0: ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศ

0: เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
2: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดีอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Redlock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบล 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวน คลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
10: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเวียงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบัน
16: ที่นี่วิทยุเสียงสันติออกอากาศในระบบ AM คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
17: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
18: ดุอาเมื่อเกิดเรื่องต่างๆที่ไม่เป็นดังที่หวังซึ่งมีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวเวลาที่เราไม่สมหวังในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามโดยที่เราจะต้องกล่าวว่ากอดรุลลอฮ์วะมาชาอะฟะอะละความหมายเป็นกำหนดของอัลลอฮ์และสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้มันเกิดซึ่งแน่นอนดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งดีกว่าและเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อ่อนแอแต่ทั้งหมดนั้นเป็นความดีจงทำสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท่านจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ และอย่าได้ท้อแท้และหากสิ่งใดที่มันมาประสบกับท่านแล้วก็อย่ากล่าวว่าหากฉันทำอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรานั้นกล่าวดุอาบทนี้กอดรุลลอฮ์วะมาชะอะฟะอาลาแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกำหนดของอัลลอฮ์และสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งนั้นมันก็จะย่อมเกิด
19: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่วงอยู่ดีมีสุขนะครับอยู่ยังไงให้ดีอยู่ยังไงให้มีความสุขเรามาดูกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการที่เราอยู่กันในสังคมไม่ว่าจะสังคมเล็กระบบครอบครัวหรือว่าสังคมใหญ่ก็ตามแต่เราจะมีความสุขได้เราจะอยู่กันอย่างดีได้นั่นก็ต้องนะฮะมีความเป็นธรรมต่อกันและกันดังนั้นอิสลามจึงสอนให้เราเนี่ยรักพี่น้องของเราเหมือนกับที่เรารักตัวของเราเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิคนหนึ่งคนใดจะยังไม่ศรัทธาตราบจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่รักตัวของเขาเองนี่คืออิสลามสอนฮะถ้าเราทำตามอิสลามบอกถ้าเราทำตามอิสลามได้บัญญัติเอาไว้เนี่ยเราก็มีความสุขคนรอบข้างของเราก็มีความสุขเพราะเราไม่อาธรรมต่อกันและกันเราไม่อาธรรมต่อกันและกันเราจะเห็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไปอาธรรมต่อคนอื่นคนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเนี่ยความเป็นมนุษย์นะบางทีก็อยากเอาคืนบ้างอยากนั่นบ้างอยากนี่บ้างเหมือนกับเราขับรถไปปาดหน้าคนอื่นปุ๊บเนี่ยนะคนอื่นก็อยากปาดหน้าเรากลับเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับบางครั้งเขาก็อยู่ดีๆนั่นแหละแต่เราไปอาธรรมคนอื่นเขาเราไปอะไรนะฮะบางคนปิดรถปิดถนนนะเพื่อเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยปิดถนนเพื่อที่อะไรครับตัวเองเพื่อจะแข่งรถแว้นนะพอเขาบีบแต่แป๊บนึงโอ้โหทีนี้เป็นเรื่องนะฮะนะเพราะเขาก็อยากจะไปเพราะคุณปิดทางเขาล่ะเขาก็อยากไปอ่ะคุณไม่ปิดทางทางไม่ใช่ทางของบ้านคุณบ้านเดียวนะเป็นทางถนนทั่วคนทั่วไปถนนเมนใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่ามาเอาเรื่องกับคนที่เขาบีบแกทางที่เขาจะไปนะมาชกมาต่อยกันหน้าตานะครับเปิดเปิงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนะต่อสังคมดังนั้นระบบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะฮะพระองค์ทรงสร้างมาอย่างลงตัวว่าอิสลามสอนให้เรานะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่อาจทำต่อกันและกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่านะสิทธิระหว่างมุสลิมกับมุสลิมมีหลายประการด้วยกันนะครับแม้กระทั่งเรานะนั่งอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยนะนั่งอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยสิทธิที่เราจะต้องทำกับมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เราเอาอะไรนะเอาของไปขวางทางเขานบีบอกว่าอย่าเอาอะไรไปขวางทางเขาและสิทธิของคุณถ้าคุณจำเป็นนะฮะไม่ต้องไปนั่งถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆอ่ะได้เมื่อเขามาเมื่อเขาให้สลามเรารับสลามเมื่อเวลาเขาจามนะเราก็ต้องรับการจามแล้วก็อย่าไปสร้างอันตรายต่ออะไรครับต่อบุตรผู้คนที่สัญจรไปมาบางคนนะอะไรเดินมานะแซวนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงแซวหมดเลยเพราะเมื่อ
20: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรารู้นะอิสลามห้ามไว้แล้วถ้าเมื่อเกิดเรื่องเกิดการแบบนี้เกิดขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็มีการนะฮะไม่ต้องแซวหรอกครับพี่น้องตอนนี้แค่มองหน้ากันเนี่ยเป็นเรื่องแล้วนะแค่มองหน้ากันอย่างเดียวเนี่ยแค่มองหน้าแล้วอย่างเดียวเป็นเรื่องแล้วดังนั้นพี่น้องครับดังนั้นอิสลามจึงไม่สมควรนะครับที่อิสลามบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่สมควรที่ไปอยู่ตามถนนหนทางเพราะว่าเป็นที่สถานที่ที่ไม่ปลอดภัยและในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นนะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกจริงๆดังนั้นนะครับระหว่างสังคมที่ยังมีความสุขนะครับให้ได้มากที่สุดทุกแก่ทุกๆคนนะฮะเรานั้นจะไม่อะไรครับไม่อยากที่จะให้พวกเราละทิ้งในเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ด้วยกับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนนะครับดันทุรังในความที่ไม่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่นะครับก้าวเดินสู่ความหายนะทั้งนั้นพอไปพูดจาไม่ดีกับเขาอ้าวมาทำร้ายมาอะไรกันนั้นเยอะแยะมากมายนั้นพี่น้องครับหากมุสลิมได้เอาหลักการของอิสลามมาปฏิบัติแล้วความเจริญหรือว่าปัญหาต่างๆที่ไม่ลงตัวความปัญหาต่างๆที่ก่อตัวมาจากอะไรครับจากสิทธิของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีมากซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ปรับนิสัยให้เข้ากับอิสลามแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราอยู่ไม่สุขแน่เราอยู่ยากครับในดุนยานี้แต่ถ้าหากว่าเรานั้นเอาอิสลามมาเป็นแนวคิดและเอาอิสลามมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นโดยที่นะครับไม่ให้คนอื่นนั้นได้สร้างความอาธรรมพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราสอนนะสอนยังไงนะอุนซุรอะคอกัซซาลิมวัลมัซลูมจงช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมและคนที่อาธรรมคนอื่นพี่น้องก็อาจจะสงสัยนะว่าช่วยคนที่ไปอาธรรมคนอื่นทำไมอะนบีบอกว่าบรรดาซอบะก็สงสัยเหมือนเราสงสัยแหละไอ้ช่วยคนที่ถูกอาธรรมนะไม่มีปัญหาเราเข้าใจแต่เราบรรดาซอบะก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เราไม่เข้าใจว่าเราช่วยคนที่อาธรรมคนอื่นยังไงนบีบอกว่าจงช่วยเหลือเขาที่จะได้ให้เขาไม่ไปทำความอาธรรมไม่สร้างความอาธรรมต่อคนอื่นอีกไปห้ามเขาปรามเขาเตือนเขาบอกกล่าวเขาแนะนำเขาเพราะเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในการที่จะได้กระทำไปดังนั้นนะครับเราจึงเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้คนไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีอยู่หลายประการด้วยกันประการที่ใหญ่ๆเลยนะครับแรกๆที่เป็นอันดับต้นๆเลยเนี่ยนะฮะความเห็นแก่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะคนที่เห็นแก่ได้เนี่ยมันก็จะคิดว่านะขอให้ฉันได้คนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเราจะคิดอยู่แบบนี้ไงเฮ้ยเราให้เราได้ก่อนละกันเขาไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เอาได้ไว้ก่อนนี่ผิดนะครับกับคำสอนที่ผมได้ยกมาให้พี่น้องเป็นข้างต้นไว้ว่าอะไรครับว่าคนหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาตราบใดก็ตามที่เขายังไม่รักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่รักตัวของเขาเองตรงกันข้ามไงและอีกประการหนึ่งนะครับความหลงไหลนะความชอบความหลงไหลนะพวกนี้คือสำคัญตนรั่วสำคัญคนอื่นนะครับเกินคุณค่าที่แท้จริงนะบางคนบอกว่าอะไรนะฮะนะบ้าหรือว่าคลั่งกันเกินไปชอบคนนี้เกินไปดังนั้นอิสลามไม่ได้ให้อะไรครับอิสลามนะครับบอกว่า ท่านทั้งหลายนะครับจงมีความรักนะครับให้ความรักของท่านครึ่งหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อที่ท่านจะเกลียดด้วยและจงเกลียดครึ่งหนึ่งเพื่อท่านจะอาจจะรักเขาได้อย่าได้รักใครเต็มร้อยและอย่าได้เกลียดใครเต็มร้อยเพราะอะไรครับเพราะเกลียดเต็มร้อยก็ปิดประตูแห่งความรักถ้ารักใครเต็มร้อยก็ปิดประตูที่จะเกลียดเขานะครับในสิ่งที่เขาทำผิดทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเราต้องเกลียดเขาเราต้องไม่พอใจเขาเราต้องไม่สนับสนุนเขาแล้วอะไรครับแล้วเขาทำสิ่งที่ดีไอ้คนที่เราเกลียดนั่นแหละแต่เขาทำในสิ่งที่ดีเขาสนับสนุนในเรื่องราวดีๆเขาทำนะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมดีเราจะได้รักเขาเราจะได้ชอบเขาเราจะได้อะไรภูมิใจเขาได้เพราะอะไรครับดังนั้นท่านอบีจึงบอกว่าไม่ให้เราเกลียดนะ 100% และก็ไม่ให้รัก 100% เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะรักและเพื่อที่เราจะเกลียดด้วยดังนั้นอัลฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์ทั้งหมดการที่เราจะรักใครก็รักกันเพื่ออัลลอฮ์และเราจะเกลียดใครเราก็ต้องเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการนึงนั้นก็คือความนะครับเหลวไหลนะฮะความเลวไหลนะฮะพวกนี้เหมือนอะไรฮะเหมือนตัวแมลงเม่านะฮะสมองเล็กแต่อะไรฮะไม่มีความคิดนะเขาว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นแหละนะนะเขาอะไรนะเขาฮิตแบบไหนหรือว่าเขาเห่อแบบไหนเขาชอบแบบไหนกันสังคมก็เอาในรูปแบบไหนพี่น้องเมื่อก่อนนะฮะเหมือนกับมีหลายๆคนนะเวลาชอบสิ่งใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์โหสิ่งนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ชอบกันบางคนต้องอะไรจะขายกันราคากดราคาขายกันแพงเมื่อก่อนนะฮะต้นโปยเซียนน่ะโหราคาโหมีดอกสีนั้นสีนู้นสีนี้นะฮะขายกันราคาแพงนะแต่พี่น้องตอนนี้ไปดูดิอัลลอฮ์ปล่อยกันนะเละเทะไม่ได้มีราคาอะไรเลยนั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรครับนะเราอยู่ไปหลงไหลเราอยู่ไปเหลวไหลในเรื่องแบบนี้ที่ไม่พิแกนสารไม่ได้สร้างสติปัญญาให้เราแล้วนะไม่ได้สร้างความเที่ยงธรรมนะครับให้กับตัวของเราเองชีวิตของมนุษย์ก็จึงไม่อะไรครับไม่ประสบกับความสำเร็จไม่ประสบกับความดีดังนั้นเมื่อผู้ศรัทธาเราต้องอะไรครับต้องมีจุดยืนว่าอันใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีสนับสนุนให้กระทำเอ้าเราจงรวมตัวนะครับเราจงเห็นดีเห็นงามแล้วก็ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ทำกันไปพร้อมๆกันอิสลามก็จึงมีพลังอิสลามก็จะสังคมเราก็จะมีความสุขบางคนนะครับเขาเรียกว่าอยู่แบบเป็นก้างขวางคอชาวบ้านทั้งเดียวเวลาเขาเสนออะไรมาเนี่ยนะขัดอย่างเดียวแต่ถามว่าทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่ามนุษย์ที่ประเสริฐสุดนั่นก็คือมนุษย์ที่ยังประโยชน์กับชาวบ้านเขาไม่ให้มีประโยชน์นะกับผู้อื่นเขาด้วยคอยรุนนัสอัมฟะอุมลินนัสนะมนุษย์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือตัวเองนะทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ทำประโยชน์ให้กับสังคมแถมมาขัดนะครับกับชาวบ้านที่เขานั้นจะทำในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะอันเรื่องด้วยจากว่าหลายๆประการเพราะไอ้คนนี้มันทำก่อนเพราะไอ้คนนั้นมันเริ่มก่อนฉันไม่ได้เป็นคนต้นคิดความอิจฉาความริษยาความยิงความพยองมันเกิดขึ้นในหัวใจมันจึงอะไรครับทำให้เขานั้นเป็นคนที่ขวางโลกไปถามว่าตัวเราเองถ้าคิดแบบนั้นมีความสุขไหมไม่มีความสุขสังคมจะอยู่ด้วยการรวมตัวกันดีไหมก็รวมตัวก็ไม่ได้กับเราอยู่ขัดอยู่นี่คือสิ่งที่น่าคิดนะครับเราจะอยู่ดีมีสุขได้ก็ต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากตัวของเราประการต่อมานั่นก็คือความที่ความกลัวนะกลัวไม่รู้กลัวทุกอย่างนะอัลลอฮ์พี่น้องครับเรากลัวไปซะทุกอย่างกลัวจนกลัวแย่กลัวเหนื่อยกลัวลำบากพอทำอะไรแล้วนะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะกลัวไม่หมดนะพอลงจะลงทุนโอ้โหกลัวอะไรฮะกลัวขาดทุนพอจะไปช่วยงานนั้นโอ้โหกลัวเปลืองแรงพอจะนะบริจาคน้อยเอากลัวจน อัลลอฮ์พี่น้องถามว่าเราจะทำอะไรกันได้นะถ้าเรากลัวแบบนี้พวกนี้นะครับมักหลับหูหลับตาเดินตามหลังคนที่นะฮะคนที่อะไรครับสร้างความอาธรรมต่อชาวบ้านไม่เป็นตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็รู้นะครับว่าตัวเองนั้นอ่ะเป็นคนที่แก้ไขอะไรไม่ได้นะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็เดินอะไรฮะเห็นพ้องไปต้องกันกับคนที่นะครับเขาน่ะไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องเราต้องมีมุสลิมเราต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงเราต้องยืนหยัดอยู่บนศาสนาเราต้องยืนหยัดบนความถูกต้องอะไรก็ตามที่เป็นความถูกต้องเรายืนหยัดถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวก็ตามแต่นะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นนะฮะที่เป็นอะไรครับยืนหยัดอยู่บนหลักที่ถูกต้องดีกว่าที่เรานั้นจะตามนะกระแสสังคมกระแสสังคมหลายๆสังคมนะเราจะต้องไม่โน้มเอียงตามนั้นเราต้องตามที่อิสลามได้สอนไว้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามทำตามที่อิสลามได้สอนไว้แน่นอนครับหลายๆคนนั้นก็จะให้ความเกรงกลัวกับเรานะครับถ้าหากว่าเรากลัวนะครับเรากลัวบุคคลรอบๆข้างเรานะครับนะรอบๆเรากลัวคนรอบๆข้างเราคนนะครับคนรอบๆข้างเขาก็จะไม่กลัวเราแต่ถ้าหากว่าเรานะยึดมั่นยำเกรงต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนรอบๆข้างเราจะกลัวเรานะจะเกรงเรานี่คือสิ่งที่เราก็จะเห็นและอีกประการนึงนะก็คือความเข่าของเราพวกนี้นะครับไม่เป็นธรรมเพราะหลงผิดคิดว่าการได้เปรียบคนอื่นนั้นเป็นความฉลาดความได้เปรียบคนอื่นได้เอาชนะคนอื่นได้แม้กระทั่งอัลลอฮ์นะแค่ขับรถแซงเขาได้นิดเดียวนั่นเองนึกว่าตัวเองชนะไปแล้วแต่ขับเกินไปโดนเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยเขานึกว่าเราตัวเองนั่นแหละฉลาดแต่กลับกลายเป็นคนที่เสียหายกลับกลายเป็นคนที่นะเสียใจดังนั้นคนที่ต้องหลีกให้ไกลนะฮะเรานั้นจะต้องอะไรครับใช้ชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลแบบนี้แล้วสลัดให้ออกว่าเราเนี่ยนะคิดว่าตัวเองนั่นน่ะฉลาดกว่าเขาเขานั่นน่ะนะสู้เราไม่ได้เนี่ยความคิดแบบนี้เราก็จะไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิ้นโหยเรื่องนี้โอ้โหฉันรู้แล้วทั้งที่เขายังไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่เขาจะนำเสนอเรื่องอะไรที่ท่านได้บอกแต่ถ้าหากว่าเรานะครับควรสมควรที่จะตระดับรับฟังว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรจะนำเสนอแนะเรื่องอะไรเราคิดอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องนี้ที่ฉันได้รับฟังที่ฉันได้เรียนรู้ที่ฉันได้บอกได้ฟังมาเนี่ยโอ้โหเรื่องเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยที่ฉันฟังมาคนนี้ได้มองอีกแม่แง่มุมนึงโอ้โหง่ายแม่แง่มุมที่ดีมากๆเลยแต่เราหลายๆคนไม่ยอมฟังใครคิดว่าเรารู้แล้วแต่ความนั้นแหละคือความเข่าของเราดังนั้นพี่น้องครับเราจะไม่มีความสุขถ้าเราคิดกันแบบนี้เพราะอะไรครับไฟนะครับแห่งความอิจฉาริษยาไฟแห่งความให้ความอะไรครับยิงพระยองของเรามันจะครุกรุ่นในหัวอกของเราเราก็จะไม่เกิดความสุขในชีวิตของเราครอบครัวของเราสังคมของเราก็จะไม่เกิดความสุขอันเนื่องด้วยจากว่าเรานะครับมีหลายคนมีความคิดกันแบบนี้จึงอยากให้เรานั้นให้ความเป็นธรรมนะครับทั้งในทุกเรื่องในดุนยาและเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่ถึงแม้ว่าลูกของเราญาติของเราพี่ของเราน้องของเราถ้าไม่ถูกตามหลักการที่อิสลามได้บอกไว้เราจงให้ความเที่ยงธรรมกับญาติของเราและกับคนอื่นนะด้วยกับเอาอิสลามมาเป็นบรรทัดฐานวันนี้นะครับอยู่ดีมีสุขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
21: รายการดูอาสอนน้องโดยฮยันยานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาหลังตะชาฮุดอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรีวะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตีวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮุดดัจจาลความว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากการลงโทษในหลุมฝังศพและการลงโทษในนรกและจากฟิตนะต่างๆทั้งในขณะที่มีชีวิตและหลังความตายและจากความชั่วร้ายจากฟิตนะของดัจจาลจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
22: ดูอายามเช้าAllahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nushur โอ้ Allah ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
23: อัซกาอุสซอบาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP

0: บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะห์ลุลกิตาบและพวกบูชาเจเวตนั้นจะไม่หลุดพ้นหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาร
1: อซูลุมมินัลลอฮียัตลูซุฮุฟัมมุตะฮะรอ
0: คือรอซูลคนหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ
1: ์ฟีฮากุตุบุกอยยิมะ
0: ในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันเที่ยงตรง

และบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีอะห์ลุลกิตาบนั้นมิได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้ว

0: มัน
1: และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและดำรงการละหมาดและจ่ายซะกาตและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม

0: เมือง
1: แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะห์ลุลกิตาบและบูชาเจเวตนั้นจะอยู่ในนรกยะฮันนัมพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง

0: การตอบแทนของพวกเขาณที่พระเจ้าของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงปิติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีในพระองค์นั่นคือสำหรับผู้ที่กลัวเกรงพระเจ้าของพวกเขา
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ

0: ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต
1: ขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยครั้งและเว้นระยะห่างทางสังคม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณาน
3: ี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
4: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
3: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
4: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
3: เฮ้ยคุณกุน
4: เดี๋ยว
3: กุน
5: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
2: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
6: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
8: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
9: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเขามีบริษัทหนึ่งนะครับเขาก็เป็นบริษัทแบบเป็นโรงงานเนาะสร้างผลิตชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นเขาก็เหมือนเขาไว้ใจลูกน้องเนาะลูกน้องก็เป็นแบบพวกนายช่างนะซ่อมบำรุงประจำบริษัท ความที่ไว้ใจคืออะไรรู้ไหมสามารถให้ลูกน้องเนี่ยคือปกติเวลาใครมีบริษัทใครจะซื้อของสมมติว่าเราจะซื้อของมาใช้ในแผนกเนี่ยมันต้องผ่านจัดซื้อเนอะไหมเราจะทำสมมติว่าเราอยากจะซื้อสายไฟเหล็กอะไรก็แล้วแต่ที่มันเอามาใช้ในกิจการของโรงงานเนี่ยเราก็ลิสต์ไปแล้วก็ไปซื้อผ่านจัดซื้อซื้อผ่านจัดซื้อจัดซื้อก็จะเป็นคนซื้อให้มันก็เป็นการตรวจสอบไปเอ้ยพี่ใช้สายไฟเยอะไปหรือเปล่าพี่จะซื้อเนี่ยทำไมไม่มีใบสั่งจากหัวหน้าฝ่ายช่างอะไรอย่างเงี้ยนะบริษัทนี้เขาก็เหมือนกับว่าอ่ะโอเคให้สิทธิ์ในช่างเนี่ยให้สิทธิ์ในช่างเนี่ยไปซื้อได้เลยโดยไม่ต้องผ่านฝ่ายจัดซื้ออันนี้เขาก็ไปซื้อโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดซื้อไปซื้อเอง แรกๆ ก็ซื้อมาใช้เองตอนหลังซื้อเกินพอซื้อเกินเสร็จฝ่ายจัดซื้อมาดูเฮ้ยทำไมซื้อเยอะจังเพราะฝ่ายจัดซื้อเขาต้องจ่ายเงินใช่ไหมล่ะไปที่บัญชีการเงินก็จ่ายเงินบอกอ๋อเอามาใช้เยอะในโรงงานมันใช้เยอะมันเปลี่ยนสายบ่อยพอจับไปจับมาเรียบร้อยเขาสั่งมาเกินแล้วเอาไปขายพอไปขายเสร็จก็เป็นเรื่องของการยักยอกนะคดีก็ขึ้นสู่ศาลไปนะนายจ้างเขาก็ฟ้องเองพอนายจ้างฟ้องเองเสร็จปุ๊บตามหลักของคดีอาญาเนี่ยนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณา ในคดีอาญาเนี่ยจะต้องทำต่อหน้าจำเลยไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยแหละถามพยานจะนะการสืบพยานการถามว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธอะไรเงี้ยคือตัวจำเลยเนี่ยต้องมาอยู่เอาง่ายๆต้องมาอยู่ในบัลลังก์นะครับยกเว้นนะครับคดีแบบคดีเล็กคดีน้อยอ่ะอย่างเช่นโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีเมื่อจำเลยมีทนายและบอกงี้กฎหมายบอกงี้เมื่อจำเลยมีทนายและได้รับอนุญาตจากศาลว่าไม่ต้องมาฟังการสืบพยานไอ้อย่างเงี้ยจำเลยไม่มาก็ได้แต่กฎหมายบอกว่าไงเมื่อจำเลยมีพยานและเห็นไหมและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือ พื้นฐานเนี่ยคือจำเลยเนี่ยต้องอยู่ต่อหน้าศาลแต่ถ้ามุดได้รับอนุญาตจากศาลและมีทนายไอ้อย่างเงี้ยจำเลยไม่ต้องมาก็ได้ในกรณีที่เป็นแบบโทษเล็กโทษน้อยย้อนกลับไปคดีเมื่อกี้คดีลูกจ้างเมื่อกี้ก็ฟ้องเสร็จฟ้องคดีเสร็จก็นัดไต่สวนมูลฟ้องศาลก็ประทับรับฟ้องจำเลยก็ตกจากเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนฐานะจากผู้ต้องหาเป็นผู้ขอโทษจากผู้ต้องหาแหละถูกละเป็นจำเลยนะจำเลยก็ต้องทำเรื่องประกันตรงประกันตัวแล้วก็มีการนัดสืบพยานนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพอวันสืบพยานจำเลยไม่มาศาลพอจำเลยไม่มาศาลปุ๊บอ้าวทำไงล่ะทีนี้พอดูแล้วจำเลยไม่มาศาลแต่ทนายจำเลยมาพอศาลถามทนายจำเลยปุ๊บอ้าวทนายจำเลยทำไมลูกความคุณไม่มาผมก็ไม่ทราบครับผมติดต่อไม่ได้เหมือนกันอ้าวทำไงล่ะศาลก็ต้องอะไรก็ต้องออกหมายจับนะครับจำเลยนะครับแล้วก็ต้องสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวคือพูดง่ายว่าคดีเนี้ยจะถูกโละออกไปจากศาลระบบการพิจารณาคดีของศาลเลยแล้วก็ออกหมายจับจำเลยนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าคือจะต้องถ้าจะพิจารณาคดีได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องไปจับจำเลยให้ได้นะครับส่วนจะจับได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่ความสามารถนะแล้วแต่โจทย์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันคดีเนี้ยจำเลยเนี่ยเขาได้รับการประกันตัวไปโดยมีเงินสดจำนวนหนึ่งหลักแสนแหละนะครับและที่สำคัญคือคดีเนี้ยตัวนายประกันที่เอาเงินมาให้จำเลยประกันตัวเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าถูกเชิดเงินไปอ่ะคือเป็นนายจ้างจำเลยพูดง่ายแล้วกับเหมือนกับว่าเห็นแก่จำเลยนะจำเลยอาจจะเป็นช่างที่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยประกันตัวให้คุณก็ไปรับสารภาพแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอคุณรับสารภาพเนี่ยค่อยมาเบิกเงินประกันคืนแต่คดีนี้จำเลยหนีพอจำเลยหนีเสร็จปุ๊บเรียบร้อยศาลเนี่ยสั่งยึดเงินประกันนะครับศาลสั่งลิฟเงินประกันนะครับแล้วก็ปรับนายประกันแต่เนี้ยก็จะมาถึงว่าโดยปกติเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะจับคือเวลาคนเราเนี่ยมันมีหมายจับถูกไหมโอเคแหละมันก็ต้องตำรวจก็ต้องไปไล่จับมาคือการจะจับคนได้เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรามองง่ายๆคือตำรวจแต่ว่ากฎหมายเนี่ยอนุญาตให้นายประกันเนี่ยจับได้ในกรณีแบบนี้ไงนะฮะเพราะว่าจำเลยเขาหนีไปพร้อมกับคือไม่ได้หนีไปพร้อมกับเงินประกันคือหนีไปพร้อมกับสิทธิ์ตรงเนี้ยสิทธิ์ของนายประกันเนี่ยนะครับเขาทำให้นายประกันเนี่ยเสียหายกฎหมายบอกว่านี่แหละถ้าราษฎรจะจับเนี่ยนะครับก็กฎหมายก็อนุญาตให้จับได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นถ้านายประกันเนี่ยเจอเขาที่ไหนเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยหรือว่านายจ้างเขาเนี่ยที่เอาเงินมาประกันตัวให้เนี่ยเจอจำเลยที่ไหนเนี่ยสามารถจับได้เองโดยไม่ต้องไปแจ้งตำรวจด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าพวกเราเจอกันเองเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยต้องไปแจ้งตำรวจถ้าเราจับเองเนี่ยราษฎรจับไม่ชอบโอเคมันก็มีผลในชั้นพิจารณาต่อไปแต่ว่ากำลังจะบอกว่าคือเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันก็มีแบบกฎหมายสลับซับซ้อนน่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องของนี่แหละการสืบพยานก็ต้องทำต่อหน้าจำเลยยกเว้น ยกเว้นข้อที่บอกไปแล้วคือว่าจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลไม่ต้องมาศาลอันที่2จำเลยหนีก็ต้องออกหมายจับแล้วส่วนเรื่องของหมายจับแน่นอนตำรวจจับได้แต่ว่าถ้าราษฎรถ้าเป็นนายประกันก็สามารถจับได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
11: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกหมอ
8: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์ หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
14: วิธีการหลีกเลี่ยงไทรอยด์เป็นพิษคุณผู้ฟังครับสำหรับโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หลายคนเป็นเพราะพันธุกรรมซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในร่างกายที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ต่อมไทรอยด์มีปัญหาได้แต่ก็มีวิธีสกัดการหลีกเลี่ยงไม่ให้อาการเลวร้ายลงได้นะครับ 1. ร่างกายต้องได้รับไอโอดีนเพียงพอการได้รับไอโอดีนเพียงพออาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีการเติมไอโอดีนลงไปในเกลือและอาหารอื่นๆมีการขาดสารไอโอดีนให้เห็นกันบ่อยๆแต่ปัจจุบันในอเมริกาพบได้น้อยมากแต่ก็มีผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากไม่กินไข่และอาหารนมเช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เกลือที่เติมไอโอดีนเพราะต้องการควบคุมความดันโลหิตนั่นเองครับ2 อย่ากินสารไนเตรตโดยในไส้กรอกผักปุยเล้งมีสารไนเตรตจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Cancer มีการระบุว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่บริโภคสารไนเตรตในปริมาณที่สูงที่สุดซึ่งมักพบได้มากในผักใบหรืออาหารเนื้อที่ผ่านกระบวนการผลิตและมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์สูงกว่าคนที่กินน้อยที่สุดมีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าไนเตรตที่มากเกินไปจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่คาดว่าทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นได้จึงแนะนำให้เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไนเตรตและผักที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติหรือว่าออร์แกนิกซึ่งอาจมีสารประกอบที่อาจเป็นอันตรายนี้อยู่น้อยกว่าครับ 3. ปรับสภาพรอบข้างให้ปลอดภัยด้วยสารพิษจากสภาพแวดล้อมเช่นสารบิสฟีนอลเอซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกบางชนิดก็สามารถรบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้จึงขอแนะนำให้ทำการศึกษาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ดีก่อนที่จะซื้อและจำด้วยว่า BPA อาจซ่อนตัวอยู่ได้ในที่ต่างๆเช่นฝาปิดถ้วยกาแฟที่ซื้อตามข้างทางอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคอยสังเกตไว้คือโลหะหนักเช่นสารปรอทก็สามารถพบได้ในปลาตัวใหญ่อย่างเช่นปลาทูน่าซึ่งปรอทอาจทำให้ต่อมไทรอยด์เสียสมดุลได้ครับและสุดท้ายควบคุมความเครียดควรควบคุมความเครียดในทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาจากการทำงานการออกกำลังกายอย่างหนักเกินไปหรือปัญหาความสัมพันธ์ให้ได้โดยมีการกล่าวว่าการมีความเครียดอยู่เสมอจะบีบให้ต่อมไทรอยด์ทำงานหนักขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่มันเริ่มเสื่อมดังนั้นให้นอนหลับให้เพียงพอและออกกำลังกายให้เพียงพอและฝึกเทคนิคบริหารความเครียดด้วยนะครับ
13: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
15: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
16: ผมพาคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เยอะท่านรู้ไหมผมถามคำถามหนึ่งถามท่านก็ได้ช่วยตอบผมหน่อยเราบอกว่าศาสนาอิสลามไม่ติดยึดกับวัตถุไม่กราบไหว้บูชาวัตถุแล้วทำไมเราต้องไปเวียนรอบกะบะกะบะคือวัตถุแล้วเราเวียนรอบทำไมอ่ะในเมื่อบอกเราไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อีมานแล้วจูบทำไมหินดำเวียนรอบกะบะทำไมขว้างเสาหินเหล่านี้เป็นวัตถุหมดเลยถ้าต่างศาสนิกถามเราวันนี้นั่งข้างๆท่านแล้วถามว่าทำไมพวกท่านทำอย่างนี้มีคำตอบให้เขาไหมฮะมีคำตอบให้เขาไหมว่าทำเพราะอะไรแล้วถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาไม่เข้าใจไปใหญ่เลยว่าเอ้าสิ่งที่เรียกร้องกับสิ่งที่ปฏิบัติมันคนละเรื่องนี่จริงป่ะเราจะตอบยังไงอ่ะวันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวให้ที่สุดเลยที่ผมจุดประเด็นนี้เนี่ยผมเคยเหตุการณ์หนึ่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลรอหมอเขากำลังเรียกตัวก็ตอนนั้นฉายภาพเป็นช่วงเทศกาลฮัจญ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนโควิดแล้วไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเขานั่งอยู่เขาก็ดูบนทีวีนะในขณะรอหมอเรียกก็เห็นมุสลิมเอาภาพที่กำลังเวียนรอบกะอาบะห์มาเขาบอกเนี่ยเขาไปไหว้ เข้าไปไหว้กะบะไปไหว้อาคารนี้กันอีกคนหนึ่งก็บอกเอ้าไหนบอกว่ามุสลิมเขาไม่กราบไหว้วัตถุเขาบอกนี่ไงก็ดูสิเบียดเสียกันคุณไม่รู้หรอว่าตายกันกว่าเยอะเนี่ยโอ้เรานั่งฟังอยู่ข้างๆไม่ได้ไปตอบอะไรเขาหรอกเพราะไม่ใช่เวลาจะไปตอบแต่สิ่งที่เป็นความคิดที่มันเข้ามาแสดงว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆผมก็ลองมาถามคนที่ได้มีโอกาสไปด้วยกันว่าเราเข้าใจไหมว่าอัลลอฮ์ให้เราเวียนรอบกะอ์บะห์เพราะอะไรหนึ่งเพราะกะอ์บะห์ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะกะอ์บะห์ให้ความจำเริญกับชีวิตเพราะกะอ์บะห์สามารถป้องกันบาลาภัยพิบัติให้กับเราได้เลยต้องไปเวียนรอบคือถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยของดีเสียเลยกะอ์บะห์คือวัตถุฮะเพราะในหะดีษบอกว่ากะอ์บะห์ไม่ได้อยู่ในฐานะพระเจ้าเพราะวันสุดท้ายใกล้วันกิยามะห์กะอ์บะห์จะถูกทำลายเพราะถ้ามีคุณสมบัติของพระเจ้าต้องไม่ถูกทำลายกะอ์บะห์จะถูกทำลายในสัญหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ผมก็เลยบอกว่าการที่เราไปตอวาฟรอบกะอ์บะห์เราไปเพราะคำสั่งถ้าหากอัลลอฮ์และรอซูลไม่สั่งเราเราก็จะไม่ไปตรงนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายของการเชื่อฟังคำสั่งเท่านั้นเองสั่งให้เราทำเราทำไหมความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงตัวกะอ์บะห์แต่ความสำคัญอยู่ตรงคำสั่งเพราะถ้าไม่สั่งให้ไปที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอิหม่ามมูฮัมหมัดก็เอากางนาเนี่ยแหละทำรูปกะอ์บะห์มาแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะเวียนเลยนะแต่ต้องไปที่นั่นเพราะอะไรเพราะคำสั่งแล้วผมบอกว่ากะอ์บะห์น่ะมี4มุมนะมีมุมเดียวที่อนุญาตให้จูบฮัจญะรอัสวัดมุมอื่นไม่อนุญาตนั่นแปลว่าต้องการจะบอกกับเราให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นฮิกมะห์องค์ความรู้ในเรื่องนี้คือการตามคำสั่งไม่ใช่ตามอารมณ์แปลว่าถ้าไม่สั่งให้ทำก็ต้องไม่ทำถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่เลยเถิดในการปฏิบัติไปสู่การให้ความสำคัญต่อวัตถุแต่เราจะอยู่บนกรอบของคำสั่งว่าอ๋อเพราะสั่งไง
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
17: และเช่นนั้นแหละเราได้วะฮีอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนอุมมุลกุรอคือชาวมักกะและผู้ที่อยู่รอบเมืองนั้นและเตือนถึงวันแห่งการชุมนุมซึ่งไม่มีข้อสงสัยใดๆในวันนั้นพวกนึงจะอยู่ในสวนสวรรค์และอีกพวกนึงจะอยู่ในไฟที่ลุกโชติช่วงซูเราะห์อัชชูรออายะห์ที่7
18: ขอความสันติความจำเริญความอุดมเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทำการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีก1วันชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานพี่น้องครับทำหน้าที่ในการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาชัยอัลอิมติซาลูอาวามิริลละชีวิตเราพี่น้องวันหนึ่งไอ้ที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้วละหมาดซิกรุลลอฮ์อ่านอัลกุรอานเราทำในส่วนที่เป็นความดีการบริจาคเราได้ทำกันไปแล้วหลังจากนั้นพี่น้องครับลองเตือนแล้วก็นึกหาคำตอบว่าแล้วยังมีอะไรที่เป็นคำสั่งของศาสนาที่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้วัจตินาบุนนาวาฮีและยังมีอะไรที่เป็นข้อห้ามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาห้ามเอาไว้และเรายังไม่ได้ทิ้งไม่ได้ละพี่น้องครับการกอบโกยคำนี้เหมาะสมที่เราจะได้ต้องเอามาพิจารณา เพราะดุนยาเรามาเพื่อกอบโกยถ้าสมมุติว่ามีเงินมีทองตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเราจะเหน็ดจะเหนื่อยขนาดไหนเราก็ต้องเอาโกยเข้ากระสอบเข้าไหเราก่อนเช่นเดียวกันความดีก็มีสถานะไม่ต่างกันใช้ประโยชน์ไปถึงอาคิเราะห์ด้วยซ้ำนบีเล่าถึงสถานะของคนฉลาดที่เราทั้งหลายอยากจะเป็นนบีบอกคนฉลาดคือคนที่ทำดุนยานี้แล้วสิ่งที่เขาทำมีประโยชน์ยาวไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์พี่น้องลองเอาปากกามาสักเล่มหนึ่งแล้วก็เขียนตรวจลงไปว่าอะไรที่เราเคยทำในดุนยานี้และมีประโยชน์ยาวไปจนถึงอาคิเราะห์ระยะเวลาของการกระทำของเราเนี่ยพี่น้องบางทีจะแป๊บเดียวแต่ประโยชน์ของมันที่นบีบอกมันจะลากยาวไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์มีอะไรเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งพี่น้องระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผล30ปี40ปีเราภูมิใจที่ได้นั่งดูมันปลูกอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จนกระทั่งบางทีเราตายเลยแต่ผลประโยชน์นั้นจะลากยาวหลังจากเราตายไปถึงอาคิเราะห์หรือไม่นี่คือสิ่งที่นบีบอกคนฉลาดคือคนที่ทำดุนยานี้แล้วมีประโยชน์ยาวไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์อะไรบ้างพี่น้องครับที่จะเป็นประโยชน์ไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์หนึ่งในหัวข้อนี้คือการที่เราทั้งหลายได้ทิ้งสิ่งที่เป็นความรู้เอาไว้ให้คนอื่นได้สืบทอดเราเนี่ยตัวเรามาดุนยาพี่น้องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ลองถามตัวเราว่าเราเคยถ่ายทอดอะไรที่เป็นความรู้ให้กับคนอื่นได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บ้างอินมุนยุนตะฟาอูบีความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ที่คนอื่นจะหยิบสอยเอาไปใช้ประโยชน์หนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังว่าฉันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันออกมาแล้วอร่อยฉันจะไม่ยอมบอกใครสูตรนี้ต้องตายไปกับฉันพูดนะได้แต่นี่คือความรู้หรือประโยชน์ที่มันจะจบในวันที่เราจากดุนยานี้ไปแต่ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ยาวนานไปกว่านั้นพี่น้องครับถึงวันที่เราตายมีคนได้ใช้ประโยชน์จากความรู้นี้มันจะเป็นความรู้มันจะเป็นประโยชน์ที่จำขณะที่เรานอนตายอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยในคุตบะห์วันศุกร์นี้พี่น้องครับผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่อยากจะได้มาคุยให้ฟังบนมิมบัตนี้วิธีการแก้ความรู้สึกของหัวใจที่อุลามะเรียกมันว่ากอลบุนหัวใจที่ทุกคนมีพี่น้องแต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราคืออัลกอสวะในวันที่หัวใจของเราเกิดเป็นความหยาบกระด้างขึ้นมาวันที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องได้หัวใจมาคนละก้อนหัวใจดวงนี้จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับเราเพราะพี่น้องเด็กที่ตายขณะที่เขายังไม่อาเกนบาเล็กเด็กที่ตายขณะที่ยังไม่อาเกนบาเล็กเนี่ยพวกเขาไม่มีความผิดไม่มีบาปที่จดบันทึกแต่เราผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วพี่น้องครับผ่านช่วงเวลาของการถูกจดบันทึกไปแล้วหัวใจของเราที่มันเคยเป็นหัวใจที่นุ่มนิ่มวันนี้มันจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งวันที่เราตายหรือจะกลายเป็นหัวใจที่หยาบกระด้างตัวเราน่าจะพอสังเกตได้ทีนี้ถ้ามันเกิดหัวใจที่เป็นหัวใจที่หยาบกระด้างเข้าไปแล้วเนี่ยอุลามะเขาก็แนะนำวิธีการที่จะใช้ในการเคลียร์หัวใจของเราข้อที่หนึ่งอัดดูอาอูลองอ่านดูอาพี่น้องอยากจะรู้ว่าหัวใจของเราหยาบกระด้างไหมเนี่ยพี่น้องครับลองอ่านดูอาดูเพราะเวลาเอาเข้าจริงอย่าว่าให้เราเอาไปตรวจสอบอะไรอื่นไกลเอาดูอาเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ่านดูอานะอ่านทำไมละหมาดทุกวันนี้ยังไม่พออีกเหรอผมเนี่ยเวลาผมจะขึ้นบรรยายผมจะบอกว่าพี่น้องเอ้ยอ่านดุอาหลังจากตื่นนอนอ่านดุอาอิสติกฟาร์ขออภัยโทษในความผิดที่เราทำดุอาให้กับพ่อแม่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ7ดุอาที่ผมแนะนำหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์เอ้ยอ่านดุอาเยอะจังเลยนะ7ดุอาเนี่ยเยอะผมนั่งฟังพี่น้องรู้จักอิหม่ามบุคอรีมั้ยเฉพาะหะดีษอย่างเดียวที่อิหม่ามบุคอรีท่องจำที่เป็นหะดีษซอฮีหะเนี่ยนะ 100,000 ต้น 100,000 ต้นพี่น้องเราอยากจะไปที่เดียวกับเขาเลยอยากจะไปสวรรค์เหมือนเขาเลยอยากจะทำงานทิ้งประโยชน์เอาไว้บนหน้าดุนยาเพื่อจะเก็บเกี่ยวอย่างที่นบีว่าแต่อิหม่ามบุคอรีท่องหะดีษทิ้งเอาไว้ถึงพวกเรา 100,000 ต้นหะดีษที่เป็นหะดีษดออีฟพี่น้องรู้มั้ยว่าแกท่องเท่าไหร่พวกเราเนี่ย มีสถานะคำพูดเวลาบอกพี่น้องเอ้ยอ่านดูอาอ่านอีกละเจ็ดต้นนะโหตั้งเจ็ดต้นอิหม่ามบุคอรีท่องหะดีษซอฮีห์หนึ่งแสนต้นหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีห์สถานะของมันคือคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีสายรายงานซอฮีห์ท่านท่องจำหนึ่งแสนและที่เป็นหะดีษดออีฟพี่น้องรู้ป่าวว่าอิหม่ามบุคอรีท่องกี่ต้น200,000ต้นที่ท่องจากหะดีษดออีฟและถามว่าเราล่ะพี่น้องขณะที่อุลามะบอกระวังหัวใจที่หยาบกระด้างวิธีการจัดการคือการขอดุอาเราท่องจำดุอาได้กี่บทยังไม่ต้องคุยท่องหะดีษเลยถ้านับสถานะกุรอานลงมาหะดีษรองจากอัลกุรอานคือหะดีษอิหม่ามบุคอรีท่องจำขนาดนั้นเราท่องจำขนาดไหนวันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูว่าที่พวกเรากำลังบอกว่าโอ้โหตั้งเจ็ดต้นเอาไซยีดุลอิสติฟาต้นเดียวทำไมมันยาวจังไหนล่ะคำพูดที่จะสะท้อนออกไปให้เห็นว่าเราจะอิมติซาลุอาวามิริลละจะทำตามที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเวลาเรื่องดุนยาพี่น้องเราก็รู้ว่าไอ้ที่เราพยายามตากแดดกันอยู่ทุกวันนี้เหนื่อยกันอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งเหนื่อยยังส้นเนี่ยประโยชน์ของมันจบแค่ดุนยาเรายังสู้เรายังทุ่มขนาดนี้แล้วประโยชน์ที่จะไปอาเคโรเราดันมีคำบอกว่าอีกแล้วเหรอทำไมยาวจังอันอื่นไม่มีเหรอโอ้พูดแต่ต้นเดิมๆพี่น้องลองเทียบสถานะอาจารย์ฉันยังไม่ได้เก่งขนาดเขาไม่ต้องคุยว่าเก่งหรือไม่เก่งวันนี้เราเริ่มอะไรกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอุลามะเตือนกับเราข้อที่หนึ่งอยากจะเช็คหัวใจว่าเรามีหัวใจที่หยาบกระด้างหรือไม่ให้ท่องดุอาข้อที่สองกิรออาตุลกุรอานมีเวลาต่อการอ่านอัลกุรอานในหนึ่งวันพี่น้องครับฟังง่ายแต่ทำยากฟังเนี่ยง่ายนะแต่เวลาเอาเข้าจริงเวลาที่เราจะอ่านอัลกุรอานจริงๆในชีวิตเราลองตอบตัวเราว่า ตัดนอนไปเลย12ชั่วโมงตัดนอนทิ้งไปเลย12ชั่วโมงเหลืออีก12ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องถามว่าเราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในหมวดของการอ่านอัลกุรอานพี่น้องต้องอ่านอัลกุรอานวันละกี่ชั่วโมงต้องอ่านวันละกี่ชั่วโมงก่อนที่จะได้คำตอบกับตัวเราว่าแล้ววันนี้เราอ่านอัลกุรอานไปกี่ชั่วโมงเราอ่านอัลกุรอานดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปกี่องค์การและไปกี่อายะห์แล้วถ้านึกไม่ได้มันยากไปสำหรับการที่จะไปเปิดอัลกุรอานมาอ่านพี่น้องครับเอากุรอานที่เราจำอยู่ในอกสามกุญก็ได้เมื่อวานสามกุญเราได้อ่านหรือเปล่านี่แหละอุลามะบอกชัยฏอนมันทำงานเงียบเชียบมันเอาจากเราชนิดที่เรียกว่าตั้งตัวไม่ได้นึกหันมาอีกทีนึงเรื่องดีก็ผ่านไปอีกแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปอีกแล้วดังนั้นข้อที่สองที่อุลามะเตือนตรวจเช็คนะว่าหัวใจของเราอยู่ในสถานะที่ยังบริสุทธิ์ดีอยู่ไหมคือการอ่านอัลกุรอานอันที่สามซิกรุลลอฮ์สามหัวข้อที่อุลามะเอามาบอกเราเนี่ยไม่ได้มีหัวข้อไหนยากเกินกว่าที่เราจะทำได้เลยอันที่สามซิกรุลลอฮ์เขาใช้คำว่าอัลอิกซารูอัลอิกซารแปลว่าทำให้เยอะแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้ซิกรุลลอฮ์ออกจากเราไปเท่าไหร่ออกจากเราไปเท่าไหร่แล้วซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมจบแล้วสำนวนของการซิกรุลลอฮ์ลองถามตัวเราพี่น้องครับอาจารย์เรื่องง่ายๆคำนี้แหละอันตรายนักเรื่องนี้แหละเวลาบอกอะไรออกไปปุ๊บเรื่องง่ายๆไม่ต้องกลัวแค่นี้เองไม่ได้ลำบากอะไรไอ้เรื่องง่ายๆนี่แหละที่จะพาเราผ่านมันไปโดยที่วันหนึ่งไม่ได้ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำข้อที่สี่มุสฮาบะตุซอลีฮินหาเพื่อนดีๆพี่น้องครับอยากจะให้หัวใจเราเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์พยายามหาเพื่อนที่ดีๆคบเอาไว้เพื่อนที่ดีๆมีสถานะยังไงตะมูรูนะบิลมารูฟิวะตันฮาวนะอานิลมุงกัดถ้าเขาเห็นเราทำผิดเขากล้าเตือนเรา ถ้าเขาเห็นเราทำอะไรผิดเขากล้าเตือนเราและเขาเห็นว่าเรายังไม่ทำอะไรเขาจะบอกให้เราทำถ้าเราเจอเพื่อนแบบนี้มาไรพี่น้องเอาเขามาเป็นเพื่อนเพราะนี่อุลามะเรียกเพื่อนแบบนี้ว่าเพื่อนที่ดีแต่พี่น้องเจอเพื่อนคนหนึ่งดูดบุหรี่เราเดินไปบอกอย่าดูดบุหรี่มึงเจ้าก็กลัวมึงอย่าเยอะนักนี่เลยสังคมเรานี่เลยพี่น้องถามว่าบุหรี่ดีไหมไม่ดีอุลามะว่าตรงกันสำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศลัจนะฟัตาวาของอียิปต์ออกประกาศซาอุดีออกประกาศว่าในเรื่องบุหรี่ฮารอมเราหวังว่าเพื่อนเราอยากจะเป็นข้อดีให้กับเขาเดินไปบอกเพื่อนเอ้ยอย่าดูดบุหรี่ปรากฏว่าเป็นยังไงคำตอบที่ได้จากเพื่อนเรานี่ไงพี่น้องมันเป็นคำตอบชัดเจนอยู่ในหัวใจของเราแล้วในสถานะของการปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันนี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะให้หัวใจของเราดีเลือกคบเพื่อนที่ดีๆเพื่อนที่ดีๆคือเขากล้าบอกเราและก็กล้าเตือนเรานั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งหลายพี่น้องครับดุนยาเรามากันครั้งเดียวมีโอกาสทำให้เต็มที่กอบโกยให้เต็มที่เพราะอย่าเพิ่งไปหวังว่าอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวฉันตายเดี๋ยวคนอื่นก็ทำแทนเดี๋ยวคนอื่นก็นึกถึงฉันพี่น้องให้รู้ไว้เลยว่าต่อให้เป็นเรื่องซอดอกอด้วยถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราตายลูกเราทำลูกเราจะบอกกับเราว่าถ้ามันสำคัญจริงมะป๋าต้องทำในวันที่มีชีวิตแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์จริงเขาจะต้องทำเพื่อตัวเองจะไม่หวังให้ฉันทำเพราะฉันก็จะต้องเก็บทรัพย์นี้แล้วก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานในรุ่นต่อไปฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องทั้งหลายดุนยาอย่าลืมเด็ดขาดเรามาครั้งเดียวทำยังไงให้ดุนยาเป็นโอกาสให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อะกูลุกาลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟาร
19: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยาฟูรออัมคัมฮัจยาฟูรออัมคัมอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณอบูบักอัมคัมรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณยากูบและคุณอิสมาอีลอัมคัมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณโรงเรียนรีอายะตุลกุบะรอหมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซาอุดีสะเก็ดกุลคุณซาอุดีสะเก็ดกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซาดเพ็ญประภัทรนายซาดเพ็ญประภัทรได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดฮิดายะตุลอิสลามียะห์แสนแสบ
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
20: พี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นอยากที่จะบอกกล่าวย้ำเตือนกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับเราทุกคนนะครับต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันผมเองนะครับก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับในการบรรยายในการบอกกล่าวสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับพี่น้องในการห้ามปรามนะครับในสิ่งที่เป็นความชั่วในสิ่งที่เป็นการไม่ดีนะครับไม่ให้พี่น้องนั้นได้ทำการปฏิบัติทางทีมงานเองนะครับของเสียงอิสลามนะครับก็มีหน้าที่ในการเดินสายนะครับไปหาคณาจารย์เพื่อที่จะทำการบันทึกเทปการบรรยายนะครับทำการตัดต่อนะครับจนกระทั่งนำมาสู่การเผยแพร่รวมถึงนะครับพี่น้องเองนะครับหนึ่งหน้าที่ของพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะทำการปฏิเสธได้นะครับนั่นก็คือการให้ความสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับในเรื่องราวของศาสนาซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับเมื่อท่านนบีนะครับได้ประกาศนะครับว่าสงครามนั้นกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีนะครับได้ประกาศเพื่อระดมทรัพย์นะครับระดมอาวุธนะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาเหล่านั้นก็รีบเร่งนะครับในการบริจาคให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แต่วันนี้นะครับเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เรานั้นจะต้องหยิบดาบนะครับต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องทำกันอย่างหนักนั่นก็คือการทำสื่อนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการบอกกล่าวนะครับกับผู้คนถึงเรื่องราวของสัจธรรมดังนั้นครับพี่น้องอยากที่จะฝากนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับไว้ในดุอาของพี่น้องไว้ในการช่วยเหลือนะครับของพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถทำการร่วมกันซอดากอนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับตั้งแต่จำนวนหลักหน่วยนะครับหลัก1บาท2บาทนะครับจนกระทั่ง500 1,000 นะครับหรือหลักหมื่นหลักแสนพี่น้องสามารถกระทำได้นะครับและสิ่งดังกล่าวนี้แหละครับพี่น้องมันจะออกดอกออกผลนะครับให้พี่น้องนั้นได้เห็นในวันแห่งการตอบแทนนะครับมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบทหนึ่งนะครับนั่นก็คือซอดากะฮ์ของเรานะครับที่เรานั้นได้กระทำไปนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะฟูมฟักให้เช่นการที่คนคนหนึ่งได้ทำการฟูมฟักลูกม้านะครับจนกระทั่งตัวของมันใหญ่โตเท่าภูเขาพี่น้องครับการบริจาคนะครับความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อย่างใดแต่มันอยู่ที่การเจตนาและความตั้งใจของพวกเราดังนั้นครับพี่น้องช่วยเหลือกันนะครับกับวิทยุเสียงอิสลาม
0: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411147796เลขที่บัญชี03411147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
21: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจจีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
22: นายจ้างที่ไม่ยุติธรรมกับลูกน้องเนี่ยบาปไหมคะ
23: บาปอย่างแรงเลยนายจ้างต้องมีความยุติธรรมนายจ้างต้องมองลูกน้องแบบนี้ข้อที่หนึ่งต้องมองว่าเขาเนี่ยเป็นพี่น้องของเราอิควานุกุมเขาเป็นพี่น้องไม่ใช่ไพร่ไม่ใช่ทาสแบบฟาโรห์มองลูกน้องเป็นทาสไม่ได้เป็นไพร่ไม่ได้แต่ให้มองข้อที่หนึ่งเป็นพี่น้องข้อที่สองอัลลอฮ์เนี่ยส่งคนนี้มาช่วยงานเราต้องมองแบบนี้นะตะตะไอดีกลุ่มอัลลอฮ์ส่งคนคนนี้มาช่วยงานเรามาอยู่ใต้การดูแลของเราข้อที่สามต้องดูแลด้านอาหาร 4ต้องดูแลด้านเสื้อผ้าต้องถามเขาเสื้อมีใส่ไหมอาหารมีไหมก็ต้องรับผิดชอบดูแลอย่างน้อย4รายการข้อที่1มองอย่ามองเป็นไพร่อย่ามองเป็นทาสแต่มองเป็นพี่น้องข้อที่2อัลลอฮ์ส่งเข้ามาเนี่ยทำงานอยู่ใต้การดูแลของเราข้อที่3ดูแลเรื่องอาหาร4ดูแลด้านไหนนะด้านเสื้อผ้าข้อที่5เนี่ยถ้างานหนักๆต้องลงไปช่วยเหลือเขาอย่าให้เขาทำงานหนักเกินความสามารถทั้งหมดมีอยู่5ข้อนี่อิสลามสอนดีหรือไม่ดีดีมากเลยฉะนั้นต้องเป็นพี่น้องกันมองเขาเป็นพี่น้องอย่ามองเป็นไพร่อย่ามองเป็นทาสอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

ติดัมฮะฟัลมูริยาติกัดฮะฟัลมุฆีราติซุบฮะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามีโอกาสได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะญีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะของเชคซอลิห์อัชชามีเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ที่ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องราววิชาการในหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอากีดะห์เรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่จะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของท่านนบีกับภรรยาของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของท่านนบีนะครับกับบรรดาเยาวชนบรรดาเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการอยู่ร่วมกับบรรดาผู้คนกับบรรดาซอฮาบะห์หรือแม้แต่ในเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านบางเรื่องบางราวนะครับเราใช้ชีวิตปกติเราใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเราเรียนแบบจากสิ่งที่เราได้เห็นในโฆษณาเราเรียนแบบเราใช้ชีวิตจากสิ่งที่เราได้เห็นในโซเชียลต่างๆนะครับจนกระทั่งว่าเรานั้นลืมบางประการที่ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเรานั้นอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าซุนนะในเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ใกล้ตัวของเรานั้นมีซุนนะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ซึ่งเป็นหะดีษซึ่งรายงานนะครับจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์นะครับก็เป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆหะดีษในหลายๆเรื่องราวท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ได้นำมาบอกได้นำมากล่าวนะครับถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรท่านนบีนั้นได้เคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างนี่ก็เป็นอีกเช่นเอกหะดีษนึงเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านหญิงรออาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมيعجبه التيمم و ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชอบในการที่จะเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาก่อนฟีตะนะอุลิฮีโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยได้ลงรายละเอียดนะครับว่าที่เริ่มด้วยกับข้างขวาเนี่ยมีอะไรบ้างฟีตะนะอุลิฮีไม่ว่าจะเป็นการสวมรองเท้าท่านนบีก็จะสวมรองเท้าเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาก่อนวัตรัจุลีฮีและในเรื่องของการหวีผมนะครับหรือว่าใส่น้ำมันเนี่ยท่านนบีก็จะเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาก่อนเช่นเดียวกันวัตูฮูริฮีรวมถึงการทำความสะอาดชำระล้างร่างกายของเรานะครับก็จะเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาก่อนเช่นเดียวกันวาฟีชะนีฮีกุลลีฮีรวมถึงในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาก่อนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําไว้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ปฏิบัติตามนะครับเราจะสวมเสื้อผ้าสวมรองเท้าเราจะหวีผมให้เรานั้นเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาและอีกหะดีษนึงนะครับจากท่านหญิงฮับซะฮ์อันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมكان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ท่านหญิงฮับซะฮ์ได้ กล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานายัจอะลูยะมีนะฮูลิตออามิฮิท่านได้รับประทานอาหารด้วยกับมือข้างขวาวะชะรอบิฮินะครับรวมถึงในเรื่องของการดื่มน้ำวะซียาบิฮีเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้านบีก็จะเริ่มต้นด้วยกับข้างขวาเช่นเดียวกันวะยัจอะลูชิมาละฮูลิมาซิวาซาลิกะและท่านนบีก็จะใช้ข้างซ้ายในเรื่องราวต่างๆนอกเหนือจากนี้นะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สะอาดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการรับสิ่งของจากบุคคลอื่นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารท่านนบีก็จะใช้มือด้านขวาส่วนในเรื่องของการชำระล้างหรือว่าสิ่งที่จะใช้ทำความสะอาดห้องน้ำท่านนบีก็จะใช้มือด้านซ้ายนะครับนี่คือแนวทางในการปฏิบัติที่เรานั้นอย่าได้ละเลยในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือเนื้อหาสาระวิชาการในวันนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยาฟูรออัมคัมฮัจยาฟูรออัมคัมอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณอบูบักอัมคัมรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณยากูบและคุณอิสมาอีลอัมคัมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณโรงเรียนรีอายะตุลกุบะรอหมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซาอุดีสะเก็ดกุลคุณซาอุดีสะเก็ดกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซาดเพ็ญประภัทรนายซาดเพ็ญประภัทรได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามิยะแสนแสบ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: การขับรถบนท้องถนนความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบ่อยครั้งมักเกิดปัญหาโดยไม่คาดคิดเช่นปัญหาไฟแบตเตอรี่หมดสาเหตุมักเกิดจากการลืมปิดไฟหน้ารถลืมปิดไฟในรถแล้วเปิดทิ้งไว้วิธีการพ่วงแบตเตอรี่ปิดสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถเพราะอาจเกิดประกายไฟส่งผลให้เกิดการระเบิดได้นำรถอีกคันที่มีแบตเตอรี่เต็มมาจอดใกล้ๆเพื่อต่อสายพ่วงแบตเตอรี่หลังจากนั้นดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถนำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกหรือสีแดงต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกของรถอีกคันที่มาช่วยเหลือนำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบหรือสีดำต่อกับแบตเตอรี่ขั้วลบของรถอีกคันที่มาช่วยอีกฟากให้หนีบที่โลหะในเครื่องยนต์เป็นการสร้างระบบกราวของแบตเตอรี่รถยนต์หลังจากที่พ่วงแบตเตอรี่แยกขั้วลบและขั้วบวกแล้วต้องเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์คันที่มีแบตเตอรี่เต็มทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วเร่งเครื่องยนต์เล็กน้อยเพื่อให้แบตเตอรี่มีการไหลเวียนของประจุไฟฟ้าค่ะ
1: أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه رواه البخاري รายงานจากอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงทุกประชาชาติมีผู้ที่ซื่อสัตย์และแท้จริงผู้ที่ซื่อสัตย์ของเราโอ้ประชาชาติอิสลามคืออบูอุบัยดะห์บินญัรรอห์รายงานโดยอัลบุคอรี

0: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการจริยธรรมอิสลามโดยอาจารย์กอซานีมูซอ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะฮ์บิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขความสันติความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นต้องขอชุกรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเรากำลังอยู่ในรายการจริยธรรมอิสลามนะครับสำหรับครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงมารยาทต่างๆในการกล่าวทักทายในการกล่าวสลามและสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงมารยาทในการพูดจาพี่น้องที่รักยิ่งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเวลาที่เราพบเจอกันหลังจากที่เรากล่าวทักทายกันแน่นอนครับมันก็จะเกิดบทสนทนาต่างๆทีนี้ในการที่เราจะทำการพูดคุยกันในการที่เราจะสนทนากันนะครับอิสลามนั้นก็มีรูปแบบนะครับได้วางสิ่งต่าง

0: างๆให้เรานั้นยึดถือปฏิบัติกันพี่น้องที่รักยิ่งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับจริยามารยาทนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของบ่าวผู้ศรัทธาสังคมหนึ่งนะครับจะจันโลงอยู่ได้ด้วยกับความดีสังคมนั้นก็จะต้องประกอบด้วยกับบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามว่ากันว่าคนหนึ่งที่มีมารยาทที่ดีงามนั้นจะทำให้คุณลักษณะของเขาจะทำให้บุคลิกของเขานั้นเป็นที่ยอมรับกับผู้คนนะครับในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามฉะนั้นจริยามารยาทคือสิ่งสำคัญที่ศาสนานะครับได้ส่งเสริมเป็นอย่างมากและคำพูดคำจานี้เองถือเป็นเครื่องชี้วัดถือเป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีให้มากๆในการแสดงถึงการมีจริยามารยาทของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเวลาที่เราจะพูดจะจานะครับเขาจะดูนะครับว่าคนนี้มีมารยาทมากหรือว่าไม่มีมารยาทเนี่ยเขาก็จะดูจากคำพูดคำจาเป็นอันดับแรกนอกจากคำพูดคำจาแล้วเขาก็จะดูจากบุคลิกภาพดูจากลักษณะนิสัยที่บุคคลนั้นแสดงออกต่อคู่สนทนาฉะนั้นถ้าหากคำพูดคำจาที่ดีถ้าเราพูดจาที่ดีพูดจาอย่างมีมารยาทบุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือและถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาพูดนั้นเป็นข้อมูลที่ดีนะครับก็บุคคลนั้นก็จะได้ยอมรับนะครับจากคนในสังคมศาสนานะครับส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่รักษาลิ้นของเขาให้มากๆการรักษาลิ้นนั้นจะทำให้เขานั้นเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาก็ส่งเสริมว่าถ้าหากว่านะครับเราไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่ดีได้เราไม่สามารถที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจได้เราไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้การเงียบก็ถือเป็นการกระทำความดีประการหนึ่งพี่น้องที่รักยิ่งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการใช้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนถือว่าเป็นการประกอบคุณงามความดีประการหนึ่งเพราะการใช้คำพูดจาที่สุภาพอ่อนโยนนั้นนะครับจะทำให้ผู้ที่เขาฟังเราเวลาที่เรากำลังสนทนากับเขาเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดสัมพันธ์ที่ดีเกิดความเป็นมิตรที่ดีต่อกันมันก็จะเป็นการประกอบคุณงามความดีไปโดยปริยายและในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าคำพูดของเราเป็นคำพูดที่บาดหูกับผู้ที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเป็นคำพูดที่เวลาเขาฟังแล้วนะครับทำให้จิตใจของเขานั้นรู้สึกไม่ดีนะครับเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันแล้วก็เกิดความห่างเหินต่อกันมันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างนะครับความผิดสร้างความผิดใจระหว่างกันและก็กลายเป็นบาปแก่ตัวเราเองก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้หนึ่งนะครับที่รักษาคำพูดของเราให้มากๆเป็นผู้หนึ่งที่รักษาลิ้นของเราให้มากๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกการกระทำของเรานั้นจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงตรัสเอาไว้ว่าวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรอมันกาติบีนในซูเราะห์อันอินฟิตอรอายะห์ที่11แล้วก็อายะห์ที่10อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกไว้ว่าและแท้จริงมีผู้คุมกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกนั่นหมายความว่าการที่เราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าระหว่างเรานะครับแขนขวาและแขนซ้ายเนี่ยมีผู้ที่คอยบันทึกความดีและก็ความชั่วของเราอยู่คำพูดของเราถ้าหากเป็นคำพูดที่ดี ก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกของเราคำพูดของเราหากเป็นคำพูดที่ไม่ดีสร้างบาปกรรมให้กับเราก็จะถูกบันทึกในบันทึกของเราเช่นกันอายะห์ดังกล่าวนี้เองนะครับเมื่อเราทำการศึกษาแล้วเราจะพบถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเป็นผู้ทรงนะครับมีความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทุกการประพฤติการปฏิบัติของเรานะครับจะถูกบันทึกโดยมาลาอิกะห์และเรานั้นจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยจากการพูดการกระทำของเราในวันกิยามะห์บันทึกต่างๆจะถูกกางออกและถูกชี้แจงถึงสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ในโลกดุนยาไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือเป็นสิ่งที่ใหญ่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีความมากมายหรือว่าจะมีความน้อยนิดก็ตามพี่น้องที่รักยิ่งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการกระทำของเรานั้นในโลกดุนยาเนี่ยมันจะถูกขยายออกมันจะถูกกลางออกในวันแห่งปรภพในวันแห่งการพิพากษาวันซึ่งที่ลูกหลานนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราวันซึ่งที่เงินตาทรัพย์สมบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราถ้าหากว่าในวันนั้นนะครับสิ่งต่างๆที่เราทำเอาไว้ในดุนยาเนี่ยมันไม่ได้ทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดที่ดีแต่ถ้าหากคำพูดดีเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะไม่ได้อยู่ในบันทึกของความดีนะครับฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามนะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งเจตนาให้ดีก่อนและเราทำสิ่งที่ดีเราก็ตั้งเจตนาว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะเป็นไปก็เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะน้อยนั้นล้วนแล้วจะถูกบันทึกอยู่ในบันทึกของเราทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัซซันซะละอายะที่7แล้วก็อายะที่8ฟะมัยยะมัลมิสกอละซอรอตินคอยรยะรอวะมัยยะมัลมิสกอละซอรอตินชัรรยะรอดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมันส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมันพี่น้องที่รักยิ่งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับจากอายะห์ดังกล่าวนี้เองนะครับเราจะต้องขมักขม้นให้มากในการที่เราจะกระทำความดีไม่ว่าความดีเหล่านั้นจะเป็นความดีที่เล็กๆน้อยๆเราก็ต้องทำหรือว่าเราจะต้องห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความชั่วแม้ว่าความชั่วเหล่านั้นนะครับจะเป็นความชั่วหรือว่าเป็นบาปที่เล็กๆน้อยๆก็ตามเราก็จะต้องพยายามพยุงตัวเราพยายามเอาตัวของเรานั้นออกห่างจากบาปเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเราอย่าชินชากับการทำบาปเล็กๆนะครับการที่เราชินชากับการที่เราทำบาปเล็กๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เรานะครับมีความกล้าในการที่จะกระทำบาปใหญ่ๆโดยไม่เกิดความละอายก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับอย่าชินชากับบาปเล็กคำพูดนะครับตลกหรือว่าคำพูดตลบตะแลงที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆถ้าหากว่าเราทำทุกวันเราตลบตะแลงทุกวันเราโกหกทุกวันเรานินทาทุกวันสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะกลายเป็นภูเขาก็ได้ฉะนั้นอย่านะครับอย่าปล่อยวางกับการกระทำบาปที่มันเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมันใหญ่พอมันใหญ่แล้วมันกลายเป็นความชินชาจากลักษณะนิสัยกลายเป็นนะครับที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าสันดานเนี่ยถ้าหากจากลักษณะนิสัยธรรมดาแล้วกลายเป็นคำว่าสันดานนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราจะแก้ไขลำบากฉะนั้นอย่าทำให้มันเป็นลักษณะนิสัยที่เคยชินถ้ามันกลายเป็นลักษณะนิสัยที่เคยชินเมื่อไหร่มันจะลำบากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวของเขาเองเสียก่อนถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มนับหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่ทางที่ดีแน่นอนครับ เราก็จะกลับไปหาพระองค์เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของผู้ที่ฝ่าฝืนในสภาพของผู้ที่ทำไมครับยอมรับในการกระทำความผิดบาปต่างๆบางคนนะครับพูดยังไงบางคนพูดกับคนอื่นนะครับด้วยกับความภาคภูมิใจในการที่เขาทำบาปพูดอย่างไม่อายนะครับพูดแบบยอมรับว่าวันนี้ฉันได้ทำบาปแล้ววันนี้ฉันได้โกหกคนนั้นแล้ววันนี้ฉันได้นินทาคนนี้แล้วโดยที่เขานั้นไม่มีความละอายต่อบาปเลยถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจะต้องกลับมาพิจารณาตัวของเรานะครับว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรผู้ศรัทธาจะต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกรูปแบบผู้ศรัทธาจะต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานับในทุกบัญญัติในทุกคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้ดังนั้นนะครับจงพิจารณาตัวของเราให้มากๆท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนๆหนึ่งเนี่ยนะครับเขาอาจจะพูดจาปราศัยพูดไปเรื่อยพูดนั่นพูดนี่นะครับโดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วหรือเปล่าก็หมายความว่าในวันหนึ่งเขาพูดจาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ไปเจอสิ่งนั้นมาไปเจอสิ่งนี้มาเล่าไปหมดทุกอย่างเจออะไรเล่าหมดโดยไม่ได้ตรีตองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงโดยไม่ได้ตรีตองว่าเขานั้นมีความเข้าใจกับสิ่งนั้นจริงหรือไม่แต่เขาทำไมครับเขาพูดเขาเล่าต่อๆกันไปนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ฉันได้พูดขอให้ฉันได้เล่าและเขาก็ไม่รู้หรอกว่าในสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วเขาหรือไม่แต่ทำไมครับแต่เขาหารู้ไหมสิ่งที่เขาได้พูดออกไปสิ่งที่เขาได้เล่าออกไปเนี่ยมันทำให้เขานั้นต้องตกลงไปในหุบเขาของไฟนรกซึ่งมีความสูงนะครับเท่ากับทิศตะวันออกมาถึงทิศตะวันตกแสดงว่าสูงเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าหากเราดูนะครับทางทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตกเนี่ยมีความกว้างเป็นอย่างมากซึ่งในหะดีษเนี่ยนะครับที่บันทึกเอาไว้เนี่ยบอกว่าคนที่พูดจาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ติตองและเขาก็ไม่รู้ว่าคำพูดของเขาเนี่ยส่งผลให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเขาทำไมครับต้องตกลงไปอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีความสูงเท่ากับทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกฉะนั้นนะครับในการที่เราจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องไตร่ตรองให้มากๆไม่เช่นนั้นแล้วนะครับเราอาจจะเป็นเหมือนบุคคลที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษนี้ก็ได้พูดจาเลอะเทอะนะครับจนกระทั่งถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วแล้วรู้ตัวอีกทีคือตกนรกไปแล้วนะครับอย่าเป็นแบบบุคคลดังกล่าวในหะดีษนี้นะครับมาดูอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงนะครับการรักษานะครับลิ้นของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้บอกว่าไม่ยัดมันลีมาบัยนะละยัยฮิใครก็ตามนะครับที่เขาประกันกับฉันก็คือหมายถึงว่าสัญญากับท่านนบีรักษาสิ่งนี้ให้กับท่านนบีรักษาอะไรมาบัยนะละยัยฮิรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ริมฝีปากอะไรครับที่อยู่ระหว่าง2ริมฝีปากก็คือลิ้นนั่นเองท่านนบีว่าใครก็ตามที่เขาประกันกับท่านนบีว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่รักษาลิ้นวะมาบัยนะริจลัยฮิและเขาเป็นผู้ที่รักษา สิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาของเขาหมายถึงอะไรครับหมายถึงอวัยวะเพศนั่นเองอัฎมันละฮุลญันนะท่านนบีบอกว่าท่านจะประกันสวรรค์ให้แก่เขานั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เขารักษาลิ้นและรักษาอวัยวะเพศของเขาท่านนบีจะประกันสวรรค์ให้แก่บุคคลคนนั้นนี่คือความสำคัญนะครับของการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยรักษาสองอวัยวะนี้ให้ดีๆนั่นก็คือลิ้นและก็อวัยวะเพศมันเป็นสองสิ่งที่ทำค่อนข้างจะยากแต่ก็ไม่ยากหมายความว่าไงทำค่อนข้างจะยากก็คือในสังคมเราทุกวันเนี่ยเวลาที่เราเจอผู้คนถามว่าเวลารวมกันเป็นยามะรวมกันเป็นกลุ่มๆสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือเรื่องของการนินทาในสังคมเราทุกวันนี้เวลาที่เราออกไปข้างนอกนะครับสิ่งล่อแหลมที่อยู่ในสังคมเราทุกวันนี้มีอยู่อย่างมากมายซินาเกิดขึ้นได้อย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะทางทีวีเนี่ยพอดูแล้วอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์และทำให้คนคนหนึ่งไปทำซินาก็ได้แล้วมันไม่ยากยังไงนะมันไม่ยากยังไงมันไม่ยากก็คือถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาถ้ามีศาสนาศาสนาจะเป็นตัวบังคับเราจะมาเป็นกรงขังการประพฤติไม่ดีให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีศาสนานี่แหละมันก็จะง่ายในการที่จะกระทำความชั่วง่ายในการที่จะไปประพฤติผิดฉะนั้นการเรียนรู้ศาสนาเป็นสิ่งสำคัญการทำความเข้าใจกับศาสนาเป็นสิ่งสำคัญการให้หัวใจของเราอยู่กับศาสนาก็เป็นสิ่งสำคัญทุกวันนี้นะครับทุกคนมีศาสนาเข้าใจศาสนาแต่เอาหัวใจของตัวเองออกห่างจากศาสนานี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่วันนี้มุสลิมมุมินทุกคนจะต้องใส่ใจให้มากๆด้วยกับการเอาตัวเองการเอาหัวใจของตัวเองเข้าไปอยู่ในหลักการศาสนาให้ศาสนาเป็นกรงคอยกำชับเราให้อยู่ในหลักการและเรานั้นจะเป็นผู้ที่รักษาลิ้นและรักษาอวัยวะเพศของเราไว้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะได้รับการประกันจากท่านนบีก็คือสวงสวรรค์ของท่านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองวะซัลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์โรซานีมูซอ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเซมอฮัมหมัดฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเซมอฮัมหมัดอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีกาซันมอฮัมหมัดและฮัจยาอัมมาซะจะละหมาดญะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลาก่อนละหมาดอัสรีณมัสยิดยะหวาตอกโรงน้ำแข็งซอยเจริญราษฎร์1แยก9เขตสาทรอินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณซาอุดีสะเก็ดกุลคุณซาอุดีสะเก็ดกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายซาดเพ็ญประพัดนายซาดเพ็ญประพัดได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามียะห์แสนแสบอินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจยาฟูรออัมคัมฮัจยาฟูรออัมคัมอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณอบูบักอัมคัมรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณยากูบและคุณอิสมาอีนอัมคัมจะละหมาดญะนาซะ ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณโรงเรียนรีอายะตุนกุบะรอหมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายนิพนธ์เดชอิสักนายนิพนธ์เดชอิสักหรือฮัจจีมุฮัมมัดอัสลาฟวินมุฮัมมัดกาวซูอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของฮัจยามีนาสมุทรโคจรจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมณมัสยิดฮิดายะตุลมุสลิมีนบ้านบางโจจังหวัดภูเก็ตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมายุรีใจผ่องใสนางสาวมายุรีใจผ่องใสอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮัจยะอุมมุกัลละโซมใจผ่องใสและเป็นภรรยาของนายฟาริดโปรดปรานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: 20ปีวิทยุเสียงอิสลามอยู่คู่สังคมไทยก้าวสู่ทศวรรษใหม่ผลิตรายการสาระความรู้ที่ดีและชัดเจนอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปวิทยุเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมทุมมะอัมมาบะอ์ดซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องกำลังติดตามรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานอยู่นะครับซึ่ง เราได้เล่าถึงประวัติของนบีอิบรอฮีมนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ให้ฟังซึ่งในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้นำเรียนกับพี่น้องถึงนบีอิบรอฮีมในขณะที่อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มานะครับตรงนี้ชี้ให้เห็นว่านบีอิบรอฮีมนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นนะครับพอรู้ว่าแขกมาเนี่ยก็เป็นคนที่อิกรอมแขกนะครับเป็นคนที่ให้เกียรติแขกแต่โดยที่ว่าไม่รู้ว่านั่นเป็นมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ไปทำอาหารเอามานะครับทำวัวย่างวัวหันเอามาให้แต่ว่ามาลาอิกะห์ไม่กินนบีอิบรอฮีมก็รู้สึกสงสัยกลางแข็งใจแล้วโอ้นี่แขกชุดนี้เนี่ยคงไม่ใช่แขกธรรมดาแน่นอนนะครับและในที่สุดมาลาอิกะห์ก็บอกกับนบีอิบรอฮีมก่อนที่จะจากลาไปเนี่ยบอกว่าที่มาในวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาบอกอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือว่าอาซาบจะมาประสบกับกลุ่มชนของนบีลูตนะครับที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศอยู่นะครับแล้วก็อีกอะไรอีกข่าวนึงเป็นข่าวดีก็คือข่าวที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้นบีอิบรอฮีมนั้นมีลูกนะครับกับท่านหญิงท่านกับท่านหญิงซาร์ร์นะครับซาร์ร์ซึ่งเป็นภรรยานะครับแรกเลยเป็นเมียแต่งเนี่ยเป็นคนแรกแต่ว่าเป็นหมันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้มอบสิทธิหยัดเนี่ยนะครับให้เป็นภรรยาเป็นซึ่งเป็นสาวใช้เนี่ยให้เป็นภรรยาของนบีอิบรอฮีมแล้วก็ในที่สุดนบีอิบรอฮีมก็อะไรมีลูกกับสิทธิหยัดก็คืออิสมาเอลนั่นเองนะครับทีนี้พอกลับมาอีกสายนึงอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พนางซาร์ร์หรือว่าท่านหญิงซาร์ร์นั้นนะครับได้มีอะไรมีลูกออกมาอีกคนหนึ่งก็คือสายของนบีอิสฮากนะครับทีนี้ก็จะมีต่อสายของนบีอิสฮากก็จะมียากูบแล้วก็เรียงเรื่อยไปนะนบียากูบก็นบียูซุฟนะครับและนี่แหละจากตรงนี้แหละนะครับทางด้านสายของนบีอิสฮากเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรเป็นถือว่าเป็นต้นตระกูลที่เป็นต้นสายของบันีอิสราเอลนะครับที่เป็นสายของบันีอิสราเอลนะครับอันนี้เริ่มต้นในสายของนบีอิสฮากก็คือมีนบียากุบแล้วก็มาถึงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับพี่น้องครับนบีนะครับพอบอกข่าวดีมาลาอิกะห์ก็หลังจากนั้นนะครับมาลาอิกะห์นะครับพอนบีอิบรอฮีมสบายใจแล้วว่าอ๋อนี่เป็นมาลาอิกะห์แล้วก็มาบอกข่าวดีหัวใจก็เงียบสงบลงนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับนบีนะครับอิบรอฮีมนะครับก็ได้อะไรได้มีความสบายใจนะครับพอฟังเรียบร้อยแล้วก็หัวใจก็สงบขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับมาลาอิกะห์ก็นบีอิบรอฮีมก็กลับไปหากลุ่มชนของนบีลูตแล้วก็ไปเล่าเรื่องไปบอกกับกลุ่มชนของนบีลูตเอาไว้นะครับว่าบอกให้รู้เอาไว้นะว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะส่งมาลาอิกะห์มาแล้วก็ให้มาบอกแล้วนะว่าถ้าหากพฤติกรรมแบบนี้ไม่เลิกไม่ลากันเนี่ยนะอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงลงโทษอย่างแน่นอนอันนี้ก็คงจะหยุดเอาไว้ก่อนนะส่วนเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคนกลุ่มนี้จะเชื่อไม่เชื่อและอัลลอฮ์ลงโทษอย่างไรกับพฤติกรรมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปรับทราบรายละเอียดที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้นะครับในเรื่องราวของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนะครับแต่สิ่งที่จะได้นำพาพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของนบีอิบรอฮีมนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่านะครับถึงนบีอิบรอฮีมเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้ที่มีฟิตเราะห์นะครับมีธรรมชาติที่ ธรรมชาติญาณวิเศษที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถ้านี่ไม่ใช่อัลลอฮ์นี่เห็นดวงดาวตั้งแต่แรกแล้วพอเห็นดวงดาวพอดวงดาวหายนบีอิบรอฮีมก็บอกอ๋อนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์พอเห็นดวงอาทิตย์ตกไปหายก็ไม่ใช่อัลลอฮ์ทั้งที่ตอนแรกบอกว่าฮาดาอักบัรเนี่ยอันนี้ใหญ่เลยต้องเป็นอัลลอฮ์แน่ๆแต่พออะไรดวงอาทิตย์หายไปนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ของที่ลาลับจากไปเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของการเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับนบีอิบรอฮีมก็คิดอยู่อยู่อย่างเงี้ยนะครับเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความอะไรให้ความชัดเจนว่าพระเจ้าของโลกนี้เนี่ยก็คือผู้ที่ทรงสร้างดวงดาวแล้วมันก็หายไปมันระยิบระยับอยู่แล้วมันก็สร้างดวงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่ให้แสงสว่างกับโลกสร้างดวงจันทร์นะครับเพราะสิ่งต่างๆนี้ที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่พระเจ้าแต่ผู้ที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่จะต้องเป็นพระเจ้าคิดกินไปจนกระทั่งสิ้นสุดแล้วก็ยอมรับว่าพระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ทรงรังสรรค์ผู้ที่ทรงฟากฟ้าทรงสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินแล้วก็สร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์พี่น้องครับนี่คืออะไรนบีอิบรอฮีมเห็นไหมครับความอรุชความสามารถหรือความฟิตรอความมียานพิเศษเนี่ยนะครับศึกษาแล้วก็เขาเรียกสืบหาจนกระทั่งเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่ใช่ดวงอาทิตย์พี่น้องครับหากเรามาดูคนในยุคสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องเห็นคนที่ศรัทธากล้าแข็งกับดวงจันทร์ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกคนที่ไม่ได้ฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงวันนะครับก็ทำขนมทำอะไรที่ไหว้ดวงจันทร์โดยมีความเชื่อว่าโลกนี้ที่อยู่มีความผาสุกนั้นเพราะมีอะไรมีดาวดวงนี้ที่ให้ความผาสุกกับโลกนี้เป็นทางนำให้กับโลกนี้นะคิดได้แค่นั้นเห็นไหมครับคิดได้แค่นั้นว่าอะไรดวงจันทร์นี่เป็นสิ่งที่อะไรมีอำนาจมีฤทธานุภาพอยู่และเมื่อถึงเวลาเขาก็เป็นไงบางประเทศบางนิกายไปดูอะไรดวงจันทร์พอเห็นวันเดือนจันทร์เพ็ญจะเดือนอะไรเดือนที่เต็มดวงเขาก็ทำขนมแล้วก็ไหว้ที่เราเคยได้ยินว่าเป็นอะไรขนมที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับอันนี้เพราะเขาไม่ได้คิดเลยจากที่นบีอิบรอฮีมคิดนะครับนบีอิบรอฮีมคิดเลยไปนะครับเลยไปว่าอ๋อนี่ไม่ใช่พระเจ้าหรอกแต่ว่าอะไรผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่ทรงอะไรผู้ที่ทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั่นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่และก็เหมาะสมที่จะเป็นพระเจ้าที่เราเรียกว่าอัลลอฮ์ที่นบีอิบรอฮีมเรียกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเป็นอะไรเจ้าของสิ่งนี้ถึงจะเป็นพระเจ้าได้เพราะถ้าไปแค่นี้ยังเป็นพระเจ้าไม่ได้ให้แสงสว่างแค่กลางวันกลางคืนยังเป็นพระเจ้าไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไปไม่ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ยึดถือแค่นี้นะครับยึดถือแค่นี้เหมือนกันนะครับว่าคนในยุคของนบีอิบรอฮีมนะครับขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งในยุคของพ่อของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะบางคนก็เอาไม้แกะสลักจากรูปปั้นบางคนก็เอาอินทผลัมมาปั้นอินทผลัมที่มันอะไรสุกงอมแล้วมาปั้นเป็นพระเจ้าพอวันหนึ่งก็หิวขึ้นมาก็อะไรก็ไปแกะเอาพระเจ้านะมากินพระเจ้าที่มาจากอินทผลัมเม็ดอินทผลัมเนี่ยมากินนะครับค่อยๆแกะกินไปเล็มไปเดี๋ยวแกะตรงหัวมั่งแกะตรงหูมั่งแกะส่วนที่เป็นแขนเป็นขาก็แล้วแต่และในที่สุดก็หมดนะครับนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่หรอกถ้าจะเอาไอ้ของต่างๆเหล่านี้มาเป็นพระเจ้ามันไม่ใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกับมือของเราเองจะมาเป็นพระเจ้าเราได้อย่างไรเห็นไหมครับนบีอิบรอฮีมคิดเลยไปเพราะฉะนั้นพอเวลาเห็นดวงอาทิตย์นบีอิบรอฮีมก็คิดเลยไปว่าไม่ใช่ต้องผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือต้องเป็นผู้ที่สร้างดวงอาทิตย์เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของดวงอาทิตย์นะครับถึงจะอะไรเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และนบีอิบรอฮีมก็ถึงอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบางกลุ่มชนนะครับบางนิกายนั้นนะครับได้เห็นความยิ่งใหญ่ของดวงจันทร์แล้วก็หยุดคิดไปไม่ถึงผู้สร้างดวงจันทร์ว่ายอยู่แค่นั้นถึงปีถึงเวลาทำขนมว่ายอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันบางกลุ่มบางประเทศนะครับ เดินทางจากต่างประเทศนะครับในยุคที่ผมอยู่อียิปต์เนี่ยนะครับวันที่อยู่ในขณะที่เรียนศึกษาอยู่ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ณเวลานั้นเนี่ยการเดินทางนะครับการไปเยือนของแขกต่างประเทศเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไปเดินกันรอบมัสยิดรอบตลาดฮุเซนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าอัซฮัรเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองหลวงของประเทศอียิปต์เนี่ยจะมีทั้งฝรั่งหัวดีตุรกีหัวแดงไปเดินกันนะครับคนญี่ปุ่นก็ไปนะครับไปกันที่ไปเนี่ยไปทำไมรู้ไหมไปเพื่อที่จะไปที่ภูเขาซีนายเนี่ยนะครับไปเที่ยวไปดูอากาศที่เย็นๆแล้วก็ไปที่ภูเขาซีนายไปที่ภูเขาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้นบีมูซาเข้าเฝ้าเนี่ยเดินทางเนี่ยจากตีนเขาเรื่อยขึ้นไปจนทั้งถึงสุดท้ายถึงยอดเขาเนี่ยนะครับใช้เวลาถ้าหากว่าขึ้นหัวค่ำก็ไปถึงนู่นดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับในระยะเวลาของการเดินทางแล้วก็ไปทำไมรู้ไหมไปดูแค่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็กลับแค่นั้นแหละนะครับไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าลัทธินี้เป็นลัทธิที่บูชาดวงอาทิตย์เห็นไหมครับอาจจะมีประเทศหนึ่งที่พี่น้องก็จะต้องอะไรจะต้องรู้จักดีนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่อะไรเป็นประเทศที่บูชานะครับดวงอาทิตย์นะครับหรือถ้าหากภาษาไทยก็เรียกสุริยะเทพเนี่ยคนไทยก็จะเรียกนี่แหละนะครับเรียกประเทศต่างๆที่ดูแลดวงอาทิตย์เทพที่ดูแลดวงจันทร์แต่ในอากีดะห์ของพวกเราแล้วนะครับมีอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีเทพที่ไปประจำดวงจันทร์ไม่มีเทพที่จะไปดูอยู่กับดวงอาทิตย์จะไปเรียกสุริยะเทพจันทาเทวีไม่ใช่นะครับสุริยะเทพเป็นเทพบูชาจันทาที่ดูแลดวงจันทร์เป็นจันทาเทวีเป็นอะไรเทพผู้หญิงต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ความเชื่ออะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ใช่หลักความเชื่อที่ถูกต้องของอิสลามนะครับแต่อะกีดะห์ของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างผู้พระผู้เป็นผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์นะครับในอะกีดะห์ของเราพี่น้องครับหากพี่น้องได้จันทคาตเรื่องของสุริยคาตนะครับเรื่องของกุซูฟุลกอมะกุซูฟุสอัชชัมส์นะครับเรื่องของศูนย์เรื่องของเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระองค์ลอสุตะลาจะพูดนะครับว่าอัลลอฮฺซุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะพูดว่าอินนัชชัมซะวัลกอมะรออายะตานี่มินอายาติลลาว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นอายะตานี่ทั้งสองเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บ่งบอกว่าเป็นการมีอัลลอฮฺซุตะอาลาอยู่เขาวิฟูฮูมาอิบาดะฮูอยู่เขาวิฟูบีฮีมาอิบาดะฮูและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าที่พระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับสร้างมาไว้อะไรเป็นการปรามบ่าวเพราะว่าอะไรล่ะวันที่เกิดสุริยคาตสุริยคาตขึ้นเนี่ยนะครับคนก็พูดกันว่าสงสัยวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดสุริยคาตเนี่ยนะครับวันที่เกิดศูนย์เนี่ยเป็นวันที่ตรงกันกับลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตคืออิบรอฮีมนะครับถึงเป็นลูกของท่านหญิงมารยากิฟติยากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตคนก็วิพากษ์กันบอกว่าอ๋อเนี่ยสงสัยว่าลูกของนบีตายแล้วมั้งถึงได้วันนี้โลกดับเลยนะดวงอาทิตย์ดับมืดเลยนะครับนบีได้ยินเนี่ยนบีไม่ปล่อยให้ความเชื่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในหัวใจเข้ามากืนกินหัวใจนบีก็บอกว่าอินนัชชัมซะวัลกอมะรออายะตานิมินอายาติลลาว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งสองนั้นเป็นอะไรเป็นอายะเป็นเครื่องหมายหนึ่งจากอาเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีก็บอกว่าลาตังกะชิฟานิลิมาอติอะฮัดินวะลาลิฮายาติว่าทั้งสองเนี่ยมันจะไม่มาบดบังกันเนื่องจากว่าใครเกิดหรือว่าใครตายเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยบอกว่าเป็นเครื่องหมายมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มันเกิดมันไม่บดบังกันเพราะว่าใครตายหรือว่าใครเกิดที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เปล่าแต่ว่าเป็นอายะที่อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงคูบ่าวของพระองค์ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าดวงอาทิตย์มันจ้าอยู่ทุกวันแต่ไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับทั้งที่เป็นอายะ พอวันที่อัลลอฮ์ให้โลกมืดขึ้นมาเพิ่งจะนึกถึงคุณค่าของดวงอาทิตย์เพราะนั้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นนะครับไม่ใช่พระเจ้านบีอิบรอฮีมบอกจุดยืนเอาไว้แล้วว่าพระเจ้าอัลลอฮ์ก็คือพระผู้ทรงสร้างทั้งสองอย่างนี้สร้างดวงอาทิตย์แล้วก็สร้างดวงจันทร์แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไปไม่ถึงคนที่คิดไม่ได้อย่างกับนบีอิบรอฮีมนั้นก็คิดว่าอะไรพระดวงอาทิตย์ก็มีสุริยะเทพคอยดูแลนะแล้วก็อะไรดวงจันทร์ก็มีจันทาเทวีนะเป็นผู้ที่อะไรดูแลแต่จริงๆแล้วนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นเป็นเจ้าของสองอย่างนี้พอถึงอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะอะไรอัลลอฮ์ก็ใช้ให้เราอิบาดะห์กับอัลลอฮ์มาให้เราไปสุญูดกับดวงอาทิตย์หรือไม่ให้ไปสุญูดกับดวงจันทร์แต่คนอื่นที่ไม่เข้าใจอิสลามไม่มีอากีดะห์นะครับไม่มีความเชื่อเหมือนกับที่อัลลอฮ์ใช้ที่เราซูลบอกให้เชื่อนั้นเขาก็เชื่อว่าอะไรโอ้เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีประโยชน์กับโลกเห็นไหมเพราะเขาก็บูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีประโยชน์กับโลกเขาก็บูชาดวงจันทร์แต่เขาไปไม่ถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างดวงอาทิตย์มาเพื่อ

0: ให้ประโยชน์กับโลกนะครับการโคจรของโลกที่อยู่เนี่ยนะครับการโคจรดวงอาทิตย์นะครับที่อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปใกล้นะหมุนเข้าไปใกล้โลกหมุนเข้าไปใกล้หน่อยเนี่ยเป็นยังไงไหม้หมดเลยถ้าหมุนห่างออกมาจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเนี่ยอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วว่าชัมสุตัจรีลิมุสตะกอริลลาฮาซาลิกะตักอดีรุลอาซีซิลอาลีมบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นนะเป็นยังไงตัจรีลิมุสตะกอริลลาฮามันก็โคจรตามวิถีการโคจรของมันและการโคจรของมันนั้นเป็นไงเป็นการตักดีดเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเข้าใจเราก็จะไม่ไปหลงไหว้แค่ดวงอาทิตย์พอเวลาเราเข้าใจว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมเข้าใจเราก็จะไม่ไปหลงไหว้ดวงจันทร์ถือว่าดวงจันทร์นั้นเป็นพระเจ้าเห็นไหมครับเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่มีฟิตรอห์นะครับมีอะไรมีความเป็นอิสลามนะสติปัญญาความกระจ่างชัดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นบีอิบรอฮีมนะครับโดยเหตุนี้นบีอัลลอฮฺตะอาลาก็เล่าเอาไว้อีกนะครับว่าเล่าถึงนบีอิบรอฮีมเอาไว้นะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเล่านะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากมายเลยส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นพระมหาเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บ่งบอกถึงเรื่องของการฟื้นคืนชีพนะครับว่าการฟื้นคืนชีพเนี่ยเราบอกแล้วไอ้ที่อัลลอฮฺสามารถให้เป็นให้ตายได้ก็คือการทำให้ฟื้นคืนชีพแต่กษัตริย์นมรุษมันไม่เข้าใจนะครับคำว่าฟื้นคืนชีพให้เป็นได้ให้ตายได้เนี่ยก็แปลว่าอะไรเอาคนมาคนหนึ่งเอาคนมาสองคนอีกคนหนึ่งฆ่าอันนี้ทำให้ตายอีกคนหนึ่งปล่อยให้เป็นอิสระอันทำให้เป็นนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเข้าใจแบบเขาเรียกบ้องตื้นนะครับของกษัตริย์นมรุษแต่ว่าการที่นบีอิบรอฮีมบอกกับกษัตริย์นมรุษทำให้เป็นให้ตายได้ก็คือทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดมาจากไม่มีแล้วก็ให้มีเป็นมนุษย์ขึ้นแล้วก็ทำให้ตายพอเสร็จแล้วตายแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าอัลบะสุนะครับการฟื้นคืนชีพหลังจากที่ตายมาแล้วนั่นอัลลอฮ์ทำได้อย่างนั้นแต่นมรุษมันไม่เข้าใจมันก็ทำแบบที่มันทำได้นะครับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาไว้นะครับที่เกี่ยวโยงกับประวัติของนบีอิบรอฮีมด้วยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยขอนะครับขออยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เป็นทำให้ตายทำให้ฟื้นคืนชีพเนี่ยทำอย่างไรนบีอิบรอฮีมขอกับอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอย่างไรให้นบียืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำให้เป็นทำให้ตายได้จะตอบรับนบีหรือว่าจะสอนนบีอิบรอฮีมอย่างไรในเรื่องของการฟื้นคืนชีพพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอละห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีกาซันมูฮัมหมัดและฮัจยาอัมมาซะจะละหมาดญะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลาก่อนละหมาดอัสรีณมัสยิดยะหวาตอกโรงน้ำแข็งซอยเจริญราษฎร์1แยก9เขตสาทรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยาฟูรออัมคัมฮัจยาฟูรออัมคัมอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณอบูบักรอัมคัมรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณยากูบและคุณอิสมาอีลอัมคัมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณโรงเรียนรีอายะตุลกุบะรอหมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายนิพนธ์เดชอิสักนายนิพนธ์เดชอิสักหรือฮัจญีมูฮัมหมัดอัสลาฟบินมูฮัมหมัดกาวซูอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของฮัจยามีนาสมุทรโคจรจ จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมณมัสยิดฮิดายะตุลมุสลิมีนบ้านบางโจจังหวัดภูเก็ตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนางสาวมายุรีใจผ่องใสนางสาวมายุรีใจผ่องใสอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮัจญะฮ์อุมมุกัลละโซมใจผ่องใสและเป็นภรรยาของนายฟาริดโปรดปรานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: เมื่อกี้นึกได้พูดเมื่อกี้เราพูดถึงการละหมาดซุนัตก่อนละหมาดซุบฮีมีพี่น้องถามสมมุติว่านอนดึกมีธุรงธุระไปนู่นไปนี่กลับมานอนดึกแล้วก็ตื่นมานะครับในเวลาของการละหมาดซุบฮีที่มันเหลือเพียงแค่การละหมาดได้แค่2รอกะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราละหมาดซุนัตก่อนซุบฮีเราจะละหมาดก่อนใช่มั้ยละหมาดซุนัตก่อนซุบฮีก่อนแล้วละหมาดซุบฮีทีหลังสมมุติว่าเราตื่นมาดูนาฬิกาแล้วตื่นสายเหลือเวลาอีกประมาณแค่10นาทีกว่าจะอำนาจละหมาดอีกไม่พอที่จะละหมาดซุนัตก่อนซุบฮีคือจะละหมาดทั้งซุนัตก่อนซุบฮีหรือละหมาดซุบฮีเนี่ยเวลาไม่พอจะทำไงฮะละหมาดฟัรดูก่อนอะห์ซันนะครับให้เราละหมาดฟัรดูก่อนแต่ถ้าเราตื่นแล้วเวลาพอที่จะละหมาดทั้งซุนัตก่อนซุบฮีและละหมาดซุบฮีเนี่ยก็ให้เราละหมาดซุนัตก่อนซุบฮี2รอกะแล้วละหมาดซุบฮีอีก2รอกะแต่ถ้าเวลาไม่พอเนี่ยให้ละหมาดฟัรดูก่อนคำถามแล้วซุนัตก่อนซุบฮีเนี่ยละหมาดตอนไหนทีหลังตอนไหนหลังจากซุบฮีเลยหรือว่าจะต้องรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนเพราะอะไรเพราะท่านนบีห้ามละหมาดในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมตรงนี้ทำไงต้องรอก่อน นะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับมีนักวิชาการมีสองทัศนะทัศนะแรกก็คือละหมาดเลยหลังจากการละหมาดซุบฮีเพราะอะไรเพราะมันเป็นการละหมาดที่มีความเกี่ยวข้องกับการละหมาดซุบฮีถือว่าเป็นการกอดอหรือการชดใช้การละหมาดนะครับที่เราไม่ได้ละหมาดในเวลาของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะละหมาดในเวลาหลังจากละหมาดซุบฮีได้เลยแม้ว่าจะอยู่ในเวลาต้องห้ามเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นการละหมาดด้วยกับการมีสาเหตุยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปยังมัสยิดเข้าไปในมัสยิดสมมุติว่าเราเข้าไปในมัสยิดสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรจะต้องละหมาดซุนัต2รอกะก่อนที่จะนั่งอ้าวสมมุติเราเข้าไปในเวลาตอนเที่ยงสมมุติตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตรงพอดีซึ่งเป็นเวลาต้องห้ามเราก็สามารถละหมาดซุนัต2รอกะได้เพราะอะไรเพราะเป็นการละหมาดโดยที่มีสาเหตุนะครับและในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับก็มีซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติแบบนี้นะครับท่านนบีรับทราบและท่านนบีก็ไม่ได้ห้ามแสดงว่าท่านนบียอมรับในการกระทำตรงนี้ของซอฮาบะห์ของท่านอีกทัศนะหนึ่งก็บอกนะครับว่าก็ควรที่จะรอจนกระทั่งเลยเวลาของการเวลาที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นเวลาที่ห้ามจนกระทั่งเข้าสู่เวลาของการละหมาดดูฮาแล้วค่อยละหมาดซุนัต 2รอกะอ์เป็นการชดใช้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้ทั้ง2รูปแบบนะครับแต่ถ้าถามผมจะเลือกวิธีแรกก็คือสมมุติถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ทันนะทันเพียงแค่209ละหมาดฟัรดูก่อนหลังจากนั้นก็ละหมาดซุนนะห์อ้าวสมมุติว่าตื่นมาหลังจากที่เลยเวลาละหมาดซุบฮีแล้วล่ะละหมาดอะไรก่อนละหมาดซุนนะห์ก่อนนะครับคือการละหมาดมันจะมีการตัรตีบคือมีในเรื่องของเวลาของมัน
7: โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดดลใจให้ข้าพระองค์ขอบคุณในความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์และแก่บิดามารดาของข้าพระองค์และโปรดดลใจให้ข้าพระองค์กระทำความดีที่พระองค์ทรงพอพระทัยและโปรดให้ลูกหลานของข้าพระองค์เป็นคนดีแท้จริงข้าพระองค์ขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์และแท้จริงข้าพระองค์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่น้อมตนเป็นมุสลิมจากอัลกุรอานซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะห์ที่15

0: อาหารที่ห้ามกินตอนท้องว่างบางคนชอบกินผลไม้ตอนท้องว่างรู้ไหมว่ากล้วยส้มและมะเขือเทศอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีกล้วยมีโพแทสเซียมสูงอาจทำให้ระบบย่อยทำงานหนักเกินไปส้มมีกรดสูงอาจกัดกระเพาะส่วนมะเขือเทศมีแทนนินกระตุ้นกรดในกระเพาะถ้ากินตอนท้องว่างอาจทำให้จุกเสียดลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวโอ๊ตหรือว่าโยเกิร์ตที่อ่อนโยนต่อกระเพาะจะดีกว่ามากและนี่คืออาหารที่ห้ามกินตอนท้องว่างเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจตัวเองสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: อินัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิลัยฮิวะฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้เราเสร็จสิ้นกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจนกระทั่งจะจบเดือนชาวานอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราได้มีโอกาสได้ถือศีลอดในเดือนที่สำคัญมากๆและสุขภาพเราก็แข็งแรงแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับอามันของเราที่เราได้พยายามปฏิบัติในเดือนรอมฎอนตั้งแต่เรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการซะกาตเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนเรื่องของการทำอาหารเลี้ยงละศีลอดเรื่องของการทำอาหารในบ้านของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเป็นอามันและให้มีน้ำหนักณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำอามันของเรามาชั่งเราทำอามันอิบาดะห์นี่นะครับอามันของเราจะถูกชั่งเลยนะไม่ได้หมายความว่าซื้อของชั่งอย่างเดียวร้านไหนในโลกอาหรับนี่ส่วนมากเขาจะเป็นระบบการชั่งทั้งหมดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะเพราะน้ำหนักมันแน่นอนที่สุดมากกว่าการมองด้วยตาเห็นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับ อามันของเราก็เหมือนกันในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาชั่งเพื่อให้มีน้ำหนักและการที่อามันจะมีน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยหัวใจของเรานะครับด้วยหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ยะซักัลลอฮ์ครับวันนี้รู้สึกว่าระคายคอนิดนึงนะครับถ้าพูดไปมีอ้อๆแอ้ๆอะไรไปขอมาอัพด้วยเมื่อวานตะโกนเสียงดังไปหน่อยเมื่อวานนี้ไปบรรยายมาที่เพชรบุรีมัสยิดนซุนบารีนะครับก็ไปพูดคุยหลายเรื่องสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับว่าการที่เรานั้นดำรง ชีวิตในดุนยาแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องฟังคำนะซีฮัตซึ่งกันและกันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนการนะซีฮัตด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะคำว่านะซีฮะมาจากคำว่านะซอฮานุซูฮันแปลว่าอิคลาซอแปลว่าคนที่พูดนี่นะครับคนที่ตักเตือนเขาเนี่ยก่อนที่จะพูดก่อนที่ขณะที่ทำหรือหลังทำไปแล้วต้องสอบจิตใจตัวเองก่อนว่าที่เตือนไปทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่เพราะคำว่านะซีฮะห์มาจากคำว่ามาจากความหมายที่ใกล้เคียง

ับคำว่านะซีฮะคือคำว่าอัคลาซอขอลาซอที่แปลว่าอะไรครับแปลว่าบริสุทธิ์เหมือนกับคำว่าอิคลาสที่เราแปลกันอยู่บ่อยครั้งว่าแปลว่าความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับอัดดีนุนซีฮะที่ท่านนบีบอกว่าศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองเหมือนกันว่าที่เราตักเตือนเขาไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมเพราะนบีใช้คำว่านะซีฮะแสดงให้เห็นว่านบีต้องการสับใกล้เคียงเหมือนกันว่าคนที่เตือนต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องทำด้วยความจริงใจเหล่าบรรดาซอฮาบะจึงถามท่านนบีบอกว่าก็ลูลีมันยารอซูลุลลอฮ์ที่ฉันจะนะซีฮัตไปเนี่ยฉันทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครเพราะอะไรถึงฉันต้องทำท่านนบีจึงบอกว่าลิลลาฮิทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิรอซูลิฮิทำเพื่อปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะลิอะอิมมะตินมุสลิมีนะวะอามะติฮิมและทำเพื่อเหล่าบรรดาผู้นำมุสลิมและประชาชนทั่วๆไปราษฎรทั่วๆไปเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเห็นสิ่งใดที่ไม่ครบถ้วนเราก็ตักเตือนกันด้วยความจริงใจสังคมจึงอยู่ได้เราจึงจะเป็นกลุ่มคนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่รอดพ้นในวันกิยามะห์ต้องมีคุณสมบัติดังเช่นซอฮาบะห์คือตักเตือนกันได้บอกกล่าวกันได้และบอกกล่าวกันไม่โกรธไม่เหมือนกับเหล่าบรรดาที่เรารู้กันว่ามีอะไรบอกฉันได้นะมีอะไรเตือนฉันได้พอเอาจริงๆเป็นยังไงโมโหบอกทำไมเนี่ยแล้วก็พินาศกันมาเยอะแล้วด้วยนะแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ๆตัวผมหลายๆคนนี่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมีบอกลูกตัวเองไปติดยาบ้างลูกตัวเองไปทำเรื่องไม่ดีไม่งามบ้างชาวบ้านก็มาบอกพอชาวบ้านมาบอกพ่อแม่ว่าไงไม่เชื่อโมโหคนข้างบ้านจนกระทั่งคนข้างบ้านบอกทีหลังไม่ต้องบอกแล้วสุดท้ายลูกก็ติดคุกติดตารางนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะก็คือใครที่มาบอกกล่าวเราเนี่ยเราดูว่าเขาทำด้วยความจริงใจไหมเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมเราต้องอะไรเชื่อฟังเขาฟังเขาบ้างตักเตือนลูกเราบ้างไปดูครอบครัวเราบ้างอย่าเขาเรียกว่าอย่าไปเขาเรียกว่าไปว่าคนที่มาเตือนเราเพียงอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมาก็เกิดความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยประสบการณ์ตรงเลยนะคนใกล้ตัวเราด้วยคนใกล้ตัวผมด้วยข้างบ้านมาเตือนไม่เชื่อว่าลูกไปติดยาบ้างลูกไปทำไม่ดีบ้างลูกไปไม่ยอมไปโรงเรียนบ้างเชื่อมั่นเขาเรียกว่ารักลูกตัวเองอ่ะแต่ว่ารักไม่ถูกทางสุดท้ายก็เสียใจในภายภาคเสียใจในเขาเรียกว่าเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็อย่างว่าเรื่องราวเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอยากจะเป็นกลุ่มชนที่รอดพ้นในวันกิยามะห์ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งคือตักเตือนกันได้นะซีฮัดกันได้และคนนะซีฮัดก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์คนที่ฟังก็ต้องฟังเมื่อเขานะซีฮัดเราแสดงว่าใครนะซีฮัดเรานี่แปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์รักเราเข้าใจคำนี้นะผมเนี่ยมาสามารถพูดคุยกับพี่น้องได้อาจารย์ยะฟัดมาเตือนอาจารย์ยูซุปมาเตือนเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งอาจารย์อีกท่านเมืองมาเตือนแสดงว่าอัลลอฮ์อะไรรักเราอัลลอฮ์จึงให้ส่งคนมาเตือนเราถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราล่ะปล่อยเราเราจะไปอยู่อย่างไรเราจะทำตัวอย่างไรเราจะไม่เรียกว่าเราจะฝืนกับอัลลอฮ์อย่างไรเราจะไม่สนใจอัลลอฮ์อย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์จะปล่อยเราเพราะเราไม่สนใจอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่คนที่สนใจคนที่อัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในพระเนตรของพระองค์อยู่ในสายตาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะส่งคนมาเตือนส่งคนมาเตือนเราส่งคนมาบอกเรามาปรับปรุงเราสิ่งที่เราดีอยู่แล้วให้เราดีขึ้นสิ่งที่เราปริมเนี่ยให้มันเต็มไปเลยสิ่งที่เราอาจจะบกพร่องจะได้อะไรจะได้มีความรู้สึกว่าดีขึ้นมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่เรานั้นจะต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาหัวข้อเรื่องในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่พูดถึงเรื่องของกลุ่มชนที่จะได้รับทางรอดในวันกิยามะห์ผมไปวิเคราะห์หรือว่าไปได้ยินอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งและน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าผมจะพูดเรื่องของกลุ่มชนที่เป็นทางรอดในวันกิยามะห์ดังเช่นในหะดีษที่เรียกว่าหะดีษ73จำพวกที่พี่น้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคอาคิรุซซะมันเนี่ยก่อนที่จะยุคอวสานโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือในที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
พวกยาฮูดีเนี่ยนาซอร์ยาฮูดีเนี่ยจะแบ่งออกยาฮูดีจะแบ่งออกเป็น70เท่าไหร่70จำพวกนะครับ71จำพวกนาซอรอนี่แบ่งเป็นเท่าไหร่72จำพวกแล้วก็อุมมะของท่านนบีเนี่ยแบ่งออกเป็น73จำพวกนบีบอกกุลลุฮุมฟินนาร์ทุกจำพวกเนี่ยที่บอกมาเนี่ยตกนรกกันหมดเลยอิลลันวาฮิดะนอกจากกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เขาจะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์และในหะดีษบทนี้ก็มีคำอธิบายอื่นๆที่พูดถึงท่านนบีบอกว่าอัสวาดุลอาซัมแปลว่ากลุ่มชนที่มีจำนวนมากมายมหาศาลเพราะอุมมะนบีเนี่ยมากที่สุด ในบางหะดีษที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันบอกว่าท่านนบีบอกว่าวันกิยามะเนี่ยนบีบางคนเนี่ย มีคนติดตามเพียงแค่2คนบางคน3คนบางคนไม่มีใครเลยเป็นนบีของอัลเลาะห์ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลเหมือนกันไม่ได้หมายความว่ามีเพียงแค่25นบีที่ถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นที่อัลเลาะห์แต่งตั้งมากลุ่มชนนั้นกลุ่มชนนี้กลุ่มชนนู้นเนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมี2คนบางคนมี3คนบางคนมีจำนวน1หรืออย่างท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามดังที่เรารู้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าบุคคลที่อยู่กับท่านนบีนูฮ์ในเรือเนี่ยมีเท่าไหร่บางรีวายะบอกว่า76คน70คน60คนบางหะดีษบอกว่า15คนหรือว่า20คนเท่านั้นเองแม้กระทั่งลูกและภรรยาของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้อุมมะประชาชาติที่มากที่สุดคืออุมมะของท่านนบีท่านนบีจึงบอกว่าอัสวาดุลอาซอมจำนวนมากที่สุดของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็หวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ในสวาดุลอาซอมนี้เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มองแล้วมีนัยยะหลายอย่างเป็นหะดีษที่ตักเตือนให้เราได้ระมัดระวังตัวเองว่าเราเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่าเผลอเรออย่าประมาทในการดำรงชีวิตเพราะถ้าเราเผลอเราประมาทในการดำรงชีวิตเราอาจจะตกอยู่นอกเขตที่ท่านนบีบอกก็ได้ก็มิได้หมายความว่ามาจำกัดว่าคนนั้นจะต้องอย่างนั้นคนนี้จะต้องอย่างนี้แต่อย่างไรก็ดีในท้ายหะดีษท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ามันฮิยะยารอซูลุลลอฮ์คนเหล่านั้นเขาเป็นใครท่านนบีก็บอกว่ามาอะไลนันเยามะวะอัศฮาบีคนที่ปฏิบัติตามฉันและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของฉันก็คือปฏิบัติตามฉันและปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันที่ซอฮาบะห์ของฉันได้ทำและบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ได้ทำและก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่เชื่ออย่างนั้นเชื่อเท่านั้นต้องทั้งเชื่อทั้งทำทั้งปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ให้คนได้รู้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นหะดีษที่เราเคยเขาเรียกว่าทะเลาะกันอยู่พักนึงอะนะหะดีษ73จำพวกเนี่ยว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นกลุ่มนี้อยู่ในนี้หรือไม่อะไรประมาณนี้อันนั้นก็ว่ากันไป แต่สิ่งที่ผมได้ไปเจอในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งและอยากจะพูดคุยกับพี่น้องนอกเหนือจากเราจะพูดถึงหะดีษ73จำพวกจากกลุ่มคนที่เราเรียกว่าฟิรกอตุนนาจียะฟิรกอตุนนาจียะแปลว่าอะไรครับแปลว่ากลุ่มชนที่รอดอย่างปลอดภัยทุกอย่างก็คืออากีดะห์ถูกต้องอิบาดะห์นั้นตรงตามแบบฉบับของท่านนบีทั้งทำทั้งปฏิบัติทั้งเรียนรู้ด้วยมุอามะละห์ครบถ้วนสมบูรณ์กลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่อะไรครับรอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเข้าอยู่ในไฟนรกบางคนก็เหมือนกับที่เราบอกอย่างกลุ่มอาชาอิรอก็จะผิดเพี้ยนในเรื่องอากีดะห์กลุ่มมุอ์ตะซิละห์ก็ผิดเพี้ยนในเรื่องอากีดะห์กลุ่มชีอะห์ก็ผิดเพี้ยนหลายเรื่องผิดเพี้ยนเรื่องอากีดะห์ผิดเพี้ยนเรื่องอิบาดะห์ผิดเพี้ยนเรื่องมุอามะละห์หลายๆเรื่องด้วยกันแต่ละคนก็ต้องถูกชำระโทษในเขาเรียกว่าอะไรล่ะในส่วนของตัวเองส่วนของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ผิดเนี่ยจะต้องถูกชำระโทษในลักษณะแบบนี้อายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะครับอยากจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็น่าจะเป็นหลักในวันนี้นะครับในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ให้อิบลิสซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่ยินให้สุญูดหรือว่าให้สักการะกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างคือสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพแต่อิบลิสนั้นเป็นยังไงปฏิเสธ
อิบลิสปฏิเสธด้วยความตะกะบดด้วยความเย่อหยิ่งของตัวเองด้วยเหตุนี้นะครับอิบลิสจึงได้บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาบีอิซซิกะแปลว่าและด้วยเดชานุภาพความสูงส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอักวียันนะฮุมอัจมาอีนฉันขอสาบานว่าฉันจะหลอกลวงลูกหลานของอาดัมทั้งหมดเลยนี่คือสัญญาของอิบลิสกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวชำระโทษแกทีเดียววันกิยามะเนี่ยอิบลิสขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันซิรนีอีลาเยามียุบอาซูนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ประวิงเวลาการลงโทษฉันไว้ก่อนได้ไหมให้ถึงวันกิยามะแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ดูผลงานฉันนี่ฉันทำยังไงและในอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้อิบลิสก็พูดเช่นเดียวกันว่าละอักวียันนะฮุมอัจมาอินฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหลอกลวงลูกหลานของอาดัมทั้งหมดเลยให้เขาตกจากไฟนรกอะไรก็แล้วแต่นะครับอิบลิสก็บอกต่อไปรู้เลยนะอิบลิสเนี่ยว่าอะไรอิลลาอิบาดิกัลมุคลาซีนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่จะรอดพ้นจากเงื้อมือของฉันในหมู่มนุษยชาติเนี่ยมีอยู่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นอิลลาอิบาดิกัลมุคลาซีนคนคนนั้นคือบุคคลที่มีความสัตย์จริงกับศาสนาของอัลลอฮ์อิบาดิกัลมุคลาซีนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับวันนี้เราจึงมาคุยเรื่องนี้ว่าคำว่ามุคลาซีนเนี่ยเขาเป็นใครเป็นอย่างไรเป็นคนที่จริงใจกับอัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และเขาจะเป็นบุคคลที่รอดพ้นในวันกิยามะรอดพ้นจากเงื้อมือของอิบลิสในดุนยาและเขาก็จะรอดพ้นในวันกิยามะด้วยคนกลุ่มนี้สำคัญนะนอกเหนือจากคนที่มีอะกีดะห์ที่เข้มแข็งมีอิบาดะห์ที่สวยงามคนที่มาชาอัลลอฮ์ดีมากแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่รอดพ้นจากเงื้อมือของอิบลิสในดุนยานี้อ้าวแล้วเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างหะดีษบทหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคุยนำเสนอกับพี่น้องเป็นประการแรกหะดีษของผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่านนบีเล่าให้ฟังท่านนบีเล่าให้ฟังกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่งอยู่กับซอฮาบะห์นี่ท่านนบีก็เล่าเรื่องหลายเรื่องและคำพูดของท่านนบีก็คือวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามายัมติกุอานินฮาวาอินลาฮุวะฮยูยูฮานบีมุฮัมมัดไม่ได้พูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากเรื่องดังกล่าวนั้นคือวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดลใจท่านนบีได้องค์การท่านนบีให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะสิ่งที่ท่านนบีพูดก็คือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำอะไรแล้วไม่มีใครเห็นเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงที่อาจจะอยู่กับเรื่องของผิดประเวณีประกอบในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นผู้ขอมาอัฟนะครับเป็นโสเภณีอะไรลักษณะประมาณนี้เป็นผู้หญิงไม่ดีไม่งามประกอบอาชีพที่ผิดต่อหลักการทางด้านจริยธรรมวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นชาวบันีอิสราเอลเป็นคนที่มาก่อนหน้าพวกเรานบีก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาระยะทางที่ไกลมากนางก็หิวนางก็กระหายนางเห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งนางก็ลงไปนางก็ไปดื่มน้ำในบ่อน้ำบ่อนั้นพอนางขึ้นมาปีนไต่ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่านางเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังเลียพื้นแฉะอยู่ข้างบนใกล้ๆบ่อน้ำความรู้สึกของนางเนี่ยแม้ว่านางจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะความรู้สึกก็สะท้อนกลับมาอัลลอฮ์ดลใจให้นางได้นึกได้อะนะว่าเนี่ยสุนัขตัวเนี่ยนะมันก็ประสบปัญหาเหมือนดังเช่นฉันเมื่อสักครู่นี้แหละเมื่อกี้ฉันเดินมาฉันก็กระหายฉันอยากจะดื่มน้ำฉันก็เลยลงไปสุนัขตัวนี้มันเดินมาเห็นอะไรแฉะๆรอบๆบ่อน้ำเนี่ยมันก็มาดื่มผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกสงสารสุนัขตัวนี้จะทำยังไงดีอะลงไปอีกรอบนึงแล้วก็ใช้รองเท้าของตัวเองเนี่ยตักน้ำอาจจะเป็นรองเท้าที่เดินทางนะตักน้ำแล้วก็คาบมาด้วยปากของตัวเองแล้วปีนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาให้สุนัขตัวนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นี่แม้ว่าเธอจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีนะแต่เธอทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เธอทำไม่ได้หมายความว่าหวังว่าใครจะเห็นใครจะชื่นชม
หวังว่าให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยได้รอดพ้นจากภาวะดังกล่าวดังเช่นเธอเมื่อสักครู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับใจในการกระทำของนางนะอัลลอฮฺประทับใจว่านี่ผู้หญิงคนนี้นี่สามารถที่จะทำได้ขนาดนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าทำเพราะว่ามีคนสั่งใช้ไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รางวัลหรือไม่ได้ทำเพราะว่าเดี๋ยวสุนัขจะต้องมาบริการมารับใช้ตัวเองไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาประทับใจในการกระทำของนางอภัยโทษให้กับนางเห็นไหมนี่คือคุณค่าของอิคลาสคุณค่าของความบริสุทธิ์ใจหลายคนคงถามผมบอกว่ายาฟัดจะมาพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยอิคลาสเนี่ยคุยกันเยอะแล้วนะอิคลาสเป็นเรื่องต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจนะที่ผมมีความรู้สึกว่าเราได้พูดเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่มาเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเราต้องทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้เก็บเรื่องนี้ไว้ในความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ภาวะเดียวเราไม่ได้สุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวผมเนี่ยเมื่อวานแข็งแรงวันนี้คอเจ็บไปละใช่ไหมเมื่อวันซืนยังแข็งแรงอยู่ยังพูดเป้งเป้งอยู่วันนี้คอดูไม่จืดละป่วยไปละเรานี่มีแข็งแรงสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีมีรวยมีจนคนหลายคนบอกโอ้โหมาก่อนฉันรวยมากฉันร่ำรวยมากเมื่อก่อนบ้านผมก็รวยเหมือนกันทำอะไรอ่ะขายเนื้อเอาทำไมรวยอ่ะโอ้ขายเนื้อเมื่อก่อนโลละ7บาท8บาทเองขายดีมาก7ตัว8ตัวจะไม่รวยอยู่ไหวเหรอจะไม่รวยแต่ว่าก็ด้วยกอดอกอดรัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ยังว่าแหละครับพี่น้องเราไม่ได้อยู่สภาพเดียวเรามีทั้งรวยมีทั้งจนมีทั้งกลางๆอะไรประมาณนี้มีทั้งสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงอยู่ในขณะที่เดินทางอยู่ในขณะที่ไม่ได้เดินทางอยู่ในขณะที่สงบสุขอยู่ในภาวะสงครามบ้านเราอาจจะไม่เหมือนซีเรียโอ้โหซีเรียน่าสงสารเห็นแล้วรู้สึกอะไรสะท้อนใจน่าสงสารวันหนึ่งอาจจะมาเกิดกับเราก็ได้ใครจะรู้นะพี่น้องต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะคือระวังว่าขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าความสงบเนี่ยเรามานั่งเรียนศาสนาไม่ต้องมาฟังระเบิดตุ้มตามไม่ต้องมีใครมาค้นวันหนึ่งเกิดมีกลุ่มคนมาค้นมีอะไรกันหรือเปล่าพวกนี้ในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่าวุ่นวายนะวุ่นวายนี่มันคือความสงบนะได้สงบทั้งเรียนหนังสือได้สงบทั้งมีความรู้สึกว่าเราได้มีสมาธิกับการเรียนกับคนที่เขาไม่สงบเลยอ่ะเขารู้สึกลำบากเขารู้สึกกังวลเขารู้สึกภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นต่างๆนานานี้คือเนื้อมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องเก็บไว้คิดนะชายสามคนออกเดินทางพี่น้องได้ยินกันเยอะแล้วแหละแต่ผมจะเล่าเป็นคร่าวๆแค่นั้นนะสามคนออกเดินทางฝนตกพอดีก็เลยเข้าไปอยู่ในถ้ำด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ให้อะไรให้หินมาปิดปากถ้ำสามคนนั้นเนี่ยเรียกว่าตายสถานเดียวอยู่ในถ้ำเนี่ยจะออกยังไงอ่ะต้องตายสถานเดียวเรียกว่าถ้ำตัวเองก็คือกุโบสถ์ของตัวเองแหละจะออกมายังไงอ่ะออกมาไม่ได้มีผู้กล่าวกับชายสามคนบอกว่าเลือกอามันที่บริสุทธิ์ใจที่สุดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เรารอดพ้นภาวะดังกล่าวนี้สามคนก็นั่งคิดว่าเขามีอามันอะไรนะที่เขาทำเยอะนะแต่เวลาคัดเลือกจริงๆแล้วเหลือไม่เยอะเหมือนกับทำนู่นทำนี่แหละเวลาลงอะไรอ่ะลงกระชอนลงไอ้อะไรเขาเรียกอะไรกระชอนมั้ยนั่นน่ะกรองแล้วผ้าขาวบางแล้วเหลือเยอะมั้ยเหลือไม่เยอะนะเหลือหน่อยเดียวเองเวลาเราไปแร่ไปอะไรมาร่อนเนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลือของมีค่าอยู่นิดเดียวเองเห็นมั้ยนี่ก็เหมือนกันอามันนี่ต้องคัดเลือกนะชายสามคนนั้นก็ถูกกล่าวบอกว่าไปเลือกอามันมาสิว่าอามันอะไรเป็นอามันที่ทำแล้วบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ที่สุดแม่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปอยู่ภาวะโดนปิดปากถ้ำนะนักวิชาการบอกว่าบางท่านบอกว่าให้เราได้นึกเสมอนะการทำอามันอิบาดะห์เนี่ยเวลาเราป่วยไข้
เราจะขอกับอัลลอฮ์เนี่ยนอกจากเหนือว่าอัลลอฮ์ให้ฉันหายเธออัลลอฮ์ให้ลูกฉันสอบได้เธออัลลอฮ์ให้ฉันได้ริสกีตรงนี้เธองานนี้อัลลอฮ์ให้เป็นของฉันเธออัลลอฮ์อย่าให้เจ้านายฉันโกรธเลยเกษียณได้ตังค์เธออย่าเออรี่มาเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยนะอัลลอฮ์ให้ลูกได้อะไรประมาณเนี้ยที่จะขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ชอบอีกอย่างนึงนะอยากให้เรามีอามันไปเสนอกับอัลลอฮ์ด้วยอามันซอแลนี่แหละที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆที่เราคิดว่าถ้าคัดเลือกมาแล้วเนี่ยอันนี้มันใช่แหมนั่งคิดฉันมีไหมเนี่ยฉันมีไหมเนี่ยที่ทำแบบว่าไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์รู้เท่านั้นเนี่ยที่ทำแล้วไม่ต้องการคำชื่นชมของใครนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมเนี่ยผมเองก็ต้องกรองตัวเองเหมือนกันนะไม่ใช่ท่านอย่างเดียวหรอกนะชาย3คนนี้จึงคัดเลือกอามันที่สุดยอดสุดยอดที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสุดยอดในแง่ของจำนวนนะแต่เป็นสุดยอดของความบริสุทธิ์ใจคนแรกบอกว่าฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งรักมากเธอนี่เป็นคนที่ฉันเนี่ยรักมาตลอดจีบเธอเท่าไหร่เธอก็ไม่ปันใจให้พูดเหมือนจะไปจีบใครเลยนะจีบมาเท่าไหร่ก็ไม่ปันใจให้เธอใจแข็งเหลือเกินวันหนึ่งข้าวยากหมากแพงเป็นไงล่ะเธอก็มาหารู้ว่าฉันชอบฉันมีสตังค์อ่ะนะฉันชอบเนี่ยก็ปรากฏว่าอะไรก็ปรากฏว่ามาหาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยพร้อมจะมอบตัวฉันให้เธอนะแต่ว่าขอว่าตอนนี้พ่อฉันป่วยขอสตังค์หน่อยจะไปรักษาพ่อยินดีจะให้สตังค์เลยเพราะเป็นคนที่ฉันหมายปองมานานก็ปรากฏว่าอะไรก็ปรากฏว่าในขณะที่ทำมิดีมิร้ายกับเธอเนี่ยเธอพูดคำหนึ่งออกมาว่าอิตตะกุลลออิตตะกิลลาท่านต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอย่าได้ทำอะไรฉันจนกว่าท่านจะนิกะห์กับฉันซะก่อนชายคนนั้นตกใจจะได้เรื่องได้ราวอยู่แล้วปรากฏว่าตกใจได้ยินคำจากเธอว่าอิตตะกุลลออิตตะกิลลาเนี่ยตกใจเลยพอตกใจก็เลยพละออกจากตัวนางแล้วก็บอกว่าฉันขอให้เธอนั้นไปดีอะไรนี่ไม่รู้นะฉันขอให้เธอนั้นไปเลยและฉันยกหนี้ยกสินให้ชายคนนี้บอกว่าฉันทำเนี่ยนะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หวังใครมาชื่นชมหินเนี่ยค่อยขยื่นออกมาแต่ก็ยังออกไปไม่ได้แสดงว่าอามันมันมีผลนะเราอยากจะหายป่วยอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงต้องหาอามันเก็บไว้ใช้เวลาเราฉุกเฉินเพราะเหมือนกับที่ผมบอกเราไม่อยู่สภาพเดียวเราไม่ได้เป็นคนแข็งแรงตลอดไปแล้วก็จะอำลาจากดุนยาไปในสภาพที่แข็งแรงอายุมากอายุน้อยคือดุนยานะมันมีเปลี่ยนแปลงตลอดใช่คนหนึ่งบอกว่าฉันมีพ่อมีแม่มีบุพการีฉันต่ออัตต่อพ่อแม่ฉันมากทุกครั้งเวลาทานอาหารทานนมเนี่ยดื่มนมเนี่ยฉันจะต้องนำไปให้พ่อแม่ฉันดื่มก่อนนี่เขาการกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่นี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเด็กสมัยนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้รู้จักเรื่องพวกนี้ละนะหลายคนคิดว่าการกตัญญูต่อพ่อแม่ก็คือการชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้อะไรได้ทำมาให้เงินให้ทองในขณะที่ตัวเองได้เงินเดือนมาเพียงอย่างเดียวการทำดีต่อพ่อแม่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งในอัลกุรอานว่าอับดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิชัยอะวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานะแปลว่าอะไรแปลว่าท่านทั้งหลายต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีภาคีใดๆสำหรับอัลลอฮ์บุคคลแรกที่อัลลอฮ์สั่งคือพ่อแม่บุพการีทั้งสองเห็นไหมว่าบินวาลิดัยนิอิห์ซานะเพราะฉะนั้นท่านอุมัรจึงได้ถูกถามกับชายคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยนะแบกพ่อแม่มาเนี่ยแบกแม่มาเนี่ยตั้งแต่ตอวาฟรอบกะบะหลังจากนั้นไปมาบีที่มุสลิฟะหลังไปมาบีที่มีนาไปอารอฟะกลับมามุสลิฟะมาอยู่มีนาต่อจากนั้นกลับมาตอวาฟฮัจญ์อีกเนี่ยฉันทดแทนคุณพ่อแม่หรือยังถามอุมัรนะอุมัรตอบว่าไงรู้ไหมครับแม้กระทั่งลมหายใจเดียวที่เธอแบ่งเบ่งท่านออกมาก็ยังทดแทนไม่ได้ลมหายใจเดียวนะนี่แบกมากี่มาน้อยเนี่ยแบกมากี่วันเนี่ยอย่างน้อยมี10 วันนะแบกอ่ะแบกแม่อยู่บนหลังเนี่ย
ยังไม่สามารถทดแทนได้เพียงแค่ลมหายใจเดียวที่แม่เบ่งเราออกมาเลยนะโดยเฉพาะแม่เนี่ยโอ้โหยิ่งที่สุดของที่สุดอ่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีแม่แล้วขอดุอาเยอะๆทำซอดาเกาะให้ท่านนะขอดุอาทำซอดาเกาะจาริยะขอดุอาให้แม่มากๆนะครับขอดุอาให้พ่อแม่มากๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรับดุอาของเรานะครับเพราะเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นชายคนนี้ก็บอกว่าฉันนี่นะมีพ่อมีแม่จะต้องไม่มีใครดื่มนมแม้กระทั่งครอบครัวฉันเองเนี่ยจะยังไม่ดื่มจนกว่าพ่อแม่ของฉันจะต้องดื่มก่อนเขาทำแบบนี้ทุกวันปรากฏว่าวันนั้นไปตัดฟืนแล้วมันไปไกลไปหน่อยกลับมาไม่ทันพ่อแม่หลับไปแล้วจะไปปลุกก็เกรงใจเพราะท่านอายุมากก็เลยยืนถือนมไว้เนี่ยลูกเนี่ยอยู่บนตักเนี่ยนะหิวกระหายอยากจะดื่มนมแต่ก็ดื่มไม่ได้เพราะว่าเจตนาคือต้องให้พ่อแม่ดื่มก่อนจนกระทั่งลูกเนี่ยหลับไปด้วยความหิวและจนกระทั่งรอว่าพ่อแม่ตื่นมาแล้วก็ให้พ่อแม่ดื่มหลังจากนั้นก็ให้ครอบครัวฉันดื่มฉันทำเรื่องดังกล่าวนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกคัดเลือกมาให้มีอามันที่ดีนะถ้าเป็นเราสาจะแย่ยอมตายฮะยอมตายอยู่ในถ้ำไม่มีอามันอะไรบ้างโอ้ยนึกยากเหมือนกันนะอามันอะไรทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยคือมันนึกไม่ออกไงเพราะเราไม่ค่อยเขาเรียกว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยเราไม่ค่อยสร้างบรรยากาศว่าไอการทำเนี่ยทำไม่ให้คนอื่นรู้แล้วทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องบุคลิกการทำโดยนิสัยด้วยนะเหมือนดังเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่มีบุคลิกที่บริจาคเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยซิรราวาลานียะลับก็ทำเปิดเผยก็ทำทำแบบลับๆก็ทำทำแบบเปิดเผยก็ทำทำกลางวันทำกลางคืนทำมากทำน้อยทำหมดบางคนเขาบอกว่าเชื่อมากก็ทำมากเชื่อน้อยก็ทำน้อยแต่อย่าไปไล่เขาในตอนฮัจญ์หรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นคนมาขอซอดาเกาะเนี่ยบางคนไล่นี่ไม่ถูกนะครับไล่นี่ผิดหลักการศาสนาในซูเราะห์อัดดูฮาที่เรารู้จักกันนะการไล่คนที่ยากจนกว่าคนที่เขาขัดสนกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนาไม่อนุญาตแต่ว่าให้ก็เชื่อมากกว่าให้มากเชื่อน้อยกว่าให้น้อยนะให้ไว้ก่อนเหมือนกับเรารับของคนน่ะนบีสอนมารยาทเราอ่ะให้รับมาเขาให้เราอ่ะนะเขารักเรานะเล็กน้อยนบีบอกว่าแม้กระทั่งคนคนหนึ่งเนี่ยเอาข้อแพะมาให้ที่ไม่มีเนื้อเลยนะข้อแพะเนี่ยนะเนื้อไม่มีเนี่ยเอามาฮาดียะให้เราเนี่ยนบีบอกฟาอักบาลูรับของเขาเถิดอย่าไปบอกว่าเอ้ยมันแค่ข้อแพะบางคนเนี่ยไปฮัจญ์มาเนี่ยนะซื้อได้แค่หมวกอัลลอฮ์หมวกเหรียญเดียวซื้อมาฝากบางคนซื้อมาฝากผมนะสีวากครึ่งเหรียญครึ่งเหรียญนี่5บาทนะซื้อมาฝากแต่เราดูถูกไม่ได้นะเขาฮะดียะให้เรานี่แสดงว่าเขารักเราเพราะนบีสอนว่าไงตะฮาดูตะฮาบูแปลว่าอะไรให้ฮะดียะกันเถิดแล้วท่านจะรักกันแสดงว่าฮะดียะมันคือความรักนะให้มากให้น้อยนี่คือรักก็รักมากรักน้อยอะไรจะนึกถึงยาฟัดยาฟัดมันเอาอะไรดีว่าเอาหมวกไปละกัน2เหรียญรักน้อยหน่อยไอ้คนหนึ่งโอ้ยนี่รักมากหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังรักไหมยังรักยังรู้สึกเป็นห่วงไหมยังอยากจะให้ความดีเกิดขึ้นไหมยังอยากเพราะฉะนั้นรับของเขาจะให้เราเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมแม้ว่าเราจะมีหมวกเต็มบ้านแล้วนะใครไปก็ซื้อแต่หมวกใครไปก็ซื้อแต่อินทผาลัมเนี่ยรับของเขาไว้ตะฮาดูตะฮาบูนะการที่อยู่ในสังคมนี่นบีสอนลึกซึ้งนะไม่น่าเชื่อนะฮาดียะก็สอนบางคนบอกว่าอาจารย์ฮาดียะเนี่ยบางคนเอาไปให้คนอื่นคนที่ให้คนแรกเขาเสียใจนะผมเนี่ยแว่นอันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์ท่านหนึ่งใส่แล้วชัดมากใส่แล้วหล่อมากวันดีคืนดีไปอยู่ที่อาจารย์ยูซุปผมจะรู้สึกยังไงแม่อยากจะให้อาจารย์ฮาบีบใส่อาจารย์ยูซุปเอาไปใส่ซะละอาจารย์ฮาบีบบอกว่าใส่แล้วไม่สวยเอาไปให้ยูซุปดีกว่าอะไรประมาณนี้ผมจะรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกเสียใจอยากจะให้อาจารย์ฮาบีบใส่ยูซุปมาใส่ได้ไงเนี่ยอะไรประมาณนี้เห็นไหมคือนบีสอนขนาดนี้นะ
ว่าฮะดียะเนี่ยไม่สามารถไปฮะดียะต่อได้นอกจากก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ

ไปอะนะแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเฉพาะเขาให้นาฬิกาเขาให้แหวนเขาให้สิ่งเฉพาะแสดงว่าเขาอยากจะให้เราอะไรให้เราใส่พอเราใส่ปุ๊บเขาก็อะไรดีใจเขาเห็นเขาก็ดีใจมาชาอัลลอฮ์นี่แหวนสวยจริงๆเลยนาฬิกาสวยมากเหมาะกับเธอนะฉันเลือกให้น้ำหอมฉันเป็นคนเลือกให้นะกลิ่นนี้แต่ว่าไปอยู่กับอีกคนนึงมันก็มีความรู้สึกว่าแหมให้ต่อได้ยังไงอ่ะมันเป็นมารยาทที่นบีสอนนะต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่จบเรื่องจะหมดเวลาละชายคนนี้ก็เลยบอกว่าอะไรอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าฉันมีลูกจ้างหลายคนด้วยกันคนที่สามนี่นะมีลูกจ้างหลายคนปรากฏว่าทุกคนก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาค่าจ้างของตัวเองไปละมีอยู่คนหนึ่งไม่เห็นค่าจ้างห้วยน้อยว่ะโมโหไปเลยไม่เอาค่าจ้างจากไปเลยชายคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยเขามีอามานะมีความรับผิดชอบมีความรู้สึกที่ดีบอกออกค่าจ้างมันน้อยเขาก็เลยโมโหแล้วก็จากไปจึงเอาไปซื้อแพะตัวหนึ่งแพะมันก็ออกลูกอีกตัวหนึ่งก็ออกลูกจนกระทั่งเต็มท้องทุ่งเนี่ยมีแต่แพะมีแต่แกะจากเงินจำนวนน้อยมันกลายเป็นเงินจำนวนมากหลายปีดีดับผ่านไปปรากฏว่าชายคนนั้นกลับมาเจ้าของเงินนะกลับมาบอกว่าอะไรบอกว่าฉันมาเอาค่าจ้างวันนั้นที่ฉันโมโหนะฉันขอคืนด้วยเขาก็จูงมือไปบอกนี่เธอมานี่ค่าจ้างวันนั้นนะมันกลายเป็นแกะแพะฝูงมันมากมายที่อยู่ในทุ่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรลาตัสซาบีอย่ามาดูถูกฉันนะอย่ามาเยาะเย้ยถากถางฉันนะไม่ใช่นี่ของท่านจริงๆท่านเอาไปเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ฉันทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเลยหินก็สามารถเคลื่อนตัวออกไปชายสามคนก็รอดพ้นเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่ผมมาพูดเนี่ยสำคัญว่าเราถ้าอยู่ในภาวะที่ฉุกเฉินภาวะคับขันป่วยไข้ไม่สบายลูกอยากจะสอบได้สามีไม่กลับบ้านอ้าวไม่เกี่ยวนะสามีไม่กลับบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวคืออะไรประมาณเนี่ยนะจะขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากขอเรื่องที่เราขออยู่ประจำแล้วเนี่ยขอมีอามันที่ดีงามด้วยอามันที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพื่ออะไรเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้รับอามันของเรารับดุอาของเราเรื่องของการใช้สื่อสารแบบนี้เนี่ยศาสนาอนุญาตอนุมัติให้กระทำได้อามันที่ดีเนี่ยเอานำเสนอวันนั้นเนี่ยฉันมาฟังอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งฟังเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนตาลาไม่ได้เพื่อใครเลยนะไม่สนใจสายตาของใครเลยขอให้อามันชิ้นนี้เนี่ยอัลลอฮฺได้รับพิจารณาและให้ฉันหายเจ็บป่วยให้ฉันได้เดินแข็งแรงให้ฉันได้สามารถสุญูดได้ให้รูกัวได้ด้วยเถิดอัลลอฮฺจะรับดุอาของเรานะคืออัลลอฮฺรักนะรักที่เราเนี่ยจะขยันขยอต่อพระองค์แต่ไม่เร่งรีบกับพระองค์นะเข้าใจขยันขยอไหมคือเซาซีมีเจ้านายต้องเอาใจมีเจ้านายคนหนึ่งมีแฟนก็ต้องเอาใจบังจ้าบังจ๋านะบังจ๋าอะไรประมาณเนี่ยต้องเอาใจต้องเอาใจกินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมบางอย่างเงี้ยนะดื่มน้ำเย็นหรือยังอะไรอย่างนี้ต้องเอาเจ้าเอาอกเอาใจอัลลอฮ์ก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เหมือนมนุษย์นะแต่พระองค์ต้องการให้เราขยันขยอกับพระองค์แต่ไม่รีบกับอัลลอฮ์ขยันขยอมันต่างกับรีบนะขยันขยอนี่พยายามพันเอาพยายามที่จะคอเคลียอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะอ้อนวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวิถีทางที่ถูกต้องอ่านกุรอานเสร็จเนี่ยอาจารย์ยูซุฟสอนอ่านกุรอานเพราะมากเลยอ่านกุรอานเสร็จนี่ขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อาจารย์ยูซุฟร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งลูกหลานอาจารย์ยูซุฟนี่ไปเรียนมะดีนะห์ทุกคนยิ้มเลยไม่รู้กลับไปบ้านยังสามคนนี่ให้ไปเรียนมะดีนะห์ให้หมดเลยขอให้อาจารย์ยูซุฟใช่ไหมสอนกุรอานนี่ทุกอักษรนี่ขอให้อาจารย์ยูซุฟได้ผลบุญด้วยเรานี่แล้วเราก็ขอของเรานักวิชาการบอกว่าเราทำอามันแบบนี้นะขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังทำอามันอิบาดะห์แบบนี้อัลลอฮ์จะรีบรับทันทีทันใดเลยเห็นไหมกุศโลบายเนี่ยมันมีป
วิธีการเนี่ยต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใจหน่อยใส่ใจกับเรื่องของอัลลอฮ์หน่อยนะครับเรื่องของบ่าวผู้มีความบริสุทธิ์ใจและจะเป็นกลุ่มชนที่รอดพ้นนี่นะครับให้เรานั้นได้มีความนอบน้อมถ่อมตนนะดีกว่าอีกคนหนึ่งไอการที่เราเผยหรือว่าการที่เราเนี่ยจองหองขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ต่างอะไรกับอิบลิสวันหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ให้อะไรให้เหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยบรรดายินทั้งหลายเนี่ยได้สุญูดเคารพกับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างมาเนี่ยนะครับในขณะที่สุญูดเนี่ยในอิบลิสเนี่ยไม่ยอมสุญูดใช่ไหมไม่ยอมทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเนี่ยปรากฏว่าอะไรมันก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอานะคอยรุนมินฮูฉันดีกว่าอาดัมอีกนะคอลักตานีมินนารินวะคอลักตะฮูมินตีนอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะตีนตัวตอตัวยาตัวนูนเดี๋ยวไปบอกอาจารย์ยะฟัดพูดคำหยาบตีนนะบอกไม่ใช่ตีนบ้านเรานะไอ้นั้นน่ะอีกอย่างนึงอันนี้ตีนตัวตอตัวยาตัวนูนตีนเห็นไหมกับพุงแก้มกับเพื่อมกันหมดเลยใช้ได้อาจารย์ยูซุฟสอนดีขอลักตาฮูมินนารินว่าขอลักตาฮูมินตีนปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าอิบลิสบอกว่าอัลลอฮ์สร้างฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมอีกฉันเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟถ้าฉันเป็นธาตุไฟธาตุที่สูงแล้วสร้างอาดัมมาจากดินตีนนี่แปลว่าดินนะเนี่ยตีนเลยติดดินเลยภาษามันสอดคล้องกันพอดีขอโทษด้วยขอโทษว่ามันเหมือนกันพอดีนะเหมือนกันพอดีไม่เป็นไรทีนี้นี่คือความเย่อหยิ่งของอิบลิสจองหองจนทำให้อิบลิสไม่รอดพ้นในวันกิยามะอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้นะครับท่านอาลีรอติยัลลอฮุอันฮุอาลีนี่เป็นคนที่เป็นปราชญ์นะของซอฮาบะห์เป็นคนที่มีความคิดความอ่านเฉลียวฉลาดเป็นคนที่อาจารย์ที่สอนเข้ามากันยังเนี่ยมาแล้วนะใครสอนต่อครับเนี่ยกี่โมงเลิกกี่มูริดอาจารย์มูริดอ่ะมายังฮะมาแล้วผมลงก็ขึ้นได้เลยอ่ะนะท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าไงครับอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่า ฉันเนี่ยถ่อมตนกับอัลเลาะห์เสมอไม่ว่าฉันจะเห็นอะไรฉันจะเห็นคนที่อายุมากกว่าและคนอายุน้อยกว่าฉันว่าตัวเองสม่ําเสมอก็คือสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าฉันจะดีกว่าคนที่อะไรคนที่อายุมากหรือฉันจะดีกว่าคนที่อายุน้อยแปลว่าอะไรเนี่ยเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาลีก็เลยบอกว่ามันคืออะไรอะท่านอาลีทำไมท่านต้องว่าตัวเองเวลาท่านเจอคนอายุน้อยเวลาท่านต้องว่าตัวเองเวลาเจอคนอายุมากตำหนิตัวเองหรือท่านต้องทำตัวเองต่ำลงทอมตนเนี่ยทำไมเพราะอะไรท่านอิมามอาลีเนี่ยหรือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าที่บอกอย่างนี้อันเนื่องมาจากว่าเวลาฉันเจอคนอายุมากนี่วิธีคิดของท่านอาลีนะเวลาเจอคนอายุมากเจอโต๊ะเจอแชร์เจอคนที่อายุมากกว่าผมเนี่ยฉันก็มีความรู้สึกอิจฉาเขาเพราะเขาได้ทำดีก่อนฉันมากกว่าฉันเออเจอคนอายุมากจะได้คิดบวกเนี่ยคิดบวกแล้วก็มาตอบกับตัวเองว่าเออเรากลับมาดูซิว่าเราเนี่ยทำดีหรือยังคนเขาอายุมากกว่าเราเขาทำดีเยอะกว่าเรานะถ้าเรื่องนี้ไม่มีเนี่ยเราไม่มีไลละตุนกอดัตนะทำไมอ่ะเพราะไลละตุนกอดัตเกิดจากอะไรเกิดที่ท่านนบีนั้นเล่าเรื่องให้ฟังว่าคนที่ในบันีอิสรออีนเนี่ยนะเขาทำจิฮาดฟีซาบีลิลลานะเขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะมากกว่าเป็นพันๆปีมากกว่า70ปีอีกเขาก็หันมาดูอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็มามองบอกว่าโอ้โหนี่ฉันนี่อายุเนี่ยนะ70ปีก็ตายแล้วอายุทําอิบาดะห์เนี่ยกว่าจะอะเกนบาเลกขึ้นมาเนี่ยประมาณ15ปี20ปีอายุงานของฉันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประมาณ30ปี40ปีเอง
แล้วฉันจะไปทันคนกลุ่มนั้นได้ยังไงเนี่ยอายุเป็นพันๆปีเขาอิจฉา

0: ฉานะอิจฉาอายุคนอายุยืนในสมัยก่อนแต่อยากจะให้คืออยากจะให้อิบาดะห์มันทันกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงลงไลลตุลกอดัรมาให้ท่านในอุมมะห์ประชาชาตินี้เป็นทางลัดให้เลยอายุ30ปีใช่ไหมอายุ40ปีใช่ไหม70ปีใช่ไหมเจอไลลตุลกอดัรกี่รอบบวกไปไลลตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะมากกว่าพันเดือนนี่เพราะความอิจฉานะความอยากจะได้ของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเชคเช่นที่ท่านอาลีมองเหมือนกันเห็นคนอายุมากมาชาอัลลอฮ์คนนี้เนี่ยอายุมากเนาะไม่ได้หมายความว่าแก่เนาะคนเนี้ยอายุมากทำอิบาดะห์มาก่อนฉันอีกมีความดีมากกว่าฉันอีกฉันอายุน้อยทำอิบาดะห์ได้นิดเดียวเองแล้วเจอคนอายุน้อยอ่ะเขาทำยังไงท่านอาลีก็บอกว่าเวลาเห็นคนอายุน้อยก็บอกว่ามาชาอัลลอฮ์คนนี้อายุน้อยนะยังเป็นเด็กอยู่เลยยังไม่ได้เปอะเปื้อนยังไม่ได้มีบัญชีความชั่วเลยเห็นไหมเจอคนอายุน้อยก็ถ่อมตนเจอคนอายุมากก็อะไรก็ถ่อมตนคนที่จะเป็นอิบาดะห์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความบริสุทธิ์ใจต้องมีคุณสมบัตินี้ต้องถ่อมเนื้อถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันตะวาดุอะลิลลาห์รอฟาอะลาฮูแปลว่าอะไรใครถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาให้สูงขึ้นเห็นไหมครูบาอาจารย์เวลามาใครก็ต้อนรับอาจารย์จอดรถตรงนี้บางทีมีเขียนที่จอดรถวิทยากรที่นั่งวิทยากรใครเป็นคนยกเนี่ยเกียรติเนี่ยใครยกอัลลอฮ์ยกทั้งนั้นเลยมนุษย์เนี่ยมาช่วยทำให้มันกระจ่างขึ้นชัดขึ้นแต่ถามว่าใครยกอัลลอฮ์ยกแต่ถ้าเราเป็นคนตะกั๊บปดล่ะเราเป็นคนโอ้อวดล่ะเราก็อยู่ได้ไม่นานเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องถ่อมตนเพื่อเราสุดท้ายผมมีคำพูดของท่านฮัสซันบัสรีแล้วเลิกเลยมาอย่างมาแล้วนะท่านฮัสซันบัสรีได้พูดในเรื่องหนึ่งอันนี้ให้เราได้สังวรกันไว้นะครับว่าคนที่ทำบาปทั้งหลายนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะจากคำพูดของท่านฮัสซันบัสรีในขณะที่เห็นผู้คนจำนวนมากนะครับมานั่งรอบๆข้างท่านฮัสซันบัสรีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนท่านฮัสซันบัสรีนี่เป็นอุลามาเป็นผู้รู้เป็นซะลาฟุสซอลและท่านหนึ่งที่ถือว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงมากมีความรู้มากฮัสซันบัสรีเห็นคนจำนวนมากเนี่ยก็เลยร้องไห้ไปร้องไห้ทำไมเนี่ยฮัสซันบัสรีก็รู้สึกก็ร้องไห้แล้วก็พูดออกมาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าที่อัลลอฮ์ให้ซูนูบก็คือบาปของฉันเนี่ยไม่มีกลิ่นมีอย่างนี้ด้วยนะคิดแปลกมากเลยนะฮัสซันบัสรีเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าบาปที่ฉันทำเนี่ยมีกลิ่นที่เหม็นออกมาเนี่ยนะฉันคงไม่มานั่งร่วมกับคนเหล่านี้มาชาอัลลอฮ์บาปนี่มั้ยเราทําไปนี่นะอัลลอฮ์ไม่ให้มันมีกลิ่นมันคลุออกมานะมันติดปรอดอยู่ข้างตัวว่าตอนนี้บาปของท่านปี๊ดขึ้นสูงแล้วนะถ้าถามว่าเราจะเจอใครได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นเรื่องที่เรานั้นเตาบัตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัสซันบัสรีนี่คิดอะไรลึกซึ้งมากเลยไม่นึกว่าซะลาฟุสซอลิหนี่จะปราดเปรื่องขนาดนี้นะผมนี่นะเราเป็นคนทำบาปแท้ๆเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าจะพูดจะได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้บาปของเราไม่มีกลิ่นไม่มีเหมือนกับกลิ่นตัวเราอะนะหรือกลิ่นของน้ำหอมของเราที่เราฉีดอะไรประมาณนี้นะครับจะซากุมลอคอยรอนครับสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีก็ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับพิจารณานะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นก็หวังปรารถนาที่จะเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่รอดพ้นเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับคนที่จะรอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือบ่าวผู้บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับอามันของเราไว้พิจารณา แล้วเราก็จะรอดพ้นจากเงื้อมือกับ
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีกาซันมูฮัมหมัดและฮัจญะอัมมาซะจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลาก่อนละหมาดอัสลีณมัสยิดยะหวาตอกโรงน้ำแข็งซอยเจริญราษฎร์1แยก9เขตสาทรอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟูรออัมคัมฮัจญะฟูรออัมคัมอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณอบูบักอัมคัมรอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของคุณยากูบและคุณอิสมาอีลอัมคัมจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณโรงเรียนรีอายะตุลกุบรอหมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายนิพนธ์เดชอิสักนายนิพนธ์เดชอิสักหรือฮัจญีมูฮัมหมัดอัสลาฟวินมูฮัมหมัดกาวซูอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของฮัจญะมีนาสมุทรโคจรจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมณมัสยิดฮิดายะตุลมุสลิมีนบ้านบางโจจังหวัดภูเก็ตอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมายุรีใจผ่องใสนางสาวมายุรีใจผ่องใสอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮัจญะอุมมุกัลละโซมใจผ่องใสและเป็นภรรยาของนายฟาริดโปรดปรานจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411099-063-4411 อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 18:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรส ในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
5: เงินหุ้นลงทุนสหกรณ์ต้องออกสกาดหรือไม่เมื่อครบปีจะบอกให้ลงทุนทำการค้าถึงปีต้องออกสกาดการค้าแต่ถ้าเงินฝากนะเงินฝากสะสมถึงปีไม่ได้ใช้เลยฝากมากพอที่จะซื้อทองได้ถึง6บาทถึงปีไม่ได้ใช้เลยต้องออกสกาดแต่เงินร่วมหุ้นนี่มันไปมีอากาศเรื่องอากาศการค้าอากาศเงินฝากมันมีเพราะเงินเอามาลงทุนทางสหกรณ์เนี่ยต้องจัดการออกอากาศด้วยนะต้องจัดการออกอากาศ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้ท่านก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้อาวุโสของเราคืออาจารย์มูนิสมูฮัมหมัดท่านผู้นี้ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากมายในรูปแบบของการสอนการเขียนหนังสือซึ่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเยาวชนแล้วก็แม้กระทั่งนักวิชาการก็ต้องพึ่งพาอาศัยท่านหลายเรื่องหลายประการโดยเฉพาะตำรับตำราที่ท่านได้เขียนไปนั้นเป็นที่อ้างอิงของนักวิชาการหลายท่านนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วก็ผมเองก็ไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ว่าก็เหมือนลูกศิษย์เพราะว่าตอนที่ผมไปไคโรแรกๆนั้นผมก็ไปพักบ้านเขาวันแรกเลยนะครับก็อยู่กันสองคนกับอาจารย์มัดดินแอร์แสวงนะครับอาจารย์แสวงมัดดินนะครับอยู่สองคนแล้วผมก็ไปอาศัยเขาอยู่ก็ทำอยู่แล้วเป็นคนที่เสียสละมายุ่งกันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่อะไรมากมายแต่ว่าทำงานอย่างเดียวตั้งแต่กลับมาจากไคโรตั้งแต่อยู่ในไคโรแล้วท่านเขียนหนังสือมากมายส่งมาให้ทางโรบิโตส่งมาให้ทางวารสารต่างๆก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับเราก็จะต้องเข้าใจและก็รู้จักกันไว้เพื่อที่เราจะได้พึ่งพาอาศัยในเรื่องของวิชาการกันนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้ผมก็คงจะได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายประเด็นหนึ่งแต่ก่อนจะถึงประเด็นนั้นผมก็ติดใจที่อาจารย์มูนิสได้พูดไว้ก็คือว่าในเมื่อ3อย่างมาเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับใครจะแสดงออกถึงความศรัทธาใครจะมายอมรับใครจะทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับแล้วจำได้ไหม3ประการถ้า3ประการนี้มาถึงเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับอีหม่านของใครแล้วที่จะมาอีหม่านจะมาเป็นมุสลิมใหม่อะไรใหม่นี่ไม่ได้แล้ว3ประการนี้ก็คือ1ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วมาตกทางตะวันออกนี่เป็นสัญญาณหนึ่งบอกว่าจะถึงวันไรวันกิยามะห์อันนี้อัลลอฮ์ไม่รับแล้วนะคนที่จะมาเป็น2ก็คือการมาของดัจญาลก็ท่านคงจะเข้าใจนะครับมีการขัดแย้งในเรื่องของนักวิชาการเนี่ยก็ระดับใหญ่ๆด้วยถ้าใครยังไงมีหลักฐานยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าเราอย่าให้สีกันขนาดคนที่ไม่ยอมรับในเรื่องดัจญาลเป็นตัวเป็นตนมาเนี่ย

0: แม้กระทั่งเชคอัลฮัดในอดีตมูฮัมหมัดอับดุลมีชื่อเสียงมากคนนี้แล้วก็เป็นคนที่พูดกันง่ายๆว่าลูกศิษย์ของท่านคือมูฮัมหมัดรอชิดอิดอเนี่ยเป็นเจ้าของตัฟซีรมานัดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ตอบปัญหาแบบถ้าจะพูดกันแบบภาษาทุกวันนี้ก็คือซุนนะเปียบเลยคือแบบชัดเจนมากเลยมูฮัมหมัดรอชิดอิดอเนี่ยของตัฟซีรมานัดผมมีฟัตาวาหนังสือคำตอบของเขาด้วยนะครับสี่เล่มของมูฮัมหมัดรอชิดอิดอเนี่ยเขาใช้เป็นบรรทัดฐานในอียิปต์ก็ห้ามขายด้วยในอียิปต์ไม่มีขายแล้วตอนนี้ผมไปอยู่3เดือนไปหาแย่เลยไม่ได้ผมไปได้จากนักวิชาการท่านหนึ่งแล้วมาขอถ่ายเอกสารไว้เจ้าของตัฟซีรมานัดที่เราอ้างอิงกันทุกวันนะครับแล้วก็นอกจากดัจญาลมาแล้วก็ประการที่3ก็คืออัดดับบะสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันจะมาทำลายอะไรต่างๆนะครับก็สรุปแล้วสัตว์3อย่างนี้มาเรื่องของการเตาบ้าก็ไม่รับเรื่องของไปจะอิมานได้ก็ไม่รับแล้วจบแสดงว่าเปิดโอกาสมานานแล้วนะครับฉะนั้นเราทำอย่างไรสิ่งที่เราจะทำก็คือป้องกันแล้วก็แก้ไขผมฝากสองอย่างหนึ่งป้องกันคือป้องกันก็คือเราต้องระมัดระวังให้มันเป็นปีความพร้อมในการที่จะเผชิญกับใน3อย่างนี้โดยการที่ว่าป้องกันตัวเราและครอบครัวของเราให้ได้ตอนนี้การป้องกันเราจะทำยังไงคือการที่เราทำอะไรไปเราต้องแก้ไขคนเราต้องรู้จักแก้ไขอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัฟซุซิมแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยกับตัวของพวกเขาเองคนเราต้องแก้ไขได้รู้แล้วแต่เหตุการณ์3อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺไม่รับอะไรแล้วเนี่ยเราทุกวันนี้เราก็ต้องรีบแก้ไขเตรียมตัวที่จะไปเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไอ้ตัวเหตุการณ์นั้นน่ะเราไม่ให้ขึ้นเกิดขึ้นน่ะไม่ได้เป็นอำนาจของเราตอนนี้เราจะไปเผชิญกับเหตุการณ์เนี่ยสักวันหนึ่งเราจะให้ตัวของเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกหลอกจากดัจญาลเราทำยังไงนี่เขาเรียกป้องกันไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นแต่เราป้องกันตัวของเราไม่ให้เป็นเหยื่อของสิ่งนั้นอย่างดัจญาลจะมาหลอกเนี่ยเราเพราะทำยังไงที่จะป้องกันอย่างที่อาจารย์นิดบอกว่าต้องมีความมั่นคงในเรื่องความศรัทธาเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับนี่เราหันมาป้องกันตอนนี้ถ้าเรายังอ่อนแออยู่เนี่ยเราทำไงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคนเราต้องแก้ไขได้เกิดมาทั้งทีเนี่ยถ้าแก้ไขไม่ได้นี่ไม่สมกับเป็นมนุษย์อาจจะสมกันได้ยังไงมนุษย์เนี่ยเดินไปเนี่ยนะครับเวลาใครเรียกปุ๊บหันปุ๊บเขาบอกไปทางขวาไปได้ปุ๊บเลยไปซ้ายไปได้ปุ๊บเลยนี่แสดงมนุษย์เนี่ยมันเหมาะกับการที่จะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่ขนาดมนุษย์เตือนแก้ไขได้เลยเราเดินเดินไปนี่มีใครเรียกปุ๊บหันปุ๊บทันทีแต่นี่เราเดินไปผิดทางอัลลอฮ์เรียกในเราหันไม่หันนี่หมายความว่าไงหมายความว่าไงเรานี่มันจะยิ่งแย่กว่าอิบลิสหรือเปล่าอิบลิสเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้มันสุญูดกับอาดัมมันอะไรมันไม่สุญูดแต่มันไม่สุญูดเนี่ยมันมีเหตุผลอัลเลาะห์สั่งให้มันสุญูดกับอาดัมมันไม่สุญูดสั่งทุกมาลาอิกะห์ให้สุญูดกับอาดัมเคารพอาดัมทั้งหมดสุญูดอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสนั้นอิบลิสไม่สุญูดแล้วก็อิบลิสไม่สุญูดมันมีเหตุผลเหตุผลส่วนตัวมันเหตุผลว่าไงมันบอกว่าอาดัมเนี่ยไปสุญูดให้ได้ยังไงในเมื่ออาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ตัวมันเองนั้นถูกสร้างมาจากไฟมันเหนือกว่าไฟเหนือกว่าดินนี่เหตุผลมันเลยไม่สุญูดแต่มนุษย์น่ะถามว่าจะเลวกว่าอิบลิสไหมอิบลิสมันไม่สุญูดอาดัมแต่มนุษย์นั้นคนที่ไม่ละหมาดนะคือไม่สุญูดผู้ที่สร้างอาดัมด้วยคือใครอ่ะอัลลอฮ์นี่ ตกลงว่าใครเลวกว่าใครเนี่ยใช่ไหมอิบลิสมันไม่สุญูดแค่นบีอาดัมแต่มันยังฟังอัลลอฮ์แล้วก็ไอ้มันไม่สุญูดมีเหตุผลถามว่ามนุษย์เนี่ยไม่สุญูดกับผู้ที่สร้างอาดัมคืออัลลอฮ์ด้วยแล้วถามว่ามีเหตุผลอะไรอิบลิสมันยังมีเหตุผลแต่มนุษย์ที่ไม่สุญูดกับอัลลอฮ์เนี่ยมีเหตุผลอะไรมาอ้างใครลองมาอ้างดูว่าผมเนี่ยไม่สุญูดกับอัลลอฮ์หรอกผมมีข้ออ้างอย่างนี้ใครเอาข้ออ้างมาดิเพราะอะไรมันน่าเกลียดคนที่ไม่สุญูดกับอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะก็ในเมื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างมาเลกาเนี่ยไอ้อิบลิสมันยังมีเหตุผลมนุษย์จะอ้างเหตุผลอะไรล่ะอย่าตัวเราที่เราไม่สุญูดกับอัลลอฮ์น่ะลองไปดูดิอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์ให้ลมหายใจอัลลอฮ์ให้เรามีปัจจัยอะไรต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็มันจะหาเหตุผลไหนล่ะที่ไม่สุญูดกับอัลลอฮ์หาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้ก็แสดงว่าเหตุผลที่อิบลิสอ้างน่ะเรื่องจริงแล้วมันพอฟังได้นะของมันน่ะนะมันพอฟังได้แต่นั่นแหละก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอาชนะขะคานกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้สุญูดก็ต้องสุญูดแต่มันเอาชนะแต่มันก็ยังพอมีเหตุผลแต่มนุษย์เราไม่มีเหตุผลใดเลยไม่มีเหตุผลในเรื่องการที่จะไม่กราบไหว้อัลลอฮ์ท่านใครที่ยังไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์กับมันแย่กว่าอิบลิสอีกนะแย่กว่าอิบลิสฉะนั้นเราถ้าเราไปพูดอย่างนี้มันเสียหายทีนี้สิ่งที่หัวข้อที่ได้กำหนดกันก็คือว่าให้ผมพูดในเรื่องของครอบครัวตอนนี้พูดถึงเรื่องครอบครัวก็จะขอโทษนะครับคือผมก็พูดบ่อยครั้งแต่ตรงนี้ก็จะสรุปสิ่งที่เป็นประเด็นเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจในช่วงนี้ช่วงที่โรงเรียนสามัญปิดเทอมเนี่ยลูกหลานก็เราไปอยู่ตรงไหนใช้เวลาเป็นประโยชน์ไหมแล้วควรที่จะต้องทำอะไรก็อยากจะได้รวบมาก็เอามาพูดคุยกันอันนี้ในครอบครัวเนี่ยเราต้องการความสุขในครอบครัวมากเป็นพื้นฐานของสังคมที่รู้กันถ้าครอบครัวไม่เกิดความสงบสุขนะครับแน่นอนเหลือเกินมันจะปีความสงบสุขดังอื่นไม่ได้พ่อบ้านนบีก็ได้บอกไว้แล้วคอยรุกุมคอยรุกุมลิอาลีวะอานาคอยรุกุมลิอาลีคนที่ดีที่สุดในพวกเจ้าคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวและก็ฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันนบีบอกนั้นสรุปแล้วคนที่จะเป็นคนดีได้นั้นต้องเป็นคนที่ทำดีในครอบครัวจะไปดีกับคนอื่นแล้วก็ร้ายในครอบครัวไม่ได้ในครอบครัวอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานวาชิรูฮุนนบิลมารูฟพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับนางด้วยกับความดีและสิ่งดีๆงามตัวเราอะไรที่ดียื่นให้อะไรที่ดียื่นให้ในครอบครัวเรานะครับนี่อัลลอฮ์บอกกับผู้ชายแล้วก็อัลลอฮ์บอกรวมๆกันทั้งชายหญิงคือพ่อแม่ที่เป็นคู่สามีภรรยาฮุนนลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนพวกนางเป็นอาภรณ์สำหรับพวกเจ้าพวกเจ้าคือผู้ชายก็เป็นอาภรณ์สำหรับพวกนางคำว่าอาภรณ์เข้าใจไหมครับอาภรณ์ก็คือสิ่งที่เราเอามานุ่งห่มกันหนาวกันร้อนกันสิ่งที่จะเป็นอันตรายให้กับตัวเราคนเราลองไม่สวมเสื้อผ้าเนี่ยอันตรายนะอันตรายไปทุกเรื่องเดินไปทางไหนเนี่ยอ้าวจะไปเกี่ยวน้ำเกี่ยวอะไรเนี่ยกลับมาเหลือไม่เท่าเก่านะครับครับคืออันนี้คือหมายความว่าอะไรเห็นใครเห็นคืออาภรณ์ให้ความอะไรก็เป็นอาภรณ์ให้กับเราปกป้องสิ่งที่เป็นอันตรายทีนี้ถ้าอาภรณ์เนี่ยก็คือเครื่องเหมือนกับเครื่องผ้าเครื่องห่มป้องกันหนาวป้องกันร้อนเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์เป็นผ้าห่มกับตัวคนแต่ถ้ามันอยู่คนละที่เนี่ยมันจะอุ่นไหมมันจะอุ่นไหมสามีเป็นอภรณ์ให้กับภรรยาแต่สามีบอกว่าอยู่ฮาลอเลี้ยงไปก่อนนะแล้วก็ฉันไปแล้ว เอาสัก40วันไอ้4เดือนเดี๋ยวว่ากันทีหลังอีกทีนึงก็ถามตรงๆว่าที่คุณไปอ่ะคุณฝากไว้กับใครฝากไว้กับอัลเลาะห์ไอ้ฝากน่ะถูกแต่ถามว่าที่คุณฝากไว้กับอัลเลาะห์แล้วคุณไปเลยนั่นอัลเลาะห์รับปากรับฝากแล้วเหรอในถามกันตรงๆเลยว่าอัลเลาะห์รับปากแล้วเหรออย่างนี้ไม่ใช่คุณฝากเขาเรียกคุณทิ้งถ้าฝากเนี่ยผมจะฝากของกับบางยีเนี่ยผมก็บอกบางยีฝากของหน่อยนะบางยีบอกได้ฉันรับดูแลฉันรับผิดชอบอย่างนี้เขาเรียกรับฝากถ้าเดินเดินมาบอกบางยีเอาของนี่ไปแล้วไปเลยอย่างนี้เขาเรียกทิ้งเขาเรียกทิ้งตกลงว่าอันนี้ไม่ใช่ผมจะไปต่อต้านกลุ่มไหนแต่ว่าความรับผิดชอบตรงนี้มันต้องมีอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสามีต้องเป็นอาภรณ์ให้กับภรรยามาอยู่คนละที่ห่างกัน40วันเนี่ยมันจะอุ่นยังไงล่ะมันจะป้องกันกันยังไงแล้วก็โฮมกับคนอยู่คนละที่เรานอนกลางคืนน่ะเปิดแอร์เวลาผ้าห่มหลุดหน่อยซะแล้วแป๊บเดียวอ้าวยุ่งอีกแล้วหนาวผ้าห่มมากร้อนอีกแล้วและนี่ก็หมายความว่าถ้าอยู่คอยดูแลกันและการปกปักรักษาภัยอันตรายต่างๆเป็นหน้าที่ของสามีอริยาลูกาวามูนาลนิสะบรรดาชายนั้นเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลบรรดาสุภาพสตรีก็คือภรรยาตอนนี้ถามว่าเวลาใครจะมาบ้านใครจะมาถามอะไรใครจะมาธุระอะไรเนี่ยถ้าไม่มีสามีอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้คนมาทำท่ามาขอโน่นขอนี่หรือมาถามโน่นถามนี่เห็นคนผู้ชายไม่มีมันก็อาจจะเข้ามาทำร้ายหรือขโมยของมันก็เป็นเรื่องไปละอันตรายทั้งสิ้นถามว่าสามีกับภรรยาถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันง่ายๆว่าอันตรายไปเกิดขึ้นแน่ตอนนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความรับผิดชอบมันก็ต้องมีตอนนี้เราพ่อแม่แล้วก็ลูกรู้ไหมว่าลูกเนี่ยในอัลกุรอานนี่มีหลายอายะที่เคยหยิบยกไปแล้วแต่จะสรุปว่าผมได้พบอยู่ประมาณ 3-4 อายะด้วยกันได้บอกว่าลูกนี่คืออะไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าลูกของเราหรือเราจะทำยังไงนะครับที่ว่าลูกนี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานนะครับคืออัลลอฮ์บอกวะละมูอันนะมาอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะพึงทราบสรุปแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าแล้วก็ลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นเรื่องทดสอบหนึ่งแล้วนะเราได้แล้วนะวันลูกเนี่ยเป็นเรื่องทดสอบอัลลอฮ์ให้มานี่ทดสอบมากเลยบางคนเลี้ยงลูกอย่างที่จำนึกว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาปรากฏว่าไอ้เราเนี่ยเป็นพ่อมันพอเลี้ยงพอมันโตหน่อยมันจะเป็นพ่อเรา คือบอกอะไรมันไม่ฟังแล้วมันจะมาบังคับเราอีกแล้วก็เหตุผลอะไรก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เข้าใจว่าลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบเราพอให้ลูกมาแล้วเนี่ยทดสอบดูว่าเราเนี่ยจะดูแลลูกอย่างไรถ้าเราเป็นคนที่ละทิ้งลูกเต้าแล้วก็ไม่สนใจเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบนะอันนี้คือได้มาจากอายะห์หนึ่งส่วนอีกอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์บอกว่าอย่างนี้อัลมาลวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกๆนั่นน่ะเป็นยังไงซีนะเป็นเครื่องประดับอันนี้เรื่องสวยงามเรื่องดีที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วว่าเหมือนกับเครื่องประดับเราเครื่องประดับเราที่สวมใส่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสวยงามเราเห็นได้ว่าครอบครัวไหนที่มีลูกดีมีคุณธรรมเรียกลูกอาจารย์มุนิดผมไม่จะยกตัวอย่างลูกผมอย่างเดียวลูกจันทร์วันนี้เนี่ยเป็นด็อกเตอร์เป็นเภสัชแล้วก็ยังทำงานดีเป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าซีนะเป็นเครื่องประดับครอบครัวมีลูกดีเนี่ยผมบอกมีลูกดี10คนยังน้อยไปถ้ามีลูกเกย์คนเดียวเยอะไปละเยอะไปคนเดียวเท่านั้นแหละถ้า10คนละ10คนนี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันทำมันปกติผมมี ญาติทั้งห่างอยู่ไม่ไกลบ้านนะครับมีลูก14คนเรียกว่ามีลูก14คนเขาก็เลี้ยงดีหมดก็ทำดูแลก็คือไม่ได้เป็นความหนักใจอะไรพ่อแม่ก็ทำงานกันง่ายๆรับจ้างก็ทำงานแต่ลูกก็มีในมีสามเหล่าทัพมีในทหารเรือทหารบกทหารอากาศเป็นระดับในร้อยในพันหมดเป็นพยาบาลเป็นอะไรต่างก็อยู่กันปกติแล้วก็มีความสมบูรณ์ในครอบครัวอะไรครับก็เป็นเรื่องประดับอันนี้ผมจะบอกเข้าๆก่อนนะส่วน อีกอายะหนึ่งนี่ๆเป็นฟิตนะแล้วก็เป็นเรื่องประดับแล้วนะส่วนอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกยาอัยยูลลีนาอามะนูอินนามินอัซวาญิกุมวะเอาลาดิกุมอะรูวัลละกุมมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยแท้จริงแล้วบรรดาภรรยาของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นอาลุวันละกุมเป็นศัตรูของพวกเจ้าโอ้ตรงนี้อัลลอฮ์บอกเราฟังแล้วมันรุนแรงว่าลูกเนี่ยเป็นศัตรูได้แล้วเป็นได้ไหมถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยเราเห็นไหมหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีข่าวอะไรที่ออกในการโทรทัศน์ลูกทำร้ายพ่อทำร้ายแม่แล้วก็ไปขอเงินไม่ได้ก็เผาบ้านก็ยังมีลักษณะเช่นนี้นั่นแหละลูกอยู่ไปอยู่มาเป็นอะไรเป็นศัตรูตอนนี้ไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเป็นศัตรูแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงในเมื่อว่าเป็นฟิตนะห์ทดสอบเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นศัตรูโอ้มันมีทั้งนี้ที่เรามองดูแล้วเนี่ยเป็นเครื่องประดับแล้วถ้าเป็นฟิตนะห์ทดสอบเราว่าเรานี่จริงไม่จริงแค่ไหนกับลูกแล้วก็พอบอกเป็นศัตรูนี่แสดงว่ามีอย่างชนิดที่ว่าเมื่อกี้น่ะมีคนเดียวกว่าเยอะไปแล้วน่ะไอ้ประเภทนั้นน่ะเนี่ยเป็นศัตรูแล้วอัลลอฮ์นี่บอกไว้ในกุรอานอายะห์อื่นว่าไงรู้มั้ยยาอัยยูฮัลลีนอามะนูลาตุลฮิกุมเอาอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาฮิมวลชนผู้ศรัทธาให้พวกเจ้าจงอย่าให้บรรดาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้านั้นหันเหพวกเจ้าออกไปและอย่าให้ลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นตัวหันเหออกไปจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตกลงว่าเหมือนกับอัลลอฮ์มาสรุปว่าเมื่อลูกเป็นอย่างนี้แล้วต้องดูแลลูกอย่าให้ลูกเนี่ยมาเป็นจุดตัวการให้เราได้หันเหเราออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เอาแล้วถ้าลูกเกะกะเกเรดูดิว่าใครมันจะอยู่บ้านดิกรูลอดละหมาดได้ลองดูว่าเดี๋ยวพวกมาเรียกแล้วจะต้องไปขึ้นศาลว่าเดี๋ยวพวกมาเรียกแล้วจะต้องไปโรงพักว่าเดี๋ยวพวกมาหน้าบ้าน12คนว่าเดี๋ยวมันเอาสกอไรมาด้วยบรรลัยหัวทะลุเนี่ยอย่างนี้มันจะทำยังไงก็สรุปแล้วว่าเราอยู่เนี่ยมีความสงบไหมไม่มีความสงบเลยแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีความสงบอย่างเงี้ยรู้ไหมล่ะว่ามันเป็นแนวทางไปสู่ไฟนรกคนเราเนี่ยไปทะเลาะไปฆ่าฟันกันอะไรกันเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ถามว่าไปไหนเนี่ยวาระสุดท้ายไปไหนก็ไปนรกนั่นเองฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะต่อจากอายะห์อัลกุรอานให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเชื่อมต่อกันเลยว่าในเมื่อลูกเนี่ยอัลลอฮ์สร้างห้ามอย่างเงี้ยอย่าให้มันเป็นอะไรละทำให้เราด้วยไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีเวลาที่จะละหมาดยุ่งกับลูกไม่มีเวลาที่จะละหมาดเพราะว่าจะต้องไปประกันลูกไปอยู่ที่ศาล 108,900 นี่แสดงว่าเราเนี่ยเหมือนกับทำเราเนี่ยต้องเหลืองบางคนลูกดีก็ทำให้ตัวเองลืมอัลลอฮ์ได้เหมือนกันก็หมายว่าการทดสอบของอัลลอฮ์นี่ทั้งดีและก็เลวดีเนี่ยเอาลูกดีนั่นแหละแต่ว่าลูกดีเนี่ยมันพูดดีไรดีมันก็ทำให้เราเนี่ยหลงละเริงไปกับมันจะเอาอะไรเราก็ให้จะอะไรก็ให้เอาใจทุกอย่างเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เป็นคุณหนูเพราะเป็นเลี้ยงลูกให้เป็นคุณหนูเนี่ยเขาพูดกันนะตามภาษาสมัยหน่อยเนี่ยเป็นไงเลี้ยงลูกเลยเป็นสองอย่างหนึ่งเลี้ยงให้เป็นคุณหนูสองเลี้ยงให้เป็นไอ้เบือกเลี้ยงให้เป็นคุณหนูเนี่ยเอาใจกันโอ้โห108,900ของสมควรไม่สมควรเอาใจกันที่สุดจนถึงลูกทำอะไรไม่เป็นเขาเรียกลูกเลี้ยงให้เป็นคุณหนูแล้วส่วนเลี้ยงยังไงเบื้องหลัง ปล่อยตามยถากรรมมึงจะไปหาเศษอาหารตามกองขยะก็ไปมึงจะไปขโมยของใครก็ไปวันหนึ่งปล่อยไปแล้วก็ไม่สนใจจะอบรมสั่งสอนไปโรงเรียนกลับมาตอนไปมีนิสอแท่งหนึ่งกลับมาได้สามแท่งก็ช่างมันแล้วก็เวลามีกำชับเลยนะลูกเวลาไปโรงเรียนไอ้ของที่เอามาใหม่นี่ยังไม่ตอกไปเดี๋ยวพวกจำได้มีอย่างนั้นไปอีกก็หมายความว่าอย่างนี้เขาเรียกเลี้ยงลูกให้เป็นไอ้เบื้องก็เลี้ยงกันไปตามยถากรรมมันมีอะไรกินก็กินไม่มีอะไรกินก็ช่างมันอย่างนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านนบีก็ได้บอกว่าให้เราได้รู้พื้นฐานของเด็กทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอาน 3-4 อายะห์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนบีก็มาบอกว่าไอ้พื้นฐานของเด็กจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนจากที่มันจะเป็นเรื่องทดสอบก็ดีก่อนจากที่มันจะเป็นศัตรูกับเราก็ดีก่อนจากที่มันจะเป็นเครื่องประดับให้กับเราก็ดีเนี่ยพื้นฐานเป็นไงอัลลอฮ์และรู้อยู่และดูอัลลอฮ์สิตรอเห็นไหมนบีบอกว่าเด็กทุกคนถูกบังเกิดมานั้นบนสภาพที่ใสสะอาดไอ้ที่ผมให้ไปก่อนจะยักกุรอานเนี่ยเหมือนกับว่าพอโตขึ้นมาแล้วมันเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้ตอนนี้ไอ้พื้นฐานเดิมของเด็กเนี่ยนบีก็บอกว่าเด็กทุกคนเกิดมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวอะไรพวกนั้นฟาอาบาวาฮูยูฮาวีดานี่ฮีพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่ทำให้เขาเป็นยะฮูดีเอาอยู่นัสรอนี่ฮีหรือทำให้เป็นนัสรอนีเอาอยู่มัจญิสานี่ฮีหรือทำให้เป็นมายูซีบูชาไฟตกลงว่าลูกจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่กำหนดไว้ผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนพ่อแม่นะเขาเรียกเปรียบเสมือนคลองเป็นคนขุดคลองถ้าเราขุดคลองตรงน้ำที่มันไหลมาตามหลังนี่ตรงไหมตรงถ้าเราขุดคลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคดไปคดมาถามว่าไอ้น้ำที่มันไหลในคลองเนี่ยมันจะตรงได้ไหมไม่ได้มันต้องคดไปคดมาฉะนั้นเราเป็นคนขุดคลองนะครับพ่อแม่เป็นคนขุดคลองก็ขุดให้ตรงไว้แต่นี้เป็นเช่นนี้แล้วเราต้องช่วยกันมาปกป้องอันนี้ไอ้การที่จะปกป้องเนี่ยเราทำยังไงเราดูอายะห์อัลกุรอานท่านได้ฟังไปแล้วแหละผมก็หยิบยกอยู่เรื่อยแต่ว่าจะได้อธิบายให้รายละเอียดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกมีประเด็นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนี่ก็คือยาอัยยุลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารวะกูดุฮันนาสุวัลฮิญาเราะห์อะลัยฮามะลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาดุลลายะอซูนัลลอฮะมาอะมะรุฮุมวะยะฟะอลูนะมายุมะรูนในอายะห์ที่อัลเลาะห์บอกมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยอัลเลาะห์เรียกทุกคนตรงเนี้ยผมจะเน้นอยู่ตลอดว่าเราเป็นครอบครัวเนี่ยเรามีหลายคนพ่อแม่ลูกหรือผู้ที่อาศัยอยู่ตอนนี้อัลเลาะห์เรียกเนี่ยเรียกทุกคนนะครับไม่ใช่เรียกเมาะมันอย่างเดียวไม่ได้เรียกเมาะมันอย่างเดียวไม่ได้เรียกลูกคนโตอย่างเดียวเรียกทุกคนเลยเพราะทุกคนอีหม่านอย่าลืมว่าพออัลเลาะห์เรียกยายอลินาอามานูทุกคนต้องเงื้อหูฟังนะครับเงื้อหูฟังอย่าไปยุ่งอะไรกับอื่นมากบางคนฟังไม่ได้ยินเพราะว่าอยู่จัดแจงแต่งหน้าเพราะแต่งหน้าเนี่ยทำให้หูตึงได้เพราะว่าไปแต่งครีมหน้าตึงทาไปทามาพาดไปถูหูพาดไปดูหูฟังอะไรไม่ได้ยินหรือว่าครีมหน้าเด็กทาไปทามาพาดไปถูหูเดินไปไหนหูกระดิกได้อันนี้เป็นเรื่องดีเขาคู่กันจกๆกันนะเราผมเอามาคุยไปงั้นอ่ะอันนี้อัลลอฮ์เรียกทุกคนจะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกฟังไหมต้องฟังทั้งหมดอัลลอฮ์เรียกให้ทำอะไรคนที่อัลลอฮ์เรียกต้องขอบคุณอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์เรียกให้ทำงานคนที่ทำงานนี่มีรางวัลไหมมีรางวัลถ้าคนเขาไม่ให้งานทำนะจะเป็นคนที่เหมือนกับคนไม่มีค่าเหมือนกับเราอยู่ข้างโรงงานรอบโรงงานเนี่ยแหละ เดินไปวันๆนึงก็เดินวนรอบโรงงานเขาเข้าไปทำงานเช้าเข้าเย็นออกพอสิ้นเดือนเขารับเงินเดือนคนละ 10,000 20,000 30,000 เขาได้รางวัลแต่อันนี้ก็เดินวนถามว่าใครจะให้รางวัลมั้ยไม่ได้เพราะไม่ได้ทำงานนี่อัลเลาะห์เรียกให้เราทำงานนี่เราต้องขอบคุณอัลเลาะห์พอได้ทำงานก็แสดงว่าเราจะได้อะไรละได้รางวัลได้รางวัลอัลเลาะห์เรียกยาอัลลีนอามะนูมวลชนผู้ศรัทธาก็แสดงว่าโอ้เราต้องรีบเลยนะอัลเลาะห์จะให้เราทำอะไรอัลเลาะห์จะให้เราเลิกอะไรอัลเลาะห์จะส่งเสริมเรื่องอะไรให้เราทำเราก็ฟังพอฟังลงปุ๊บอัลเลาะห์สั่งเราต้องดีใจได้ว่าเราได้งานทำอีกแล้วนะครับบางคนเดือนรอมฎอนจะมาเนี่ยคนดีใจบรรดาซอฮาบะห์ดีใจไงอีก15วันรอมฎอนจะมานี่นะครับซอฮาบะห์ดีใจแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะจะได้งานทำแล้วก็มีรางวัลตอบแทนแต่บางคนที่ขี้เกียจค้านชอบนอนจนเป็นพลายกายเป็นกางเกงอ่ะนะเขาเรียกอย่างนั้นเขารู้จักนอนจนพลายกายเป็นกางเกงนุ่งสโลงตัวนึงนอนไปนอนมาไปปรากฏว่าพอหลังจากนั้นดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นกางเกงหรือว่าเป็นสโลงคือว่านอนหนักไปแล้วก็นอนในสมัยก่อนแถววันผมเขานอนเขาจะมีเสือถักกันนะเขาเรียกเสือกกนอนมาเนี่ยตื่นมาแล้วหลังเป็นลายเสือเลยนอนบางคนนอนมาบ่นกับผมโอ้โหไม่ไหวปวดตัวเลยบอกว่าทำอะไรมานอนมากไปเส้นยึดอย่างเนี้ยก็หมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังที่อัลเลาะห์จะใช้งานเราและเราก็จะได้รับรางวัลถ้าคนที่อย่างเราอยู่ร่วมกันเนี่ยส่วนรวมเนี่ยอีกคนนึงไม่มีใครใช้ให้ทำงานอะไรเลยคนนั้นไม่มีค่าแต่ถ้าเรื่องนี้ของยีนี้เรื่องนี้บางยีนี้แสดงแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าในการที่จะช่วยทำงานแต่ว่าเขาให้ทำงานกันหมด10คนก็ทำงาน9คนเหลือไอ้หมอนี่คนเดียวเขาไม่ใช่ทำอะไรเลยแสดงมันต้องเป็นอะไรสักอย่างไอ้นี่ไปดูเดี๋ยวมันจะต้องเป็นคนที่ไม่เอาธุระอะไรสักอย่างเขาถึงไม่ใช่มันทำงานและถามว่าเวลาได้เงินเนี่ยเขามันจะได้ด้วยไหมมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้อัลเลาะห์เรียกทุกคนแล้วเนี่ยอัลเลาะห์เรียกให้ทําอะไรเอาดูเลยนะครับกูอัมฟุสกุมพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้านะครับก่อนที่จะถึงลูกหลานเนี่ยเอาตัวก่อนเลยผมบอกแล้วเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยต้องดูตัวของเราไม่ใช่ว่าเวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยคนโน้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกอย่างตัวอย่างที่ผมเคยยกไปแล้วนะครับมัสยิดนั้นหรือองค์กรนั้นอ่อนองค์กรนี้ไม่แข็งกลุ่มนั้นไม่ชัดหาคนถูกไม่ได้ไปมาตัวเองอายุ8 90หาสุราเข้าไม่ได้แสดงว่าหาที่ถูกไม่ได้เลยมันเป็นไปได้ไงคนเรามันต้องมีที่ถูกบ้างล่ะมีแถวบ้านผมมีหาเรื่องตรงนั้นก็ไปไม่ได้ตรงนี้ไม่เหมือนสร้างสุราเองสร้างไปสร้างมาไอสมาชิกลูกหลานที่มาละหมาดก็ไม่ถูกอีกละไปมาตัวเองตกออกไปละหมาดที่อื่นอีกทิ้งเราอีกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับอันนี้ในเมื่อปกป้องตัวเนี่ยปกป้องเนี่ยปกป้องยังไงในคำอธิบายในตัฟซีรนี่เขาบอกว่าการปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยปกป้องยังไงวัลวีกอยะตุบิมาตะกูลการปกป้องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราในต้องการจะปกป้องให้พ้นจากไฟนรกจากตัวเราคนนั้นก็ปกป้องไฟนรกให้พ้นจากตัวเขาเนี่ยแต่ละคนจะปกป้องไฟนรกได้ทำยังไงอินนาฮาลาตะกูนูอาบดันบิกอยริลอีมานวัลอามัลิซอลิฮิวะบิจดินาบิชิรกิวัลมาอาซีนะครับก็หมายความว่าการจะปกป้องให้พ้นจากไฟนรกก็คือแท้จริงแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นในเรื่องการจะปกป้องไฟนรกนอกจากว่าจะต้องมีอีมานเป็นประการสำคัญแล้วก็มีอามัลซอลิฮด้วยก็คือการงานที่ดีแล้วก็จะต้องห่างไกลจากการตั้งภาคีและก็ความชั่วช้าต่างๆตัวลงคนจะปกป้องจากไฟนรกนี่ต้องอีหม่านเป็นหลักก่อนมันจะอยู่ๆก็ปกป้องจากไฟนรกก็คือเราไม่นั่นไม่นี่อย่างเดียวไม่ใช่หัวใจนี่ต้องผูกพันถามว่าที่ท่านละหมาดเนี่ย อามัลศอลเลาะห์ละหมาดเป็นอามัลศอลเลาะห์แต่ก่อนที่จะละหมาดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอีหม่านฉะนั้นอีหม่านเป็นหลักการที่ท่านเป็นคนที่ห่างไกลจากการทำความชั่วคือไม่โกงเงินใครเนี่ยถามว่าทั้งๆนี่มีโอกาสให้โกงแต่ไม่โกงเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอีหม่านวันนี้ไม่ได้ไปเล่นการพนันถามว่าไอ้การที่ไม่ไปเล่นการพนันนี่เลิกจากมาซียะห์ตรงเนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากอีหม่านหรือเกิดขึ้นจากตำรวจชุมครับอันนี้มีบางคนบอกถามกี้วันนี้ไม่ไปเล่นไฮโลนะโอ้ยเลิกแล้วเข่าสุราแล้วถามว่าทำไมเลิกไม่ไปล่ะตำรวจมันชุมเหลือเกินอันนี้สรุปแล้วอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นอยู่หัวใจแต่ในคำอธิบายตรงนี้การจะปกป้องไฟในรกก็คือต้องเกิดขึ้นจากอีหม่านเป็นหลักแล้วก็การทำคุณงามความดีแล้วก็ห่างไกลจากการตั้งภาคีนะครับอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคือปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟในรกแล้วก็ต่อมานอกจากปกป้องตัวเองแล้วก็คือว่าอาลีกุมนารอแล้วก็ครอบครัวของพวกเจ้าครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าอย่างนี้มีคำอธิบายในหนังสือนิดาอุรมานี่นะครับคำอธิบายว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยนับกันยังไงเขาบอกว่าถ้าในบ้านเดียวจะมีใครมาอยู่อาศัยจะเป็นคนรับใช้จะเป็นคนมาช่วยอะไรก็แล้วแต่นั่นให้ถือว่าครอบครัวเดียวกันด้วยรับผิดชอบด้วยในบ้านเรามีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีใครจะใครเข้ามาอยู่แล้วก็มาช่วยทำงานทำการในบ้านอันนั้นก็ให้ถือครอบครัวเดียวกันหนึ่งละส่วนอีกหนึ่งอยู่คนละที่แต่เป็นญาติใกล้ชิดอยู่คนละตำบลอีกคนอยู่บ้านป่าอีกคนไปอยู่หนองจอกแต่ที่ไปอยู่หนองจอกเป็นพี่เป็นน้องกับคนที่อยู่บ้านป่าเนี่ยตกลงนั่นก็ให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าถือเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีส่วนในการที่จะต้องช่วยกันปกป้องให้พ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกันพี่ของเราที่อยู่หนองจอกทำอะไรไม่ถูกอย่างอาจารย์นายซันนี่มีพี่ชายอยู่น้องจอกเป็นสองคนพี่น้องก็อาจารย์ซันก็ต้องแนะนำนี่แหละถ้าก็ช่วยกันในคนจะไฟรกเป็นญาติพี่น้องกันเป็นอาลีเดียวแต่ว่าจะอยู่คนละที่ก็ให้ถือเป็นผู้ที่เราต้องรับผิดชอบฉะนั้นมันก็จะถึงกันพอดีบททุกส่วนเดชพลจะไฟนรกเนี่ยวกูดูฮันนาซูลไหยาเนาะการปกป้องอย่างนี้คนจะไฟรกเนี่ยเพราะเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีทั้งมนุษย์แล้วก็หินตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะขอฝากว่าไอ้คำว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันเป็นไข่นะครับในคำอธิบายตรงนี้บอกว่าอวกูดันนารคือเชื้อนรกเชื้อไฟเนี่ยนะอินนาหูอัจซามุลมูอัซบีนได้แก่เรือนร่างของผู้ที่ถูกลงโทษนั่นแหละเป็นฟืนเป็นฟืนแล้วก็ไปในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่ถูกลงโทษส่วนหนึ่งก็คือถูกเผาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นฟืนเพื่อจุดไฟเผาไอ้ที่มาเป็นฟืนนี่มีทั้งมนุษย์แล้วก็หินมีทั้งมนุษย์แล้วก็หินรูปเจเวตต่างๆเนี่ยก็เอาไปเป็นฟืนร่วมกับมนุษย์แล้วก็เผาผู้ที่ถูกลงโทษก็คือคนที่อยู่ในนรกตอนนี้ถามให้พวกเราได้คิดตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดในวันนั้นน่ะไอ้พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวเนี่ยไปเอาธุระกับเรื่องศาสนาเลยมีพ่อมีแม่มีลูกมันแน่ไหมล่ะว่าไม่แน่นะในวันนั้นน่ะใครจะเผาใครลูกอาจจะเป็นฟืนได้ไหมได้เพราะมีมนุษย์ใช่ไหมและคนที่ถูกเผาอาจจะเป็นพ่อได้ไหมได้ถ้าหากว่าไม่ธุระกับเรื่องศาสนาสรุปแล้วว่าไปในวันนั้นนะพูดกันตรงๆภาษาไทยง่ายๆเลยว่าไม่แน่ว่าพ่อจะเผาลูกแล้วลูกจะเผาพ่อถ้าไม่เอาธุระกันทั้งคู่ฉะนั้นในครอบครัวของเราเนี่ยอย่าลืมว่าในวันนี้ใครแตะต้องไม่ได้พี่เราน้องเราพ่อเราลูกเราในบ้านในครอบครัวใครแตะต้องเราเอาเรื่องหมดกระทบไม่ได้แต่ไปในวันกิยามะห์น่ะอยู่จุดไฟเผากันเองเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่เอาธุระอะไรกันฉะนั้นจึงขอฝากกับพวกเราว่าการที่เราจะต้องช่วยกันปกป้องให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยต้องทุกคนช่วยกันเพราะอัลเลาะห์เรียกยาอิลลินอามะนูนะครับก็คือทุกคนแล้วก็ขอฝากอายะห์สุดท้ายตรงนี้นิดนึงขอเวลาจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเรื่องมันเกี่ยวพันกันก็คื วิธีการที่จะปกป้องให้พ้นจากไฟตามที่บอกมามีอีหม่านเป็นหลักแล้วเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องให้ทำทุกคนในครอบครัวประการที่สองทำให้ครบทุกข้อในเรื่องศาสนาพูดให้ฟังง่ายๆก็คือสมาชิกในครอบครัวที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นใครเป็นใครเนี่ยต้องปฏิบัติทุกคนแล้วก็ปฏิบัติทุกข้อในเรื่องของศาสนาถ้าครั้งใดที่ในครอบครัวของเราเนี่ยมีคนหนึ่งปฏิบัติศาสนาอีกคนหนึ่งปฏิบัติตามชัยฏอนมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาตั้งแต่วินาทีแรกเลยเอายกตัวอย่างง่ายพ่อจะละหมาดลูกเปิดเพลงเล่นกีตาร์ถามว่าสองคนเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเริ่มกันเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่ามีเรื่องเหมือนนั้นพ่อก็ละหมาดไม่ได้แล้วก็เราจะละหมาดไม่ได้ก็หันมาเล่นงานลูกทำไมล่ะพ่อจะละหมาดอยู่เล่นกีตาร์หรือว่าฟังเพลงอะไรเต้นกันเยาว์เยาว์เนี่ยเห็นไหมคนหนึ่งทำกิจศาสนาไม่เอาศาสนามาปฏิบัติให้ครบทุกคนอีกคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งไม่ทำปัญหาเกิดทันทีท่านไปดูไอ้บ้านของท่านได้เลยว่าถ้าอะไรที่มันผิดเพี้ยนในข้อปฏิบัติอีกคนหนึ่งทำเรื่องศาสนาอีกคนหนึ่งไม่ทำผมเชื่อและกำหนดปัญหาแน่นอนลูกผู้หญิงสองคนอีกคนหนึ่งสวมกระโปรงเพื่อที่กำลังจะละหมาดลูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่งชุดสั้นเตรียมที่จะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปในเวลามันเกลียดกันแล้วครอบครัวใดทำอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมีปัญหาลูกไอ้คนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับมาเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอีกคนหนึ่งทำศาสนาอีกคนหนึ่งไม่ทำศาสนาฉันขอฝากสุดท้ายตรงนี้เลยว่าขอให้พวกท่านเนี่ยได้ดูแลว่าในเรื่องในครอบครัวจะมีความสุขได้ต้องทำกันทุกคนในเรื่องศาสนาแล้วก็ทำกันในเรื่องชะรีอะห์บทบัญญัติต่างๆนี้ทุกข้อดังที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานยาอัยยูลลีนอามะนูดะกูลูฟิสซิลมิกาฟะวะลาตัตตะบิอูกุดวาตัชชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมุบีนมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการอิสลามบทบัญญัติฟีชะรออิลอิสลามิกาฟะคือเข้าอยู่หลักการอิสลามให้ครบทุกข้อและจงอย่าได้เดินตามแนวทางของชัยฏอนเพราะมันเป็นศัตรูแจ้งชัดสำหรับพวกเจ้าถ้าเราไม่เอาเรื่องศาสนามาใส่ให้ครบช่องว่างตรงนั้นคือช่องว่างเปิดโอกาสให้ชัยฏอนเข้ามาแล้วชัยฏอนมันจะทำร้ายเราเนี่ยมันต้องเข้ามาชิดเราเราเปิดช่องว่างทะเลาะกันเมื่อไหร่ด่ากันเมื่อไหร่แม่กับลูกด่ากันเมื่อไหร่แม่กับพ่อด่ากันเมื่อไหร่นั่นเป็นช่องของชัยฏอนที่จะมาควบคุมเพราะคนใช้อารมณ์น่ะชัยฏอนอยู่ข้างหลังควบคุมอยู่หลังฉะนั้นคนเวลาโมโหให้กล่าวอูซบิลลาห์ขอคุ้มครองจากร้อยคนประจักษ์ชัยฏอนฉะนั้นครอบครัวจะมีความสงบสุขได้ก็คืออย่าให้มีช่องว่างเรื่องศาสนาบางคนเปิดช่องว่างมากนะครับฉะนั้นจึงขอฝากทั้งหลายว่าลูกของเราในขณะนี้เราจะต้องดูแลกันยังไงอะไรยังไงตามบทประจักษ์ศาสนาก็คือให้ปฏิบัติทุกคนและปฏิบัติหลักการศาสนาทุกข้อไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ไม่ได้ขัดขวางไอ้เรื่องธรรมะกินนะไอ้ธรรมะกินนั่นแหละก็ศาสนาใช้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเว้นช่องโดยการที่ไปทําของมะซียะห์นั่นเว้นช่องแล้วชัยฏอนนะครับมันจะทําลายเรามันจะต้องเข้ามาใกล้เราเข้ามาเหมือนว่ากระซิบกระซาบให้เกิดอารมณ์ในเรื่องของความชั่วต่างๆแต่เราพยายามอย่าให้มันใกล้ให้มันห่างไปโดยการที่เรากุมเรื่องศาสนาอยู่กับศาสนาไว้ชัยฏอนมันก็ไม่กล้าที่จะเข้าถ้าเราหยุดเรื่องศาสนานิดเดียวช่องไหนชัยฏอนถือโอกาสเลยเหมือนกับการที่เราจัดแถวละหมาดที่นบีสั่งว่าจัดแถวให้ตรงอย่าให้มีช่องว่างเพราะชัยฏอนมันจะมาแทรกพอชัยฏอนมาแทรกแล้วเดี๋ยวก็ละหมาดของเราก็ไม่หัวใจก็ไม่อยู่กับละหมาดแล้วฉะนั้นจึงขอฝากเอาไว้อย่างนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่อยากจะฝากกับพวกเราช่วยกันดูแลครอบครัวนะครับดังนั้นจึงขอฝากแค่นี้แล้วก็ขอท่านได้มีโอกาสรับฟังเรื่องศาสนาจากอาจารย์ท่านอื่นๆต่อไปเพื่อจะได้ผลประโยชน์โดยเฉพาะอาจารย์อาซันก็ให้ความรู้กับพวกเรา อย่างดีนะครับตรงนี้เป็นประจำก็อยากจะให้พวกเราเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับเราอย่ามีคำว่าเรื่องศาสนามีบางที่นะ พอพูดถึงศาสนาเขาบอกโอ้ศาสนาไม่ต้องคุยเราอิ่มตัวแล้วแม่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับว่าศาสนาอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวแล้วนี่มันยังไงหมายความอะไรหมายว่ารู้ครบแล้วก็คงไม่ใช่หรือว่าเรื่องศาสนากูหยุดแล้วก็อาจจะใช่คือหยุดไม่ทำนะหยุดไม่ทำไม่ทำไม่ได้นะครับเรื่องของศาสนาก็อยู่กับเราเหมือนเลือดเหมือนเนื้อนะครับคนเราเนี่ยเลือดเนื้อเนี่ยเราเอาออกจากร่างกายเราไม่ได้เปรียบเสมือนเลือดเปรียบเสมือนเนื้อเราขาดไม่ได้มันต้องอยู่ทุกช่องทุกเวลานาทีและก็ดำเนินไปเราก็จะเดินไปพร้อมๆกันในครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกคนสมาชิกเราก็ไปพร้อมไปในวันเกียรติมาทุกคนเตรียมไปพร้อมทุกคนเลยไม่ใช่พ่อพาไปคนเดียวลูกเป็นขยงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่ว่าล่ะนอนจนบลายกลายเป็นเกงไปในวันนั้นย่อย่อขอละหมาดฉันบ้างย่อย่อขอบวชฉันบ้างเนี่ยผมวันนอกจากไม่ให้แล้วผมโดนยันออกมาก็ได้นะครับอะไรอยู่ดุนยาเนี่ยกูให้มึงทำใช้มึงเท่าไหร่มึงไม่ทำไปในวันนั้นจะขอฉะนั้นจึงขอฝากแค่นี้นะครับว่าบิลลาฮิตอฟิกวะลิยัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญจ้ะ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีกาซันมูฮัมหมัดและฮัจญะอัมมาซะจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลาก่อนละหมาดอัสลีณมัสยิดยะหวาตอกโรงน้ำแข็งซอยเจริญราษฎร์1แยก9เขตสาทรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟูรออัมคัมฮัจญะฟูรออัมคัมอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณอบูบักอัมคัมรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของคุณยากูบและคุณอิสมาอีลอัมคัมจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณโรงเรียนรีอายะตุลกุบะรอหมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายนิพนธ์เดชอิสักนายนิพนธ์เดชอิสักหรือฮัจญีมูฮัมหมัดอัสซาฟบินมูฮัมหมัดกาวซูอายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของฮัจญะมีนาสมุทรโคจรจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมณมัสยิดฮิดายะตุลมุสลิมีนบ้านบางโจจังหวัดภูเก็ตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมยุรีใจผ่องใสนางสาวมยุรีใจผ่องใสอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮัจญะอุมมุกัลละโซมใจผ่องใสและเป็นภรรยาของนายฟาริดโปรดปรานจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์อดให้นานกินเช้าให้เร็วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักตัวได้ดีที่สุดทั้งยังทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและเบาหวานลดลงได้ด้วยความสำเร็จเป็นต้นว่าเริ่มกินอาหารเช้าเวลาตีสี่จากนั้นอดอาหารทั้งวันและเริ่มอาหารเย็นเวลาหนึ่งทุ่มซึ่งหมายถึงอดอาหารนาน15ชั่วโมงหลังกินอาหารเย็นไม่กินอาหารอะไรอีกโดยอดอาหารต่ออีก9ชั่วโมงก่อนเริ่มกินอาหารเช้าเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคม
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14:00 น.ถึง18:00 น. ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำ

0: จำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
1: อาจารย์ครับคำถามต่อมาครับอาจารย์เขาบอกเกี่ยวกับเรื่องของรุกัวสุญูดอาจารย์ฮะเขาบอกขณะที่เรารุกัวหรือสุญูดนะครับเราจะอ่านตัสบีฮ์ทีละหลายๆต้นได้ไหมอาจารย์มีข้อห้ามไหม
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดอนุญาตให้อ่านได้มากกว่า1ต้น
1: ครับ
2: นะเขาจะอ่านครั้งเดียวก็ได้ซุบฮานร็อบบิยัลอะซีมหรือซุบฮานร็อบบิยัลอะลา1ครั้งแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะอ่าน2ซุบฮานร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานร็อบบิยัลอะซีมอันนี้ก็อนุญาตอันก็เลยคีลาฟุลเอาลาไม่เหมาะสมที่จะทำแบบนี้สมควรจะทำให้เป็น3ให้เป็นจำนวนขี้นะพระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนใหญ่จะทำ3ก็ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมพอเราลงไปสุดก็ซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอันนี้ถือว่าอัดนันกะมานถือว่าสมบูรณ์แค่นี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่สมบูรณ์สุดแต่ถ้าจะเอาเพียงแค่ใช้ได้แค่ซ้อก็เอาแค่ครั้งเดียวสุบานรอบเบียนอาลาแล้วก็เงยสุบานรอบเบียนอาลีมแล้วก็เงยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับนู่น7ไปนู่น9ไปนู่น10ป่าไปนู่นอันนี้ดีจนกระทั่งทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยอย่างน้อยๆให้ว่าสัก10ครั้งอย่างในมุกนีเนี่ยบอกเลยนะครับให้ว่า10ครั้งตอนที่เราอ่านในมุกนี้เนี่ยเขาบอกเลย10ครั้งเนี่ยดีถือว่าจะทำให้มะมุมสามารถอ่านได้หลายครั้งตามไปด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แต่หรือพี่น้องอาจจะหมายถึงแบบนี้หรือเปล่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมก็ว่าซุบฮุกุดดุสก็ว่าในลุกสุญูดนะอัลลอฮุมะลักซะยัตตุก็ว่าอัลลอฮ์ร็อบอัลลอฮ์มักฟิรลีซุบฮานะกัลลอฮุมะร็อบบานาบิฮัมดิกะอัลลอฮ์มักฟิรลีก็ว่ามีกี่ต้นว่าหมดเลยในสุญูดถ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำให้ทำอันนี้ทัศนะของวิชาการจำนวนหนึ่งมักรู้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบอกว่าอนุญาตนะครับว่าอนุญาตแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเลือกทัศนะไม่แนะนำให้ทำถ้าพี่น้องจะว่าเนี่ยให้ว่าหลายครั้งเหมือนที่ผมแนะนำอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยนะรอกอัดนี้พี่น้องอ่านจะว่าสุภานรบยันอาลาพอรอกอัดต่อไปพี่น้องอาจจะว่าซุบฮุงกุดดูสก็ได้แล้วแต่ละหมาดมักรีบว่าอย่างอิชาว่าอย่างก็ได้แต่ว่าไม่ใช่รอกอัดไม่ใช่สุญูดเดียวรุกวะเดียวพอเอาสักหลายอย่างเลยมาปนกันอันนี้ไม่มีรายงานจากการกระทำของรอซูลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ซอฮาบะห์เขารายงานมาแต่ละต้นเนี่ยเขารายงานมาต้นไข่ต้นมันอิบนุมัดไปได้ยินต้นนี้มาก็รายงานเฉพาะต้นที่เขาได้ยินนะคนนี้มารายงานต้นนี้ท่านหญิงไอชาแบบรอซูลอันบ่อยมากที่สุดต้นนี้ก็เพราะท่านหญิงไอชาได้ยินต้นนี้อันบ่อยแต่ไม่ได้มีใครมารายงานฉันได้ยินรอซูลอันทุกต้นเลยทีเดียวไม่มีรายงานนะเราอย่าไปรวมนะครับ

ประโยชน์4ถั่วต้านโรควอลนัทดีต่อหัวใจเพิ่มไขมันดีถั่วลิสงลดเสี่ยงโรคหัวใจชะลอวัยอัลมอนด์ลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระเม็ดมะม่วงหิมพานต์ป้องกันหลอดเลือดลดน้ำตาลในเลือดแต่ไม่ควรใส่เกลือโดยเด็ดขาดวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมูฮัมหมัดอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีกาซันมูฮัมหมัดและฮัจญะอัมมาซะจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลาก่อนละหมาดอัสรีณมัสยิดยะหวาตอกโรงน้ำแข็งซอยเจริญราษฎร์1แยก9เขตสาทร
11: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251 kHz AM 837 kHz หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: จากตั้งแต่เริ่มต้นซูเราะตุลอะห์กอฟอัลลอฮฺตะอาลาพยายามนะครับที่จะเรียกร้องพวกมุชริกีนให้ศรัทธาในประเด็นหลักๆในศาสนาอิสลามเนี่ยพวกเราสังเกตไหมเวลาที่เราบอกว่าเราเชิญชวนคนอื่นเชิญชวนเวลาที่อิสลามเชิญชวนมนุษยชาติให้ยอมรับในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีหลายแบบคนมันมีหลายแบบบางคนยอมรับในเรื่องบางเรื่องบางคนแล้วก็ปฏิเสธอีกเรื่องบางคนก็คือไม่รับหมดเลยบางคนก็คือไม่เชื่อตั้งแต่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงไม่เชื่อเลยทั้งหมดแต่บางคนก็แปลกบางคนเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เรื่องอื่นไม่อยากเชื่ออย่างพวกมุชริกีนเนี่ยพวกมุชริกีนมักกะเนี่ยเป็นพวกที่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์แต่ไม่ยอมเชื่อว่าจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ หลังจากที่ตายไปแล้วไม่เชื่อในวันอาคิเราะห์ไม่เชื่อในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลกมั้ยนี่คือสมัยของท่านนบีไอ้คนที่ปฏิเสธพระเจ้า 100% เลยในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวัลลอฮุอาลัมนะถ้าดูตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องราวที่อัลกุรอานพูดถึงเนี่ยน่าจะมีน้อยมากๆหรือถึงขั้นไม่มีเลยก็ได้แต่ถ้ามีก็มีน้อยมากๆอ่ะคนที่เป็นเรียกว่านะอัซฮะรียูนพวกที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยน่าจะมีน้อยมากๆอ่ะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เชื่อในรูบูบียะในรูบูบียะก็คือเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างท้องฟ้าเป็นผู้สร้างแผ่นดินเป็นผู้สร้างทั้งหมดที่พวกเขาเห็นแต่ปฏิเสธอูลูฮียะของอัลเลาะห์ปฏิเสธที่จะให้อัลเลาะห์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่พวกเขาเคารพภักดีกลับไปชิริกต่างๆนานาไปพึ่งสิ่งอื่นฟังดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะเป็นมุสลิมหรือฟังดูเหมือนกับว่ามุสลิมในสมัยปัจจุบันนี้อัลลอฮุมุสตะอานอาจจะคล้ายๆกับมุชริกีนใช่มั้ยมุสลิมบางคนก็บางทีก็เชื่อว่ามีอัลลอฮ์มีอะไรแต่ว่าพอไปสู่ในภาคของการเคารพอิบาดะห์ก็ดีในการทำความดีในแต่ไม่ค่อยเชื่อในวันอาคิเราะห์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางทีอายะห์ต่างๆที่พูดถึงมุชริกีนในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราที่เป็นมุสลิมในยุคปัจจุบันนี่จะต้องมานั่งทบทวนให้มากๆเพราะกลัวว่าเราจะมีนิสัยเหมือนมุชริกีนในสมัยอดีตเนี่ยคำพูดเนี้ยอวะลัมยะเราคนที่ไม่เชื่อต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีจริงในโลกดุนยานี้แต่ไม่เชื่อว่ามีวันอาคิเราะห์ก็มีคนแบบนี้ก็สมัยท่านนบีก็เป็นคนแบบนี้นะพวกมุชริกีนในสมัยนบีก็เป็นคนแบบนี้อัลลอฮฺตะอาลาก็เลยนะเป็นตอนสรุปแล้วอายะห์ที่33นี่ว่ายังไงอาวะลัมยะเราอันนัลลอฮัลลซีคอลักัสสะมาวาตวัลอัรฎวะลัมยะยะบิคอลกิฮินพวกเขาไม่ได้ดูพวกเขาไม่ได้เห็นหรือว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินทำไมอัลลอฮฺตะอาลาพูดอย่างนี้เพราะพวกมุชริกีนเชื่อไงว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างท้องฟ้าแล้วก็แผ่นดินดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราแต่ละจะพูดอย่างนี้กับพวกมุชริกีนในสมัยของท่านนบีพวกเขาไม่เห็นหรือว่าท้องฟ้าและแผ่นดินที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเนี่ยพระองค์เป็นผู้สร้างวะลัมยะยะบิคอลกิฮินนะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์นั้นหมดแรงหมดพลังหรือว่าเพลียงพล้ำไม่มีเรียกว่าพออัลลอฮ์สร้างท้องฟ้าเสร็จอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีกำลังที่จะสร้างอย่างอื่นต่อแล้วหรือใช่ไหมถามว่าคำถามนี้เป็นคำถามอะไรเป็นคำถามในเชิงต้องการสะกิดให้พวกมุชริกีนเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันเป็นไปไม่ได้อะอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงเหน็ดเหนื่อยจากการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมุชริกีนเองก็เห็นอยู่กับตาว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาตั้งคำถามตรงนี้เพื่อที่จะอิงกาดความคิดแบบนี้ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสามารถที่จะสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินและทุกอย่างบนโลกดุนยานี้และมันก็ไม่ได้ทำให้พระองค์เนี่ยหมดอำนาจลดทอนอำนาจของพระองค์แต่อย่างใดเลยแล้วจะทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โลกนี้มันสูญสลายไปพระองค์จะทำลายมันให้หมดสิ้นแล้วพระองค์จะสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันยากตรงไหนนี่คือคำถามของอายะห์นี้
14: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

เว้นเสียแต่ว่าคนที่ทำผิดถ้าหลังจากความชั่วนั้นแล้วเขาได้เปลี่ยนการกระทำของเขาเป็นความดีแน่นอนฉันเป็นผู้ให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอข้อยกเว้นนี้สามารถที่จะติดกันและห่างกันก็ได้หากเป็นกรณีแรกก็จะหมายความว่ามันมีสาเหตุที่จะกลัวถ้าหากว่ารอซูลได้ทำความผิดส่วนในกรณีที่สองจะหมายความว่าไม่ควรมีใครที่จะต้องกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าฉันเว้นแต่คนที่ทำความผิดนั่นคือถ้าหากผู้ทำผิดสำนึกผิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำความดีแทนความชั่วแล้วฉันก็จะอภัยให้เขานี่เป็นทั้งการเตือนและการแจ้งข่าวดีท่านนบีมูซาได้ฆ่าชาวอียิปต์คนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจและได้หนีออกไปจากอียิปต์นี่เป็นความผิดที่ถูกอ้างถึงอย่างแยบยลดังนั้นเมื่อนบีมูซาทำความผิดนี้โดยไม่ตั้งใจท่านจึงได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ทันทีโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันฉันได้ทำบาปแต่ตัวฉันเองดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิดดังนั้นอัลเลาะห์จึงได้ทรงให้อภัยเขาอัลกอซอดซูเราะห์ที่16ตรงนี้ท่านก็ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยอีกเหมือนกับจะกล่าวว่ามูซาเอ๋ยมันอาจจะมีสาเหตุที่ทำให้เจ้ากลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าฉันเพราะเจ้าได้ทำความผิดไว้แต่เมื่อเจ้าเปลี่ยนแปลงความชั่วเป็นความดีฉันก็ไม่มีอะไรนอกไปจากการให้อภัยและความเมตตาแก่เจ้าฉันไม่ได้เรียกเจ้ามาที่นี่เพื่อลงโทษแต่ฉันกำลังจะส่งเจ้าไปปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยปาฏิหาริย์อันมหัศจรรย์

และจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในอกของเจ้ามันจะออกมาขาวสว่างโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆสองสัญญาณนี่เป็นสัญญาณใน9สัญญาณที่เจ้าจะนำไปยังฟิรเอาผู้คนของเขาแท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ฝ่าฝืนตามสุรนบีอิสรออีลอายะที่101นบีมูซาได้รับสัญญาณที่เห็นได้ชัดเจน9อย่างด้วยกันและได้มีรายละเอียดกล่าวไว้ในสุรอัลอารอฟดังนี้คือ 1. ไม้เท้ากลายเป็นงู 2. มือที่ขาวสว่างเมื่อดึงออกมาจากซอกอก 3. ชัยชนะต่อหน้าผู้คนเหนือนักมายากล 4. สภาพความอดอยากขาดแคลนในแผ่นดินตามที่นบีมูซาได้กล่าวไว้ล่วงหน้า 5. พายุ 6. ฝูงตะกะแตน 7.มีมอดและแมลงเกิดขึ้นในยุ้งข้าวและมีเห็บเกิดขึ้นในหมู่คนและสัตว์8ฝูงกบแพร่ระบาดและ9ฝนเลือดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูคำอธิบายที่43ของซูเราะห์อัชซุคุฟ

พวกเขาปฏิเสธสัญญาเหล่านั้นอย่างไม่เป็นธรรมและเย่อหยิ่งทั้งที่ใจของพวกเขายอมรับมันดังนั้นจงดูว่าชะตากรรมของผู้ก่อความเสียหายจะเป็นเช่นใดดังที่ได้กล่าวไว้ในที่อื่นในกุรอานเมื่อใดก็ตามที่เกิดโรคระบาดขึ้นในอียิปต์โดยคำบอกล่วงหน้าของนบีมูซาฟาโรห์ก็จะกล่าวว่ามูซาจงวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้ช่วยบำบัดเป่าปัดเป่าโรคระบาดนี้ให้หมดไปด้วยเถิดแล้วเราจะยอมจำนนต่อสิ่งที่ท่านพูดแต่เมื่อโรคระบาดหมดไปฟาโรห์ก็ผิดสัญญาอีกอัลอารอฟซูเราะห์ที่134อัลกุซุบซูเราะห์ที่49ถึง50คัมภีร์ไบเบิลก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อพยพตอนที่8ถึง10หรือมิฉะนั้นเมื่อมีการอดอยากทั่วประเทศหรือมีพายุรุนแรงหรือมีตะกะแตนหรือกบหรือไม่ก็มอดเกิดขึ้นอย่างมากมายฟาโรห์ก็หาว่ามันเป็นเรื่องมายากลปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์นี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนจนแม้แต่คนโง่ก็สามารถคิดได้ว่าโรคระบาด ที่เกิดขึ้นและหมดไปเมื่อท่านนบีมูซาวิงวอนขอนั้นเป็นเพราะอนุภาพและอำนาจของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของทุกสรรพสิ่งเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนบีมูซาจึงได้บอกฟาโรห์ง่ายๆว่าท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครนอกไปจากพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินได้ส่งสัญญาณเหล่านี้มานบีอิสราอีลอายะห์ที่102แต่เหตุการณ์ที่ว่าทำไมฟาโรห์และพวกขุนนางของเขาปฏิเสธนบีมูซาทั้งที่รู้ก็คืออะไรกันจะให้เราเชื่อคนทั้งสองที่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราและคนของเขาเป็นทาสของเรากันนั้นหรืออัลมุมีนูนอายะห์ที่47

ในทางตรงข้ามเราได้ประทานความรู้แก่ดาวูดและสุไลมานแต่เขากล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ประทานความโปรดปรานแก่เราเหนือกว่าเบาผู้ศรัทธาหลายคนของพระองค์นั่นคือความรู้เรื่องความจริงความรู้ที่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขามีอยู่นั้นไม่ใช่ของท่านแต่มันเป็นของอัลลอฮ์และสิทธิอะไรก็ตามที่ท่านได้รับเหนือสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกใช้ไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์อย่างเคร่งขัดเพราะท่านจะต้องไปตอบต่ออัลลอฮ์ในเรื่องการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างถูกต้องหรือผิดเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของที่แท้จริงความรู้นี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความโง่เขลาของฟาโรห์ลักษณะที่เกิดขึ้นจากความโง่เขลานั้นได้ถูกแสดงออกมาในอายะห์ก่อนหน้านี้ในอายะห์ต่อมาก็จะมีการนำเสนอรูปแบบของลักษณะที่สร้างมาจากความรู้ทั้งฟาโรห์และนบีดาวูดและนบีสุไลมานต่างมีอำนาจความมั่งคั่งและความอลังการพอๆกันแต่ความแตกต่างกันในความโง่เขลาและความรู้ได้ทำให้สองฝ่ายมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นคือยังมีเบาผู้ศรัทธาอื่นที่อาจจะได้รับมอบหมายตำแหน่งตัวแทนด้วยเช่นกันแต่นั่นเพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์มิใช่เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดในตัวเราที่พระองค์ได้ทรงเลือกเราให้เป็นผู้ปกครองเหนืออาณาจักรนี้

และสุเลมานได้สืบต่อจากดาวูดและเขาได้กล่าวว่าผู้คนทั้งหลายเราได้ถูกสอนให้รู้จักการพูดของนกและเราได้รับทุกสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์การสืบทอดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสืบทอดมรดกแต่เป็นการสืบทอดการเป็นนบีและเป็นตัวแทนต่อจากนบีดาวูดเพราะทรัพย์สินและความมั่งคั่งนั้นถ้าหากมีการถ่ายโอนก็ไม่สามารถให้แก่นบีสุเลย์มานเท่านั้นเพราะนบีดาวูดก็มีลูกคนอื่นๆด้วยดังนั้นอายะห์นี้ไม่สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาอ้างเพื่อปฏิเสธหะดีษที่รายงานจากท่านรอซูลว่ามรดกที่เรานบีได้ทิ้งไว้ไม่ได้ถูกแบ่งเช่นนั้นอะไรก็ตามที่เราทิ้งไว้ข้างหลังก็คือทานบุคอรีและไม่มีทายาทต่อจากนบีอะไรก็ตามที่ท่านทิ้งไว้ข้างหลังจะถูกนำไปแบ่งในหมู่มุสลิมที่ยากจนและคนขาดสนมุสนัดอะห์มัดรายงานจากอบูบักรหะดีษหมายเลข60และ78นบีสุเลมานเป็นลูกคนเล็กของนบีดาวูดชื่อโซโลมอนของท่านในภาษาฮิบรูความหมายเดียวกับคำว่าสลีมสุภาพอ่อนโยนท่านสืบทอดการเป็นนบีต่อจากนบีดาวูดเมื่อปี965ก่อนคริสต์กาลและปกครองอาณาจักรของท่านเป็นเวลา40ปีจนกระทั่งถึง926ปีก่อนคริสต์กาลสำหรับรายละเอียดชีวิตและงานของท่านดูคำอธิบายที่74ถึง75ของซูเราะห์อัลอัมบียานักอธิบายของเราหลายคนได้พูดเกินความจริงไปหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความกว้างใหญ่ไพศาลของแผ่นดินที่ท่านปกครองบางคนถือว่าท่านปกครองโลกส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามความจริงก็คืออาณาจักรของท่านประกอบด้วยปาเลสไตน์ปัจจุบันทรานส์จอร์แดนและส่วนหนึ่งของซีเรียดูแผนที่อาณาจักรของนบีดาวูดและนบีสุเลมานในตัฟฮีมุลกุรอานเล่ม3ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มีการกล่าวว่านบีสุเลมานรู้จักภาษานกและสัตว์อื่นๆถึงแม้ว่าบันทึกประวัติศาสตร์ของพวกอิสราเอลจะมีการอ้างถึงเรื่องนี้อยู่ก็ตามนั่นคืออัลลอฮ์ได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราอย่างไรก็ตามผู้ฟังอย่าได้ตีความตามแค่ตัวอักษรแต่มันเพียงหมายถึงความมั่งคั่งของทรัพย์สินและปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมานบีสุไลมานมิได้พูดด้วยความทะนงตนท่านเพียงแต่ต้องการแสดงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานและความมั่งคั่งแก่ท่านเท่านั้น

เพราะทั้งยินและมนุษย์และนกได้ถูกรวมไว้เป็นไพร่พลที่มีระเบียบวินัยของสุไลมานคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้กล่าวว่าในกองทัพของนบีสุไลมานมียินรวมอยู่เพื่อรับใช้ท่านด้วยแต่คัมภีร์ตัลมูดและตำนานของพวกนักบวชชาวยิวมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเขียนสมัยใหม่พยายามที่จะพิสูจน์ว่าคำว่ายินและนกที่กล่าวในกุรอานนั้นไม่ได้หมายถึงยินและนกหากแต่เป็นคนที่ทำหน้าที่ต่างกันในกองทัพของนบีสุไลมานพวกเขากล่าวว่ายินหมายถึงบรรดาชาวเขาที่มีความแข็งแรงและมีฝีมือแต่ถูกนบีสุไลมานปราบปรามและนำมาใช้งานและนกหมายถึงกองทหารม้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าทหารราบแต่นี่เป็นตัวอย่างที่เลวที่สุดของการตีความกุรอานอย่างผิดๆในที่นี้ความคัมภีร์กุรอานได้กล่าวถึงกองทัพที่มีไพร่พล3ประเภทที่แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วยคนยินและนกและคำที่กล่าวถึงลักษณะของทั้ง3ประเภทนี้ก็มีสัญลักษณ์บ่งเฉพาะอัลนำหน้าดังนั้นคำว่าอันยินและอันตอยซึ่งแปลว่านกจึงไม่อาจที่จะนำมารวมกับอันอินซึ่งแปลว่ามนุษย์ได้แต่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตสองประเภทที่แตกต่างไปจากมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีความคุ้นเคยกับภาษาอาหรับเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจที่จะจินตนาการว่าในภาษานี้คำว่าอันยินจะหมายถึงมนุษย์กลุ่มหนึ่งหรืออันตอยจะหมายถึงทหารที่อยู่บนหลังม้าได้และก็ไม่มีชาวอาหรับคนใดที่เข้าใจความหมายดังกล่าวเช่นนั้นการเรียกคนผู้หนึ่งว่ายินเพียงเพราะคนผู้นั้นมีความสามารถเหนือธรรมชาติบางอย่างหรือเรียกผู้หญิงว่านางฟ้าเพราะความสวยงามของเธอหรือเรียกคนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วว่านกนั้นไม่ได้หมายความว่าคำว่ายินและนางฟ้าและนกจะต้องหมายถึงคนที่ทรงพลังอำนาจและผู้หญิงสวยงามและคนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี่เป็นแค่เพียงการอุปมาและไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของคำในคำบอกเล่าเรื่องราวจะมีการใช้ถ้อยคำเป็นอุปมาแทนความหมายที่แท้จริงและผู้ฟังจะรับความหมายนั้นก็ต่อเมื่อในเนื้อเรื่องมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนไปยังสิ่งที่เป็นอุปมานั้นในเนื้อเรื่องนี้มีตัวชี้อะไรที่ทำให้เราเข้าใจว่าคำว่ายินและตอยไม่ได้ถูกใช้ในความหมายที่แท้จริงของภาษาแต่ใช้ในความหมายที่แทนตัวของมันในทางตรงกันข้ามงานและสภาพของสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่ถูกกล่าวในอายะห์ถัดมาก็ขัดกับความหมายของการตีความอย่างผิดๆนี้อย่างสิ้นเชิงถ้าหากใครไม่ต้องการที่จะเชื่อในสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานเขาก็ควรจะพูดออกมาตรงๆว่าเขาไม่เชื่อแต่ถ้าใครคิดที่จะบีบบังคับถ้อยคำอันชัดเจนของคัมภีร์กุรอานให้มีความหมายดังที่ตัวเองต้องการและเที่ยวบอกโลกว่าตัวเองเชื่อในกุรอานในขณะที่ความจริงแล้วไม่ได้เชื่อหรือเชื่อแต่เชื่อในความหมายที่บิดเบือนเขาผู้นั้นก็เป็นคนคลี่ขาดทางศีลธรรมและไม่ซื่อสัตย์ทางด้านความคิด

ครั้งหนึ่งขณะที่เขาออกเดินทางไปกับไพร่พลเหล่านี้จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงหุบเขาแห่งมดมดตัวหนึ่งได้กล่าวว่าพวกมดทั้งหลายจงเข้าไปในรังของพวกเจ้ามิฉะนั้นสุเลมานและไพร่พลของเขาจะเหยียบย่ำพวกเจ้าโดยที่พวกเขาไม่รู้อายะนี้ถูกนักอธิบายสมัยใหม่แปลอย่างผิดๆด้วยเช่นกันคนพวกนี้กล่าวว่าคำว่าวาดินนำไม่ได้หมายถึงหุบเขาแห่งมดแต่มันเป็นชื่อของหุบเขาในซีเรียและนำละไม่ได้หมายถึงมดแต่มันเป็นชื่อของเผ่าหนึ่งดังนั้นคนพวกนี้จึงกล่าวว่าอายะนี้หมายถึงเมื่อนบีสุไลมานได้มาถึงหุบเขาแห่งมดชาวนำลุคนหนึ่งได้กล่าวว่าโอ้ผู้คนแห่งเผ่านำลุแต่นี่ก็เป็นการตีความที่ไม่สอดคล้องกับถ้อยคำของกุรอานถึงแม้เราจะให้คำว่าวาดินนำเป็นชื่อของหุบเขาแห่งหนึ่งและสมมุติว่าหุบเขานั้นเป็นที่ตั้งของชาวนำลุมันก็ขัดกับสำนวนและการใช้ภาษาอาหรับที่จะพูดถึงสมาชิกของเผ่านั้นว่าเป็นชาวนำละถึงแม้จะมีเผ่าอาหรับมากมายแล้วหลายเผ่าที่ตั้งชื่อเผ่าของตนตามชื่อของสัตว์เช่นกัลสุนัขอาซัดสิงโตแต่ก็ไม่มีชาวอาหรับคนใดเคยพูดถึงสมาชิกของเผ่ากัลและเผ่าอาซัดว่าสุนัขตัวหนึ่งได้พูดว่าหรือสิงโตตัวหนึ่งได้พูดว่าดังนั้นมันจึงเป็นการขัดกับสำนวนภาษาอาหรับที่จะพูดถึงสมาชิกของเผ่านำลุว่านำละมดคนหนึ่งได้พูดว่าดังนั้นคำเตือนของสมาชิกในเผ่านำลุคนหนึ่งที่ว่าโอ้ชาวนำละจงเข้าไปในบ้านของพวกท่านเพราะมิเช่นนั้นไพร่พลของสุไลมานอาจจะเหยียบย่ำพวกเจ้าโดยไม่รู้ก็ไม่มีความหมายไม่เคยมีปรากฏมาก่อนว่ากองทัพของมนุษย์กองทัพใดจะเหยียบย่ำคนกลุ่มหนึ่งโดยไม่รู้ตัวถ้าหากว่ากองทัพมีเจตนามาโจมตีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งจะหลบเข้าไปในบ้านของตนพอถ้าหากเป็นเช่นนั้นผู้ที่มารุกรานก็จะตามเข้าไปในบ้านของพวกเขาและเหยียบย่ำทำลายพวกเขาอย่างเหี้ยมโหดยิ่งกว่านั้นและถ้าหากกองทัพเดินทัพตามปกติแค่เพียงขอทางผ่านก็สามารถเดินทัพผ่านไปได้มนุษย์อาจจะได้รับบาดเจ็บจากแถวทหารที่เคลื่อนทัพไปข้างหน้าแต่มันไม่เคยปรากฏว่าทหารที่เดินทัพจะเหยียบย่ำคนอื่นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นแต่หากชาวนำลุเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และสมาชิกของเผ่าจะเตือนคนของเขาในกรณีที่จะถูกโจมตีเขาก็จะต้องกล่าวเตือนว่าชาวนำละทั้งหลายจงหนีออกจากบ้านไปหลบภัยในภูเขามิเช่นนั้นแล้วกองทัพของสุเลมานจะทำลายพวกท่านในกรณีที่ไม่ถูกโจมตีเขาก็น่าจะกล่าวว่าชาวนำละทั้งหลายเปิดทางให้หน่อยมิเช่นนั้นแล้วพวกท่านอาจจะได้รับอันตรายจากกองทัพของสุเลมานที่กำลังผ่านมาความผิดพลาดในการตีความนี้เป็นเรื่องของสำนวนและเนื้อหาสาระของเรื่องสำหรับชื่อของหุบเขาและเผ่านบีอันนำลุที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นเป็นแค่เพียงการสมมติฐานซึ่งยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิชาการคนที่ถือว่าวาดินน้ำเป็นชื่อของหุบเขาก็ได้ชี้ว่านี่มันได้ชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่าหุบเขานั้นมีมดชุกชุมมากกอตาดะและมุกอตินกล่าวว่ามันเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งในแผ่นดินซีเรียที่พบว่ามีมดอาศัยอยู่มากแต่ไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์และการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดีใดๆเคยกล่าวว่าหุบเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวนำลุดังนั้นมันจึงเป็นแค่เพียงเรื่องที่กุขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการตีความของตนเองเท่านั้นเรื่องนี้ก็มีพบในคำบอกเล่าของพวกอิสราเอลแต่คำพูดในตอนหลังๆนั้นครับขัดกับกุรอานและขัดต่อเอกลักษณ์อันสง่างามของนบีสุไลมานด้วยคำบอกเล่าดังกล่าวเมื่อนบีสุไลมานกำลังผ่านหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยมดท่านได้ยินมดตัวหนึ่งบอกต่อไปยังมดอีกตัวหนึ่งว่าจงเข้าไปในรูของเจ้ามิเช่นนั้นเจ้าจะถูกไพร่พลของสุไลมานเหยียบย่ำเมื่อได้ยินเช่นนั้นนบีสุไลมานจึงหัวเราะออกมาต่อหน้าพวกมดซึ่งทำให้พวกมดโต้ตอบกลับมาว่าท่านเป็นอะไร
ก็แค่มาจากหยดอสุจิเมื่อได้ยินเช่นนี้นบีสุลัยมานก็รู้สึกอายนี่แสดงว่ากุรอานได้แก้ไขคำบอกเล่าที่ผิดของพวกอิสราเอลและจุดด่างพร้อยที่คนพวกนี้ป้ายให้แก่ลักษณะของนบีของพวกเขาจากคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมานี่เองที่พวกนักบูรพาคดีชาวตะวันตกอ้างอย่างน่าไม่อายว่าคัมภีร์กุรอานคัดลอกมาจากคำบอกเล่าของพวกเขาโดยเหตุผลแล้วมันไม่ใช่เรื่องเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เลยว่ามดจะต้องเตือนสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของมันถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาและบอกพวกมันกันเองให้หลบลงไปในรูส่วนคำถามที่ว่านบีสุเลมานได้ยินได้อย่างไรนั้นคำตอบก็คือมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจคำพูดหยาบๆของมดสำหรับคนที่ประสาทของเขาสามารถที่จะเข้าใจและรับวะฮีจากอัลลอฮ์ได้

0: رحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
1: เมื่อได้ยินเช่นนั้นสุเลมานจึงขำแกมหัวเราะและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดทรงนวงเหนียวฉันไว้เพื่อที่ฉันจะได้ขอบคุณพระองค์สำหรับความโปรดปรานที่พระองค์ได้ประทานแก่ฉันและแก่พ่อแม่ของฉันและทรงทำให้ฉันทำความดีอันเป็นที่ปิติแก่พระองค์และขอพระองค์ได้ทรงรับฉันไว้ในความเมตตาของพระองค์ท่ามกลางปวงเบาผู้ทรงความดีของพระองค์ด้วยเถินทรงหน่วงเหนี่ยวฉันไว้เพื่อที่ฉันจะได้ขอบคุณพระองค์หมายความว่าโอ้พระผู้อภิบาลอำนาจและความสามารถอันมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ฉันนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าฉันลืมพระองค์แม้แต่เพียงนิดเดียวฉันก็อาจละเมิดขอบเขตการรับใช้พระองค์และกลายเป็นคนทนงตนจนหลงทางก็ได้ดังนั้นโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงเหนี่ยวฉันไว้เพื่อที่ฉันจะยังกตัญญูต่อพระองค์สำหรับความจำเริญที่พระองค์ทรงประทานแก่ฉันและฉันจะได้ไม่เป็นผู้เนรคุณโปรดจงรับฉันไว้ท่ามกลางปวงเบาผู้ทรงความดีอาจหมายความว่าฉันอยากจะถูกรวมอยู่กับผู้ทรงความดีในโลกหน้าและจะได้เข้าสวรรค์ไปพร้อมๆกับพวกเขาเพราะคนที่ทำความดีจะเป็นผู้ทรงความดีโดยปริยาอยู่แล้วแต่ความเข้าสวรรค์ในโลกหน้านั้นไม่อาจเป็นไปได้เพียงแค่เพราะความเข้มแข็งในการทำความดีของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลลอฮ์ตามหะดีษครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเพียงแค่การทำความดีของใครคนหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้มีคนถามว่าท่านด้วยหรือรอซูลุลลอฮ์ท่านได้ตอบว่าใช่ฉันก็ไม่อาจเข้าสวรรค์เพียงแค่ความเข้มแข็งในการกระทำของฉันเว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่จะทรงเมตตาฉันคำวิงวอนของนบีสุไลมานในตอนนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องเลยถ้าหากคำว่าอันนำลุถูกแปลว่าหมายถึงมนุษย์และคำว่านำละถูกแปลว่าเป็นสมาชิกของเผ่านั้นเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องผิดปกติเลยที่คนในเผ่ามนุษย์จะต้องเตือนคนในเผ่าของตนเองถึงกองทหารที่กำลังมุ่งหน้ามาจนทำให้นบีสุไลมานต้องกล่าวคำวิงวอนเช่นนั้นต่ออัลลอฮ์อย่างไรก็ตามการมีอำนาจอันมหัศจรรย์ที่สามารถได้ยินและเข้าใจภาษาหมดได้นั้นเป็นสิ่งที่พิเศษไปกว่าปกติที่สามารถทำให้คนหลงตัวเองได้ในกรณีเช่นนั้นต่างหากที่คำวิงวอนของนบีสุไลมานจึงจะเกี่ยวข้องกัน
2: คุณกำลังฟังวิทยุกระจายเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ติดตามรายการท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมทั้งหลายในวันนี้สิ่งที่ผมได้นำเสนอท่านผู้ชมมาโดยตลอดนั่นก็คือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแบบอย่างที่ดีงามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติในการเสนอแนะหรือในการสอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายได้รับรู้เพื่อที่จะให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ถูกยกระดับขึ้นมาในฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องเดินตามท่านรอซูลุลลอฮ์เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อยู่ในความสันติสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฟะกอละลาตะดออะลาอัมฟุซิกุมอิลลาบิคอยรินรอซูลก็ได้บอกกับเครือญาติของอบูซะลามะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าพูดอย่าขอดุอาที่ไม่ดีให้กับตัวเองในขณะที่ไม่ยึดอยู่ที่บ้านเราอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีนอกจากว่าสิ่งที่เราพูดต้องเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองให้กับครอบครัวอย่าไปพูดเหมือนกับว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เมื่อขาดหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นการพูดดีๆต้องเป็นการขอดุอาที่ดีต้องเป็นการขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนให้กับท่านอุมมุซะลามะห์ที่ท่านรอซูลได้กำชับครอบครัวของอบูซะลามะห์นะครับว่าอย่าพูดอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้กับครอบครัวหรือบางหะดีษบอกว่าแม้กระทั่งไมยิตก็เราอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำสิ่งอะไรที่ไม่ดีเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีของเขานั้นมาพูดในขณะนั้นเพราะอะไรครับเพราะฟะอินนัลมะลาอิกะตะยูอัมมินูนะอะลามาตะกูลูนพระรอซูลบอกว่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายนั้นจะคอยตอบรับในสิ่งที่เราได้พูดกันในขณะนั้นนะถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมนะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมในขณะที่เขามีชีวิตทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับสังคมมากๆในขณะที่เขามีชีวิตเขาได้เผยแผ่อิสลามเขาได้สอนเขาได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมมาลาอิกะห์ก็คอยกล่าวคำว่าอามีนอามีนให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับครอบครัวของเราว่าเขาไปเราแย่แน่เขาเสียชีวิตเราคงไม่มีโอกาสที่จะทำงานอาชีพหรือไม่สามารถที่จะทำให้ครอบครัวของเรานั้นก้าวไกลไปมากกว่านี้ในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นที่จะพูดให้กับครอบครัวของตัวเองสิ่งที่เราพูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาลาอิกะห์เองก็คอยตอบรับว่าอามีนอามีนให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะด้วยเหตุนี้นะครับเราจะต้องระมัดระวังและเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนได้บอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ว่าเมื่อเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครคนหนึ่งคนใดเนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรในแบบของท่านรอซูลุลลอฮ์ในแบบอย่างซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ท่านได้สอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านได้ปฏิบัติเป็นอย่างไรเราต้องดูนะครับว่าแบบของท่านรอซูลนั้นเป็นอย่างไร
หลังจากนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมจะนำเสนอกับท่านฟังอีกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดุอาบทที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สอนให้กับท่านอุมมุซะลามะห์ในขณะที่ท่านได้เผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยรอซูลได้สอนอะไรให้กับท่านอุมมุซะลามะห์แต่ในวันนี้นะครับมาดูก่อนว่ารอซูลุลลอฮ์ในขณะที่ท่านไปเยี่ยมอบูซะลามะห์ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตอยู่บนบ้านเนี่ยท่านได้อ่านดุอาอะไรผู้ที่ไปเยี่ยมนะครับอย่าไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพเพียงอย่างเดียวเราต้องคำนึงถึงว่าผู้เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากผู้ที่ไปเยี่ยมให้ได้ทั้งเจ้าภาพผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปในวันนั้นด้วยให้ทั้งสองนะครับเจ้าภาพเครือญาติของผู้เสียชีวิตกับผู้ที่เสียชีวิตต้องได้รับประโยชน์ด้วยแน่นอนที่สุดว่าคนที่ไปเยี่ยมไม่ยึดที่อยู่บนบ้านทำให้เจ้าภาพนั้นรู้สึกตื้นตันใจทำให้เขามีกำลังใจเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงไม่ทอดทิ้งมีการช่วยเหลือให้การสนับสนุนแต่เราจะต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ล่วงลับไปในวันนั้นเราจะต้องทำอย่างไรมาดูว่ารอซูลุลลอฮ์ทำอย่างไรครับแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลอ่านดุอาบทนี้ครับว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลิอาบีซะลามะห์วัรฟะดะเราะญะตะฮูฟิลมะฮดียีนอัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับอาบีซะลามะห์ด้วยเถิดขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษกับอาบีซะลามะห์ในขณะที่มัยยิตยังอยู่บนบ้านวัรฟะดะเราะญะตะฮูฟิลมะฮดียีนและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกฐานะของอบีซะลามะห์อยู่ในชนชั้นของบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำด้วยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมสิ่งที่เราจะต้องพยายามอ่านดุอาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปในวันนั้นก็คนที่ล่วงลับจากเราไปเราไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลืออะไรได้นอกจากว่าดุอาเป็นสิ่งสำคัญเพราะเขากับเราถือว่าอยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละมิติอยู่ในอัลลัมบารซักเราอยู่ในโลกของดุนยาสิ่งที่ให้การช่วยเหลือกันได้นะครับระหว่างผู้ที่มีชีวิตอยู่กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็คือบทที่รอซูลได้ทำไว้เป็นแบบอย่างนี้ก็คือบทดุอาจะให้เราช่วยเหลือเหมือนกับที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันบนโลกนี้เนี่ยไม่ได้เขาก็หมดโอกาสที่จะทำความดีเพิ่มนอกจากว่าสิ่งที่เราซูลได้สอนไว้เท่านั้นที่จะยังประโยชน์ให้กับเขาเราจะทำตามความรู้สึกนึกคิดของเราว่าทำอย่างนี้น่าจะได้ประโยชน์ทำอย่างนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนั้นความรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นนะครับไม่มีประโยชน์เลยนอกจากว่าเราจะต้องเอาสูตรหรือแบบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับว่าเราจะต้องลงทุนอะไรมากมายทีเดียวนะครับเพียงดุอาบทสั้นๆแต่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะครับที่ไม่ค่อยมีความพยายามไม่ค่อยพยายามที่จะท่องจำไม่ค่อยพยายามที่จะใฝ่หาในเรื่องที่เป็นแบบอย่างที่ง่ายๆที่เราซูลได้สอนเอาไว้แล้วซูลได้สอนได้อ่านต่อไปนะครับดูอาบทนี้ว่าวักลุฟฮูฟีอากิบิฮีฟิลวอบิรีนและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ดูแลผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขาด้วยฝากไว้กับอัลเลาะห์ฝากครอบครัวของผู้ตายไว้กับอัลเลาะห์ภรรยาลูกทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ข้างหลังฝากไว้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผู้ดูแลรักษาวักฟิรละนาวะละฮูยาร็อบบันอาลามีนและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับเราด้วยและให้กับเขาผู้ที่เสียชีวิตยาร็อบบันอาลามีนโอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวัฟซะห์ละฮูฟีกอบริฮีวะนูวิรละฮูฟีและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กุบรของเขาเนี่ยกว้างขวางและให้มีรัศมีแสงสว่าง
อยู่ในกุมรถของเขาด้วยนี่คือสิ่งที่มันเป็นความภาคภูมิใจที่รอซูลุลลอฮ์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้สอนให้กับซอฮาบะห์ของท่านและก็ประชาชาติของท่านถ้าก็เราได้ยึดสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัตินะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนอกจากว่าเราจะต้องเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่หลายๆคนมองข้ามแต่มักจะไปทำในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับผู้ที่เสียชีวิตเพียงแต่เรามีความคาดหวังและนึกคิดเอาเองด้วยความรู้สึกนึกคิดนะครับว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เสียชีวิตทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เสียชีวิตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเพียงการให้กำลังใจกับเครือญาติผู้มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้รับเพราะไม่มีสูตรของท่านนบีไม่มีแบบอย่างไม่มีซุนนะห์ของท่านนบีใดๆทั้งสิ้นในการที่จะเอามาปฏิบัติและให้มันเกิดผลตอบแทนที่ดีงามไม่มีการรับรองจากรอซูลุลลอฮ์และไม่มีการรับประกันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าสิ่งที่ท่านนำมาปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้กับอุมมะห์ของท่านเท่านั้นเป็นคำรับรองเป็นการรับรองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าปฏิบัติสามารถที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงวะบิลลาฮิตอฟีกวะลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคืนความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلاما جعلته سهلا وأنت تجعل الهذن إذا شئت سهلا اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีและความจำเริญได้ประสบแด่ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านศักดิ์ชัยบุญมาในฐานะประธานในพิธีฮาจีอะห์มัดนะครับตะเคียน9ในฐานะประธานจัดงานท่านอิหม่ามมัสยิดมิฟตาฮุนจินานลำเจียกคุมาลิกีโซประสิทธิ์ท่านฮาจีอับดุลลอฮ์อาลีอับดุลลอฮ์ขอเตบกวาริฟีนอับดุลลอฮ์บิลันท่านผู้ใหญ่สมจิตมหมัดท่านจีสมหวังสมศักดิ์หวังทองพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมิฟตาฮุนจินานลำเจียกปี2563ในค่ำของคืนวันนี้นะครับผมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าภาพเพราะว่าเป็นคนที่นี่แล้วก็ทุกครั้งที่มีการจัดงานก็ได้ให้เกียรติผมมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ในนามของในนามของคนที่อยู่ลำเจียกนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีของงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมิฟตาฮุนจินานลำเจียกในปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านแล้วก็ทีมงานของท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าหัวข้อที่ตั้งให้ผมวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่

สำคัญหัวข้อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เขาบอกว่าวงการมุสลิมเราเนี่ยคุยอะไรก็ได้นะครับห้ามคุยเรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองอันนี้เรื่องจริงนะเรามาอยู่ในบรรยากาศนี้ได้อย่างไรพอคุยเรื่องการเมืองแล้วก็เริ่มรู้สึกอึดอัดนะครับถ้าหากว่าคอเดียวกันก็ไม่อึดอัดแต่ถ้าคนละคอเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดหัวข้อวันนี้ไม่ใช่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนนะครับแต่เป็นหัวข้อที่เราควรที่จะได้เข้าใจถึงประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้ตั้งไว้เพื่อให้มาพูดคุยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้มีพระคุณนะครับเรื่องของผู้มีพระคุณนะครับซึ่งตั้งเป็นคำถามว่าใครคือผู้มีพระคุณถ้าหากว่าผมจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้พี่น้องที่อยู่ตรงเนี้ยทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยถ้าลงนึกถึงว่าใครคือผู้มีพระคุณเนี่ยเราจะนึกถึงใครบ้างนะครับถ้าหลับตาเนี่ยถ้าทุกคนหลับตานึกก็จะมีภาพของผู้คนเยอะมากนะเข้ามาอยู่ในมโนสำนึกว่าใครคือผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแรกๆเลยก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ไปญาติสนิทไปครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ไปใครต่อใครอีกหลายคนนะครับแต่ละกลุ่มนี้ก็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณก็จะแต่ละคนก็จะมีครูเยอะก็จะลำดับว่าใครมาก่อนมาหลังใครสำคัญก่อนใครสำคัญหลังเยอะมากสรุปแล้วก็คือเราจะนึกถึงผู้มีพระคุณที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้มีพระคุณเฉพาะตัวเรานะมันจะมีผู้มีพระคุณที่เป็นผู้มีพระคุณของภรรยาเรานะครับเป็นอะไรเป็นพ่อตาของเราแม่ยายของเราของสามีของเราก็คือเป็นพ่อสามีแม่สามีที่เรียกว่าพ่อผัวแม่ผัวนะครับพ่อตานี่ก็คือเป็นไม่ใช่เป็นผู้มีพระคุณกับเราโดยตรงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับครอบครัวเรากับภรรยาของเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็ไปอีกไกลนะครับกับลูกของเรานะครับยิ่งใครมีลูกมากก็จะนึกถึงคนที่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระคุณต่อลูกของเราอีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมาเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีพระคุณที่มาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายและผู้มีพระคุณเหล่านั้นนี่ก็จะไม่ได้จำกัดในเรื่องของอายุไขไม่ได้จำกัดในเรื่องของชาติศาสนาไม่ได้จำกัดในเรื่องของความจนความรวยหรือแม้แต่ความดีหรือความไม่ดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีพระคุณคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีพระคุณการบอกถึงความมีพระคุณก็คือเป็นผู้ที่ได้มีส่วนในการมอบความดีให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากที่จะให้พวกเราได้เข้าใจในแง่ของคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้เห็นถึงผู้มีพระคุณในหลากหลายประเภทนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะแยกประเภทผู้มีพระคุณและไม่สามารถที่จะลำดับความสำคัญว่าใครมีพระคุณมากกว่าในลำดับที่1ในลำดับที่2ในลำดับที่3ในลำดับที่4ที่5ที่6ที่7เนี่ยเราก็จะ
ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่รู้คุณหรือเป็นคนที่กตัญญูกับผู้คนทั้งหลายได้อย่างได้อย่างไรนะได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากที่จะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เข้าใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณเนี่ยถ้าเราจะแบ่งง่ายๆอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้เห็นความสำคัญก็คือเราจะแบ่งผู้มีพระคุณออกเป็น2อะไรนะ2ส่วนใหญ่ๆนะซึ่งเป็น2ส่วนที่ใหญ่มากนะครับผู้มีพระคุณในลำดับที่1เป็นผู้มีพระคุณที่บางทีเราก็อาจจะลืมไปนะครับเป็นผู้มีพระคุณที่เราไม่สามารถที่จะลืมได้นั่นก็คือเป็นผู้มีพระคุณที่อยู่ในประเภทของผู้สร้างนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณเราอาจจะไปนึกถึงพ่อแม่เป็นลำดับแรกนะเราหลงลืมไปว่าผู้มีพระคุณนะครับที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณต่อเขาเนี่ยในลำดับที่หนึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นการเนรคุณอัลลอฮ์จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่ามันเราควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรดังนั้นในเมื่อเราจัดประเภทของผู้มีพระคุณว่าในลำดับที่หนึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทำดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะต้องสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นการขอบคุณเป็นการทำความดีเป็นการทำอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่จึงเป็นเรื่องที่ทั้งหมดของชีวิตของเราเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้เราปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอธิบายในด้านเดียวก็คือเป็นการที่เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเขาจึงอธิบายว่าคนที่ละหมาดเป็นคนเนรคุณรู้ไหมคนที่ละหมาดเป็นคนที่รู้จักขอบคุณขอบคุณผู้ที่ให้สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่ให้ให้อะไรให้ชีวิตให้ลมหายใจให้อาหารให้มีครอบครัวให้สารพัดที่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจะต้องขอบคุณนี่ก็เป็นกฎที่อัลเลาะห์สร้างเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตเนี่ยในแง่ของการที่เราต้องขอบคุณผู้ให้เนี่ยกับผู้ให้อื่นๆที่ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมนุษย์ทั้งหลายเว้นในประเภทที่2เนี่ยนั่นหมายถึงประเภทที่เป็นมัคลูกไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะครับสิ่งที่ถูกสร้างที่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่มีมนุษย์อย่างเดียวนะถ้าหากว่าเราตั้งเป็นประเด็นว่าเป็นผู้ให้หรือผู้มีพระคุณเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างและก็มีพระคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นองค์กรนะครับสถาบันนะครับหรือจะเป็นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มีบุญคุณกับมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้จัดลำดับความสำคัญในเรื่องผู้มีพระคุณเนี่ยที่เป็นหลักการของเราก็คือว่าหลังจากเราพูดถึงบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะเป็นพระผู้สร้างในฐานะที่เป็นพระผู้อภิบาลเป็นพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องลำดับความสำคัญในแง่ของผู้มีพระคุณที่เป็นมักลูกที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างของอัลลอฮฺก็คือในลำดับหนึ่งเนี่ยคนที่มาเป็นลำดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยแต่เป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะพูดถึงรักนบีนะเราจะต้องพูดถึงว่านบีมีบุญคุณอะไรต่อเราทำไมนบีจึงบอกว่าคนหนึ่งจะไม่เป็นลายูฮิบุอะฮาดุกุมฮัตตะอะกูนอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดีฮีวะวาลีดีฮีวันนาซิอัจมัยนท่านนบีบอกว่า
คนหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักต่อเขายิ่งกว่าลูกของเขายิ่งกว่าพ่อของเขายิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดแสดงว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราได้ลำดับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแง่ของผู้มีพระคุณนั้นเป็นอันดับที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับบทบัญญัติให้ความสำคัญกับเรื่องของซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอยู่เหนือคำสั่งของผู้คนทั้งหลายที่ไม่ใช่นบีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับนบีนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องเป็นการลำดับที่เราสามารถที่จะลำดับเองได้โดยไม่ยากนะจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าการพูดถึงครูบาอาจารย์การพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสามัญสำนึกเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็มีสามัญสำนึกในเรื่องของการรู้คุณเพราะการรู้คุณเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมสากลคำว่าจริยธรรมสากลนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนคนมุสลิมคนไม่มุสลิมนะครับก็จะมีความกตัญญูนะครับในหลายๆคำสอนซึ่งไม่ใช่เป็นคำสอนของอิสลามนะครับที่เป็นคำสอนของศาสนาต่างๆทั้งศาสนาที่มาจากฟากฟ้าและศาสนาที่มาจากความคิดความอ่านของผู้คนทั้งหลายก็จะมีคำสอนในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณในเรื่องของการกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องปกตินะครับใครไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จักคุณของคนไม่รู้จักคุณของแผ่นดินไม่รู้จักคุณขององค์กรไม่รู้จักคุณของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพระคุณต่อเราเนี่ยคนคนนั้นถือว่าเป็นคนที่ล้มเหลวนะเฟลเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่โลกประณามศาสนาประณามอยู่แล้วแต่ว่าพระพุทธว่าโลกประณามสังคมก็ประณามนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นจริยธรรมสากลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ในตัวของมนุษย์ทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากที่จะเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในหัวข้อนี้ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณที่มีส่วนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งอะไรมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีมีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่ศรัทธาหลายๆคนเนี่ยจะพบว่าเป็นที่เราเรียกว่าเป็นมุอัลลัฟเป็นมุสลิมใหม่นะเข้ามาแล้วมาอยู่ในครอบครัวของมุสลิมพ่อแม่ของเขาก็ยังเป็นต่างศาสนิกอยู่นะครับพ่อแม่ของเขายังถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเขาไม่ได้หมายความว่าพอคนคนหนึ่งมาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยเรื่องบุญคุณจบความการที่จะต้องทดแทนบุญคุณสำนึกในบุญคุณระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมนี่จบอย่าไปสอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามไม่มีคำสอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามไม่มีคำสอนอย่างนั้นนะครับในซูเราะห์ลุกมานจะพูดถึงว่าวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะรูฟาจงอยู่กับท่านทั้งสองด้วยความดีพูดถึงว่าวะอินยะฮาดากะอาลันตุชริกะบีมาไลซะลกะบีอินฟะลาตุตีอฮูมาวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะรูฟาอัลเลาะห์พูดถึงคนที่มีพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมหรือใช้หรือสั่งให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าฟะลาตุตีอฮูมาตามไม่ได้จะปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดในแง่ของมนุษย์เนี่ยนะถ้ารองก็คือรองจากนบีที่เราพูดถึงนะครับปรากฏว่าไม่ให้ต่ออัดต่อพ่อแม่นะครับถ้าหากว่าสิ่งที่พ่อแม่ใช้นั้นเป็นสิ่งที่
ไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแต่ว่าอัลกุรอานก็ยังกล่าวต่อมาบอกว่าวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟาแปลว่าถึงกันนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องอยู่มุซอฮาบะจะต้องอยู่ร่วมนะครับอัลกุรอานใช้คำที่ไพเราะมากนะคำว่ามุซอฮาบะก็คืออยู่ร่วมคือไม่ได้แยกจะต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่เขาอาจจะอยู่กันแนวอยู่คนละแนวทางกับเราอะไรก็แล้วแต่จะต้องอยู่ร่วมกับทั้งสองด้วยความดีหมายถึงจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งสองการกตัญญูกตเวทีทั้งสองคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของดุนยาเพราะเราอยู่กับดุนยาเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องของดุนยาให้ชัดนะครับบางทีเนี่ยเราจะไปเอาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเพียวๆเนี่ยมามั่วกับดุนยาแล้วเราทำให้เราเข้าใจศาสนาผิดๆโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าผู้ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเราอย่ามองเฉพาะว่าหรืออย่าพิจารณาเฉพาะคนที่มีบุญคุณเฉพาะกับเรามันจะมีคนที่มีบุญคุณไม่ใช่กับเราแต่กับโรงเรียนของเรากับมัสยิดของเรากับสถาบันของเราแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดก็คือกับศาสนาของเรานึกออกไหมไม่ได้มีบุญคุณกับเราโดยตรงแต่ว่ามีบุญคุณกับศาสนาของเราทำให้ศาสนาของเรานั้นดำรงอยู่ยืนอยู่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้มาสั่งสอนได้มาทำอะไรก็ได้ในบ้านนี้เมืองนี้คนเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณไม่ว่าจะออกมาในลักษณะของที่เป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันหรือเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่โดยไม่จำกัดว่าคนเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีได้ให้คุณค่ากับคนหรือกับบุญคุณของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ในหลายอะไรนะในหลายเหตุการณ์นะครับเช่นเหตุการณ์ของซอฮาบะคนหนึ่งที่ชื่อมุตอิมอิบนุอาดีถ้าจำไม่ผิดมุตอิมอิบนุอาดีเนี่ยเป็นกุเรชไม่ได้เข้าอิสลามเป็นคนที่มีบารมีนะครับเป็นคนที่มีบารมีในมักกะในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่อิสลามในนครมักกะถูกกันแกล้งถูกต่อต้านถูกทุบตีถูกทำร้ายสารพัดเนี่ยนะท่านนบีขึ้นไปที่ตออิฟนะครับการขึ้นไปตออิฟของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็หวังว่าจะได้พบกับการตอบรับของผู้คนที่ตออิฟแต่การกลับเป็นว่าท่านนบีก็ถูกต่อต้านและเป็นการต่อต้านของชาวตออิฟที่หนักมากนะครับท่านนบีเนี่ยเลือดตกยางออกถูกขว้างถูกขับไล่นะครับประเด็นก็คือว่าท่านนบีก็ไม่ประสบความสำเร็จที่เมืองตออิฟก็ต้องกลับเข้ามาที่มักกะอีกครั้งหนึ่งเพราะบ้านของท่านก็อยู่ที่มักกะญาติโกโหติกาก็อยู่ที่มักกะอีตอนเข้ามักกะเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเข้าไม่ได้การเข้ามักกะซึ่งมักกะตอนนั้นก็จะมีศัตรูอยู่ก็มีผู้ที่ต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนนี่จะรู้การเคลื่อนไหวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านนบีเนี่ยได้ใช้คนคนหนึ่งชื่อมุตอิมอิบนุอาดีนะครับซึ่งเป็นคนที่มีบารมีแต่เป็นคนที่ไม่ได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับท่านนบีอย่างเปิดเผยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะว่ากุเรชเนี่ยเป็นหมายความว่าเจอนบีที่ไหนจะฆ่าเจอมุสลิมที่ไหนจะฆ่าไปทุกคนนะในขณะนั้นเนี่ยหมายถึงกุเรชส่วนใหญ่ก็ต่อต้านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนกุเรชทุกคนที่ต่อต้านนบีเนี่ยทุกคนมันจะต้องเข็นฆ่านบีทุกคนมันจะต้องมันก็จะมีคนที่อะไรคนที่โอเคหยวนคนที่ไม่ได้ต่อต้านอะไรแต่ว่าไม่ได้ศรัทธานะครับคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบารมีท่านมุตอิมอิบนุอาดีเป็นคนหนึ่งซึ่งมีบารมีและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้ใช้บารมีของคนคนเนี้ยในการนำตัวของท่านเนี่ยเข้ามามักกะห์นึกออกไหมเหมือนบ้านเราเนี่ยมีตำบลหนึ่งซึ่ง
รู้พวกนี้มันต่อต้านเรานะครับทำยังไงที่เราจะเข้าในเมืองนี้ได้ในตำบลนี้ได้เพื่อที่เราจะได้ไปทำธุระเราก็ต้องหาคนอะไรหาคนที่มีบารมีหาคนที่มีบารมีเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นโตอิหม่ามเป็นอบต.อบจ.อะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญคือคนที่มีบารมีที่สามารถที่จะนำพาเราเข้าไปแล้วก็ไปทำธุระของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปสิ่งที่เล่าให้ฟังก็คือว่าท่านนบีได้ใช้มุตอิมอิบนอดีเป็นผู้ที่ก็เป็นจีวาร์เป็นผู้ที่นำพาด้วยบารมีของมุตอิมเนี่ยปรากฏว่าพวกกุเรชในมักกะห์ไม่มีใครแตะท่านนบีเพราะอะไรเพราะเกรงไงความเกรงในบารมีเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับว่าท่านนบีได้ใช้บารมีของคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมในการปกป้องศาสนาในครั้งที่ท่านนบีอพยพมาที่นครมะดีนะห์แล้วมีสงครามบาดัดเนี่ยมีสงครามบาดัดเนี่ยเป็นสงครามครั้งแรกที่มุสลิมได้รับชัยชนะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อมีชัยชนะเกิดขึ้นที่มุสลิมมีชัยต่อคนต่อเราผู้มุชริกีนมักกะห์เนี่ยนะปรากฏว่าไอ้เฉลยเนี่ยเฉลยที่ท่านนบีจับมาที่ฝ่ายมุสลิมจับมาได้เนี่ยก็มีปัญหาว่าจะทำยังไงจะปล่อยเฉลยจะแลกหรือว่าจะฆ่าหรือจะอะไรอันนี้เป็นมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะประเด็นของมุตอิมเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดคำหนึ่งมาบอกว่าถ้าหากว่ามุตอิมอิบนุอดีนะครับเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็มาเจรจากับฉันในการที่จะต่อรองเรื่องของเฉลยศึกของมุชริกีนที่จับได้เนี่ยฉันก็จะโอเคกับเขาเห็นไหมครับคือยังหมายความว่าท่านนบียังนึกถึงบุญคุณของคนคนหนึ่งซึ่งเคยได้ช่วยเหลือเคยได้ค้ำจุนเคยได้ให้บารมีปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีนั้นสามารถที่จะเข้ามักกะห์ได้ในขณะที่ลี้ภัยลงมานะครับมันบอกว่าถ้ามุตอิมมาเจรจาเรื่องนี้กับฉันเนี่ยฉันจะโอเคแต่คนอื่นอาจจะไม่โอเคเพราะว่ามุตอิมเคยมีบุญคุณนะครับในสงครามคราวเดียวกันถ้าจำไม่ผิดมีคนหนึ่งซึ่งชื่ออบุลบุคตรีอบุลบุคตรีนี่ก็เป็นไม่ใช่มุสลิมนะก็เป็นกุเรชแต่เป็นคนที่เคยช่วยเหลือท่านนบีท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายในสมรภูมิเนี่ยถ้าใครเจออบุลบุคตรีเนี่ยอย่าไปทำร้ายเขานะอย่าไปฆ่าเขาเพราะว่าเขาเคยช่วยเหลือฉันตอนที่ฉันอยู่มักกะห์เห็นไหมครับดูท่าทีของท่านนบีในการที่จะบ่งบอกว่าการที่ท่านนบีได้ให้คุณค่ากับความดีหรือกับบุญคุณที่เรากำลังจะพูดถึงว่าคนที่มีบุญคุณกับท่านนบีแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมก็ตามแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นแล้วก็ได้นึกถึงบุญคุณของคนเหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างซึ่งมีหลายตัวอย่างมากในอะไรนะในมอกิฟหรือในท่าทีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายคนคือตัวเราหรือว่ารายกลุ่มมัสยิดเรามีใครมีบุญคุณกับเราบ้างเรามีนักการเมืองเรามีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมาช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนของเรามัสยิดของเราอะไรต่างๆคนเหล่านั้นมีพระคุณทั้งสิ้นนะคนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีพระคุณเลยเป็นไงมีพระคุณก็มีพระคุณเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อไปไม่ยังไงต่อไปหรอกครับคนมีพระคุณก็จะต้องตอบแทนบุญคุณถูกต้องไหมนี่เป็นเรื่องปกติเว้นในอัลกุรอานเราจะมีคำสอนในเรื่องของการทดแทนบุญคุณการตอบแทนบุญคุณนะครับเยอะมากนะครับมีถ้อยคำที่อัลกุรอานใช้เยอะมากในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะเช่นคำว่าอิห์ซานอิห์ซานนี่เราอาจจะแปลไปในหลายอย่างนะการทำดีการมีคุณธรรมนะแต่ว่าในหลายๆอายะอิห์ซานหมายถึงการทดแทนบุญคุณอัซซินูอินนัลลอฮ์อยู่ให้บุญมุฮซินีนจงทดแทนบุญคุณเพราะอัลลอฮ์นั้นรักผู้ที่รู้จักบุญคุณ
คนที่มีความกตัญญูกตเวทีดังนั้นเนี่ยคำว่าอิห์ซานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้ในการทำความดีต่อบิดามารดาด้วยคำว่าวะบิลวาลิไดนีอิห์ซานาเห็นไหมครับวะบิลวาลิไดนีอิห์ซานาแปลว่าอัห์ซินบิลวาลิไดนีอิห์ซานาจงกตัญญูนะครับถ้าแปลภาษานี้คือตรงจงกตัญญูกตเวทีต่อบิดอต่อบิดามารดาต่อไรนะต่อบุพการีอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่ในอัลกุรอานใช้ในการที่จะบ่งบอกให้เราได้อัซซินูนะครับแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็มีพระคุณต่อเรานะช้างม้าวัวควายคนชาวนาเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยควายเนี่ยมีบุญคุณกับเราเพราะกว่าที่จะได้ข้าวมาสักถังหนึ่งเนี่ยใช้ควายเยอะมากนะครับใครเคยทำนาจะรู้ในอดีตนะครับควายก็มีบุญคุณกับชาวนามีบุญคุณกับคนที่กินข้าวอยู่เพราะว่าควายก็มีบุญคุณม้ามีบุญคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมามีบุญคุณแต่การตอบแทนบุญคุณสัตว์เนี่ยจะเหมือนกับการตอบแทนบุญคุณคนไหมมันไม่หรอกมันจะเหมือนกันไม่ได้นะครับอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาด้วยจุดประสงค์อะไรนะครับแต่ถึงกันนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าอัลลอฮ์ก็ให้เราเนี่ยรู้จักทำดีต่อสัตว์นอกเหนือจากการที่จะต้องไม่ทำร้ายเขาจะต้องดูแลเขาเนี่ยแม้กระทั่งเชือดเขาให้เป็นอาหารเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะสั่งให้เรานบีสั่งให้เราอิห์ซานอิห์ซานแปลว่าอะไรต้องทำดีต่อสัตว์ที่เราเชื่อคนต่างศาสนาก็ฟังยากนะอย่างพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเชื่อสัตว์เนี่ยเป็นบาปเพราะเราไปฆ่าชีวิตนะซึ่งเป็นชีวิตที่เขาไม่น่าที่จะถูกฆ่าเพราะเขาเป็นเพื่อนของเรานะครับแต่ว่าของอิสลามเนี่ยเราไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับสัตว์ก็คืออัลลอฮ์สร้างมาประเภทหนึ่งกินได้ประเภทหนึ่งใช้งานหลายประเภทสร้างมาเพื่อให้มันมีความสมดุลในเรื่องของระบบนิเวศอะไรต่างๆมันฮิกมะอะไรมันเยอะแยะมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังให้เรานั้นได้อิห์ซานได้ทำดีต่อสัตว์ฟะอิซาซะบะฮตุมฟะห์ซินุซิบฮะตานบีว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชือดสัตว์เชือดไก่เชือดแพะเชือดวัวเชือดควายจงเชือดให้อิห์ซานจงเชือดให้ดีเชือดไงเชือดให้ดีจงเชือดให้ดีนะครับวันยูเรฮะซะบีฮะตะฮูจงให้สัตว์นั้นมันมีความผ่อนคลายให้สัตว์นั้นมันสบายเห็นไหมเป็นคำสั่งวันยูฮิดดูชัฟรอตะฮูจงรับมีดให้คมที่สุดจงรับมีดให้คมที่สุดเพราะว่าถ้ามีดขีดเธอมันก็จะทรมานแล้วจงให้สัตว์นั้นมันสบายมันผ่อนคลายคนที่เราไปดูโรงเชือดที่เขาเป็นโรงเชือดไก่นะก่อนที่จะเชือดไก่เนี่ยเขาจะฉีดน้ำนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะฉีดน้ำเขาถามว่าทำไมต้องฉีดน้ำเขาบอกให้ไก่มันสดชื่นให้ไก่มันสดชื่นแล้วก็บอกว่าเนื้อมันจะอร่อยไม่รู้ไงอันนี้มันไม่เครียดนะครับวัวควายก็ดีนี่ถ้าเราเชือดมันในขณะที่มันเห็นเพื่อนๆมันถูกเชือดเนี่ยนะมันเครียดแล้วเนื้อมันจะไม่อร่อยสัตว์ที่เชือดด้วยความเครียดที่มันเห็นเพื่อนๆของมันเขาจะเวลาเราเชือดสัตว์อย่าเอาสัตว์ที่ถูกเชือดเนี่ยให้ตัวอื่นเห็นอันนี้ปิดอิห์ซานทั้งสิ้นนะครับจะหมายถึงว่าสัตว์เนี่ยเราก็จะต้องมีความอิห์ซานกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีบุญคุณกับเราไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นบุคคลสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าผู้ที่มีพระคุณกับเรานั้นไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นบุคคลนะครับกลุ่มคนสถาบันองค์กรคนคนหนึ่งมีบุญคุณกับมัสยิดนะครับมีบุญคุณกับโรงเรียนเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องไม่เนรคุณนะครับเพราะฉะนั้นการพูดถึงการเนรคุณมัสยิดเนรคุณโรงเรียนคนคนหนึ่งเรียนหนังสือได้ทุนจากโรงเรียนให้ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเรียนจนกระทั่งได้ไปเรียนจบประสบความสำเร็จแต่กลับมา
มันเนรคุณโรงเรียนเราใช้เราจะมีประเภทนี้เราใช้คำว่าเนรคุณโรงเรียนนั่นก็หมายความว่าอะไรแสดงว่าโรงเรียนมีพระคุณคำว่าโรงเรียนมีพระคุณมันก็เป็นคำที่มันมีบาลากรจริงๆไม่ใช่ตัวโรงเรียนหรอกแต่มันหมายถึงทั้งหมดของโรงเรียนน่ะผู้อำนวยการโรงเรียนครูบาอาจารย์ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเราให้ทุนเราจนกระทั่งว่าเราประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องตอบแทนคุณของโรงเรียนนะครับในบ้านเราในสังคมของเรามีคำว่าอะไรมีคำว่าตอบแทนคุณของแผ่นดินถ้าจำไม่ผิดเป็นคำพูดของเปรมตินสูลานนท์เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาได้ว่าเราเนี่ยมันมีบุญคุณของหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันให้คุณในแง่ของอะไรในแง่ของการที่เราได้รับความดีงามจากมันนะครับเราเนี่ยเกิดที่อะไรเกิดที่ลำเจียกเกิดเติบโตที่ลำเจียกเราก็รักลำเจียกเวลาไปที่ไหนใครพูดถึงลำเจียกในแง่ไม่ดีอะไรต่างๆเรารู้สึกไม่เคยดีนะครับแล้วเราก็เวลาเรามีความประสบความสำเร็จในอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังคิดที่จะมาเยี่ยมเยือนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะถ้าอยู่ลำเจียกก็โอเคแต่ถ้าออกไปอยู่ข้างนอกวันดีคืนดีเราจะต้องมาที่ลำเจียกเราก็จะต้องมาช่วยลำเจียกเราจะต้องอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเรื่องของการทดแทนคุณเนี่ยคุณของแผ่นดินก็ดีคุณของสถาบันอะไรต่างๆก็ดีนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้ในแง่ของหลักการศาสนาว่าในหลักการศาสนาของเรานั้นเป็นหลักการที่ใจกว้างใช้คำว่าอย่างนี้อิสลามไม่ได้ใจแคบอิสลามใจกว้างนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษที่น่าสนใจมากเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับที่บอกว่ามัลลัมยัชกุรินนาซาลัมยัชกุริลลาห์ใครก็ตามที่เขาไม่ขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเขาเท่ากับเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเป็นหะดีษซอฮีในอบูดาวูดในติรมิซีรายงานหะดีษนี้ในบทที่ว่าด้วยเรื่องการกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับอิห์ซานอิลามันอัสนะอิลัยอันนี้กำลังที่จะบอกว่าเรื่องลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคำสอนที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีวิถีชีวิตได้อย่างไรนะอย่างสบายอย่างไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทำได้หรือเปล่านี่จะบาปหรือเปล่านี่จะบาปเรานี่มักจะรู้สึกว่าเราจะต้องอยากจะเข่งกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เวลาเราจะพูดถึงต่างศาสนานะครับเพราะฉะนั้นในอัลฮะดีษเนี่ยท่านนบีบอกว่ามัลลัมยัชกุรินนาสใครก็ตามที่ไม่รู้คุณคนถ้าแปลตามตัวนะไม่รู้คุณคนไม่รู้จักการขอบคุณคนลัมยัชกุรินละเขาก็อะไรนะเขาก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิหม่ามอัลคอตตอบีในหนังสือมาอาลีมุสซุนันได้อธิบายหะดีษนี้บอกว่ามันมีนัยยะอยู่2นัยยะในการให้ความหมายความหมายที่1ก็คือว่าท่านนบีพูดอย่างนี้นี่ต้องการที่จะบอกว่าใครก็ตามที่มีสันดานใช้คำว่าอย่างนั้นคือมีอาดะตุฮูก็คือสันดานของเขานั้นเป็นคนที่เนรคุณไม่ไรนะไม่รู้จักคุณคนเนี่ยเขาก็จะมีสันดานในการที่จะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่คือความหมายที่หนึ่งที่อัลคอตบีอธิบายไว้ความหมายที่สองความหมายนี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการขอบคุณของผู้ที่ไม่ขอบคุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการขอบคุณอัลลอฮ์กับการขอบคุณของมนุษย์ในหะดีษบทนี้เนี่ยนะที่เราควรที่จะเข้าใจเพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจสถานภาพของเราคือการเข้าใจหะดีษบทหนึ่งในคำสอนเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจแล้วก็มันก็เข้าใจในมิติที่แคบนะเราต้องเข้าใจในมิติที่กว้างมิติที่กว้างตอนนี้สถานการณ์บ้านเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะนำเอาคำสอนของอิสลามมาเพื่ออธิบายนะในเรื่องราวต่างๆที่มันจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ได้ให้มุสลิมมาเป็นประชาชาติที่เป็นอุมมะตันวะสอตันก็คือเป็นประชาชาติที่ก็ได้เป็นประชาชาติที่อยู่ตรงกลางเป็นประชาชาติที่ดำเนินสายกลางเนี่ยคำว่าสายกลางเนี่ยมันต้องสามารถที่จะชื่ออะไรนะที่จะอยู่ทางซ้ายที่จะอยู่ทางขวาก็คือมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มันไม่ใช่เป็นประชาชาติที่โดดเดี่ยวหรืออยู่ตัวคนเดียวนะครับหรือเป็นประชาชาติที่เห็นแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดถึงเรื่องของผู้มีพระคุณในรูปแบบหลายๆรูปแบบที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้เห็นว่าเรื่องของผู้มีพระคุณเป็นเรื่องของสังคมนะครับถ้าเราพูดถึงผู้มีพระคุณที่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการทำอามัลอิบาดะห์มันก็จะมีเขาเรียกในภาษาช่างเขาเรียกแนวนี้เขาเรียกอะไรนะแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งคืออะไรการตอบแทนพระคุณแนวดิ่งก็คือการตอบแทนพระคุณระหว่างเราที่เป็นบ่าวสู่เบื้องบนก็คืออิบาดะห์ต่างๆที่เราทำละหมาดนะครับทำความดีอะไรต่างๆเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกด้านหนึ่งก็คือแนวราบหรือแนวนอนแนวราบหรือแนวนอนนั่นคือหมายถึงอิบาดะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ในอัลกุรอานใช้คำว่าวัสตะมะรอกุมฟีฮาอัลลอฮฺต้องการที่จะให้พวกท่านนั้นอิมารอคืออะไรนะครับไม่ใช่ชื่อมัสยิดลาดพร้าวนะอิมารอคือการสร้างสรรค์ดุนยาอัลลอฮ์ไม่ใช่ต้องการมาให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นหมายถึงในแนวอะไรนะในแนวดิ่งแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้อิสตะมะรอกุมฟีฮาได้ครีเอทก็คือได้สร้างสรรค์นะครับความเจริญในดุนยาอันนี้คือแนวอะไรอันนี้คือแนวราบมันจะอยู่ยังไงแนวราบถ้าหากว่าเราขาดความเข้าใจในเรื่องของหลักการอยู่ร่วมกันหลักการที่เราจะต้องรู้คุณกันทดแทนคุณกันคนคนหนึ่งมีพระคุณกับคนคนหนึ่งและคนคนนั้นไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมจะพูดแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีนักวิชาการที่พูดเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ละเอียดนั่นก็คือลัทธิเสรีนิยมนะครับลิเบอรัลิซึมลัทธิเสรีนิยมซึ่งเป็นลัทธิที่ถูกเชิดชูมากๆในทางประเทศทางตะวันตกนะครับซึ่งเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการกระตูล้อเลียนนบีนะครับที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดลุกฮือของมุสลิมเราทั่วโลกเนี่ยมันมาจากลัทธินี้ลัทธินี้มันก็จะมีอยู่3ตัวนะครับผมไม่ทราบว่า3ตัวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับไอ้3นิ้วที่ชี้ออกมาหรือเปล่านะมันก็คือเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดรภาพนะครับ3ตัวเนี่ยเป็น3ตัวหรือเป็น3คำที่ไพเราะมากนะเวลาฟังดูเนี่ยไพเราะมากนะครับเราอย่าไปเพลิดเพลินกับคำนี้ถ้าหากว่าเราขาดความเข้าใจกับคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นการชูเสรีภาพการชูความเสมอภาคการชูความพาราดรภาพเนี่ยถ้าหากว่ามันออกไปนอกลู่นอกทางจากอิสลามสอนเนี่ยนั่นคืออันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงบุญคุณเนี่ยผมจะผูกโยงกับเรื่องที่พูดวันนี้นะก็คือเวลาเราพูดถึงบุญคุณนะซึ่งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาแล้วก็มีความผูกพันกันมีบุญคุณกันแล้วก็ต้องตอบแทนกันต้องอะไรนะต้องแสดงความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยไอ้ลัทธิที่เป็นเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยมันในด้านหนึ่งเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยเขาจะสอนสวนทางความเสมอภาคของเขาหมายถึงทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกร้องสิทธิสตรีให้เสมอภาคกับสุภาพบุรุษอะไรต่างๆที่เขาเยียวกันทั่วโลกเนี่ยมันมาจากวิธีคิดแบบเนี้ยคนเกิดมาต้องเท่ากันจะเอาอะไรมาบอกว่าค
คนนี้เหนือกว่าคนนี้ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ต้องเหมือนกันนะครับทุกคนเกิดเป็นมนุษย์จะมาเอาอะไรมาทำให้อีกคนคนหนึ่งมันลดกว่าอีกคนคนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันจะอธิบายในเรื่องของคุณค่าของบุญคุณเนี่ยต่ำลงต่ำลงยังไงรู้ไหมผมยกตัวอย่างต่อไปเนี่ยถ้าหาวิธีคิดแบบนี้มันแพร่หลายเนี่ยนะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้บุญคุณของผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่บุญคุณนะครับมันเป็นหน้าที่พ่อแม่คลอดผมมาพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงผมสิเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ผมเกิดมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของท่านก็จะต้องเลี้ยงผมจะต้องดูแลผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปตอบแทนบุญคุณอะไรเห็นไหมครับลัทธิแบบนี้เป็นลัทธิที่น่าห่วงมากนะครับมันก็จะทำให้ความรู้สึกในการที่เราเป็นหนี้บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของญาติโกโหติกาของอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำความดีให้เราเนี่ยมันหมดคุณค่าลงด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเสมอภาคต้องไม่มีความรู้สึกในการที่จะต้องไปอะไรนะไปอยู่ต่ำอยู่สูงอะไรต่างๆนี่เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับในอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามก็จะมีเรื่องของการที่จะให้มีการตอบแทนบุญคุณนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของการตอบแทนบุญคุณไว้ในหลายหะดีษนะในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันซุนาอิไลกุมมารูฟันวะฟะกาฟิอูใครก็ตามที่ทำความดีต่อท่านจงตอบแทนเห็นไหมครับใครก็ตามที่ทำความดีต่อท่านจงตอบแทนนะครับฟะอิลลัมตะจีดูมาตุกาฟิอูนะฮูฟะดออูละฮูถ้าหากว่าไม่มีของตอบแทนให้ดุอานี่เป็นวิธีง่ายๆนะที่เราสามารถที่จะทำได้เราจึงต้องสอนลูกสอนหลานของเราเวลามีใครให้สตางค์มีให้ของหรือทำความดีอะไรให้อะไรก็แล้วแต่อย่าเฉยอย่านิ่งนะครับอย่างน้อยๆต้องขอดุอายะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับภาษาสากลทั่วไปคือการกล่าวคำว่าขอบคุณนี่ก็ถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการตอบแทนในระดับหนึ่งนะซึ่งระดับของการตอบแทนหรือการสนองคุณเนี่ยมันก็มีหลายอย่างถ้าหากว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราบอกว่าเราขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมมาตอนนี้ผมไปแล้วนะครับแค่นี้พอไหมไม่พอนะครับเพราะว่าไอ้บุญคุณไอ้เนื้อไอ้ขนาดของบุญคุณกับไอ้สิ่งที่เป็นการตอบแทนเนี่ยมันไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของลูกจึงต้องดูแลพ่อแม่เห็นไหมต้องดูแลอย่างสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นห่วงกังวลนะกับวิธีคิดใหม่ๆที่มันมาแพร่หลายในสังคมในรูปแบบของเสรีประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมแบบสุดๆที่มันเป็นเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตเสรีภาพในเรื่องของการแสดงออกเสรีภาพในเรื่องของความคิดฮุรียะตุตัฟกีรฮุรียะตุตะบีรอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วก็มันมากับวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้แล้วก็มาพบถึงอะไรนะถึงสภาพสังคมแล้วก็ในเรื่องของการเมืองที่มันแยกขั้วแยกฝ่ายอะไรต่างๆกันนะครับก็คิดว่าผมใช้เวลามาเพื่อจะให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องของผู้มีพระคุณว่าคำว่าผู้มีพระคุณนั้นไม่ใช่นึกถึงเฉพาะเรื่องของบุคคลหรือคนที่ใกล้ชิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดก็คืออัลลอฮ์และรอซูลอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งเพื่อการที่เราจะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างความเชื่อต่างศาสนากับเราในวันนี้ซึ่งเราก็ถูกอะไรนะถูกคุกถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกมอง
ในด้านที่เป็นด้านหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการที่จะมีด้านนี้ก็คือด้านลบนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องควรที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ภาพพจน์ของมุสลิมเนี่ยเป็นภาพพจน์ที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นภาพพจน์ที่มันสวนทางกับภาพพจน์ของมุสลิมบางกลุ่มที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในทั่วโลกนะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีหรือการแก้แค้นในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการใช้อัลลอฮฺอักบัรแล้วไปฆ่าเขาอัลลอฮฺอักบัรไปวางระเบิดอัลลอฮฺอักบัรไปอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเวลาทีวีเวลานักข่าวในทีวีอ่านข่าวเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้สึกไม่ดีเจ็บช้ำน้ำใจบอกว่าก่อนที่ฆาตกรนะครับจะยิงจะฆ่าเนี่ยเขากล่าวถ้อยคำว่าอัลลอฮฺอักบัรสรรเสริญพระเจ้าของเขาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำให้ภาพพจน์ของมุสลิมเราเนี่ยเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันในการที่จะทำยังไงที่จะว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมนะอิสลามเราสอนอย่างไรในเรื่องของการตอบโต้นะครับท่านนบีเนี่ยมีวิธีอย่างไรในการตอบโต้คนที่เห็นต่างหรือคนที่เป็นศัตรูอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับในการที่จะทำให้ศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่อะไรนะที่บ่งบอกถึงความเมตตาความกรุณาความใจกว้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะมีต่อสังคมนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานตอฟิกฮิดายะห์แก่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันคนละเล็กละน้อยในการที่จะมาร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดมิฟตาฮุนจีนานลำเจียในปีนี้นะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีในการบริจาคในการเสียสละของทุกท่านโดยทั่วกันวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุซุบฮานะกัลลอฮุมวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์

0: ลิลาวะอินนายไลฮิรอจิอูนฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมอฮัมหมัดฮัจญีกาเซมหรือฮัจญีกาเสมมอฮัมหมัดอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีกาซันมอฮัมหมัดและฮัจญะอัมมาซะจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลาก่อนละหมาดอัสรีณมัสยิดยะหวาตอกโรงน้ำแข็งซอยเจริญราษฎร์1แยก9เขตสาทร
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์คบคนดีให้ผลจนวันตายคุณค่าของการได้อยู่ร่วมกับคนดีไม่ใช่เพียงได้รับประโยชน์หรือความรู้จากเขาเหล่านั้นเท่านั้นแต่มันคือการที่คุณได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเพราะเขาเหล่านั้นต่างหากวิทยุเสียงสันติสื่อดีสังคมดี
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนร่วมฟังเรื่องราวของศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่อความเมตตานี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่าลืมที่จะกล่าวประโยคง่ายๆว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ได้แสดงว่าพวกกันจริงอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพี่น้องดูอาที่ผมจะได้บอกกับพี่น้องตลอด1ปีจนกว่าจะถึงรอมฎอนหน้ามีอยู่4ต้นแต่ต้นแรกเนี่ยไม่อ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันป่านนี้มันบ่าย2จะบ่าย2แล้วดูอาต้นแรกคือดูอาก่อนนอนหลังจากตื่นนอนอ่านสักหน่อยกันแล้วกันนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอัลฮัมดุลิลลาห์แจ๋วมาเลยบทที่2พี่น้องไซยิดุลอิสติฆฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เยี่ยมมากมากแม้ว่าแรกๆมันจะขึ้นอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะกอลาตานีอ่ะค่อยๆหายค่อยๆหายก็ไม่เป็นไรนะแรกๆมันอาจจะแรงหน่อยเพราะฉันเพิ่งจะท่องได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอาจารย์เอาไม่เป็นไรไม่ว่ากันดุอาบทที่3ให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ของเราร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะอ์รฮัมฮุมากะมารับบายานีซอฆีรอคนคนนี้ถ้าไม่เคยอ่านใครก็ตามไม่เคยอ่านดุอาบทนี้พี่น้องสมควรได้ไหมจะเรียกคนคนนี้ว่าเป็นลูกเนรคุณสมควรนะถ้าชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยอ่านดุอาบทนี้ผมว่าสมควรจะได้รับเกียรติให้เป็นลูกเนรคุณละเด็กคนเนี้ยเพียงแค่วันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยกับการท่องดุอาบทนี้ให้ได้เพราะพ่อแม่เราสำคัญใช่ไหมพ่อแม่เราสำคัญพ่อแม่เรายิ่งใหญ่แต่อ่านไม่ได้สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกเรียกว่าลูกเนรคุณและอุลามะอธิบายอย่างน้อยต้องอ่านวันละกี่ครั้งด้วย5ครั้งใครยังไม่ถึง5นะครับพยายามเร่งเลยดูครับในสุญูดเลยในสุญูดก็ได้นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่เสียนเนี่ยอย่าเอาไปใส่กันละกันเดี๋ยวเวลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาปึ๊บอะไรวะต้นอะไรวะเดี๋ยวมันจะออกมาเพราะถ้าพูดเป็นภาษาไทยในสุญูดละหมาดเสียเลยนะครับขอดูอาอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันเป็นภาษาไทยในสุญูดละหมาดเสียนะครับดังนั้นผมก็แนะนำว่าเอาข้างนอกดีกว่าแต่ถ้าเสียแล้วเราโอเคเราสามารถจัดระดับความผิดถูกได้แล้วไปขอตอนสุญูดได้แต่ก็แนะนำว่าเวลาจะขอตอนสุญูดเนี่ยถ้าเราละหมาดเป็นญะมาอะห์ถ้าเราละหมาดเป็นอะไรเป็นญะมาอะห์ต่ออิหม่ามเขาลงสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดเราเอาเลยดะอ์ของเรายาวไม่จบอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งแล้วเราขึ้นไหมไม่ขึ้นทำไมอ่ะฉันยังอ่านตะออฉันไม่จบอาจารย์จนกระทั่งตัวอิหม่ามไปไหนขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่ออิหม่ามตักบีรมะมูมต้องตักบีรตามอิหม่ามไปเราไปพี่น้องจำง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นมารยาทด้วยถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวอิหม่ามเราจะสุญูดจนกระทั่งมะมูมคนอื่นเลือดลงหัวเลยได้ไหมไม่ได้โอ้โหเล่นเอานาเลยอย่าว่าแต่สุญูดเลยยืนก็ไม่ควรเล่นเลยอัลลอฮุอักบัรฉันอ่านเพราะอัลิฟลามมีมแรกคนฟังอัลลอฮ์นี่ลูกทนายเนี่ยอาจารย์มุบารอกเนี่ยแกอ่านกุรอานเพราะแรกอัลลอฮ์มาตะเราะวีห์วันแรกอ่านดีจริงๆ
วัลลัต

0: แล้วไปวันที่สองกูไม่มาแล้วทำไมอ่ะยาวครั้งหนึ่งมีคนเคยไปรายงานกับรอซูลว่าท่านรอซูลครับผมไปละหมาดตามสหาบะท่านหนึ่งปรากฏว่าอ่านนานมากเลยนบีก็เลยเรียกสหาบะท่านนั้นมาว่าระวังนะท่านจะเป็นคนที่สร้างฟิตนะห์ในการละหมาดถ้าจะละหมาดให้ยาวอ่านให้ยาวสุญูดให้ยาวทำยังไงละหมาดคนเดียวแต่เวลาละหมาดคนเดียวเป็นแบบนี้ไหมดูอาขอให้พ่อแม่ตอนละหมาดคนเดียวขอไหมไม่ขอซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอย่างทีเดียวเลยไปแล้วพวกเรานี่แปลกนะอ้าวดูอาบทที่4ดูอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั่วไปอ่านแบบไหนอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุวัลมุมินาสิไม่ใช่มุมินีน2อันนะแม่เราจะไม่ให้ผู้หญิงเลยนะมุมินีนนะแปลว่าบรรดาผู้ชายมุมินาสแปลว่าบรรดาผู้หญิงอาจารย์ฉันไม่ชอบผู้หญิงอัลลอฮุมมาฟิลลิลมุมินีนวัลมุมินีนได้ไหมไม่ได้นะครับผู้หญิงเนี่ยโอ้อาจารย์เอ้ยมันชอบบ่นฉันไม่ให้มันนะไม่ได้นะครับทำศาสนาต้องทำตามนบีว่าเมื่อลอกคำนบีมานบีสอนแบบไหนก็ทำแบบนั้นอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตินะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจที่พี่น้องจำดูอา 3-4 ต้นนี้ได้แต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ฝีมือผมหรอกน่าจะต้องครูคนอื่นเขาสอนเอาไว้นะผมก็อาศัยมามั่วๆกับเขานะแล้วเอาความดีเข้าตัวไปอ้าววันนี้สิ่งที่ผมอยากจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องคือสิ่งที่บรรดานักวิชาการรวบรวมเอาไว้อ้าวหายอัลลอฮ์อ่ะเจอแล้ววะซะกะรออันนะลุกมานสิ่งที่ลุกมานได้ทำการกล่าวเอาไว้เมื่อเวลาแห่งการใกล้การเสียชีวิตจะมาถึงนั่นเรียกว่าวะซียะตคนเราเวลากล่าวอะไรก่อนจะตายเนี่ยเขาเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นวะซียะตมันก็จะมีวะซียะตอยู่หลายวะซียะตของคนสำคัญหนึ่งในนั้นวะซียะตของรอซูลหนึ่งในวะซียะตของรอซูลที่รอซูลสั่งและกำชับหนักหนานั่นก็คืออัศศอลาห์รักษาละหมาดนะรักษาละหมาดเอาไว้ให้ดีนะพวกเราจำให้ขึ้นใจเลยพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องได้หนึ่งอย่างแน่ๆแล้วผลบุญที่ได้จากการท่องดุอาเมื่อตะกี้ต่อมาสิ่งที่พี่น้องได้ในวันนี้คือวาซียะของรอซูลวาซียะคือคำพูดก่อนตายเรียกวาซียะคำสั่งเสียที่บอกกับคนๆเอาไว้เนี่ยหัจญะเอ้ยฉันจะไปแล้วเนี่ยนะฉันขอเตือนนะอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นอะไรวะซียะตแต่บางคนวะซียะตอยู่นั่นแหละไม่ตายสักทีนึงทำท่าจะวะซียะตจะวะซียะตฟื้นทำท่าจะวะซียะตฟื้นนะเมื่อคืนผมไปที่โรงเรียนอัลลูกะไปบรรยายกับอาจารย์ชูอิฟ ปรากฏว่ากำลังนั่งอ่านตำราอยู่อาจารย์ชูอิฟส่งมาอ้าวเชิญอาจารย์ได้ไอเรายังไม่ทันเตรียมตัวก็นึกเรื่องฮะจีนาอิมแกเล่าเรื่องคนใกล้ตายเอาไว้ก็เลยเล่าให้ฟังแต่ไม่เล่าที่นี่แล้วกันนะถ้าพี่น้องอยากฟังให้ไปดูในเทปเอานะหรือใครบอกอาจารย์ฉันอยากรู้มากเลยเนี่ยมี3คนที่ผมมั่นใจว่าอยู่เมื่อคืนนี่นะคนที่ใส่หมวกสีขาวนี่นะครับใส่แว่นเนี่ยหน้าตาหล่อๆแล้วก็คนนู่นพ่อเขาใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วข้างหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่คุณแม่เขาหรือเปล่าใช่ไหมสามคนนี้พี่น้องไปนนทบุรีกับผมด้วยนะครับนี่ถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าวาซียัตของอาม่ากาโต้นี่เป็นยังไงถามเขาดูนะอ้าวข้อที่หนึ่งวันนี้วาซียัตของรอซูลที่รอซูลเป็นวาซียัตสั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะจากดุนยานั่นก็คืออัศอละห์รักษาการละหมาดใครที่รักษาการละหมาดแสดงว่าคนนี้พยายามรักษาวาซียะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพยายามรักษาวาซียะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่ผมจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องในวันนี้ คือวาซียะของลุกมานพี่น้องเคยอ่านกุรอานซูเราะห์ลุกมานใช่ไหมวะอิซกอละลุกมาน ช่ไหมที่เราอ่านกันเนี่ยยาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาโอลูกเอ๋ยอย่าทำชิริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยเรียงไปเป็นข้อๆทีนี้วาซียะห์ที่ลูกมานได้กล่าวเอาไว้ข้อที่1อัลลาตัชตะกิลุนัฟซากะบิดดุนยาลูกมานบอกเอาไว้ว่ากล่าวกับลูกของท่านว่าลูกเอ๋ยพยายามอย่าใช้ชีวิตเต็มที่อย่าเอาจริงเอาจังกับดุนยานะอย่าเอาชีวิตของเราไปทุ่มกับดุนยามากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำอะไรกับดุนยานะลาตัชตะกิลแปลว่าอย่าไปยุ่งอย่าเอาคำว่ายุ่งหมายความว่าทุ่มชีวิตของเราไปกับเรื่องนั้นน่ะอย่าทุ่มชีวิตไปกับดุนยามากอิลลาบิกอดริมาบะกิยามินอุมริกเว้นแต่สิ่งที่เราจะทุ่มไปกับดุนยาเนี่ยเอาเฉพาะเท่าที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้งงไหมจ๊ะงงไหมจ๊ะไม่งงหรือไม่ท่านฟังอยู่แต่ไม่รู้ว่าคำว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาสารบัญของกันร้อนแล้วเมื่อกี้เอามาเนี่ยฝนมันลงนะมะให้ร่มมาไอตอนจะขึ้นรถปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ติดร่มก็เลยเอาร่มทิ้งเอาไว้นั่งมาก็เลยลงจากรถเอาคันนี้ไม่มีร่มแล้วก็เลยต้องใช้ผ้าสารบัญแทนคำว่าอย่าเอาชีวิตทุ่มไปกับดุนยาเว้นแต่เฉพาะสิ่งที่ยังเหลืออยู่กับชีวิตของเรานั่นหมายความว่าพี่น้องลองประเมินเลยถ้าตอนนี้เราอายุสัก50ละไหนใครอายุ50ยกมือขึ้น50กว่าเอาหมดที่เกิน50มั้ยโหไม่ใช่น้อยๆเนี่ยนะที่เกินกว่า50ลองประเมินดูว่าเราจะมีชีวิตอยู่ดุนยาอีกกี่ปีถ้าเอาจากหะดีษของนบีนบีบอกอุมมะของนบีไบนาซิตีนอิลาซะบีอีนะซะนะจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีโดยประมาณถ้าใคร50นี่แสดงว่าอะไรใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าจะเอาเท่านบีตายตอนเท่าไหร่63เอาเท่านบีอาจารย์ฉันจะเอาซุนนะห์นบีตายตอน63ได้อันนั้นก็หวังไปนะครับแต่ว่าจะได้ตายหรือเปล่าอยู่ที่อัลเลาะห์อย่าไปกั้นหายใจเองนะกั้นหายใจไม่ได้เอาว่าเราทุ่มเทชีวิต ของเราเนี่ยพี่น้องที่กำลังสู้ที่กำลังทำทุกวิถีทางกับดุนยาเนี่ยเอาให้พอกับชีวิตของเราในวันที่เราจะตายจากดุนยานี่คือสิ่งที่ลุกมานบอกเพราะบางคนพี่น้องไปเข้าใจว่าบางคนน่ะแก่แล้วพี่น้องแก่แล้วหลังก็ปวดแล้วขาก็ไปไม่ไหวแล้วถามว่าวะยีทำไมยังทำงานหนักขนาดนี้อาจารย์เอ้ยที่ฉันยังทำขนาดนี้เพื่อลูกหลานในอนาคตดูนะครับลูกมารบอกเอาไว้เอาเฉพาะชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่อ้าวแล้วลูกหลานน่ะลูกหลานเขามีริสกีของเขาพี่น้องแต่สุดท้ายที่ต้องกังวลก็คือพวกเราเตรียมเสบียงสำหรับตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่บวกกับชีวิตอนาคตของลูกหลานจนลืมไปว่าเราจะต้องเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวบางคนเตรียมเสบียงดุนยาจนกระทั่งไม่ละหมาดนี่ไงที่นักวิชาการเขาเตือนเนี่ยพี่น้องวันบางคนเนี่ยพี่น้องจับไมค์ร้องเพลงน่ะหัวงอกแล้วขอมาอัพทียังออกขึ้นเวทีร้องเพลงเยวอยู่เลยแล้วบอกเพื่อจะสืบสารให้ลูกหลานมาเต้นร้องเพลงกันอยู่บนเวทีเนี่ยตกลงแล้วไหนอาคิเราะห์ที่เราจะไปพี่น้องอยู่ตรงไหนเตรียมการกับอาคิเราะห์ที่จะไปแบบไหนสุดท้ายพี่น้องที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือคนที่มีทรัพย์สินมหาศาลเลยมีทรัพย์สินมหาศาลคนจนเนี่ยเอาไว้ก่อนว่าถึงคนรวยนะพี่น้องบางคนเนี่ยถามฮัจญะห์เอ้ยที่บ้านรวยขนาดไหนอาจารย์กิน3กิยามัตก็ไม่หมดเคยได้ยินคนแขกเราพูดแบบนี้มั้ยอาจารย์เอ้ยกินยัน3กิยามัตก็ไม่หมดกินชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดตระกูลฉันเนี่ยแต่เวลาบริจาค500ป๋ามันแบงค์100มีเปล่าแบงค์20ล่ะเนี่ยเวลาเราบอกเนี่ยพี่น้องเราพูดออกจากปากเราเนี่ยกิน3กิยามัตก็ไม่หมดแต่เวลาจะเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์เนี่ยให้500ได้ยังไงผมไม่ได้บอกว่า ให้500ไม่เป็นรางวัลณที่อัลลอฮ์แต่พี่น้องลองเอาไปเทียบกันสิเราบอกเรามีทรัพย์ขนาดนี้แต่เวลาเราเอาทรัพย์ของเราไปให้ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อที่จะไปสบายในอาคิเราะห์นะพี่น้องเตรียมเสบียงขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะดังนั้นลูกมานจึงเตือนลูกเอ๋ยระวังนะการที่เราทุ่มชีวิตของเราไปกับดุนยามากเกินกว่าความจำเป็นที่มันจะต้องทุ่มไปมันจะเป็นอันตรายดังนั้นเอาเฉพาะว่าชีวิตที่เรายังเหลืออยู่ใช้เท่าไรจ่ายเท่าไรผมเนี่ยนะมีโอกาสรับสายบริจาคเนี่ยพี่น้องมีบางคนเนี่ยโทรมาอาจารย์บริจาค 2,000 เสียงยังสาวเลยผมน่ะนึกในใจว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดีมากเลยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่สตังค์ฉันหรอกนะสตังค์แชร์ฉันเนี่ยตอนเนี้ยเขานอนอยู่บนเตียงใส่สายละเขาก็เลยบอกกับฉันว่าช่วยโทรไปบริจาคเอาโทรทัศน์ติดหน้าเตียงเลยเอาโทรทัศน์ติดหน้าเตียงอาจารย์บริจาคตอนนี้มันจะได้เรื่องเหรอพี่น้องดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการเตาบ้าของบ่าวตราบใดเท่าที่วิญญาณยังไม่มาถึงลูกกระเดือกเนี่ยตอนนี้พี่น้องเอาให้จริงนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราก็ตั้งตนให้เป็นคนดีไอ้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี่นะจักจากเนี่ยขอให้อัลลอฮ์อภัยมีใครไม่ผิดยกมือขึ้นที่นั่งอยู่ที่เนี่ยอาจารย์เอ้ยฉันไม่เคยผิดเลยบนดุนยานี่ ไม่เคยเลยยิ่งกับพ่อกับแม่นะคุณแม่ครับพูดเพาะตลอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคย อัลลอฮ์ถึงทุกวันนี้ขนาดแก่แล้วยังอร่อยกันอยู่เลยพวกเราบางคนเพราะเราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราจะเตรียมไปอาคิเราะห์ข้อที่2อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้เต็มกำลังความสามารถอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องให้เต็มกำลังความสามารถเวลาเราเอาไปดูกับข้อแรกว่าโดยเรื่องการอิบาดะห์กับเรื่องของการแสวงหาปัจจัยชีพดูแล้วมันต่างกันสิ้นเชิงเวลาเราบอกว่าพี่น้องเอ้ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาให้เต็มที่นะพวกเราเวลาเรื่องดุนยาเต็มที่แต่เวลาเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาแบบไหนเอาแบบแผ่วๆเอามาจากไหนอ่ะผมสอนดุอาต้นมาตะเกียไซยิดุลอิสติฆฟาร์ยาวมั้ยยาวมั้ยยาวโอ้โหยาวจริงๆมันยาวมากผมเข้าใจพี่น้องเพราะความยาวเนี่ยคนที่ได้ยินครั้งแรกก็จะบอกว่าอาจารย์ยาวขนาดเนี่ยขอต้นสั้นๆได้ป่ะมีต้นสั้นๆไหมนี่ไงเวลาเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ปุ๊บเราจะหาอาจารย์ไม่มีอันไหนที่มันง่ายกว่านี้เหรอไม่มีข้อผ่อนผันอะไรเลยเหรอกำลังแสดงให้เห็นนะพี่น้องว่าเวลาเรื่องศาสนาเมื่อนบีบอกแบบนี้พวกเราก็ถามเอาที่มันง่ายๆนะมีไหมเอาที่มันสะดวกกับฉันหน่อยมันมีไหมพี่น้องลองดูนะเฉพาะหัวข้อไซยุลอิสติกฟาร์เนี่ยนายแห่งการขออภัยโทษต่อให้ยาวกว่านี้ก็ต้องท่องให้ได้เพราะประโยชน์มันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราสำนึกนี้มอบหมายต่อใครมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ด้วยความที่นบีเมตตาเนี่ยก็ลดให้ง่ายไปกว่านั้นเนี่ยก็คือคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นกว่าไหมสั้นกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นญะซากัลลอฮ์จ้าถ้าอย่างนั้นนะฉันจะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ละเวลาเอาเข้าจริงไปดูแบบฉบับนบีอิสติฆฟารขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์วันนึงมากกว่าเท่าไหร่70ครั้งพี่น้องดูนะมากกว่า70ครั้งใน1วันเวลาไปดูนบีโอ้โหตั้ง70ครั้งใครจะทําไหวพี่น้องนบีทํามาแล้วซอฮาบะห์ทํามาแล้วว่าด้วยการอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนสลับยุคแรกๆพี่น้องเขาอ่านกุรอานอักษรมินซิตีนมะรอจบใน1รอมฎอนมากกว่า60ครั้งใน1รอมฎอนมีกี่วัน30วันแต่เขาจบกี่ครั้ง60นั่นแสดงว่าเฉลี่ยต่อวันเขาอ่านกันวันละ2 เล่มผมจะพูด2เล่มมันก็ไปตก2รอบมันก็กลายเป็น2เล่มไปพอมาทีเขาอ่าน2เล่ม2เล่มในที่เนี้ยมันคือเล่มเดียวแต่2รอบนั่นแหละใช่มั้ยตั้งแต่เริ่มฟาติฮะห์ไปจบอันนาสเลยนะ แต่ว่าซูเราะห์ใหญ่อยู่ตรงกลางนะไม่ใช่อัลกุรอานหัวเล็กมาแบบนั้นนะเริ่มฟาติฮะห์เลยขึ้นอะลิฟลามมีมไปจนกระทั่งจบอันนัสเขาอ่านกันวันละกี่เที่ยว2เที่ยวพวกเราหาคำตอบกับตัวเองง่ายที่สุดรอมฎอนที่แล้วจบไปกี่เที่ยวฮะเที่ยวเดียวมี1เที่ยวอาจารย์ฉันเที่ยวเดียวฟาติฮะห์เที่ยวเดียวได้ไหมได้ผมถึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่รอมฎอนจะเข้ารอมฎอนว่าจำให้ดีนะรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนตั้งต้นของเรารอมฎอนตั้งต้นเราอ่านไปเท่าไหร่บอกกับอัลลอฮ์เลยว่ารอมฎอนหน้าฉันจะดีกว่ารอมฎอนนี้จำให้ได้ว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่านไปเท่าไหร่ถ้าจะเอามาตรฐานสูงๆซะลัฟเขาอ่านเท่าไหร่60ดังนั้นมีเวลา30วันทำยังไงให้จบ60เที่ยวเราจะได้อยู่ในระดับสูงๆของคนที่ทำความดีเต็มที่ลุยระดับพวกเขาพี่น้องก็อยากจะยกมือถามอาจารย์ไปสักกี่เที่ยวพวกเราเนี่ยชอบหาพวกนะผมเนี่ยไม่อยากจะบอกผมบอกไปเดี๋ยวก็หาว่าตะกำบดนะแต่อย่ารู้เลยเดี๋ยวไอ้พูดแบบเนี้ยมันเหมือนฟังดูดีแต่เวลาได้ยินจำนวนเที่ยวโอ้โหศาสตร์เป็นโต๊ะครูนะของผมเนี่ยได้ไปแค่25ยุทไม่ถึงรอบนะโอ้โหตี2ขึ้นมาเลยกะเอาให้นักเลยวันเนี้ยจะเอาให้ได้สัก5ยุทธอ่านไปได้2ยุทธหงายมาอีกทีนึงเขาเรียกเข้ารายการแล้วนะก็พยายามกันไปพี่น้องเนี่ยตั้งต้นเวลาเราตั้งต้นว่ารอมฎอนนี้เราจำได้20นึกได้25ใช่ไหมท่องได้25รอมฎอนหน้าขอให้เป็น26อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะครับไม่ใช่รอมฎอนหน้าเหลือ24รอมฎอนต่อไปเหลือ23รอมฎอนต่อไปไม่เอาแล้วนี่ไม่ใช่วิถีของคนดีนะครับดังนั้นลุกมันจึงบอกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มกำลังความสามารถคิดว่าการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องให้เป็นอิบาดะห์ครั้งสุดท้ายแล้วมันจะออกมาดีมันจะออกมาดีถ้าอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ชิ้นงานครั้งสุดท้ายเวลาจะออกไปฟังบรรยายดารุสลามเขามีใช่ไหมตอนเช้าปั๊บให้นึกเลยว่าการไปฟังบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายฟังบรรยายครั้งสุดท้ายมันจะผลักดันให้เราออกมาหรือถ้าออกมาไม่ได้ต้องเปิดโทรศัพท์ติดตามเลยพี่น้องเขาสอนยังไงเขาอะไรยังไงไม่ใช่บรรยายเนี่ยพี่น้องกล้องเขาตั้งเข้าไปในอะไรโทรศัพท์เราก็ยังแตงโมจินตรากันอยู่เลยเปิดลั่นบ้านเลยรู้จักแตงโมจินตราไหมฮะนี่คนดีทั้งนั้นเลยเมื่อวานผมไปที่อัลลูกาก็ถามอะไรไม่มีบาปเลยดีทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแล้วฟังศาสนาต้องพัฒนาแบบนี้แหละนะครับรายการที่2อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มกำลังความสามารถต่อมาพี่น้องในรายการที่3ให้ทำในส่วนที่เป็นอาคิเราะห์ไอ้มัลลีลิลอาคิเราะติให้ทําในส่วนที่เป็นอาคิเราะห์เนี่ยที่เราบอกว่าเราจะไปอาคิเราะห์ให้เราทําเพื่อชีวิตของอาคิเราะห์เนี่ยให้ดูว่าเราอยากจะไปยืนตรงไหนให้ทําในส่วนของอาคิเราะห์แบบนั้นพี่น้องอยากจะไปยืนในอาคิเราะห์ในตําแหน่งไหนให้ทําดุนยานี้แบบนั้นเข้าใจมั้ยจ๊ะเพราะที่ยืนในอาคิเราะห์มีเยอะพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกของอัลลอฮ์สะพานซีรอตมีสารพัดที่ยืนเราอยากจะไปยืนตรงไหนให้ทําดุนยานี้แบบนั้นเพราะอะไรอ่ะอาจารย์แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงฉันจะไปยืนแบบไหนทําแบบไหนฉันเนี่ยจะไปยืนตรงไหนแล้วต้องทําแบบไหนอ้าวผมให้ดูตัวอย่างพี่น้องใครอยากจะไปยืนในนรกยกมือขึ้นมีไหมไม่มีเลยเหรอขอสักคนหนึ่งเอ้าใครใจกล้าเสียใครเสียสละเอ้าฉันผู้เสียสละขอไปยืนในนรกให้อาจารย์เองมีไหมไม่มีใครอยากจะไปยืนในสวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลละคนงานนี้พี่น้อง อัลลอฮ์ดูอยู่อ้าวบังเซมไม่ยกใช่ไหมไปไปเราอยากจะไปยืนในสวรรค์พี่น้องแล้วทำยังไงให้ไปยืนในสวรรค์ไม่ต้องคิดแล้วพี่น้องไม่ต้องคิดเองก็ไปดูสิอัชรอตุลมุบัชชิรีนบินยันนะอัลลอฮ์บอกคนที่ได้เข้าสวรรค์แน่ๆตั้งแต่อยู่บนดุนยาคนที่ได้เข้าสวรรค์แน่ๆตั้งแต่อยู่บนดุนยาคนที่หนึ่งอบูบักอัสซิดดิกพี่น้องไปดูเลยไปดูเลยว่าอบูบักทำอะไรถึงได้เป็นคนที่ไปยืนอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ง่ายไหมง่ายเพราะอบูบักไม่ใช่มาลาอิกะห์พี่น้องอบูบักก็เหมือนเรานี่แหละเป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละแล้วที่สำคัญอบูบักนะเข้ารับอิสลามนะเป็นมุอัลลัฟมาก่อนพี่น้องไม่ใช่มุสลิมมาแต่เดิมท่านมาเข้ารับอิสลามแล้วใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่ได้มีตำแหน่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เราพี่น้องเป็นลูกหลานมุสลิมอาซอนมาแต่เดิมกะแว่ออกมาจากปากพ่อแม่ไม่ใช่จากปากของว่าออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยพี่น้องเป็นมุสลิมแล้วได้รับระยะเวลาของการทำความดีมา 5-60 ปีแล้วแต่ที่ยืนของเรายังเสี่ยงๆอยู่จะไปนรกมารมมารอเนี่ยได้ยังไงอ่ะพี่น้องซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยอบูบักร อุมัร อุสมาน อาลี4คนเนี่ยพี่น้องระดับแถวหน้าเลยที่ถูกเลือกให้เป็นคุลาฟะห์อัรรอชีดีนเป็นบุคคลที่ถูกตราเอาไว้ณที่อัลเลาะห์แล้วว่าได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำแบบไหนเขาทำแบบไหนอ้าวผมเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อคืนผมเล่าไปแล้วที่อาลูกะผู้ชายคนหนึ่งชื่อจุไลบีบเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์คนนี้พี่น้องตัวเตี้ยผิวดำยากจนหน้าตาอัปลักษณ์พี่น้องใครมี4คุณสมบัติที่อยู่ที่ตัวตอนนี้เนี่ยยกมือให้ผมดูหน่อย4อย่างนะหน้าตาบูเรตัวเตี้ยยากจนผิวดำใครมั่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ครบ4รายการนี้แต่ของยูไลบิบเนี่ยยังไม่หมดอีกนะมีอีกคุณสมบัติผมเอาแค่4ข้อเนี่ยพอเอ้าลดให้ไม่ต้องผิวดำเอาออกอาจารย์เราไม่ใช่แอฟริกาเอาผิวดำออกตัวเตี้ยยากจนหน้าตาอัปลักษณ์ใครมี3รายการเนี่ยในคนคนเดียวยกมือให้ผมดูหน่อยอาจารย์สวยๆอย่างฉันจะไม่ให้ยกอัปลักษณ์ได้ยังไงเอ้าเอาหน้าตาอัปลักษณ์ออกเอายากจนกับตัวเตี้ยใครมีคุณสมบัติ2อย่างนี้ยกมือให้ผมดูหน่อยยังไม่มีก่อนเอาอาจารย์ฉันสูง175จะนับว่าฉันตัวเตี้ยได้ยังไงอ่ะเอ้าเอาออกอีกข้อนึงพี่น้องจะเอาตัวเตี้ยหรือเอายากจนออกเพื่อให้ตัวเรามีอ่ะเอาตัวเตี้ยออกใช่ไหมเอาตัวเตี้ยไว้อัลลอฮ์เอาคุณสมบัติข้อเดียวพี่น้องหลายคนเนี่ยชอบเอาความจนเป็นปัญหาฉันเอ้ยที่ฉันต้องไปทำงานตากแดดตากตำละหมาดไม่ได้เพราะฉันจนเพราะฉันจนอ้าวใครจนยกมือขึ้นไม่มีอีกละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะมีโต๊ะคนหนึ่งนะจนหรือไม่จนไอ้ขยำพ่อขุมหัวหรือไงจนมีหนึ่งคนอ่ะได้มาหนึ่งคนแสดงว่าที่เหลือรวยหมดนะเริ่มเช่าจะไม่แน่ใจแล้วอ้าวใครจนยกมือขึ้นหนึ่งต้นนี้เอามือลงเมียทนายเอามือลงแม่คนที่ยกในรวยๆทั้งนั้นอ้าวจนพี่น้องจนอย่างอยู่ไลบิบจนขนาดไหนรู้ไหมดูนะทำไมผมถึงลดเพื่อให้เหลือแค่ข้อเดียวต่อตัวเราเนี่ยอยู่ไลบิบความจนเนี่ยในรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่ไลบิบเวลาท่านจะนอนเนี่ยใช้ขอบหลังคาเนี่ยชายระเบียงของบ้านคนอื่นเป็นที่นอนใช้ขอบหลังคาเนี่ยแล้วที่นอนของท่านเนี่ยเป็นพื้นดินทุกวันนี้ใครนอนกับดินยกมือให้ผมดูเลยพี่น้องจนกระทั่งนอนอยู่กับดินเนี่ยอาจารย์ แล้วหลังคาหรือผ้าห่มที่ท่านใช้ห่มคือช็อกท้องฟ้าแสดงว่าเวลานอนในเวลากลางคืนนอนที่ไหนนอนบนดินนั่นพี่น้องสาเหตุที่ท่านชื่อยูไลบีบนะไม่ได้หมายความว่าแต่เดิมท่านชื่อยูไลบีบนะยูไลบีบนะแปลว่าผ้าผืนเล็กๆที่เวลาใครมองเห็นจะเห็นผู้ชายคนเนี้ยมีผ้าผืนเล็กๆอยู่หนึ่งผืนอยู่บนตัวตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนคนจึงเรียกผู้ชายคนนี้ว่ายูไลบีบแปลว่าผู้ที่มีผ้าผืนเล็กๆอยู่บนตัวความจนขนาดนั้นพวกเรานี่พี่น้องชุดในตู้นี่นะอัลโหลเท่าไรฮัจญะห์มีกี่ตู้3ตู้อย่าบอกว่ามีกี่ชุดเลยเอาว่ามีกี่ตู้ดีกว่าอาจารย์ยูไลบีบเนี่ยมีแค่ผ้าผืนเล็กๆเองแต่พี่น้องรู้ไหมเกียรติยศที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังอันเนื่องมาจากวันที่ยูไลบีบเสียชีวิตผู้ชายที่จนขนาดเนี้ยเกียรติยศที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้กับผู้ชายคนนี้รอซูลบอกกับยูไลบีบวันที่เอายูไลบีบมาตั้งอยู่บนตักเนี่ยยูไลบีบเอ๋ยท่านน่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันเลยนะและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตท่านลองถามตัวเราพี่น้องถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องคิดว่าท่านนบีอยู่นบีจะพูดกับเราระดับนี้ไหมไม่ต้องถึงนบีหรอกอินนาลิลลาสมมุติตัวอย่างนะตัวนะมีคนชื่อนาบอ่ะมีนะตัวพรกันแล้วกันนะเอาตัวพรกันแล้วกันอินนาลิลลาตัวพรตายแล้วคนในมุกเกมอัลฮัมดุลิลลาตายได้สักทีนางพรขอมาอัพก่อนนะอันนี้พูดเล่นพี่น้องเนี่ยถ้าระดับมนุษย์ธรรมดาอย่างเราประกาศชื่อว่าเราตายมีคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องแล้วระดับนบีจะพูดยังไงกับเราอะแต่ระดับยูไลบีบคนที่จนมีเพียงแค่ผ้าที่ใช้ปิดตัวแต่วันที่เขาเสียชีวิตนบีบอกท่านคือส่วนหนึ่งจากชีวิตฉันฉันคือส่วนหนึ่งจากชีวิตท่านยูไลบีบคนนี้พี่น้องผมบอกคุณสมบัติเพียบเลยที่พวกเราไม่มีแต่สิ่งที่ยูไลบีบมีดูสิเรามีไหมในรายงานเล่าว่ายูไลบีบมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่สองอย่างข้อที่หนึ่งเวลาได้เวลาทำการละหมาดจะพบผู้ชายคนนี้อยู่ในซอฟแรกของแถวละหมาดรอซูลนี่ไงลูกมานจึงเอามาเตือนระวังนะคนที่จะไปอาคิเราะห์คนที่จะเดินทางทุกคนบอกหมดจะเดินทางสู่อาคิเราะห์และยูไลบีบก็ต้องไปผลงานของท่านวันที่เสียชีวิตนบีการันตีขนาดนี้วันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีการเรียกร้องไปสู่การละหมาดท่านจะยืนอยู่ในแถวซอกหน้าของรอซูลไม่เคยปรากฏแถวที่สองสำหรับผู้ชายคนนี้พวกเราล่ะไปก่อนอิหม่ามไปก่อนเฮ้ยขอไปรอกอัตหนึ่งแล้วขอไปรอกอัตหนึ่งแล้วพวกเรานะเอาหนักจนกระทั่งไปมักกะฮ์นั่งรออิหม่ามละหมาดโอ้มักกะฮ์เขาอิหม่ามเขาอ่านนานให้อิหม่ามอาซูรอก่อนแล้วพี่น้องเราคิดดูถ้าแถวจากมักกะฮ์เราปล่อยให้อิหม่ามอาซูรออยู่เลยไปขนาดไหนข้อที่สองคราใดก็ตามที่ท่านรอซูลเรียกไปสู่งานศาสนาไปสู่การออกไปเพื่องานศาสนาจะพบผู้ชายคนนี้อยู่ทุกงานที่รอซูลเรียกตัวเตี้ยหน้าตาอัปลักษณ์ผิวสีดำยากจนแต่งานศาสนาเมื่อไรพี่น้องคนคนนี้อยู่แถวหน้าตลอดพวกเราเคยทำแบบนี้ป่ะและวันที่ท่านเสียชีวิตลงพี่น้องท่านสู้กับศัตรูของอิสลามนะพี่น้องรอบตัวท่าน7 คนพวกเราพี่น้องเอาฝนตกอาจารย์ปวดขาแล้วตำแหน่งที่เราอยากจะยืนอยากจะยืนในสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกับยูไลบีบยืนได้ยังไงอยากจะยืนในตำแหน่งเดียวกับอบูบักอัสซิดดิกอบูบักอัสซิดดิกที่ได้รับฉายานามว่าอัสซิดดิกเนี่ยพี่น้องเพราะท่านมีคุณสมบัติที่เมื่อนบีพูดอะไรเชื่อและทำตามนั้นเชื่อทำตามนั้นไม่มีคำว่าสงสัยทำไมล่ะอย่างนี้ไม่ได้เหรอเอาแบบนี้ได้ไหมไม่มีสำหรับผู้ชายคนนี้จึงได้รับฉายานามว่าอัสซิดดิก แปลว่าผู้มีสัจจะหมายความว่ารอซูลบอกอะไรจะยากลำบากต่อความเข้าใจขนาดไหนจะไม่น่าเชื่อขนาดไหนถ้าออกจากปากผู้ชายที่ชื่อว่ามุฮัมมัดคนที่ชื่อว่าอบูบักอศิดดิกพร้อมจะเชื่อทุกอย่างพวกเราพร้อมจะเชื่อแบบนั้นไหมพร้อมไหมเอานี่เชื่อนบีนะผมยกตัวอย่างสักอันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อันนิสาฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาซะวะรุบาเอาแค่นี้ก่อนรู้ไหมอายะห์นี้แปลว่าอะไรอันนี้กุรอานในซูเราะห์อันนิสานะถ้าอัลลอฮ์ว่าอะไรพี่น้องพร้อมจะทำตามไหมใครได้ยินอัลกุรอานแล้วพร้อมจะทำตามยกมือขึ้นได้ยินกุรอานนะแล้วบอกว่าอัลลอฮ์บอกพร้อมจะทำตามยกมือขึ้นขออีกทีอันนี้ไม่พร้อมเหรออ่ะพร้อมพร้อมทุกคนนะพร้อมทุกคนผมแปลให้ฟังอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกอนุญาตอะไรวะเนี่ยอนุญาตให้ทำอะไรเนี่ยอนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้ถามใหม่อีกครั้งหนึ่งใครอนุญาตให้สามีแต่งงานคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์เยี่ยมแบบนั้นพี่น้องคำว่าอนุญาตเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตนั่นคือส่วนที่อัลลอฮ์อนุญาตนะครับแต่ไม่ใช่เราบอกอาจารย์ฉันยอมแต่ฉันยอมอะไรยอมตายไม่ได้พี่น้องอย่าเด็ดขาดนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์อนุญาตเราก็ต้องอนุญาตแต่มันมีอยู่ในกรอบตรงเนี้ยทำยังไงอ่ะก่อนที่เขาจะไปแต่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นี่คือหน้าที่ของเราใช่ไหมจ๊ะอาจารย์น่ะพูดดีมาครึ่งชั่วโมงมาถึงตอนนี้ฉันว่าน่าจะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะฟังแล้วพี่ต้องแยกออกให้ได้ก่อนต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เดี๋ยวไปมีเรื่องอื่นมรดกว่าในเรื่องมรดกผู้ชายได้เท่าไหร่ผู้หญิงได้เท่าไหร่ใครพร้อมจะให้แบ่งแบบนี้ยกมือขึ้นเห็นไหมที่ยกเนี่ยไม่ค่อยมีมรดกแต่ที่มีมรดกไม่ได้แล้วพี่น้องจะบอกยังไงกับดำรัสของอัลลอฮ์อาจารย์แหมแปลเรื่องนี้จังเลยให้แต่งงานคนที่สองคนที่สามไม่แปลเรื่องแต่งงานแปลเรื่องมรดกผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งพี่น้องยอมไหมล่ะคำตอบจากปากของคนที่ศรัทธาต้องยอมถามจริงๆพี่น้องเดือดร้อนอะไรกับมรดกผมถามนะผมบ้านผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้แบ่งย่อผมบอกว่าแบ่งให้ก่อนตายเลยนะแบ่งให้ก่อนตายแล้วก็คนนี้เอาไปอยู่ในบ่อคนนี้เอาไปขอบ่อสบายแล้วไม่ต้องไปแย่งอะไรกันเยอะฮะถ้าแบ่งเท่ากันตกลงกันได้เท่ากันไม่เป็นปัญหาเพราะยังไม่ใช่มรดกพี่ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นมรดกแล้วจะมาแบ่งเท่ากันไม่ได้เพราะผู้ชายต้องได้สองส่วนผู้หญิงต้องได้หนึ่งส่วนอาจารย์อย่างนี้ฉันก็ได้น้อยผมจะบอกให้นะไปแต่งงานซะเพราะถ้าเราแต่งงานปุ๊บเราก็จะมีสามีเราจะมีมรดกมาเท่าไหร่สองส่วนมารวมกับเราเป็นสามส่วนไอ้บางเราที่มันได้สองส่วนไปแต่งงานกับเมียก็ได้เป็นเท่าไรสามส่วนจบสบายแฮปปี้แต่พวกเราถึงทุกวันนี้เวลาไม่ยอมปิดว่าไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ถึงทุกวันนี้พี่น้องยอมเอาเรื่องของมรดกขึ้นศาลเลยเอามรดกขึ้นศาลเลยนี่คนกลุ่มที่หนึ่งคนกลุ่มที่สองคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกจนกระทั่งเจ้าของมรดกตายซากไปแล้วพี่น้องยังเป็นผู้จัดการมรดกยังไม่แบ่งอยู่พี่น้องเก็บไว้ได้ยังไงอ่ะแบ่งไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวมันเอาไปขายกันหมดหน้าที่เราหรอเพราะมรดกแบ่งพี่น้องจบ หนี้สินมรดกต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับอย่าเก็บเอาไว้ดีที่สุดพี่น้องเนี่ยกลับไปที่ข้อหนึ่งเลยหาเฉพาะไอ้ที่เรายังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่เป็นมรดกเยอะอาจารย์ฉันมีนาร้อยไร่ทำยังไงวักับวักับแล้วพี่น้องสัก50ไร่ถ้าไม่มีที่ให้ก็ให้ผมก็ได้นะมีเยอะๆเอาไปทำอะไรบางคนพี่น้องมีที่เยอะจนกระทั่งดูเดินดูไม่ทั่วโอ้นี่ที่ฉันเหรออยู่ตรงนี้เหรอโอ้มีอีกนะแล้วก็สุดท้ายพี่น้องเราจะภูมิใจโดยที่ไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยนะแค่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เวลาตายปั๊บพี่น้องทีนี้แหละคนอื่นจะภูมิใจเราจะไม่เหลืออะไรแล้วพี่น้องดูนะคนโบราณน่ะโต๊ะกีโต๊ะวางเราน่ะเขากล้าบริจาคที่ติดถนนกันได้ยังไงเนี่ยดารุสลามเนี่ยผมรู้ว่ามาจากการวากับที่ด้วยนะถ้าถามว่าถ้าอยู่ในมือเราเป็นเจ้าของกล้าวากับไหมเพราะเราต้องย้อนกลับไปสุดท้ายแล้วอาคิเราะห์ของเรากับอาคิเราะห์ของซอฮาบะห์เนี่ยมันที่เดียวกันหรือเปล่าที่ยืนในสวนสวรรค์ของเรากับของซอฮาบะห์เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าต่อมาข้อที่4จงยุ่งอยู่กับการไขคอของเราออกจากไฟนรกตราบเท่าที่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะพ้นจากการลงโทษฟังใหม่ผมก็ไม่อยากจะใช้คำแบบนี้เพราะมันยากต่อความเข้าใจนะจงไขคอของท่านจงยุ่งอยู่กับการไขคอเนี่ยออกจากการลงโทษของอัลลอฮ์ตราบเท่าที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ใครคิดว่าอาจารย์ฉันปลอดภัยแล้วชีวิตนี้ถ้าตายไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แน่ยกมือขึ้นมีไหมถ้ายังไม่มั่นใจพี่น้องอย่าหยุดไขคอตัวเองออกจากการลงโทษของอัลลอฮ์เด็ดขาดคำว่าไขคอแสดงว่าที่คอของเราเนี่ยมันมีพันธนาการที่จะดึงเราที่จะลากเราลงนรกของอัลลอฮ์ดังนั้นอย่าหยุดไขเข้าไปปลดพันธนาการแห่งการลากจูงสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ทำยังไงอ่ะทำยังไงที่จะไขไม่ต้องเอากุญแจเพราะที่คอเรามันไม่มีอะไรพี่น้องแต่นักวิชาการเนี่ยเขากำลังอธิบายให้เราฟังว่าทำยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าวันเนี้ยที่คอของเราเนี่ยพี่น้องมันมีพันธนาการผูกอยู่แล้วพันธนาการนี้เป็นพันธนาการที่จะลากเราลงนรกของอัลเลาะห์เราจะนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าจะไขมันออกถ้าเราจะไขมันออกนั่นแหละความหมายอย่าหยุดเด็ดขาดทำยังไงให้เราปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์ให้ได้อะไรบ้างที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์ดูนบีทำอะไรทำอันนั้นพี่น้องนบีทำอะไรทำอันนั้นพี่น้องนะครับเวลามีใครบอกเนี่ยนะนบีทำเขาบอกชัดเจนว่านบีทำเราทำเลยหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องทำนะทำเลยเนี่ยผมถึงอยากจะย้อนเนี่ยพี่น้องฟังแล้วอาจารย์มันเหมือนวนไปวนมาผมถึงบอกเนี่ยเรื่องง่ายๆที่พี่น้องลองคิดตามผมนะเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ปลอดภัยจากไฟนรกของอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่ไซยิดุลอิสติกฟาร์แต่พี่น้องอ่านไม่ได้เนี่ยเมื่อไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะกลายเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจได้ยังไงเมื่ออัลลอฮ์ไม่พอใจพี่น้องจะปลอดภัยจากนรกของอัลลอฮ์ได้ยังไงดังนั้นใช้เวลาที่มียุ่งอยู่กับการไขกุญแจเนี่ยออกอ่านให้ได้เมื่อเราอ่านดุอาอิสติกฟาร์นี้ได้มันก็ปนาการนี้ออกขี้เกียจใช่ไหมแก้ไขความขี้เกียจเพื่อปลดพันธนาการแห่งความขี้เกียจออกให้ได้บริจาคไม่ได้ใช่ไหมเป็นพันธนาการที่ผูกคอกับเราไว้ตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยบริจาคเพราะเราเอาคำว่าความจนมาค้ำหลังเอาไว้จนอย่างฉันจะบริจาคให้ใครได้จะช่วยเหลือใครได้ผมเล่าให้ฟังผมถามนักเรียนว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเธอบริจาคได้ไหมเขาบอกอาจารย์ผมจะบริจาคได้ยังไงยังไม่ทำงานเลยนี่ไงพันธนาการที่เอามาผูกรัดคอเอาไว้เนื่องจากว่ายังไม่ทำงานจึงบริจาคไม่ได้ผมถามว่านายยกโทรศัพท์ดูสิโอ้โหยกขึ้นมา iPhone แล้ว iPhone เนี่ยพี่น้องราคาเท่าไหร่เอาถูกๆเลย 2,000 หาสตังค์มาจากไหน 2,000 มาซื้ออ้าวขอมะสิไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ถูกๆไอ้ที่ถูกยี่ห้ออื่น iPhone ไม่มีหรอกนะถ้ามีผมไปซื้อเลยนะผมก็บอกว่าแล้วเธอเอาแบบเนี้ยมาจากไหนอ๋ออาจารย์ไปขอมะมะให้ด้วยเหรอให้ 2,000 เนี่ยพี่น้องเอาแบบถูกที่สุดนะ 2,000 หรือ700เนี่ยขอพ่อขอแม่ได้ซื้อโทรศัพท์ครูก็บอกว่าลองไปขอพ่อขอแม่700เท่ากันบอกจะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าดูสิพ่อแม่จะให้เธอไหมนี่ไม่ใช่ผิดพลาดที่ตัวเด็กอย่างเดียวนะผิดพลาดไปถึงใครไปถึงพ่อไปถึงแม่ด้วยให้สตังค์700กับลูกไปซื้อโทรศัพท์ได้แต่ถ้าลูกเดินมาจ๋าขอสตังค์700ให้เด็กกำพร้าหน่อยครูก็ไม่มีเนี่ยเราบอกแบบนี้ได้ยังไงพี่น้องสรุปแล้วพันธนาการที่มันเกิดขึ้นบนคอของเราความยากลำบากต่อการบริจาคสุดท้ายฉันให้ไม่ได้รองอาจารย์เพราะฉันก็ไม่มีผมนี่โอ้โหพี่น้องผมตั้งแต่ผมรับบริจาคผมรู้เลยว่าความซึ้งใจของหัวใจของใครบางคนเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่มากบางคนพี่น้องเอาสตังค์เนี่ยนะจากเบี้ยคนชรา700บาทเบี้ยคนชราต่อเดือน700บาทอาจารย์ฉันบริจาค500แสดงเหลือเท่าไหร่200เขาบอกว่าฉันขอกินเดือนเนี่ยอยู่200พอแล้วขอบริจาค500บอกโต๊ะ200พอเหรอเขาบอกไงรู้ไหมพี่น้องที่ฉันให้200เพราะฉันกินที่ดุนยานี้ส่วนอีก500ฉันจะไปกินที่ไหนไปกินที่อาคิเราะห์เพราะอาคิเราะห์มันยาวกว่าดุนยาถ้าอดตายจริงๆเนี่ยอาจารย์มันก็จบแล้วดุนยานี้แต่ฉันเชื่อว่าอยู่ได้ดังนั้นผมพูดให้พี่น้องคิดไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านให้บริจาคหมดแล้วก็เหลือสตางค์แบบโต๊ะนี่ไม่ใช่นะโต๊ะนี่เขาผ่านกระบวนการความคิดของเขามาแบบนี้ว่าเบี้ยคนชรา700ของเขาเขาบริจาคเลย500เหลืออีก200เขาจะไปหาวิธีทำยังไงให้เขาอยู่ได้แต่บางคนพี่น้องมีเงิน10ล้านบริจาคไม่ได้โอ้ไม่มีจ้าฉันก็ยังลำบากอยู่เลยจ้าพวกที่ชอบขอดุอาแบบนี้อัลเลาะห์จะให้เป็นแบบนั้นเลยให้เป็นแบบนั้นต่อมารายการที่5รายการที่5เมื่อต้องการจะทำชั่วลุกมานวาสิยัตข้อที่5เมื่อต้องการจะทำชั่วต้องการจะฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกเอ๋ยไปหาที่ที่อัลลอฮฺไม่เห็นทำนะถ้าจะฝ่าฝืนอัลลอฮฺจะทำความชั่วลุกมานว่าลูกไหมเพราะทุกคนชอบบอกอาจารย์ความชั่วเนี่ยมันต้องทำเราไม่ใช่มลาอิกัตมันต้องทำอยู่แล้วลูกมานจึงบอกเป็นข้อคิดกับลูกว่าถ้าจะทำชั่วนะลูกนะไปหาที่ไหนที่อัลลอฮ์ไม่เห็นตอนเราทำชั่วได้แล้วได้ที่แล้วใช่ไหมไปหาเอาถ้านึกจะทำความชั่วจะขโมยใครจะลักใครจะด่าจะนินทาใครเพราะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะนินทาคนเราชอบหาที่หัดยะมานี่มานี่ทำไมเราไม่บอกอะไรบอกมาเลยว่ามาเลยมีอะไรไม่ได้ไม่ได้มานี่มานี่นี่หาที่แล้วหาที่ที่ไหนอะที่ไม่มีใครเห็นแต่อย่าลืมว่าลูกมานไม่ได้สอนลูกไม่ได้เตือนลูกว่าให้หาที่ที่ไม่มีคนเห็นแต่ให้หาที่ทำความชั่วในที่ที่อัลลอฮ์ไม่เห็นไปหาดูนะลูกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือ5รายการที่อยากจะได้นำเอามาเตือนทั้งผมและพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เป็นข้อคิดที่พวกเราจะต้องนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพี่น้องจำอะไรไม่ได้วันนี้อาจารย์ฉันนั่งฟังจำอะไรไม่ได้เลยออกจากนี่ท่องให้ได้วาซิยัตของรอซูลคือการละหมาดนะครับวาซิยัตของลุกมาน5รายการมีบทความอยู่บทความหนึ่งเขาบอกว่าจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนจำที่ดีที่สุดคือจำให้อยู่ในหัวใจลูกมานบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าจำไม่ได้ให้ทำยังไงให้จดถ้าจดไม่ได้อีกล่ะแค่มานั่งฟังกว่าได้ผลบุญแล้วนะบางทีเนี่ยหลายคนอายุอาวุโสหลายคนพยายามอยากจะเขียนตามสุดท้ายจำก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ทันฟังก็ไม่รู้เรื่อง นะกลับบ้านไปหมอถือแฟ้มเลยนะโอ้โหดูตัวซองสิถือแฟ้มเบอร์เลยไปเรียนเปิดมาล่องทุกหน้านะก็อยากจะเขียนไม่รู้เขียนอะไรเอาพี่น้องฟังให้เป็นบารากะห์ในชีวิตเรากันแล้วกันได้มีโอกาสมาร่วมได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนานะครับพี่น้องชีวิตเราตอบคำถามของอัลลอฮ์ให้ได้ที่หมดไปที่ใช้ไปกับอะไรบ้างที่หมดไปที่ใช้ไปเนี่ยนะครับอันอุมริฮีฟีมาอับลาหูมันหมดไปยังไงมันหายไปยังไงชีวิตเราเนี่ยพี่น้องนะครับถ้าสมมติตอบอัลลอฮ์ไม่ได้เตรียมคำตอบตั้งแต่วันนี้เลยถ้าสมมติมีคนถามฮัจยาเอ้ยวันนี้ทำอะไรไปมั่งอาจารย์ก็มีนินทาอาจารย์สมิธบ้างมีหมดเลยแต่ไอเรื่องดีไม่มีเลยดูอาอ่านไม่ได้ซิกรุลลอฮ์ไม่มีละหมาดไม่ทำและอย่างนี้อัลลอฮ์จ๋าขอฉันอยู่สวรรค์ฉันฟิตเดาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับไอที่ขอกับไอที่ทำนะให้มันสอดคล้องกันด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับพยายามเป็นคนดีของอัลลอฮ์ถ้าเราคิดว่าเราปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์เมื่อไรนะครับหยุดมือได้แต่ถ้ายังคิดว่ายังไม่ปลอดภัยอย่าหยุดเด็ดขาดนะครับอะไรที่คนอื่นทำเป็นเรื่องดีเราต้องแข่งกับเขาไม่ใช่ปล่อยเขาไปก่อนนะครับปล่อยเขาไปก่อนนี่พี่น้องดูตอนเขาแจกเนื้อกุรบานไหมเคยเห็นไหมตอนแจกเนื้อกุรบานน่ะพี่น้องเอ้ย8โมงจะทำการแจกเนื้อกุรบานมาตั้งแต่กี่โมง6โมงยืนเลยต่อแถวไม่ต้องกล้าอันนึงยืนค้ำอยู่ขาสั่นติ๊กๆๆๆๆๆเลยรอชั่วโมงนึงเอาเนื้อแจกเวลาบอกพี่น้องเอ้ยมาละหมาดให้ไวๆหน่อยนะมาฟังบรรยายหน่อยนะไม่ไหวจ้าแต่เนื้อกุรบานนี่สู้ไม่ต้องกล้าสั่นเลยได้ไปเท่าไหร่โลนึงเนี่ยตอบคำถามให้ได้ว่าตกลงเนี่ยเรากับชีวิตดุนยากับชีวิตอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์บอกคอลีดีนะฟีฮาอาบาดาที่จะไปอยู่แบบถาวรเรามีตัวอย่างของคนที่ไปอยู่ในสวรรค์เป็นตัวอย่างหรือยังนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสวนสวรรค์จะเป็นเส้นชัยที่เราจะได้คว้าเอามาครอบครองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมหวังแล้วก็อยากให้พี่น้องตั้งเป้าแบบนั้นด้วยสำหรับวันนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจแล้วก็ขอดุอาให้ทุกคนได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลากันด้วยดุอาที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

ผู้มีตักวาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์เป็นคำสั่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه

เราจะต้องมีคู่มือมีแนวทางมีคนคอยบอกคอยชี้มีเข็มทิศที่จะบอกว่าเราต้องทำอย่างไรให้กิจการของเราได้กำไรเยอะธุรกิจของเราประสบความสำเร็จอาชีพของเราก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของเรานับประสาอะไรกับ63ปี70ปี63ปีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นบางคนอาจจะมีอายุถึง70กว่าปี80ปีถ้าเพียงแค่อาชีพที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่กี่ปีเรายังต้องมีคู่มือชีวิตนับประสาอะไรกับ70ปี80ปีที่เราจะกลับที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแล้วเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ไม่มีคู่มือไม่ได้ไม่มีเข็มทิศไม่ได้ต้องมีเข็มทิศต้องมีคนบอกและอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เรามีเข็มทิศของเราอยู่แล้วเรามีคู่มือชีวิตของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้บางคนใช้อย่างเต็มที่สมบูรณ์อัลฮัมดุลิลลาห์แต่บางคนก็ปล่อยทิ้งบางคนก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างทั้งที่เราก็รู้ว่ามันจำเป็นถ้าหากเราต้องการที่จะมีชีวิตกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จพี่น้องครับไม่ต้องไปไกลถึงไหน7อายัตที่เราอ่าน17ครั้งในแต่ละวันคือเข็มทิศชีวิตของพวกเราซูเราะตุลฟาติฮะห์อุมมุลกุรอานมันดาแห่งอัลกุรอานุลกะรีมเป็นซูเราะห์เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นของขวัญแก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีมาก่อนในคัมภีร์ของนบีคนอื่นๆไม่เคยมีในเตารอตของนบีมูซาไม่เคยมีในอินจีลของนบีอีซาไม่เคยมีในคัมภีร์ของอิบรอฮีมไม่เคยมีในคัมภีร์ของดาวูดมีแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์สำหรับประชาชาติสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ซูเราะห์แรกที่พ่อแม่ของเราสอนให้เราอ่านก็คืออัลฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะกระทั่งวะลัดดอลลีนใครที่ไม่เคยสอนลูกให้สอนให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้องสอนเพราะลูกจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งชีวิตอย่าให้คนอื่นสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์กับลูกของเราเพราะมันเป็นการขาดทุนอย่างใหญ่หลวงซูเราะห์อื่นไม่เท่าไหร่แต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เขาจะใช้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่เขาอ่านคนสอนก็จะได้ผลบุญลองนึกสภาพดูว่าเราไม่ได้เป็นคนสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้กับลูกของเราคนอื่นมาสอนแทนที่เราจะได้ผลบุญจากการที่ลูกเราได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์กลับกลายเป็นว่าคนอื่นได้ผลบุญไปแทนทั้งๆที่เราสามารถสอนเองได้ซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ใช่ซูเราะห์ที่ยากพ่อแม่ทุกคนสามารถที่จะสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้กับลูกได้นอกจากเราจะได้สอนลูกสอนหลานให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะสะกิดพวกเราทุกคนก็คือว่าการใช้ประโยชน์จากซูเราะห์ฟาติฮะห์จริงๆในชีวิตของเราในฐานะที่มันเป็นคู่มือชีวิตเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่หรือยังอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลกาลัลลอฮุตะอาลากะซัมตุศ็อลาตะบัยนีวะบัยนะอับดีนิสฟัยนวะลิอับดีมาซะอัลใครที่อยากจะใช้ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นคู่มือชีวิตให้เต็มที่ให้สมบูรณ์ฟังหะดีษนี้อบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าฉันแบ่งการละหมาดออกเป็น2ส่วนท่านนบีพูดถึงซูเราะตุลฟาติฮะห์แต่บอกว่ามันคืออัสศอลาห์เป็นหนึ่งในจำนวนชื่ออีกชื่อหนึ่งของซูเราะตุลฟาติฮะห์

0: ซูเราะตุลฟาติฮะห์มีชื่อว่าอัศศอลาห์การละหมาดเพราะว่าเราจำเป็นต้องอ่านมันในละหมาดแบ่งการละหมาดออกเป็น2ส่วนหรือแบ่งซูเราะตุลฟาติฮะห์เป็น2ส่วนฟะอิซากาลัลอับดุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกาลัลลอฮุตะอาลาฮะมิดานีอับดีเวลาที่บ่าวของฉันอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะตรัสว่าบ่าวของฉันได้สรรเสริญฉันแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คือการสรรเสริญอัลลอฮ์พอเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ตะอาลาจะตรัสตอบกับเราโอ้บ่าวของฉันสรรเสริญฉันแล้วอัลวะอิซากาลอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกาลอัลลอฮุตะอาลาอัสนาอะลัยยะอับดีเวลาที่เราบอกว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะตอบอีกครั้งหนึ่งอัสนาอะลัยยะอับดีบ่าวของฉันสรรเสริญฉันอีกครั้งหนึ่งแล้ว วะอิซากาลัลอับวะอิซากาลมาลิกยอมิดดีนกาลมัจดนีอับดีเวลาที่เราบอกว่ามาลิกยอมิดดีนอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะตรัสตอบมัจดนีอับดีบ่าวของฉันได้ยกเกียรติให้กับฉันอีกครั้งหนึ่งวะอิซากาลفإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل เมื่อเราอ่านถึง إياك نعبد وإياك نستعين พระองค์บอกว่าตรงนี้ส่วนหนึ่งเป็นของบ่าวของฉันส่วนหนึ่งเป็นของฉันแบ่งสองละ إياك نعبد เป็นสิ่งที่เราให้กับอัลลอฮ์แด่พระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์เรามอบให้กับอัลลอฮ์วะอียากะนัสตะอีนและแด่พระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นของเราอายะห์นี้อัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งและเราครึ่งหนึ่งวะอิซากาลอิห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีมศิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักดูบอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนقال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لا ولا ที่เราอ่านว่าอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมจนกระทั่งจบซูเราะตุลฟาติฮะห์พระองค์ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นของบ่าวของฉันพี่น้องครับซูเราะตุลฟาติฮะห์สามารถที่จะถอดบทเรียนในชีวิตของเราได้เยอะแยะมากมายชีวิตที่จะต้องผูกโยงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตที่จะต้องมอบหมายต่อพระองค์ชีวิตที่จะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปไหนและจะต้องดำเนินบนเส้นทางของตัวอย่างของใครอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเส้นทางที่เที่ยงตรงคือเส้นทางของใครซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมเส้นทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาเคยประทานให้กันแล้วให้มาแล้วก่อนหน้านี้บรรดาอัลอัมบิยาวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาวัสซอลิฮีนบรรดาคนที่เป็นนบีบรรดาคนที่เป็นซิดดีกีนบรรดาคนที่เป็นชูฮาดาบรรดาคนที่เป็นซอลิฮีนเราต้องตามคนเหล่านั้นไกริลมักตูบิอะลัยฮิมไม่ใช่เส้นทางของคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาโกรธกริ้วและไม่ใช่เส้นทางของคนที่หลงทางอุลามะบางคนเขียนหนังสือเพื่อที่จะอธิบายอายะห์เดียวอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนได้3เล่มใหญ่ๆแค่อายะห์เดียวอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนความลับของเรากับอัลลอฮ์ชีวิตของเรากับอัลลอฮ์ถ้าเรามีอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนในชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายปลอดภัยแน่นอนหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ามาดาริจุสซาลิกีนบัยนะมะนาซิลอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนมาดาริจอัสซาลิกีนหมายถึงบันไดของคนที่กำลังเดินเส้นทางกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอยู่ระหว่างอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนนี่คือคู่มือชีวิตที่บรรจุอยู่ในซูเราะตุลฟาติฮะห์แค่7อายะห์และเราต้องอ่านมันวาญิบ17ครั้งในแต่ละวันฝากเอาไว้ให้พี่น้องได้ใช้เป็นคู่มือในการใช้เป็นเข็มทิศการเดินทางของเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ ไม่ว่าดุนยาของเราจะมีชีวิตอยู่ในฐานะอะไรสุดท้ายเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ที่เราจะได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่วันนี้แต่คือวันหน้าวันนี้เราจะมีชื่ออะไรก็ตามตำแหน่งอะไรก็ดีการงานหรืออาชีพอะไรก็ตามแต่สุดท้ายต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็คือบ่าวคนหนึ่งของพระองค์สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวมากกว่าการเตรียมตัวสำหรับโลกดุนยาก็คือเตรียมตัวสำหรับสถานที่อันถาวรในโลกอาคิเราะห์พวกเราเตรียมตัวกันมากน้อยแค่ไหนยาอัยยูฮัลลซีนอามานุตักุลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกาดินวัตตักุลลอฮ์อินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอ์มะลูนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์และจงดูว่าเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือหลังจากที่เราตายวัตตะกุลลอฮ์จงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองครั้งเริ่มต้นด้วยอิตตะกุลลอฮ์ปิดท้ายด้วยอิตตะกุลลอฮ์ใครก็ตามที่มีอิตตะกุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าและมีอิตตะกุลลอฮ์อยู่ข้างหลังอินชาอัลลอฮ์เขาจะปลอดภัยไปจนถึงสถานที่พำนักสุดท้ายของเขาในสวนสวรรค์ไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรามีตักวาเป็นกุญแจเรากินตักวาต่ออัลลอฮ์ใส่เสื้อผ้าตักวาต่ออัลลอฮ์อยู่กับลูกเมียตักวาต่ออัลลอฮ์ทำมาหากินหาเลี้ยงชีพตักวาต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ตักวาต่ออัลลอฮ์คบค้าหาสมาคมกับใครตักวาต่ออัลลอฮ์กับมุสลิมตักวาต่ออัลลอฮ์กับไม่ใช่มุสลิมตักวาต่ออัลลอฮ์กับใครก็ตามถ้าเราตักวาต่ออัลลอฮ์อิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตะตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอิตตะกุลลอฮ์วัตตะกุลลอฮ์ละอัลละกุมตุฟลิฮูนตักวาต่ออัลลอฮ์และเจ้าจะประสบกับความสำเร็จตักวาต่ออัลลอฮ์คือการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังครั้งหนึ่งมีคนถามอุมัรอิบนุลคอฏฏอบถามอุบัยบินกะอ์บซอฮาบะห์ถามซอฮาบะห์อุมัรเป็นซอฮาบะห์ระดับผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสถามอุบัยบินกะอ์บถามว่าอุบัยตักวาต่ออัลลอฮ์นี่คือยังไงอุบัยถามอุมัรกลับว่าเจ้าท่านเคยเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหนามบ้างไหมเคยสิแล้วท่านเดินยังไงเวลาท่านเดินไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหนามอุมัรก็ตอบว่าต้องระวังสิไม่ได้เดินดุมโดยที่ไม่ได้ดูว่าหนามอยู่ตรงไหนบ้างอุบัยก็ตอบว่านี่แหละคือตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับชีวิตของเรามีอยู่ครั้งเดียวในโลกดุนยาถ้าพลาดก็คือพลาดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องระวังตัวเองเพราะว่าสิ่งล่อลวงเราบททดสอบในชีวิตของเรามันไม่ได้มีแค่อันเดียวอบูบักบอกว่าอินนีบูลีตูบิอัรบะอินฉันถูกทดสอบด้วยสิ่ง4อย่างอิบลีสวัดดุนยาวะนัฟซีวัลฮาวาอิบลีสดุนยานัฟซีและฮาวาขนาดอบูบักยังต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อย่างระวังให้มีอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนให้มีซูเราะตุลฟาติฮะห์ในการเป็นคู่มือชีวิตของเราแล้วเราจะประสบความสำเร็จเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตالأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد اللهإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: อย่าละเลยละหมาดของคุณมันคือเสาหลักของศาสนาละหมาดคือสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาและเป็นเครื่องพิสูจน์หัวใจที่เชื่อฟังละหมาดคือการเชื่อมสายสัมพันธ์กับอัลลอฮ์คือบทสนทนาระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าละหมาดทำให้หัวใจสงบทำให้จิตใจมั่นคงในทุกสถานการณ์ผู้ที่ละหมาดสม่ำเสมอจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เสมอละหมาดไม่ใช่ภาระแต่มันคือเกียรติยศที่อัลลอฮ์ประทานละหมาดห้ามความชั่วและสิ่งลามกละหมาดคือแสงสว่างในโลกนี้และโลกหน้าอย่าผัดวันอย่าผลัดเวลาเพราะทุกนาทีของละหมาดมีค่าใครที่ห่างจากละหมาดหัวใจก็จะห่างจากความสงบใครที่รักษาละหมาดชีวิตก็จะเต็มไปด้วยบารอกะห์ละหมาดคือกุญแจสู่ความสำเร็จละหมาดคือกุญแจสู่สวรรค์อย่าละเลยละหมาดของคุณมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: ถ้าอยากรู้ว่าน้ำตาลทำร้ายคุณแค่ไหนแค่ลองงดมัน14วันเราอยู่ในสังคมที่น้ำตาลแทรกอยู่แทบทุกที่กาแฟแก้วโปรดชานมไข่มุกของหวานหลังมื้อเย็นหรือแม้กระทั่งอาหารที่ดูไม่หวานก็ซ่อนน้ำตาลอยู่แล้วถ้าลองงดน้ำตาลดู14วันร่างกายจะเป็นยังไง3วันแรกสมองจะเรียกร้องคุณอาจหงุดหงิดปวดหัวหรือรู้สึกโหยของหวานมากกว่าปกติเพราะน้ำตาลเคยทำให้สมองหลั่งโดปามีนเหมือนรางวัลเล็กๆที่เราเสพติดโดยไม่รู้ตัววันที่4ถึง7ร่างกายเริ่มปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดไม่เหวี่ยงง่ายอารมณ์นิ่งขึ้นหลายคนเริ่มนอนหลับลึกตื่นมาไม่เพลียผิวใสขึ้นเล็กๆเพราะน้ำตาลไม่มากวนคอลลาเจนให้เสื่อมเร็ววันที่8ถึง14ผลลัพธ์เริ่มชัดระบบเผาผลาญไขมันทำงานดีขึ้นบางคนสังเกตว่าเอวเล็กลงพลังงานสมองโล่งขึ้นคิดอะไรชัดไม่ง่วงหลังอาหารความดันโลหิตและไขมันในเลือดเริ่มดีขึ้นที่สำคัญคือความอยากหวานลดลงแบบเห็นได้ชัดถ้าเกิน14วันไปอีกต่อมรับรสจะไวขึ้นของที่เคยกินแล้วเฉยๆจะหวานเกินไปทันทีการกินของหวานน้อยลงกลายเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืนใจแค่ลองงดน้ำตาล14วันคุณจะเห็นเลยว่าร่างกายตอบแทนเราขนาดไหนทั้งที่ผิวที่ใสขึ้นพลังงานที่ดีขึ้นและความเสี่ยงโรคเงียบที่ลดลงวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: อัลฮักกะฮ์
7: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
8: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ท่านผู้ชมครับวันนี้สำหรับคนที่มีคู่ครองนะการที่จะฟังในเรื่องของวันนี้ก็คือต้องบอกว่าเหมาะสมสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วหรือคนที่กำลังจะมีคู่ครองในอนาคตอันใกล้แบบอย่างของอัลอิสลามสอนแล้วก็บอกกับเราก็คือว่าความโรแมนติกความเป็นสุภาพบุรุษการที่จะแสดงออกถึงความรักมันต้องเกิดขึ้นหลังจากการนิกะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นหลังจากการนิกะแล้วคนคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะมายอมเป็นคนที่อยู่กับเราเนี่ยนะสละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเป็นคนรักของเราเนี่ยแล้ววันนี้เราจะมอบความรักให้กับเขายังไงมีไหมครับบางคนณวันนี้ยังบอกว่าต้องคุยกันก่อนคบกันก่อนไปไหนมาไหนกันก่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่พฤติกรรมก่อนนิกะห์กับหลังนิกะห์เราจะคุยเฉพาะหลังนิกะห์ตามแบบอิสลามวันนี้หลังจากนิกะห์แล้วเรามีความเป็นโรแมนติกไหมก็มีการนอนตักไหมมีการนวดให้กันไหมมีการตัดเล็บให้กันไหมหรือแม้กระทั่งว่ามีการอาบน้ำอ่างเดียวกันไหมอ่างหมายความว่าถ้าสมัยก่อนก็คือจะเป็นเหมือนถังใหญ่ๆแล้วลงไปอยู่ในถังถ้าดูภาพยนตร์ดูหนังจีนบ่อยๆก็คือเห็นไหมครับเวลาเขาจะลงไปอาบน้ำก็คือลงไปในถังใหญ่ๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าในปัจจุบันไม่ต้องถังแล้วมีอ่างแช่อยู่ในห้องอาบน้ำสามีภรรยาเคยอาบน้ำด้วยกันไหมเคยถูหลังให้กันไหมเคยฟอกสบู่ให้กันไหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องของความรักนะเป็นเรื่องสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์อาบน้ำในภาชนะเดียวกับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วท่านลองคิดดูว่าการอาบน้ำระหว่างสามีภรรยาน่ะจะอาบยังไงจะแต่งตัวยังไงใช่มั้ยครับเราก็ต้องบอกว่าอาบน้ำก็คืออาบน้ำไงมันก็คือเหมือนจะบอกว่าถ้าจะเปลือยกายก็แล้วแต่นั่นคือในเรื่องของการไหนการอาบน้ำถามว่าวันนี้เราเคยสระผมให้ภรรยาไหมท่านลองนึกถึงสภาพเวลาเราไปร้านที่เขาทำตัดผมที่แบบเวลาก่อนจะตัดผมแล้วมีการอะไรครับมีการสระผมก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นเราที่เป็นสามีแล้วเราได้มีโอกาสให้ภรรยานอนหนุนตักแล้วเราก็เป็นคนสระผมให้เขาหรือภรรยาเป็นคนที่สระผมให้สามีเนี่ยท่านคิดว่ามันจะมีความรักมันจะมาเกิดความอบอุ่นบ้างล่ะไม่ใช่บอกต่างคนต่างอยู่โตมาอาบน้ำมาตั้งนานแล้วอาบไม่เป็นหรือไงก็อาบเองสิเล็บตัดเองไม่เป็นหรือไงอะไรยังมันยังงุ่นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นน่ะยิ่งมีลูก2คน3คน4คนก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้รักเพราะตอนที่คุณสวยเราไม่ได้รักเพราะคุณเป็นนางสาวแต่เรารักเพราะคุณคือตัวคุณวันนี้คุณจะตัวอ้วนคุณจะสีขาวสีผิวสีขาวสีดำคุณจะสวยไม่สวยในสายตาใครแต่คุณสวยสำหรับฉันเสมอเคยพูดบอกรักภรรยาไหมเคยทำเซอร์ไพรส์อะไรก็ให้กับภรรยาไหมผู้หญิงนะเขาจำวันเกิดเราได้นะภรรยาเราแต่เราจำวันเกิดภรรยาได้ไหมจำวันที่เรานิกะห์กันได้ไหมเราทำอะไรที่แสดงออกถึงว่าเรารักเขาแล้วเราใส่ใจเขามันจะได้มาซึ่งอะไรครับความรักที่บอกว่ามันคือความรักที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอยากให้เรากลับไปดูแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้ไปดูแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับภรรยาอยู่ยังไงรอซูลุลลอฮ์ช่วยชุนเสื้อรอซูลุลลอฮ์รีดนมแพะท่านคอลีฟะห์อยู่กับภรรยาอยู่ในบ้านต้องเป็นเหมือนเด็กอยู่นอกบ้านต้องเป็นสุภาพบุรุษแล้วต้องเป็นคนที่ไม่ใช้วาจาหยาบคายกับคนที่เป็นภรรยาภรรยาตักข้าวมาวางแล้วแล้วก็มีโถข้าววางเราเป็นคนช่วยตักข้าวใส่จานได้ไหมเวลาจะกินข้าวเราเป็นคนตักเนื้อชิ้นแรกให้ภรรยาก่อนได้ไหมเวลาจะดื่มน้ำมีแก้วสองใบเราบอกภรรยาว่าไม่เอาเอาใบเดียวพอทำไมเอาใบเดียวเธอดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะดื่มรอยปากของเธอเหมือนกับรอซูลุลลอฮ์ที่ดื่มจากรอยปากของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการแสดงออกถึงว่าเราไม่รังเกียจนะแล้วก็เราไม่ได้อะไรครับมีความต้องการทางเพศกับเธออย่างเดียวนะแต่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์อยากให้เกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยา อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่แต่งงานแล้วให้มีความรักมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรักเกิดขึ้นกับทุกคู่และขอให้ทุกคู่นั้นจงรักกันจนกระทั่งถึงวันตายวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่พระองค์ได้ให้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อวานถ้าคนที่ไปที่อาคารลิเบียก็พบกันแล้วทีหนึ่งก็อาจจะคิดในใจว่าวันนี้มันมาอีกแล้วนะครับจริงๆก็มีภารกิจค่อนข้างมากพอสมควรอันเนื่องมาจากว่าตอนนี้ไม่มีบ้านจะนอนกี้ก็เลยให้อาจารย์สุชาติพี่สุชาติได้เห็นว่าตอนที่โทรไปเนี่ยผมกำลังอยู่กับช่างอัลลอฮ์สร้างปวกมานี่มันกินหมดเลยนะพี่น้องนะกินหมดแล้วบ้านผมเนี่ย10กว่าปีแต่งงานมาอยู่ที่บ้านป่าเนี่ยปรากฏว่าเป็นไม้อะนะพอเวลามันกินเนี่ยกลางคืนนะลูกไม่กล้านอนเอาหัวติดฝาผมก็เอ๊ะทำไมภรรยาก็บอกบังลองฟังดูสิมันเสียงมันมีเสียงเอาพี่น้องลองฟังกลางคืนน่ะมีจริงๆโอ้โหเสียงน่ากลัวแล้วก็ช่างตอนรื้อบ้านเนี่ยปวกมันหล่นใส่ตัวปวกนี่กัดเจ็บยิ่งกว่ามดอีกนะกัดนะก็ไม่รู้จะทำยังไงคุยกันไปคุยกันมากับภรรยาก็บอกว่าสงสัยต้องทำบ้านซะแล้วเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะลำบากพี่น้องมันขึ้นไปยันจนกระทั่งหัวจั่วพอเวลาฝนตกมันจะมีแมงปวกเคยเห็นไหมเต็มบ้านเลยเสร็จแล้วเป็นแมงอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้พอมันหล่นปุ๊บมันก็ฝังตัวเข้าไปเลยปรากฏว่ามันกินเข้าไปยันจั่วตรงข้างบนตอนที่ช่างเขามารื้อเขาก็เรียกบอกบังขึ้นมาดูอะไรเขาก็เอาไม้กระทุงหล่นทั้งแผงหล่นก็เลยต้องทำแล้วก็บอกกับพี่สุชาติว่าเลยนึกไม่ออกว่าเขาให้มาคุยเรื่องอะไรเลยนึกไม่ออกพูดตรงๆนะครับแต่ก็อ่านมาเพราะได้ฟังราวเมื่อวานนี้มาที่อาคารลิเบียเขาบอกให้มาพูดถึงประวัติของท่านหญิงไอชะผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงท่านหญิงไอชะอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะพี่น้องได้ประโยชน์ในเรื่องประวัติฟาดีละของท่านหญิงไอชะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีแต่ผมคิดว่าเราน่าจะพูดเรื่องฟาดีละของบรรดาซอฮาบะที่อยู่ในอัลกุรอานฟาดีละของบรรดาซอฮาบะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ในหะดีษแล้วก็อาจจะแวะเข้าไปพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งที่พระนางไอชะนั้นโดนหัวหน้ามูนาฟิกินใส่ร้ายป้ายสีและทำให้เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทำให้ชีอะห์ที่เพ่นพ่านอยู่ในบ้านเราเนี่ยและชีอะห์ที่อยู่ในทั่วหลายๆประเทศเอาเรื่องของพระนางอาชาและก็ซอฮาบะอีกหลายคนเนี่ยไปกระทำการใส่ร้ายพูดจาจาบจ้วงบรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่ร้ายไปกว่านั้นจากจ้วงภรรยาอันเป็นที่รักสุดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนที่จะเข้าประเด็นพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมเองเนี่ยอยู่โรงเรียนอนุสรณ์ศึกษาไม่ได้อยู่ช่อง9ช่อง3ช่อง7นะ
ไม่มีช่องอยู่กับเขาหรอกนะครับทำหน้าที่สอนหนังสือดูแลบรรดาลูกศิษย์ลูกหาประมาณเกือบร้อยคนมีบุคลากรทางการศึกษา10กว่าคนที่ไม่ได้เป็นล่ามใช้ชีวิตสอนหนังสืออยู่กับบรรดาลูกหลานของพี่น้องที่ส่งไปเรียนพี่น้องครับโรงเรียนสอนศาสนาขอย้ำนะครับว่าไม่ได้รับงบอุดหนุนจากภาครัฐเปิดสอนศาสนาเนี่ยเหมือนกับเป็นปณสมัยก่อนนี่แหละจะได้เงินเข้ามาจ่ายเงินเดือนครูทีก็รอจัดงานประจำปีผมจะจัดงานวันที่11กุมภาพันธ์ในเดือนหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของบรรดาลูกศิษย์ขึ้นไปทำกิจกรรมโต้วาทีมีการอภิปรายแววโต๊ะครูของบรรดาลูกศิษย์แล้วก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับโดยทางโรงเรียนได้กำหนดหัวข้อว่ามาพูดถึงเรื่องปัญหาในซีเรียปัญหาในเยเมนและในอิรักว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมนี่คือสถาบันการศึกษาเพราะนั้นวันนี้ที่มาเนี่ยก็บอกตรงๆว่าพอเวลามาตึกลิเบียหรือที่ศิลปวัฒนาตอนก่อนนู้นพอจัดงานก็จะเอาซองมาอย่างนี้แหละมารบกวนพี่น้องบ้างมี30ก็ใส่30มี5บาทก็ใส่5บาทไม่จำเป็นจะต้องไปใส่เยอะแยะนะครับช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อให้โรงเรียนศาสนาของอัลลอฮ์นั้นดำเนินต่อไปพี่น้องครับอัลลอฮ์ตาลาก็จะตอบแทนคุณงามความดีให้กับท่านพี่น้องทั้งหลายเมื่อวานผมไปที่ศิลปที่อาคารลิเบียปรากฏว่าพอจะแจกคนที่เป็นกรรมการเขาบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งแจกเลยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเขาจัดงานวันเดียวกันผมจัดงานวันที่11อาคารลิเบียก็จัด11ผมก็บอกว่าผมแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังว่าพี่น้องตรงนี้จะไปร่วมงานผมแต่ผมหวังให้พี่น้องเนี่ยร่วมกันทำบุญร่วมกันบริจาคเพราะบุญและการบริจาคนั้นจะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตัวของท่านพี่น้องให้หมดไปพี่น้องครับก็เลยมีแจกบางคนก็เลยไม่ได้แจกวันนี้มาก็รบกวนเล็กนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับก็ช่วยๆกัน

ที่มองเห็นชัดเจนไอ้ศัตรูที่มองเห็นชัดเจนในบ้านเราและแฝงตัวเข้ามาอยู่กับพวกเรานี่อันตรายมากดึงพี่น้องบางคนของเราไปเป็นชีอะห์ดึงพี่น้องบางคนของเราไปอยู่ในแนวร่วมของชีอะห์เมื่อไปอยู่กับชีอะห์แล้วพี่น้องของเราเองกับเข้าใจซอฮาบะห์ของท่านรอซูลไม่ถูกต้องถามว่าทำไมเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะอันเนื่องมาจากพอย้ายจากซุนนะห์ไปเป็นชีอะห์แล้วเนี่ยก็ไปเสพข้อมูลไปรับข้อมูลเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ที่คนเหล่านั้นมีความประเสริฐมากมายเหลือเกินมีความประเสริฐชนิดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเขาเหล่านั้นได้แต่พี่น้องของเราไปเข้าใจผิดพี่น้องของเราไปเป็นแนวร่วมในการเข้าใจซอฮาบะห์บางคนผิดแล้วก็มีการประนามซอฮาบะห์ของเรามีการประนามภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นมิตรเข้าไปทำกิจกรรมใดๆร่วมกับกลุ่มนี้ได้นั่นก็คือกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ในบ้านเราทั้งหมดที่เพ่นพ่านกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ที่ศูนย์กลางก็ดีที่มัสยิดบางมัสยิดก็ดีนั่นเป็นชีอะห์ที่ประนามเป็นชีอะห์ที่ไม่เอาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนแต่เอาบางคนแต่ที่เหลือส่วนใหญ่ไม่เอาไอ้คนที่เขาจะเอาเขาเอาอะฮลุลเบตแต่ไอ้คนที่เป็นอะฮลุลเบตแท้ๆอย่างพระนางอาอิชะห์กลับไม่เอาอ่ะคิดดูก็แล้วกันว่านี่สงสัยต้องซื้อนะพาราเซตามอลให้กินผมว่างั้นเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจคนที่เขาเข้าใจดีเนี่ยนะคนที่เขาเข้าใจดีเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเขาเหล่านั้นมีอากีดะห์ที่ถูกต้องตามแนวบรรพชนคนรุ่นก่อนก็คืออากีดะตุสสลัฟเป็นอากีดะห์ของคนที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้ที่พวกเราไปเป็นอย่างนั้นที่พวกเราญาติพี่น้องของเราไปอยู่กับเขาแล้วกลับมาหาเราไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเนื่องจากว่าเบื้องหลังและตัวที่ยุยงส่งเสริมเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศเอาไว้ว่ามันเป็นศัตรูอันชัดเจนและเราต้องยอมรับนั่นก็คือชัยฏอนอัลลอฮฺตะอาลาบอกในซูเราะห์ฟาติรบอกว่าอะไรครับในซูเราะห์ฟาติรบอกอินนัชชัยฏอนะละกุมอาดูวุนแท้จริงชัยฏอนนั้นมันเป็นศัตรูแก่พวกท่านทั้งหลายฟัตตะกิซูฮูอาดูวะให้ยึดมันเป็นศัตรูนะยึดอะไรยึดชัยฏอนให้เป็นศัตรูของเรานี่พอเวลามันกระซิบกระซาบหลอกเราบอกไปอยู่กับชีอะห์สิเงินเยอะไปแล้วทำบ้านให้ไปแล้วถอยรถให้ไปแล้วเที่ยวที่ไหนสบายฟัตตะกิซูฮูอัลลอฮ์บอกให้ยึดชัยฏอนเป็นศัตรูแต่เรากลับไปร่วมกับชัยฏอนมองอะไรเป็นเรื่องใหญ่ครับมัสลาฮะห์ของดุนยามองในเรื่องผลประโยชน์ของดุนยาใหญ่กว่าเรื่องหลักการของอัลลอฮ์ก็เลยใจก็เลยเปลี่ยนจากการที่เคยยึดแนวกิตาบุลลอและสุนนะกลับไปยึดแนวชีอะห์เพราะมีผลประโยชน์มาเป็นตัวล่อส่งลูกมาเรียนที่มหาลัยมุสตอฟาสิตั้งแต่ปริญญาตรีแถวท่าพระค่าเทอมก็ไม่เสียจบปริญญาตรีจะต่อปริญญาโทก็ไม่เสียค่าเทอมจบปริญญาโทจะเรียนต่อปริญญาเอกก็ไม่เสียค่าเทอมแล้วถ้าหากว่าลูกหลานของเราไปเรียนมหาลัยแห่งนี้วิชาต่างๆที่เขาสอดแทรกและสอนให้ลูกหลานเราได้เข้าไปเรียนก็คือวิชาที่กลับมาต่อต้านคนที่อยู่ในอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์วิชาที่กลับมาบอกว่าซอฮาบะห์ไม่ดีวิชาที่มาบอกว่าแนวทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือแนวทางของชีอะห์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์บอกฟัตตะกีดูฮูอาดูวะให้ยึดชัยตอนเป็นศัตรูอย่าตามมันนะอินนามายะดออูฮิซบะฮูลิยกูนูมินอัศฮาบินนะครับแท้จริงชัยตอนมันเรียกร้องนะพักพวกของมันเพื่อให้เรานั้นกลายเป็นชาวนรกพี่น้องทั้งหลายชีอะห์ท่านว่าเป็นมุสลิมไหมล่ะ

าท่านบอกว่าไม่ใช่มุสลิมเหมือนกับอุลามาระดับโลกหลายคนฟัตวาออกมาไม่ใช่มุสลิมแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะได้อยู่สวรรค์อันบรมสุขไหมล่ะพี่น้องทั้งหลายคิดพิจารณาให้ดีอัลลอฮฺตะอาลานั้นให้สิ่งที่อยู่ในตัวของเรามาอย่างมากมายมันมีส่วนร่วมกับเราในเรื่องลูกหลานผลักดันให้เราไปอยู่กับชีอะห์ผลักดันให้เราไปเป็นแนวร่วมกับชีอะห์เพื่อนผมเป็นนักกอรีเป็นรุ่นพี่เรียนกอรีมาด้วยกันผมนี่เรียนกอรีมาเรียนทำนองมาเรียนมากอมาตมาบยาตีซอบาฮียาซีรัสิกานะวัน7ทำนองที่เขาอ่านกันน่ะที่งานมอลิดผมเคยเรียนมาเรียนและอาจารย์ดังๆไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทุกวันนี้ที่ออกทีวีนั่นก็รู้จักสนิทสนมกันดีพี่น้องครับแต่มีบางคนในกลุ่มนั้นที่เคยเรียนด้วยกันทุกวันนี้ไปเป็นอาจารย์สอนในเรื่องมากอมาตในมหาลัยที่ชีอะห์สนับสนุนอยู่แล้วก็ไปอยู่ในแนวทางนั้นเลยอยู่แนวทางนั้นเลยแต่ว่าพอเวลาละหมาดแถวประเวศก็แฝงตัวมาละหมาดกับเราแต่ถามว่าเอาอย่างเราไหมเขาก็ไม่ได้เอาอย่างเราพอลึกๆแล้วเขาก็กลับไปอยู่กับเขากลับอยู่ทางนู้นนี่มาจากอะไรครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้ครับวัสตัฟซิสมินมานิสตะตะตะมินฮุมบิซาติกเจ้าจงไปยั่วยวนพวกเขาทั้งหลายไปยั่วยวนพวกเขาทั้งหลายไปยั่วยวนใครครับไปยั่วยวนมนุษย์นะไปยั่วยวนมนุษย์แก่ผู้ที่ท่านสามารถจากพวกเขาทั้งหลายด้วยกับเสียงของเจ้าทุกวันนี้พวกเราโดนยั่วเรื่องอะไรพวกเราชอบใช่ไหมพอเวลาประกวดนาชีตเนี่ยโรงเรียนที่สอนศาสนาบางโรงหลายโรงถ้าพี่น้องอยู่ในวงการโรงเรียนศาสนาพวกเราจัดงานประจำปีเขาจะมีการประกวดนาชีตใช่ไหมโรงเรียนที่เขาถนัดโรงเรียนที่เขามีครูบาอาจารย์เรียนกอรีมาในสายทำนองมาก็จะมีการฝึกฝนและเอาใครขึ้นไปขับร้องครับก็ลูกมุสลิมะของเราหลายคนก็เป็นนักร้องนาชีดนะและคนที่เป็นแม่หลายคนที่ไม่เข้าใจหลักการของศาสนาก็นิยมชมชอบบอกว่าอะไรลูกฉันขึ้นเวทีไปดูนะคืนนี้นะเสียงนี่อย่างนี้เลยเสียงดีใช่ไหมทุกคนก็นิยมชมชอบเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกมีความสามารถแต่ความสามารถที่ลูกมีแล้วขึ้นไปขับร้องนาชีดให้บรรดามุสลิมีนที่อยู่หน้าเวทีฟังให้บรรดามุสลิมาตอยู่หน้าเวทีฟังและนิยมชมชอบในอาณาชีดพวกเราหลงไหลไปด้วยกับเสียงของคนที่ขึ้นไปขับร้องพวกเราชอบทั้งที่นั่นไม่ใช่แนวทางของบรรพชนรุ่นก่อนนั่นไม่ใช่แนวทางของซาลาฟุสซอลและโรงเรียนที่สอนตามกีตาบุลละและสุนนะจะไม่มีการประกวดไม่มีการส่งบรรดาลูกผู้หญิงบรรดานักเรียนหญิงตอลีบาส ทั้งหลายไปฝึกขับร้องนาชีดเพื่อที่จะให้ขึ้นไปขับร้องต่อหน้าคนที่มานั่งดูข้างล่างเวทีแต่หลายๆคนที่เป็นมุสลิมเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมชอบอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายชัยฏอนมันมีส่วนยั่วยุจนกระทั่งทำให้เรานั้นหลงไหลเข้าไปอยู่ในเรื่องของเสียงพี่น้องถามจริงๆว่าลูกหลานของเราเป็นนักร้องดังในประเทศมีไหมล่ะมีดังในประเทศวงที่แปลว่านมนั่นก็เป็นมุสลิมใช่ไหมและลูกหลานบางคนของเราที่เรียนบูรณาการหรือเวียนบูรณาการก็ยังดีแต่เรียนบูรณาการตอนนี้ก็มีกีตาร์มานั่งซ้อมที่บ้านแล้วมีจริงๆไม่ได้คิดจะชื่อโรงเรียนไหนแต่ก็เห็นจริงๆว่ามีแล้วแล้วพี่น้องครับนักเรียนที่เป็นลูกหลานของเราที่ไม่ได้เรียนในบูรณาการเลยเรียนสามัญเพียวๆเลยนะก็ต้องซ้อมดนตรีซ้อมรำไทยซ้อมในสิ่งที่มีการประกวดประขันภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็นำส่งออกไปประกวดตามเวทีช่องต่างๆที่เราได้เห็นตามสื่อนั่นคือสิ่งที่อันตรายชัยฏอนวะชาริกฮุมมีส่วนร่วมกับพวกท่านทั้งหลายฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดีมันมีส่วนร่วมกับท่านทั้งหลายในเรื่องทรัพย์มันมีส่วนร่วมกับท่านทั้งหลายในเรื่องบรรดาลูกหลาน
จำให้ดีนะครับพี่น้องทะเลาะกันเรื่องทรัพย์ของเมาะเนี่ยตัวยุแย่ก็คือชัยฏอนเราทะเลาะกับไอ้บังเราเรื่องทรัพย์เนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยหรือเรื่องโฉนดเนี่ยตัวที่ยุยงท่านก็คือชัยฏอนลูกหลานท่านท่านไม่คอยให้อยู่ในหลักการของศาสนาปิดเทอมภาคฤดูร้อนไม่ส่งสนับสนุนให้แต่งตัวไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอย่าแปลกใจตัวที่อยู่เบื้องหลังตัวใหญ่ก็คือชัยฏอนเพราะฉะนั้นนี่คือศัตรูที่เรามองไม่เห็นทำยังไงครับท่านทั้งหลายต้องสร้างภูมิคุ้มกันท่านทั้งหลายต้องให้ลูกท่านแข็งแรงในเรื่องอีมานท่านทั้งหลายต้องให้ลูกของท่านรักอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายต้องให้ลูกของท่านรักแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งหลายต้องให้ลูกของท่านเห็นชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ท่านทั้งหลายต้องให้ลูกของท่านรู้ว่าซอฮาบะห์กว่าจะเอาอิสลามมาถึงเรานั้นท่านแลกอะไรไปบ้างท่านเสียสละอะไรไปบ้างในการที่กว่าอิสลามมาถึงเราพี่น้องทั้งหลายอัลกุรอานได้บันทึกไว้ในหลายๆอายะห์ซึ่งได้ชี้แจงถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายอายะห์นะถ้าจะนั่งพูดใน1ชั่วโมง45นาทีไม่มีทางหมดเพราะฟาดีละของพวกเขาเยอะมากเหลือเกินฟาดีละคนเดียวพูดวันนึงก็ไม่หมดเช่นอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ไหวพูดยกตัวอย่างนิดนึงฟาดีละของท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยทำหน้าที่เป็นอัลคอลิฟะตุลอูลาคอลิฟะท่านที่หนึ่งละหมาดซุบฮ์เสร็จเนี่ยยังไม่เข้าบ้านนะพวกเราละหมาดซุบฮ์เสร็จเนี่ยละหมาดที่ไหนเอางี้ก่อนดีกว่าพวกเรานะถ้ามัสยิดอัลฮัมดุลิลละแต่ท่านอบูบักรซิดดีกมาละหมาดที่มัสยิดนบีละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่กลับบ้านเดินออกไปชานเมืองมาดีนะเสร็จแล้วทำไมครับเข้าไปยังนะคีมะหนึ่งก็คือกระโจมหนึ่งซึ่งที่อยู่กลางทะเลทรายเป็นชานเมืองมาดีนะโต๊ะรู้ไหมเข้าไปทำอะไรเข้าไปแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับที่อบูบักเดินไปทุกเช้าไม่มีใครรู้จนกระทั่งคนที่มาสังเกตคือท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์คนที่สองสังเกตเอ๊ท่านอบูบักละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วไปไหนเนี่ยก็เลยวันหนึ่งสะกดรอยตามไปอยากจะรู้ว่าอบูบักไปไหนเสร็จแล้วก็เห็นว่าอบูบักเข้าไปในกระโจมแห่งหนึ่งตัวแกเองก็ไม่กล้าตามเข้าไปก็หลบอยู่หลังโขดหินคู่ใหญ่ๆทีเดียวเวลานานพอสมควรทีเดียวอบูบักก็ออกมาพอออกมาก็เดินลับจากกระโจมนั้นไปท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไงครับก็รีบเดินปีไปที่กระโจมแห่งนั้นเลยไอ้คนที่ชีอะห์มันว่าเนี่ยไอ้คนที่ชีอะห์มันด่าเนี่ยแหละท่านดูกันแล้วกันมันฟาดีละเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วมันยังด่าอีกแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่านบีสอนว่ายังไงนะทำอะไรก็อยากจะรู้พอเข้าไปในกระโจมไปเจอผู้หญิงชราตาบอดคนหนึ่งอยู่กับหลานเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานสาวทำไงครับอุมัรก็ถามว่าเธอรู้ไหมว่าผู้ชายคนเมื่อกี้ที่มาหาเธอในกระโจมเมื่อกี้เป็นใครผู้หญิงชาตาบอดคนนั้นก็ตอบว่ารู้ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมเขาเข้ามาหาฉันเนี่ยเข้ามาแล้วมากวาดบ้านให้ฉันมากวาดบ้านให้รู้ได้ยังไงอ่ะก็หลานตาดีไงก็บอกกับโต๊ะสิโต๊ะชายคนนี้มาตอนเช้ามาถึงกวาดบ้านก่อนเลยปัดบ้านเสร็จทำไงต่อรีดนมแพ้รีดให้เอาเห็นได้ยังไงอีกอ่ะก็หลานบอกไงเห็นรีดนมแพะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอานมแพะมาใส่โถให้เตรียมให้ได้ดื่มกันหลังนั้นทำไงต่อเอาผ้าที่เป็นเสื้อผ้าของสองคนเนี่ยมาซักมาให้มาขยำน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อนะทำอาหารการกินจนกระทั่งหมดภาระของตัวเองแล้วก็เดินจากกระโจมอย่างนี้ไปหญิงชราคนนี้ตอบว่าผู้ชายคนเนี้ยมาทุกวันเลยผมพูดเรื่องนี้ขนลุกพี่น้องพูดเรื่องนี้ขนลุกทุกทีที่เห็นการกระทำของคนในยุคเราพูดเรื่องนี้บอกกับบรรดาลูกศิษย์นั่งฟังเงียบแกเห็นไหมจะทำความดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องโภชนาให้ใครทราบ
ไม่ต้องบอกนะซอฮาบะห์ทั้งหลายเดี๋ยวฉันละหมาดวันนี้เสร็จแล้วฉันจะไปกระโจมชานเมืองมะดีนะห์นะใครจะไปกับฉันเชิญบอกไหมไม่ได้บอกเลยแม้แต่คำเดียวท่านเดินออกไปนี่เป็นอะไรครับนี่เป็นการอิคลาสอิคลาสของท่านอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันคนซึ่งที่ทำดีใจบุญดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองแต่โดนชีอะห์อิหม่าม12ด่าทอหาว่าแย่งตำแหน่งท่านไซนาลีเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับนี่แหละคนบ้านเราที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนาไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมเปิดใจให้กว้างๆศึกษาว่าเขามีชีวิตอย่างไรก็เลยสมรู้ร่วมคิดไปกับเขาด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะผลประโยชน์มันวางอยู่ข้างหน้าไงล่ะเพราะผลประโยชน์มันวางอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าอะไรซื้อชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งได้แต่อัลลอฮฺตะอาลาบอกอินนัลลอฮัชตารอมินัลมุมินีนะอังฟุสกุมวะอัมวาละฮุมแท้จริงอัลลอฮฺได้ซื้อตัวคนที่เป็นมุมินนะซื้อแล้วด้วยกับทรัพย์ซื้อตัวของมุมินซื้อทรัพย์ของเขาบิอันนะละฮุมุลญันนะห์โดยที่อัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนมุมินด้วยกับสวงสวรรค์อัลลอฮ์ซื้อเราแล้วให้เราเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์อบูบักริซิดดิกทำเป็นตัวอย่างแล้วท่านไม่ได้หวังที่จะให้คนหนึ่งคนใดจากสองคนนี้คือคนชราคนหนึ่งกับหลานสาวคนหนึ่งที่จะมาตอบแทนท่านท่านไม่ได้หวังแต่ท่านทำเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างเดียวตัวอย่างเดียวที่เราเห็นกับท่านอบูบักริซิดดิกซึ่งมีอีกหลายหลายเหตุการณ์อีกหลายๆการกระทำของท่านอบูบักริซิดดิกที่มันสนับสนุนความประเสริฐของท่านอย่างมากมายและน่านำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราข้างบ้านเรามีไหมคนแย่ๆมีไหมและเราเนี่ยบ้านเรานี่ยังรวยเนี่ยบ้านเรานี่ยังเพียบเลยมีทุกอย่างไม่ต้องทำแบบท่านอบูบักริซิดดีก็ได้ละหมาดซุบฮ์เสร็จเดินทุกวันก็ได้ไม่ต้องแค่ว่านะวันนี้เรากลับบ้านมาเนี่ยเราซื้อแกงเข้าบ้านแล้วเราก็นึกถึงข้างบ้านเราไอ้บ้านหลังเนี้ยมันละหมาดดีนะไปมัสยิดทุกวันเลยลูกหลานก็อยู่ในหนทางของศาสนาเรียนอัลกุรอานไม่เกเจอก็ให้สลามเราตลอดเรานึกไหมซื้อแกงสัก2ถุงไปฝากกันหน่อยนะเราซื้อผลไม้เข้าบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันเขาอยู่ข้างบ้านเราเขากินไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้โลละ60บาทโลละ70บาทอะไรก็ต่ออะไรไม่รู้แพงเหลือเกินใช่ไหมเรามีไงพอเรามีนะเราก็ต้องซื้อแล้วก็แบ่งปันเขานี่พอเรามีเราตังค์ทำไรเอาตังค์ไปลงทุนพอไปลงทุนแล้วเป็นไงเจ๋งนะคือไปลงทุนไม่ว่าอะไรหรอกลงทุนให้อยู่ในกรอบศาสนามีปัญหาหรอกแต่อย่าเจ๊งก็แล้วกันนะนี่พูดให้ฟังแต่ว่าเนี่ยทรัพย์ที่เรามีอยู่จะได้เป็นประโยชน์กับเราในวันกิยามะห์ทรัพย์ที่เรามีอยู่การกระทําของเราที่มีอยู่จะได้เป็นประโยชน์กับเราในวันกิยามะห์นี่คือใครครับท่านอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันอุมัรเดินออกจากกระโจมมาสะอื้นร้องไห้แล้วพูดขึ้นมาว่าท่านอบูบักได้สร้างความยากลำบากให้กับคนที่จะทำหน้าที่ต่อจากท่านแล้วนี่ใครพูดครับเป็นความรู้สึกของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเพราะอะไรเพราะได้เห็นว่าคนที่เป็นคอลีฟะห์ท่านแรกเนี่ยเป็นผู้นำมุมินเนี่ยทำขนาดนี้ไม่ปล่อยให้ราษฎรอยู่อย่างเดือดร้อนเห็นราษฎรไม่มีกินเห็นราษฎรท้องไม่อิ่มท่านอบูบักนอนไม่ได้ท่านอบูบักต้องจัดการให้บ้านหลังนี้อิ่มเสียก่อนท่านก็เลยทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกว่าฟาดีละของท่านอบูบักกะริซิดดีกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พวกเราทุกคนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายซอฮาบะห์คนที่ชื่ออับดุลรอห์มานอิบนีอาฟครั้งหนึ่งท่านนบีใช้ให้อพยพก่อนที่อับดุลรอห์มานอิบนีอาฟจะเป็นมุสลิมอยู่ในนครมักกะห์เนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าแล้วท่านค้าอย่างกำไร
เมื่อค้ากำไรก็มีฐานะในสังคมในนครมักกะในขณะนั้นเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในนครมักกะว่าเป็นพ่อค้าที่เก่งและมีความร่ำรวยในนครมักกะแต่พอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องคนในนครมักกะใช้เวลา13ปีในเวลา12ปี5เดือนกับอีก7วันหรือ13ปีผลที่ได้รับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอัลฟ์ขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้รับฮีดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจเมื่อเปิดใจเสร็จเรียบร้อยแล้วรับอิสลามเข้ามาอยู่ในใจของตัวเองประกาศกะลิมะตุชชะฮาดะตัยนีว่าอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮซอฮาบะคนนี้เมื่อเป็นอิสลามแล้วนบีใช้ให้เดินทางอพยพมาอยู่แล้วนครมักกะให้ไปนครมะดีนะห์เมื่อไปนครมะดีนะห์ซอฮาบะคนนี้ทิ้งทรัพย์สมัยที่ทำธุรกิจรุ่งเรือนไว้ในนครมักกะโดยไม่ได้นำติดตัวไปเลยแม้แต่น้อยไม่มีการนำติดตัวไปแม้แต่อย่างใดพี่น้องทั้งหลายคนเราน่ะถ้าเคยมีมาน่ะพอเวลาให้ย้ายถิ่นนะจะเอาไปบ้างไหมนะพวกเราเนี่ยเราย้ายจากกรุงเทพไปอยู่นราธิวาสเนี่ยจะทิ้งไว้ที่กรุงเทพหมดเลยไหมล่ะเอาจริงๆเลยนะทิ้งให้เมาะให้พี่น้องเดี๋ยวฉันไปตั้งต้นใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ละแกนี่ฉันยกนิ้วให้เลยเพราะอะไรเป็นคนจริงเป็นคนที่นะต่อสู้จริงๆแต่น้อยมากกับคนในยุคนี้ที่จะเป็นอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายเขาไม่เอาเลยครับเดินทางไปในนครมะดีนะห์ไปเจอท่านนบีทำมูอาคอระหว่างคนนครมักกะกับนครมะดีนะห์ให้เป็นพี่น้องกันเสร็จแล้วท่านจับคู่กับท่านนะซะอิบนีรอบีอะห์ซะอิบนีรอบีอะห์ก็เป็นพี่น้องกับท่านอับดุรอห์มานอิบนีอัลซึ่งเป็นมุฮาจิรีนซะอิบนีรอบีอะห์เป็นชาวอันซอรอันซอรแปลว่าผู้คอยให้การช่วยเหลือเมื่อไปอยู่ด้วยกันเสร็จอับดุรอห์มานซะอิบนีรอบีอะห์ก็บอกว่าทรัพย์ของฉันครึ่งหนึ่งนะเป็นของท่านนะเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยคือซอฮาบะห์นบีพอเราก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละเขาให้เลยพี่น้องทั้งหลายทรัพย์ครึ่งหนึ่งเป็นของท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอัลและทรัพย์ทุกอย่างนอกจากทรัพย์แล้วปศุสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ของซะอิบนีรอบีอะห์ทุกอย่างยกให้ครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งกับท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอัลปรากฏว่าท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอัลบอกว่าขออัลลอฮ์ตะอาลาตอบแทนท่านนะสิ่งที่ท่านได้ให้กับเราขอให้ทรัพย์ท่านมีความจำเริญขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านแต่ฉันน่ะไม่สามารถที่จะรับสิ่งตรงนี้ได้ฉันถามท่านคำถามเดียวเท่านั้นแหละท่านตอบฉันหน่อยที่มาดีนะนั้นมีตลาดไหมเสร็จแล้วอับดุลรอห์มานอิบนีอัลก็ได้รับการแนะนำจากท่านซะอิบนีรอบีอะห์ไปที่ตลาดกอยนุกอซึ่งเป็นตลาดของยะฮูดีไปทำการค้าขายจนกระทั่งรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่หยิบมาให้ท่านฟังให้ท่านได้เห็นว่าซอฮาบะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาพี่น้องทั้งหลายเริ่มต้นจากการอพยพจากศาสนาของพ่อแม่นะนำไปสู่การเป็นศัตรูกับเครือญาติพอทิ้งศาสนาเดิมเครือญาติก็ไม่ชอบขี้หน้าแล้วถูกไหมพอมาเคารพนับถือศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นนะจากการอพยพและละทิ้งทรัพย์สินบ้านเมืองลูกหลานเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ยืนหยัดต่อสู้กับกุฟฟาร์มุชริกีนเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนกับความอดทนของพวกเขาในการใช้ชีวิตที่แสนลำบากและคมในชีวิตหลังจากการมาเป็นมุสลิมเนื่องจากว่าโดนทำร้ายจากศัตรูพี่น้องเห็นไหมครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้ทอดทิ้งคนพวกนี้เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเป็นการชมเชยเป็นการสรรเสริญแล้วทำไมชีอะห์ถึงทำในสิ่งตรงกันข้าม
ทำไมชีอะห์ถึงไม่รักซอฮาบะห์เหล่านี้ทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกในอัลกุรอานหลายองค์การในซูเราะห์อัลอันฟานอายะห์ที่64ยาอัยยูฮันนบีฮัสบุกัลลอฮ์วะมานิตตะบะอะกะมินัลมุมินีนโอ้นบีอัลเลาะห์นั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าและเป็นที่พอเพียงแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าอันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายตอนนั้นอยู่ในภาวะที่ทุกข์ระทมโดนตามล่าโดนตามรังควานอัลเลาะห์ลงอายะห์นี้มานะครับบอกให้ทราบว่าอัลเลาะห์เป็นที่พอเพียงแก่เจ้านะอัลเลาะห์เป็นที่พอเพียงแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าจากบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระองค์อายะห์นี้ชี้ให้เห็นซึ่งนักมุฟัสซิรีนอธิบายว่าอัลเลาะห์ได้ทรงปกป้องนบีและบรรดาผู้ศรัทธาจากการทำร้ายของศัตรูและการบังคับขู่เข็นนี่คือการรับรองให้เหล่าซอฮาบะห์ผู้ทรงเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์รับรองขนาดนี้นะครับอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมยังไม่เข้าใจในซูเราะห์นะอันฟานอายะห์ที่64ฮุวัลลซีอัยยะดะกะบินัสรีฮิวะบิลมุมินีนพระองค์คือผู้ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และด้วยผู้ศรัทธาทั้งหลายสงครามต่างๆที่ได้รับชัยชนะใครสนับสนุนใครช่วยเหลือครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาดูแลมีผู้ศรัทธาเข้าไปอยู่มีผู้ศรัทธาเข้าไปช่วยเหลือท่านนบีในการออกรบตามสมรภูมิต่างๆที่อยู่ในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับกว่าอิสลามจะมาถึงให้เรานั่งเรียนกันเนี่ยเขาเหนื่อยไหมล่ะเนี่ยฟังมาเนี่ยเหนื่อยนะต่อสู้มานะรบกับกุฟาร์มุชริกีนมาทำความดีมามากมายเหลือเกินทิ้งลูกทิ้งเมียในอดีตนะมีปัญหากับญาติพี่น้องหลังจากที่ได้เปลี่ยนศาสนามานับถือให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับฝ่าฟันมาทุกประการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกอีกบอกว่าอะไรครับว่าอัลลัฟะไบนกูลูบิฮิมเราอังฟักตะมาฟิลอาร์ดิจามีอามาอัลลัฟัตไบนกูลูบิฮิมوَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ อายะห์ที่63และได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขายกตัวอย่างให้ชัดนะครับจากอายะห์นี้พี่น้องจำเผ่าสองเผ่าได้ไหมชื่อโอสกับคอซรัตโอสกับคอซรัตในนครมะดีนะห์เดิมเนี่ยทะเลาะเป็นศัตรูกันมาก่อนจะเป็นมุสลิมใช่ไหมครับไม่เคยถูกกันเลยทะเลาะกันมาตลอดปู่ย่าตายายรบราฆ่าฟันกันมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีพออิสลามเข้าในนครมะดีนะห์เสร็จแล้วเรียกร้องเผ่าสองเผ่านี้ไปสู่การเป็นอิสลามเมื่อเรียกร้องเผ่าสองเผ่านี้ไปสู่อิสลามแล้วปรากฏว่าสองเผ่านี้ก็รักกันอย่างแนบแน่นโดยที่ไม่สามารถที่จะแยกเผ่าสองเผ่านี้ออกมาได้แต่ก็มีบางครั้งสะดุดเพราะมียะฮูดียุแยงยุแยงไปเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าจะให้ทะเลาะกันนะครับแต่ในที่สุดแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงประสานหัวใจของคนพวกเอาไว้และพวกเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเจ้าก็ไม่สามารถให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้เอาเงินไปซื้อให้ใครมารักให้ใครมาสานหัวใจเราทำไม่ได้หรอกครับอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ทรงประสานพระองค์บอกต่อให้เจ้าจ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะประสานหัวใจของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ยกเว้นด้วยกับอิเดนอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่พระองค์จะเป็นผู้ทรงประสานแท้จริงพระองค์นั้นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญยิ่งพี่น้องทั้งหลายนี่คือความประเสริฐของซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานพี่น้องเห็น
หลายคนที่เป็นซอบ้าท่านนบีถ้าหยิบรายคนมาบอกกับท่านพูดกันเป็นวันๆล่ะครับเพราะผลงานของแต่ละคนนั้นเยอะเหลือเกินผลงานของแต่ละคนฟาดีละที่แต่ละคนทำไว้เมื่อกี้ยกตัวอย่างท่านอบูบักรศิษย์ดีจริงๆมีผลงานอื่นนอกจากนั้นที่ท่านอบูบักทำเอาไว้ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบกลางคืนไม่นอนเหมือนกันเดินตรวจชาวบ้านในนครมะดีนะห์จำได้ไหมพอตรวจชาวบ้านเศษบ้านนึงก็ได้ยินเสียงลูกร้องเด็กร้องปรากฏว่าอุมัรก็เข้าไปดูจำได้นะแล้วก็ทำไมผู้หญิงคนนี้ก็บอกเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกไงต้มอะไรอยู่ล่ะต้มหินอยู่ใช่ไหม ต้มหินอยู่ไม่มีอะไรจะให้กินท่านอุมัรอิบนุลคอตอบทำไงเดินกลับไปที่ไบตุลมานระหว่างทางก็เจอใครครับเจออับดุลรอห์มานอิบนุอาฟบอกจะไปไหนล่ะจะไปไบตุลมานไปทำอะไรล่ะจะไปแบกแป้งแล้วก็นำแป้งมากลับมาที่บ้านหลังตรงนั้นดอร์มานบอกปะเดี๋ยวฉันไปช่วยแบกพอแบกกลับมาอุมัรก็บอกว่าฉันไม่ให้ท่านแบกหรอกเพราะท่านจะสามารถแบกภาระแทนฉันได้ไหมวันเกียร์มัดแบกได้ไหมเสร็จแล้วท่านอุมัรก็แบกมาด้วยตัวเองอับดุลรอห์มานก็เดินตามมาเดินตามมาเสร็จแล้วอุมัรก็มาทำอาหารให้อะไรให้แล้วก็จากไปอับดุลรอห์มานก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอรู้ไหมผู้ชายคนเมื่อกี้ใครผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าฉันรู้แต่ว่านะคนที่เป็นอามีรุ่นมุกมินีในนครมาดีนะที่คนที่ชื่ออุมัรไม่เคยมาดูแลประชาชนเลยไม่เคยมาทำดีไม่เคยมาตรวจตาอะไรเลยแต่ผู้ชายคนนี้ช่างดีเสียเหลือเกินมาดูแลมาหาอาหารให้มาถามทุกสุขว่าอยู่เป็นยังไงท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอาวก็บอกชายคนที่ท่านกำลังกล่าวถึงนั่นแหละคือท่านอุมัรอิบนุลคอตอบผู้หญิงคนนั้นร้องไห้เสียใจพอเช้าอีกวันหนึ่งเป็นไงครับเดินทางไปหาอุมัรนะครับแล้วก็ไปขออภัยไปขอมาอัฟว่าเมื่อคืนได้ต่อว่าท่านคิดว่าท่านนั้นไม่เคยมาดูแลเราเลยนี่คือความเป็นมุสลิมในยุคที่ดีที่สุดนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าคอยรุอุมมะตีกอรนีซุมมัลละดีนยาลูนะฮุมซุมมัลละดีนยาลูนะฮุมพี่น้องทั้งหลายฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังสำนวนมีใกล้เคียงกันนะคอยรุลกูรูนีกอรนีก็มีนะสำนวนฮะดีษแต่ฮะดีษนี้รายงานโดยท่านอิมรอนอิบนุฮุไซกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุอุมมะตีกลุ่มชนที่ดีที่สุดกลุ่มชนที่ดีที่สุดกอรนีก็คือคนที่อยู่ในยุคหรืออยู่ในศตวรรษของฉันซุมมัลลาดีนายาลูนะฮุมถัดไปก็เป็นพวกที่มาภายหลังถัดไปก็เป็นพวกที่มาภายหลังก็แปลว่ายุคที่เรียกว่า300ปีที่อุลามะห์เขาบอกนั่นก็คือตั้งแต่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ซอฮาบะห์ท่านนบีนั่นคือยุคแรกของ300ปีหลังจากนั้นก็เป็นตาบีอีนหลังจากนั้นก็เป็นตาบีอิตตาบีอีนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนบีบอกที่ดีที่สุดเลยเรียงลำดับเลยเห็นไหมลำดับที่ดีที่สุดก็คือตัวท่านนบีกับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีในยุคที่ทำไมถึงเป็นยุคที่ดีที่สุดพี่น้องคิดได้ไหมที่เป็นยุคที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะหลายๆเหตุการณ์ที่มันบ่งให้เห็นว่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมแบบอยู่เฉยๆอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพยายามจะเรียนรู้ว่านบีทำยังไงแล้วสมแล้วที่ท่านนบีบอกเป็นยุคที่ดีที่สุดเคยได้ยินมั้ยซอฮาบะห์ 3-4 คน 3-9 คนคือแปลว่ากลุ่มหนึ่งเดินทางไปบ้านนบีไปแล้วไม่พบนบีไปเจอใครครับพระนางอาอิชะห์นี่พระนางอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาที่เป็นที่รักของท่านนบีถามพระนางอาอิชะห์ว่ายาอาอิชะห์หมดเวลาแล้วไงล่ะนางอาอิชะห์บอกว่าอะไรครับพระนางอาอิชะห์รอซูลเนี่ยอยู่ที่บ้านท่านทำกิจอะไรเป็นประจำนะพระนางอาอิชะห์ก็เล่าให้ฟังว่ารอซูลอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทำการรีดนมซักผ้าทำตัวเหมือนกับปัตุชนทั่วไปดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเราทำได้ไหมครอบครัวที่บ้านทำได้ไหมป๋าท่านทำได้ไหมภรรยาสามีของท่านทำได้ไหมนี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนอกเหนือจากนั้นแล้วเมื่อได้เวลาได้ยินเสียงอาซานท่านก็เดินไปละหมาดที่มัสยิด
ไปละหมาดที่มัสยิดพอเสร็จจากละหมาดมัสยิดก็กลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จก็มาทำงานในบ้านทำธุระในบ้านไม่ใช่นอนดูมวยไม่ใช่นอนดูรายการทีวีบันเทิงไม่ใช่แต่กลับมาแล้วทำภารกิจในบ้านพี่น้องทั้งหลายตกกลางคืนพระนางอาชะก็เล่าอีกว่าท่านนบีนั้นทำการละหมาดซุนนัตยาวนานละหมาดสิ่งที่เป็นละหมาดนะเรียกว่าละหมาดในยามค่ำคืนยืนนานจนกระทั่งอาชะสังเกตเห็นที่เท้าของท่านว่าบวมเป่งขึ้นมาเสร็จแล้วบรรดาซอฮาบะห์ฟังอย่างนั้นแล้วขนลุกเลยหันมาพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับว่าเอ๊ะไอนะนะห์นูฮาซาเอ๊ะพวกเราไปอยู่ตรงไหนของท่านรอซูลกันเนี่ยรอซูลอัลลอฮ์ไม่เอาผิดอัลลอฮ์ไม่เอาบาปแต่อย่างใดแต่ทำไมรอซูลละหมาดขนาดนี้ทำไมรอซูลปฏิบัติอิบาดัตมากขนาดนี้แต่ละคนจึงพูดกันเองในหมู่ของคนในกลุ่มนั้นว่าอะไรต่อไปนี้ละอัตซาวะยุนนิซาฉันจะไม่แต่งงานเด็ดขาดฉันจะไม่แต่งงานเด็ดขาดเพราะการแต่งงานมันจะทำให้ฉันต้องหมกมุ่นอยู่กับภรรยาจนกระทั่งลืมอิบาดัตต่ออัลลอฮ์จะทำอิบาดัตให้ได้มากเท่ารอซูลก็คงทำไม่ได้ก็มัวแต่อยู่นั่งหมกมุ่นอยู่กับภรรยาหมกมุ่นอยู่กับลูกเมื่อมีลูกเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเสร็จแล้วอีกคนบอกนะลาอานามูอาลาฟิรอชินฉันจะไม่นอนบนเตียงนุ่มนิ่มอย่างเด็ดขาดเพราะการนอนบนเตียงที่นุ่มนิ่มนั้นเนี่ยมันทำให้ฉันนอนเพลินจนกระทั่งลืมละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องทั้งหลายอีกคนบอกละอากูลุลละมาฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่กินเนื้อแล้วเพราะการกินเนื้อจะทำให้ฉันมีชาวะมีอารมณ์จนกระทั่งทำให้มันอ่อนแอในเรื่องของการทำอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายนี่คือคนที่เรียกว่าอยู่ในยุคที่ดีที่สุดเขาคิดอย่างนี้ไงเขาคิดอย่างนี้ไงวันวันนึงเขาคิดแต่เรื่องจะไปสวรรค์วันวันนึงเขาไม่คิดจะทะเลาะกับใครวันวันเขาไม่คิดจะขัดแย้งกับใครแต่เขาคิดว่าจะทำยังไงให้ได้ทำอิบาดัตให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองได้สวรรค์เพื่อที่ตัวเองจะได้ห่างไกลจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วรอซูลก็เรียกพวกนี้มาพอเรียกพวกนี้มาเสร็จใครกันหน้าที่กล่าวว่าจะไม่กินเนื้อใครกันหน้าที่กล่าวว่าจะไม่แต่งงานรอซูลก็เลยบอกนะว่าฉันเนี่ยเป็นปัตุอินนีอานาบาชารุนมิสลุกุมอยู่ให้แท้จริงฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายว่าอานาอัตซาวะยุนนิซาฉันแต่งงานนะและฉันก็นอนเหมือนคนทั่วๆไปเอากะมากอล่ะเหมือนกับที่รอซูลกล่าวไว้ในหะดีษพี่น้องทั้งหลายนี่ไงที่บอกว่าคอยรู้อุมมะตีกอรนีคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมเขาแสวงหาอะไรเขาแสวงหาความดีตามอายะห์ไหนล่ะฟัสตะบิกุลคอยรอตแข่งขันกันจงรีบเร่งไปสู่การทำคุณงามความดีท่านเห็นไหมครับเนี่ยคือตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าเขาเหล่านั้นนะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแต่ในบางครั้งรอซูลก็เคยติซอฮาบะห์บางอย่างที่เจตนาดีแต่ว่าเกินขอบเคยติซอฮาบะห์ที่เจตนาดีแต่เกินขอบแต่ก็ไม่ได้ติจนกระทั่งทำให้ซอฮาบะห์เสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่เคยพูดจาแรงๆท่านอานัสเป็นคนใช้ของรอซูลมา10ปีบอกไม่เคยได้ยินรอซูลพูดจาอะไรทำให้ฉันไม่สบายใจเราเนี่ยมีลูกน้องมีคนใช้เราเคยบางทีเต็มที่เลยนะเอาซะโอ้โหมันกลับไปบ้านพรุ่งนี้ไม่มาแล้วเพราะอะไรโอ้โหพูดซะรับไม่ได้เราซูลไม่เคยพูดพี่น้องอดทนอดกั้นแม้กระทั่งเหตุการณ์ของท่านหญิงอาอิชะห์ที่โดนใส่ร้ายด้วยกับอับดุลลอฮ์อิบนีอุบัยอิบนีอบีซะลอนที่มันกล่าวหาบอกว่าเธอต้องเป็นของเขาและเขาต้องเป็นของเธออย่างแน่นอนนั่นใครครับแค่พระนางอาอิชะห์ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ไปเก็บสร้อยนะที่พอเราจะเข้ากระโจมเนี่ยนะในค่ำหลังจากที่ทำ เสร็จสิ้นจากสงครามนะครับกำลังจะเดินเข้านครมะดีนะห์ก็พักระหว่างทางรอซูลเห็นทหารเหนื่อยล้าก็พักระหว่างทางเมื่อพักระหว่างทางเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไงครับรอซูลก็พอพักระหว่างทางทหารก็ไปยกคันหามของ
ผ้านางอาชาลงมาจากหลังอูฐแล้วก็มาวางไว้บนพื้นนะพอลงมาวางไว้บนพื้นผ้านางอาชาเป็นสาวแรกรุ่นณตอนนั้นตัวเบาผอมร่างกายเพรียวบางนะครับไม่มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นคนไปยกเนี่ยยกขึ้นหรือยกลงเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าข้างในน่ะมีหรือไม่มีเสร็จแล้วเมื่อยกลงมานะพระนางอาชาก็ไปทำธุระนะไปปลดทุกข์ไปทำธุระเสร็จแล้วระหว่างทางทำธุระเสร็จจะเดินกลับมาที่กระโจมเนี่ยกำลังจะแหวกประตูกระโจมเข้ากระโจมไอ้ที่นั่งคันหามเนี่ยนะก็ก้มดูที่คอตัวเองปรากฏว่าสร้อยเส้นหนึ่งมันหายไปก็เดินย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปพอย้อนกลับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งหลายก็ไปเจอสร้อยบางอันนะไปเจอสร้อยบางอันที่มันตกหล่นก็เก็บได้แต่เก็บได้ไม่ทั้งหมดเพราะมันกระจายนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนางอาชาทำไงครับก็เอาเท่าที่ได้พอเอาเท่าที่ได้ปุ๊บนะครับก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่ไหนย้อนกลับมาที่เก่าพอย้อนกลับมาถามว่ากองคาราวานที่กำลังจะเดินเข้านครมดีนะห์ของท่านรอซูลอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเพราะซอฮาบะห์ที่ยกคันหามลงมาก็ยกคันหามกลับไปไว้บนหลังอูฐอย่างเก่าใช่ไหมพอไปไว้บนหลังอูฐอย่างเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าพระนางอาชาอยู่ในนั้นอยู่ไหมครับไม่อยู่พอมาแล้วพระนางอาชาก็นะนั่งอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็คุมตัวไว้นะคุมตัวไว้แล้วก็จนกระทั่งมีกองคาราวานกองหลังเดินมานะกองหลังเดินมาซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งนายทวารรั้งท้ายเอาไว้นายทวารรั้งท้ายเอาไว้คนนี้ชื่อซอฟวานบินอิบนีมุอัตตัลซอฟวานอิบนีมุอัตตัลอัซซุลามีอัสซักวานีคนนี้เนี่ยพระนางอาชะห์เขาเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นนางอาชะห์เคยเห็นหน้าเคยเห็นรูปร่างลักษณะของพระนางอาชะห์ก่อนที่จะมีบัญญัติให้คุมฮิญาบก่อนจะมีบัญญัติให้คุมฮิญาบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับซอฟวานเห็นก็รู้ทันทีว่านี่คืออาอิชะพอรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จําได้พอจําได้ซอฟวานเนี่ยต้องรู้นะครับท่านเป็นคนกล้าหาญรอซูลให้ทิ้งท้ายเลยกล้าหาญเงียบขรึมเป็นคนจริงไม่มีการกะล่อนปฏิบัติตามอามานะห์อย่างดีทีเดียวแล้วในที่สุดก็นำขบวนท้ายมาพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บซอฟวานก็เอานางอาชะห์นะช่วงนั้นใกล้รุ่งสางแล้วใกล้เช้าแล้วก็จำได้นะครับก็ให้อูฐนั้นย่อตัวลงมานะซอฟวานก็ลงจากอูฐแล้วให้อูฐย่อลงก็เหยียบขามันแล้วก็ขึ้นไปขี่บนหลังอูฐหลังนั้นเนี่ยซอฟวานก็เดินจูงอูฐกลับนครมะดีนะห์ไปเป็นไงครับเรื่องอัลอิฟนะในซูเราะตุนนูรก็เกิดขึ้นนะก็มีหัวโจกเนี่ยพี่น้องจำชื่อคนนี้ไว้เลยแล้วห้ามไปตั้งชื่อเด็ดขาดอย่าไปตั้งชื่ออับดุลลอฮ์อิบนีอุบัยอิบนีสโลนอย่าไปตั้งชื่ออุบัยอย่าไปตั้งชื่อสโลนนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นหัวโจกในการใส่ร้ายทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีผู้ที่สมรู้ร่วมคิดด้วยไม่ได้ทำคนเดียวบางทีทำคนเดียวไม่ประสบความสำเร็จโกงเงินธนาคารทีมันต้องโกงกันเป็นกระบวนการนะจะทำอะไรทีมก็ต้องทำกันเป็นทีมนะก็มีอับดุลลอฮ์อิบนีอุบัยอิบนีสโลนหัวหน้าใหญ่มีฮัสซานอิบนีซาบิดมีมิสดอฮ์อิบนีอุซาซะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นญาติกับภรรยาท่านนบีชื่อฮันนะห์บินติญัชซึ่งเป็นพี่น้องกับภรรยาของท่านนบีที่ชื่อไซนับบินติญัชนะพี่น้องทั้งหลาย3คนนี้กระจายข่าวทั่วเลยมาจากหัวหน้าใหญ่อุบัยอิบนีสโลนเรื่องก็เลยยุ่งไงนะเรื่องยุ่งและในที่สุดรอซูลเองก็รอวะฮีช่วงนั้นวะฮีก็ไม่ได้ลงมานะนี่เล่าสรุปให้พี่น้องฟังก็ทำยังไงครับพระนางอาอิชะห์ก็ไม่อยากจะพูดคุยกับท่านนบีในขณะนั้นนบีมาถามเป็นยังไงก็ตอบไปเหมือนกับมีอะไรไม่สบายใจอยู่ข้างในนะครับพี่น้องทั้งหลายอายะห์อัลกุรอานก็ลงมาในซูเราะตุนนูรบอกให้เราได้รับทราบอันนี้มาถึงตรงอายะห์อัลกุรอานนะครับอินนัลลซีนะญาอูบิลอิฟแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่นำมาซึ่งการใส่ร้ายอันน่าบัดสีเห็นนะคนที่ชอบใส่ร้ายคนนะคือเอาคุณลักษณะมุนาฟิกมานะจำให้ดีนะบางทีเป็นคณาจารย์หรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพ่อเป็นแม่ใครก็แล้วแต่เรื่องนี้ต้องระมัดระวังพี่น้อง
อย่าพูดอะไรโดยที่มันไม่สร้างสรรค์แก่ตัวเองและบางทีบางอย่างเป็นเรื่องใหญ่นะบางทีเราไปเห็นลูกสาวบ้านนั้นเดินกับคนนั้นก็ไปพูดมั่วซั่วนะบางทีไม่รู้มาก่อนว่าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะบางทีเขาไม่รู้ว่าเป็นมหรอมกันก็ไปพูดซะก็อาจจะเกิดความเสียหายพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺตาลาจึงได้เตือนนะบอกอายะห์นี้ลงมาเพื่อที่จะให้รอซูลนั้นเกิดความสบายใจว่าอินนัลลซีนะจาอูบิลอิฟกิอุสบะตุนมิงกุมนะเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้านะพวกเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าลาตะซะบูนะลาตะซะบูฮุชัรรันละกุมลาตะซะบูฮุลาตะซะบูชัรรันละกุมพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นความชั่วช้าแก่พวกเจ้าแต่หากมันเป็นความดีบัลฮัวคอยรุนละกุมลิกุลลิมริอิมมินฮุมมามักตะซะบะมิมินัลอิซวัลลซีตะวัลลากิบรอฮูมินฮุมละฮูอาซาบุนอะซีมนะครับสำหรับแต่ละคนนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้รับความชั่วช้าอันเนื่องมาจากเขาได้กระทำเอาไว้และสำหรับต้นตอแห่งเรื่องที่เอามาพูดกันวันกิยามะห์จะเจอบทลงโทษอันยิ่งใหญ่พี่น้องทั้งหลายนี่คือเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้ฟังเสร็จแล้วรอซูลก็เลยขึ้นกุตบะห์เมื่อขึ้นกุตบะห์เสร็จรอซูลก็บอกให้จัดการกับอับดุลลอฮ์ยิบนีอุบัยเนบิสโลนที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายครับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่างมีความประเสริฐมากมายไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์ซอฮาบียะห์ที่เป็นที่รู้จักและมีความประเสริฐอย่างมากมายเช่นพระนางอาอิชะห์รายงานหะดีษมากกว่าซอฮาบะห์ผู้ชายบางคนเสียอีก 2,210 หะดีษผู้ชายบางคนก็อาจจะรายงานไม่เท่ากับพระนางอาอิชะห์พระนางอาอิชะห์เป็นครูผู้หญิงคนแรกที่สอนในเรื่องที่นบีไม่สามารถจะสอนกับผู้หญิงได้พระนางอาอิชะห์เป็นผู้หญิงซึ่งที่เมื่อมีวะฮีลงมาภรรยาคนเดียวที่อยู่ในขณะที่วะฮีลงมานั่นก็คือพระนางอาอิชะห์พระนางอาอิชะห์เป็นภรรยาท่านนบีที่ญิบรีลฝากสลามมาให้พี่น้องทั้งหลายพระนางอาอิชะห์เป็นภรรยาที่อัลลอฮ์พูดถึงเหตุการณ์ของพระนางอาอิชะห์และอิลฮามดลใจให้รอซูลเลือกอาอิชะห์มาเป็นภรรยาแล้วเรื่องราวของอาอิชะห์ก็ปรากฏในอัลกุรอานในซูเราะตุนนูรเพราะฉะนั้นฟาดีละห์มากมายที่ปรากฏในอัลกุรอานเป็นเรื่องจริงที่บรรดาคนที่อยู่ในแนวทางของกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อยู่ในซะลัฟซอลิฮจะต้องยึดถือและเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ความดีงามต่างๆของซอฮาบะห์และซอฮาบียะห์อย่าได้ไปตามชีอะห์เด็ดขาดอย่าได้ไปหลงคารมอย่าได้ไปหลงกับสิ่งที่มาล่ออยู่ต่อหน้าเราเด็ดขาดเพราะนั่นจะนำเราไปสู่ความหายนะผมฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ให้ท่านพี่น้องคิดเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีจะทำอะไรได้ที่ฟังวันนี้ทำดีอะไรได้กับคนข้างบ้านที่ได้ฟังวันนี้ทำดีอะไรได้ในเรื่องอิบาดะห์ที่ได้ฟังวันนี้ขยันอิบาดัตเราขยันได้อย่างซอฮาบะห์แบบวันนี้ไหมอามานะที่มีต่อคนที่อยู่รอบบ้านเขาทำเป็นตัวอย่างไว้เราที่บอกว่าอยู่ในอะกีดะห์ของซะลาฟุสซอลิฮ์นะยึดมั่นแนวทางนี้เราทำได้อย่างเขาไหมภรรยาที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีดูแลครอบครัวอย่างพระนางอาอิชะห์เราฟังไปแล้วเรากลับนำไปปรับใช้ในชีวิตที่บ้านเราครอบครัวบ้านเราได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังอัตตาชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์และฟาดีละห์ของพวกเขาไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้เก็บมาคิดพิจารณาไม่ได้ฟังแล้วไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้แต่ต้องทำให้ได้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะหลังจากที่ได้ตายไปในโลกอาลัมบารซักนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: บิสมิลลาห
1: ์ความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่บางครั้งมันคือการตอบสนองที่สมเกียรติที่สุดต่อคนที่ไม่เข้าใจคุณในยุคสมัยที่เสียงต่างๆดังขึ้นความเงียบกลับกลายเป็นภาษาของผู้มีปัญญาความเงียบไม่ใช่การถอนตัวแต่เป็นศักดิ์ศรีที่เลือกเวลาที่จะพูดและเวลาที่ปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านไปโดยไม่เอะอะบางครั้งการตอบสนองที่ดีที่สุดคือการเพิกเฉยเพราะบางสถานการณ์ก็ไม่คุ้มค่าที่จะก้มหน้ายอมรับและจิตใจของบางคนก็ไร้ขอบเขตที่จะเข้าใจคุณไม่ว่าคุณจะอธิบายมากเพียงใดความเงียบคือพลังอันเงียบงันมีเพียงผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้ควบคุมอารมณ์เมื่อเผชิญกับความโกรธหรือความเจ็บปวดเท่านั้นที่จะครอบครองได้มันคือชัยชนะของความสงบสุขเหนือความวุ่นวายและคือความสูงส่งของจิตวิญญาณเหนือการโต้เถียงไม่รู้จบดังนั้นจงเลือกที่จะเงียบเมื่อคำพูดทำให้คุณขุ่นเคืองและมอบความสงบสุขให้กับตัวเองซึ่งคนที่พูดมักจะหาไม่พบเพราะความเงียบบางครั้งดังกว่าคำพูดนับพันที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังที่ศรัทธาทุกท่านครับก็ย้ำเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะครับในหนทางแห่งความรู้ทุกคนให้พยายามหาความรู้ความเข้าใจนะครับเมื่อรู้แล้วเมื่อเข้าใจแล้วสิ่งที่ตามมาลำดับหลังจากนั้นก็คือจะต้องปฏิบัตินะครับความรู้ที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ตรงกับที่รู้นั้นโทษก็จะมาหันนะครับเปรียบได้ดังเจ้าหน้าที่นะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รู้กฎหมายอย่างดีถ้าทำผิดกฎหมายโทษก็หนักกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นเราจะอ้างว่าเราไม่รู้เราจึงทำไปนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างแล้วเพราะดังที่บอกความรู้นั้นไม่ได้ถูกปิดกั้นตายตัวนะครับเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เราจะหาความรู้โดยเฉพาะมุสลิมที่จะหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องรู้ทีเดียวร้อย

ความมาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งถ้าปฏิบัติไปโดยกับไม่รู้ก็หนึ่งจะเกิดจากการคาดเดาก็อาจจะอ้างว่าเนื่องจากชอบความมาที่มาของการปฏิบัติไม่ใช่เนื่องจากชอบนะครับท่านต้องชอบสิ่งที่ถูกต้องท่านต้องชอบสิ่งที่เป็นสัจธรรมต้องชอบนะครับไม่ใช่เพราะชอบจึงทำอย่างนี้เพราะไม่ชอบจึงไม่ทำอ้างไม่ได้อย่างนั้นนะครับต้องชอบที่มันเป็นสัจธรรมโดยเฉพาะมุสลิมต้องชอบในแนวทางที่ถูกต้องแห่งศาสนาบังคับหัวใจของตัวเองให้ไปชอบอยู่กับแนวทางเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนั่นก็คือการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้ส่งตอบแทนให้นะครับเพราะว่าการกระทำที่ได้มาจากความรู้ที่ถูกต้องศรัทธาที่ถูกต้องนั้นท่านก็จะพ้นจากความผิดพลาดได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าความผิดพลาดนั้นอันเนื่องจากไม่รู้จริงหรืออันเนื่องจากไม่ได้ศึกษานะครับแล้วก็ไปหลงติดพันอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดนั้นตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อจบลงไปในสภาพที่อยู่ในความผิดพลาดนั้นอะไรมันจะเกิดครับท่านก็อาจจะนะครับไม่ได้รับความสุขจริงๆสบายจริงๆก็คือจะมีแต่การถูกลงโทษนะครับนะพระผู้เป็นเจ้านะครับเพียงผู้เดียวแล้วก็อะไรก็จะมาปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าได้ทรงให้โอกาสได้ทรงให้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างพอที่จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแนวทางของความไม่ถูกต้องมานานซึ่งถ้ามีความรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องก็รีบเปลี่ยนจากสิ่งที่ผิดนั้นเป็นถูกทั้งหมดก็จะกลายเป็นดีแล้วก็ขาวสะอาดหมดจดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพียงเท่านั้นนะครับในอดีตมากมายนะครับที่ทำผิดมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะครับแต่พอมารู้ส่วนที่ถูกต้องแล้วก็รีบกลับตนรีบเปลี่ยนจากสภาพที่ไม่ถูกนั้นมาเป็นสิ่งที่ถูกพวกเขาก็หมดจดแล้วก็แถมยังมีเกียรติสูงอีกด้วยถูกร่ำลือเป็นตำนานแห่งประวัติก็มากมายอย่างกับกลุ่มของซอฮาบะห์ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในทางที่ไม่ใช่นับถือศาสนาอิสลามด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอมีการประกาศจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ทั้งหลายก็หลั่งไหลกันเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตก็หลายคนเป็นบุคคลชั้นนำเป็นนักรายงานหะดีษเป็นนักถ่ายทอดวิทยาการไปก็มากมายนะครับเห็นไหมในส่วนของความรู้ไม่ได้ถูกปิดกั้นแล้วก็เมื่อรู้แล้วได้ปฏิบัติแล้วประการต่อมาก็พยายามชักจูงผู้อื่นที่ไม่รู้หรือที่ทำผิดอยู่นั้นให้หันเข้าสู่ทางที่ถูกต้องนะครับท่านนบีพูดกับอาลีว่าไงและอัญญะฮดีอัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมถ้าไปสั่งสอนไปบอกกล่าวไปเผยแพร่เรียกร้องให้คนเปลี่ยนจากเส้นทางที่ผิดเข้าสู่ทางที่ถูกได้สักคนหนึ่งก็จะดียิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแล้วก็ในขณะนั้นนบีก็เปรียบเทียบว่าได้ความดียิ่งกว่าได้อูฐเผือกหรืออูฐแดงซะอีกเพราะว่าอูฐฮุมรุนในอัมในขณะนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างกับบ้านเรานี่ก็คืออะไรครับช้างเผือกนั่นเองคนธรรมดาที่เป็นราษฎรนี้ไม่สามารถจะเอาไว้ในความคุ้มครองได้ก็จะต้องเอาไปถวายหรือยกให้กับผู้ปกครองนะครับเป็นสิริมงคลถึงขั้นนั่นเลยนะครับนบีจึงพูดกับอาลีขณะที่จะส่งไปสอนศาสนาไปประกาศศาสนาไปเผยแพร่ว่าละอันยะฮดีอัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมได้ใครสักคนนึงเข้ามาในเส้นทางที่ถูกต้องก็จะเป็นการดีสำหรับท่านยิ่งกว่าได้อูดเผือกหรืออูดสีแดงซะอีกเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่จะมุ่ง

0: ให้สู่คุณความดีนั้นก็ให้พยายามทำนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสก็บอกกล่าวนะครับซึ่งบอกกล่าวไม่ได้ก็จะต้องแสดงอกัปกิริยาด้วยการไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดซึ่งการสนับสนุนสิ่งผิดนั้นนบีพูดเอาไว้หนักนะครับว่าจะโดนสาปแช่งนะครับซึ่งอัลลอฮ์จะทรงสาปแช่งคนที่อาวามุฮดัสันคนที่ไปสนับสนุนให้การค้ำจุนคนที่ทำผิดหลักศาสนานะครับอัลลอฮ์จะทรงสาปแช่งโอ้โหเพราะนั้นการคุ้มครองของอัลลอฮ์การให้ความปกป้องก็เฉพาะสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆเท่านั้นนะครับเพราะไม่ดีความไม่ดีนั้นจะเป็นการแพร่เชื้อโรคของความผิดให้อยู่ต่อนะครับนั้นจะต้องแสดงอาการอย่างน้อยถ้าบอกกล่าวไม่ได้หรือตักเตือนไม่ได้ก็ไม่ไปสูงสิงไม่ไปร่วมหรือไม่ไปสนับสนุนอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเชิญชวนหรือเรียกร้องให้ไปสู่ความดีด้วยการแสดงอาการนะครับอย่างกับเช่นคนทำผิดก็ไม่ไปสนับสนุนด้วยไม่ไปส่งเสริมด้วยก็ย่อมเป็นที่รู้ว่าอันนี้มีการต่อต้านด้วยปฏิกิริยาเพราะบางครั้งพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ก็ต้องเงียบกว่าแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ทางอิสลามได้บอกเอาไว้นะครับในเรื่องของการขั้นตอนนะครับหลังจากมีความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นมาปฏิบัติแล้วก็พยายามบอกต่อคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นแน่นอนเลยอะไรครับอันตรายภัยอันตรายดังที่ได้เคยบอกไปแล้วว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดจริงนั้นหลังจากพูดอาจจะถูกเรื่องราวถึงกับชีวิตเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความจริงแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมดูจังหวะจะโคลนนะครับให้มันเป็นความเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ที่แน่ๆคนที่มีความจริงนั้นต้องอัสซับบุรูอัลลอาดาอดทนหนักแน่นกับภัยอันตรายเพราะว่าเมื่อแสดงความจริงหรือพูดความจริงหรือมีอกัปกิริยากับความไม่จริงตรงนั้นอาจจะถูกโจมตีอาจจะถูกกล่าวหาอาจจะถูกกลุ่มรุมอาจจะถูกต่อว่าทั้งหมดนี้เป็นอันตรายทั้งหมดก็จะต้องอดทนนะครับเพราะหนึ่งมีความรู้คนมีความรู้นั้นแน่นอนเห็นสิ่งผิดอยู่ตรงหน้าก็รู้สึกร้อนแหละครับที่จะต้องรีบและมีความรู้ก็จะต้องนำปฏิบัติมีความรู้ก็ต้องเรียกร้องสู่ความรู้ทั้งสามประการเนี่ยนำมาซึ่งบางครั้งหรือหลายครั้งเป็นภัยอันตรายทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นจึงเตือนหรือบอกเอาไว้อย่างกับเช่นในอายะห์อัลกุรอานจากซูเราะห์อัลอัสรที่บอกว่าอย่างไรครับวัลอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิสศอบสุดท้ายบอกว่าให้สั่งเสียกันมากๆให้อดทนและก็หนักแน่นนะครับเพราะว่าคนที่อยู่กับสัจธรรมในบางทีเป็นกลุ่มน้อยหรือคนเดียวตรงนั้นก็ถูกส่วนมากรบกวนแต่บางทีก็ทำให้ไขว้เขวก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอยู่กับในฐานะที่ถือความสัจจริงก็เป็นน้ำหนักเพียงเสียงเดียวไอ้ของไม่จริงนั้นหลายเสียงก็ตามคำคมของไทยว่านำน้อยย่อมแพ้ไฟก็เป็นคำคมนะครับแต่ณที่พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่แพ้นะครับความจริงก็คือความจริงถึงแม้จะเสียงเดียวก็มีน้ำหนักแต่ในสายตาของคนที่ว่านั้นมันเป็นรูปนั้นจึงย้ำเตือนให้มีการอดทนให้มีการหนักแน่นนะครับอย่าได้ งนเงินหรือว่าอย่าได้ท้อแท้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมนั้นแล้วก็ผลบุญนั้นมากแล้วก็เป็นคะแนนสูงนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นแรงหนึ่งเพียงแรงเดียวที่จะช่วยสนับสนุนคำจุนสัจธรรมได้นะครับไม่แน่อาจจะด้วยเสียงเดียวนั้นเต็มมาด้วยน้ำหนักแล้วก็ความยืนหยัดต่อไปอาจจะเพิ่มพูนแล้วก็มากกว่าเสียงหนึ่งนั่นด้วยซ้ำไปเหมือนกับยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแรกเริ่มนั้นก็มีเป็นส่วนน้อยก็ทั้งถูกบีบคั้นถูกทำร้ายถูกขัดขวางถูกกัดกันสารพัดแต่ก็ผู้ศรัทธานั้นเหนียวแน่นครับไม่ได้ล้มเลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วในท้ายที่สุดก็เต็มไปทุกสถานที่ตารางนิ้วของแผ่นดินนะครับด้วยสัจธรรมและด้วยสิริมงคลอันนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเมตตาแล้วก็ส่งเสริมสมกับคำที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าอินนัลลดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูก็แปลว่าแท้ที่จริงบรรดาพวกที่กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์แล้วหลังจากนั้นพวกเขาอิสตะกอมูยืนตรงยืนมั่นคงคงมั่นอยู่บนแนวทางของพระองค์อยู่บนศาสนาของพระองค์ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอคำตอบก็คือตะตะนัตตะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะเราผู้คุ้มครองที่พระองค์จะทรงส่งมาคือเรามาลาอิกะจะลงมาที่พวกเขาตะนัตตะนัตตะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะมาหาพวกเขาอัลลาตะคอฟูมาปลอบใจไม่ให้เกิดความกลัววะลาตะซะนูความโศกเศร้าเสียใจอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอย่างจริงถูกต้องจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่ทุกท่านที่ยอมรับนับถือศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามตรงแนวทางของศาสนานั้นอย่างมั่นคงถาวรอย่างขาวสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงก็จะได้รับประการดังที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้นะครับตะตะนัตตะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟุวะลาตะฮซะนูและสุดท้ายวะอับชิรูจงมีความสุขกับข่าวดีที่จะบอกให้ทราบนั่นก็คืออัลจันนะจะได้ส่วนสวรรค์เป็นสถานพำนักในบั้นปลายของชีวิตเพราะที่อยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่บั้นปลายที่อยู่ที่ครอบครองอยู่นี้มันไม่ใช่ท้ายสุดหรือสุดท้ายท้ายสุดหรือสุดท้ายนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากเกิดเกียมะขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักความรู้ที่อิสลามได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทราบถึงความรู้อย่างนี้แล้วก็กรุณามั่นใจและพยายามทำใจทำตัวให้ได้จะได้รับผลสำเร็จจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการ
5: ะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ
6: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันในวิชาอันหะดีษวันนี้ผมจะนําเสนอหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้เราได้เป็นผู้ที่เป็นผู้ให้นะครับเราจะประสบทั้งความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์หมายถึงว่าคนที่อยู่ในทางตรงกันข้ามก็คือคนที่ตระหนี่ทีเหนียวผู้ที่บะคีนผู้ที่ไม่ให้ใครเนี่ยนะครับเขาจะได้รับความหายนะวะนิยาซุบิลละเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นการบ่งบอกให้เรานั้นได้นำบทเรียนของบุคคลในอดีตดังคำพูดของท่านอบีเนี่ยนะครับมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจเพื่อให้เราทุกคนนะครับได้ดำรงชีวิตในดุนยานี้ได้ความด้วยความเรียบร้อยนะครับด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ให้ทรัพย์สินหรือว่าอายุไขลูกหลานมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นบททดสอบอันเลวร้ายของเราก็คืออาจจะเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีในดุนยาแต่กลับเป็นผลร้ายของเราในอาคิเราะห์วันอียาซุบิลละเป็นนิกมะห์ไม่ใช่เราะห์มะห์นิกมะห์ก็คือเป็นความเลวร้ายเป็นบททดสอบที่ไม่ดีในบ้านปลายของเราวันอียาซุบิลละเราอยากจะให้ทั้งตัวของเราอายุไขของเราทรัพย์สินของเราลูกหลานของเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นเราะห์มะห์ให้กับเราเป็นอย่างไรเป็นเราะห์มะห์เป็นโดยที่ให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ได้รับพระกรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเป็นบททดสอบอันบั้นปลายที่ไม่ดีงามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเอาบทเรียนของบุคคลที่มาในอดีตทั้งหลายที่ท่านนบีได้พูดนี่นะครับเอามาร้อยเรียงเอามาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักนะครับได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ทำอันตรายกับตัวเองดังเช่นคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าลาดอรรอวะลาดิรอรไม่ทำอันตรายให้เกิดขึ้นกับตัวเองและไม่ทำอันตรายกับคนอื่นด้วยหะดีษบทนี้จากท่านญาบิรอิบนาอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกุซุลมาฟะอินนัซุลมาซุลูมาตุนยอมันกิยามะแปลว่าอะไรครับท่านทั้งหลายจงพึงระวังท่านทั้งหลายพึงระมัดระวังเรื่องของการอธรรมคําว่าอธรรมในที่นี้ก็คืออธรรมต่อตัวเองอธรรมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าอธรรมนะครับเป็นอย่างไรครับฟะอินนัซุลมาซุลูมาตุนยอมันกิยามะเพราะคำว่าซุลมาหรือการอธรรมดังกล่าวนั้นมันคือความมืดบอดในวันกิยามะมันคือสิ่งที่จะเป็นความมืดความหายนะในวันกิยามะเราอธรรมต่อตัวเราเองด้วยกับการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราอธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการตั้งภาคีต่อพระองค์และนั่นคืออาการอธรรมที่ยิ่งใหญ่นั่นคือความมืดบอดในเมื่อเราไปคำพูดคำนี้ของท่านนบีเนี่ยคำว่าซุลมุนเนี่ยแปลว่าอธรรมคำศัพท์ภาษาไทยอาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับภาษาอาหรับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าซุลมุนเนี่ยแปลว่าความมืดความศัพท์ภาษาไทยแปลว่าอธรรมมันยังไม่ตรงดังกล่าวนะครับคำว่าซุฟะอินนะซุลมาเพราะแท้จริงความอธรรมหรือความมืดบอดดังกล่าวเนี่ยซูลูมาตุนจะเป็นความมืดบอดต่างๆในวันกิยามะห์เขาใช้ศัพท์ตัวเดียวกันเลยครับซุลมุนที่แปลว่าอะไรครับแปลว่าซุลมุนเดิมศัพท์แปลว่ามืดอยู่แล้วแปลว่าอธรรมแปลว่ามืดแปลว่าการกระทำอะไรที่ไม่รู้จักเดือนรู้จักตะวันรู้จักอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จักมืดไม่รู้จักสว่างเขาเรียกว่าอธรรมต่อตัวเองนะครับจะเป็นความมืดบอดในวันกิยามะห์ท่านนบีก็พูดต่อไปในคำที่สองวัตตะกุชชะฮะให้ท่านทั้งหลายนั้นระมัดระวังเรื่องของความตระหนี่ทีเหนียวความบะคีนชุฮะแปลว่า แปลว่าความบะคีนแปลว่าความไม่เขาเรียกว่าไม่จับใจในหนทางของอัลลอฮ์ไม่จับใจในทางที่ฮาลาลพี่น้องเราได้ทรัพย์สินมาเราไม่ใจในหนทางที่ฮาลาลเราไปซื้อสิ่งที่ฮารอมมาบริโภคพี่น้องเรียกว่าไม่สนใจไม่จับใจในหนทางก่อนหรือเขาเรียกร้องเขาเชิญชวนในเรื่องของความดีทั้งที่เราเป็นผู้มีบ้างเนี่ยเราควรจะให้เขาบ้างนี่เรียกว่าไม่จับใจและตระหนี่ทีเหนียวก็คือใครมาขอก็ไม่ให้แม้ว่าจะไม่อาธรรมใครคนบางคนบอกว่าฉันผ่านในประโยคแรกแปลว่าอะไรครับเขาไม่เคยอาธรรมใครแต่เขาก็ไม่ให้ใครเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับคือเขาต้องเป็นผู้ให้ครับพี่น้องคนที่จะห่างไกลจากคำว่าชั่วเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ให้คำว่าผู้ให้ในที่นี้เราคุยกันมาพอสมควรนะครับผู้ให้ที่เหมือนกับท่านนบีนี่ให้สูงมากเลยครับให้หมดแบบไม่กลัวจนให้แบบให้มากมายกับผู้ให้ดังกล่าวที่เราพยายามเรียกร้องให้กับตัวเองในทางที่ฮาลาลให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับสังคมด้วยสังคมเวลาเรียกร้องเนี่ยครับเราเป็นผู้ให้เราเป็นมือบนครับพี่น้องเราเป็นคนที่จับจ่ายเราเป็นคนที่พยายามจะกระทำในเรื่องที่จะให้เราห่างไกลจากเรื่องของความตระหนี่ทีเหนียวท่านนบีได้พูดเหตุผลนะครับฟะอินนัชชะเพราะแท้จริงความตระหนี่ทีเหนียวเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับอะฮละกะมังกานะกอบละกุมมันคือสิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะกับบุคคลที่มาก่อนพวกท่านก็คือหมายถึงว่าผู้ที่มีความหายนะอะไรคนที่บุคคลที่เขาหายนะกันมาแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่เขาหายนะแน่นอนนะครับนอกจากการไม่เชื่อฟังท่านนบีในหะดีษบางบทแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความหายนะที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอันเนื่องมาจากว่าเขาตระหนี่ทีเหนียวทุกสังคมทุกประชาชาติครับจะเป็นอย่างนี้มีคนที่ตระหนี่ทีเหนียวมีคนที่ไม่ยอมจับจ่ายมีคนที่ไม่ช่วยในหนทางของอัลลอฮ์มีคนที่ไม่สนใจในเรื่องของอันอิสลามมีคนที่บะคีนตั้งแต่ตัวของเขาเองความรู้ของเขาเองทรัพย์สินของเขาเองเช่นเดียวกันในยุคในสมัยอดีตก็เป็นแบบนั้นท่านนบีจึงพูดว่าฟะอินนัชชะอะฮละกะมังกานะกอบละกุมเพราะแท้จริงความหายนะที่เกิดขึ้นนำพามาซึ่งความหายนะกับคนที่มาก่อนพวกเขาเนี่ยนั่นคืออัชชะก็คือความตระหนี่ที่เหนียวนั่นเองมังกานะกับละกลุ่มบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านก็คือเหล่าบรรดาบันิอิสรออีนอะไรทั้งหลายเขาก็จะหายนะอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากความตระหนี่ที่เหนียวของพวกเขานะครับท่านนบีได้พูดต่อไปนะครับฮามาลาฮุมอาลาอันซะฟะกะอันซะฟะกูดีมาอะฮุมสิ่งที่นำพาของพวกเขาไปเนี่ยนำพาพวกเขาไปสู่ความหายนะเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับมันได้เรียกว่าอยู่บนความรู้สึกหรือว่าบนการแบกของพวกเขาเนี่ยนะครับทำอะไรครับทำพาให้พวกเขานั้นไปสู่การเข็นฆ่ากันก็คือแม้กระทั่งความตระหนี่ทีเหนียวเนี่ยนะครับมันมีผลนะครับการที่เราไม่จับจ่ายให้กับใครเนี่ยเราบอกว่าฉันไม่อาธรรมใครแต่ฉันก็ไม่จ่ายให้ใครฉันไม่ให้ใครเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ฉันไม่ให้สลามใครก่อนนะแต่ฉันรับสลามได้นะคือเราไม่สลามใครก่อนเราต้องให้คนอื่นให้สลามเราก่อนอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับเราเจอหน้ากันเราต้องให้สลามกันนี่เป็นซอดาเกาะการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นซอดาเกาะการให้สลามก็คือซอดาเกาะการมอบผลบุญให้แก่กันและกันท่านนบีบอกคนที่ดีที่สุดก็คือให้สลามกับคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับไอ้ความตนีทีเหนียวไอ้การอธรรมดังกล่าวที่มันจะคู่กันไปเนี่ยนะครับในศาสนาเนี่ยมันจะคู่ไปทั้งหมดนะครับเรื่องหนึ่งก็จะสอดคล้องกับเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็จะผูกกับอีกเรื่องหนึ่งคนที่อธรรมคนอื่นแน่นอนเหลือเกินเขาก็อาจจะเป็นคนตนีทีเหนียวไปด้วยเขาอธรรมต่อคนอื่นบางคนเห็นไหมครับถามว่าทำไม่ทำซอดาเกาะบ้างคนไม่ค่อยทำซอดาเกาะครับเพราะอะไรครับเขาก็อธรรมต่อคนอื่นด้วยคดโกงคนอื่นด้วยคนคดโกงจะมาทำซอดาเกาะได้อย่างไรครับอาจจะทำได้ก็ได้นะก็อาจจะเป็นบางคนแต่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะไม่อาธรรมต่อคนอื่นแล้วก็ไม่บริจาคให้กับใครด้วยอันนั้นก็เป็นผลร้ายอ่ะนะเป็นเรื่องที่นำพามาซึ่งซาฟากูดีมาอาหุมเขาจะเข็นฆ่ากันเสียเลือดเสียเนื้อซึ่งกันและกันก็คือฆ่าแกงกันพูดง่ายๆเขาจะเข็นฆ่ากันก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ก็เช่นเดียวกันอาธรรมต่อคนอื่นคดโกงคนอื่นก็นำพาไปสู่การเข็นฆ่านำพาไปสู่การประหัตประหารกันนำพาไปสู่การกลั่นแกล้งกันนำพาไปสู่การทำร้ายกันนำพาไปสู่การชกต่อยกันนำพาไปสู่การรวมกลุ่มกันนำพาไปสู่การอาธรรมซึ่งกันและกัน และแน่นอนคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่ตนีทีเหนียวด้วยคุณสมบัติเนี่ยมันจะต่อกันแล้วมันก็อาจจะต่างกันนะครับก็คือนำพาพวกเขาไปสู่ความหายนะแล้วก็แบกพวกเขาหรือทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นผู้ที่อะไรครับเข็นฆ่าซึ่งกันและกันซัฟฟะกูดีมาอาฮุมวัสตะฮัลลูมาฮาริมาฮุมและเขาก็ทำฮาลาลนะครับคนเหล่านี้เนี่ยในเมื่อมีลักษณะที่แบบนี้อาธรรมก็อาธรรมต่อคนอื่นอาธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาธรรมต่อหลักการของศาสนาตระหนี่ทีเหนียวไม่จับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์นำพาไปสู่หายนะนำพาไปสู่การเข็นฆ่านำพาไปสู่อะไรครับนำพาไปสู่การที่เขาเรียกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮารามเขาจะใช้ว่ามันคือฮาลาลเห็นไหมครับอัลลอฮ์จะเขาเรียกว่ามีอิสติดรอจคำว่าอิสติดรอจคือเป็นขั้นเป็นตอนของมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นการบ่งบอกให้กับเราได้รู้นะครับให้กับเราได้ทราบนะครับว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องกันเราอยากจะให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินนะครับประการแรกนะครับเราต้องไม่อาธรรมต่อใครแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าให้เกิดความอาธรรมซึ่งกันและกันไม่อาธรรมต่ออัลลอฮ์ไม่อาธรรมต่อรอซูลไม่อาธรรมต่อพี่น้องของเรานะครับและเช่นเดียวกันนะครับให้เราเป็นคนที่จับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนะครับให้อยู่ตรงระหว่างกลางให้อยู่ตรงเวลาที่ดีงามนะครับและสิ่งดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับมันจะไม่นำพาอะไรครับเมื่อเราเป็นแบบนั้นแน่นอนเหลือเกินท่านนบีก็พูดว่ามันจะไม่นำพาให้เขานั้นมาเข็นฆ่าประหารประหารซึ่งกันและกันนะครับไม่นำพาต่อในการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันและแน่นอนก็จะไม่นำพาให้เขานั้นต้องแสวงหาสิ่งที่ฮารามทั้งหลายให้กลายเป็นสิ่งที่ฮาลาลเขาก็ยึดถือว่าอัลลอฮ์ฮาลาลฮาลาลอัลลอฮ์ฮารามฮารามไม่ต้องอาศัยพึ่งตำราเล่มใดทั้งสิ้นที่จะต้องมานั่งกล่าวอ้างกันนะครับก็จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับนี่คือหะดีษที่สำคัญหะดีษบทดังกล่าวบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ได้กลับมาพูดคุยกันในตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการจับจ่ายการบริจาคการอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่จะนอกจากจะเพิ่มพูนนอกจากจะให้เรานั้นได้มีบารอกะห์ในการดำรงชีวิตนอกจากจะให้เรามีหนทางในการจับจ่ายซักฟอกทรัพย์สินของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับยังมีอะไรอีกมากมายมหาศาลเลยนะครับที่เราจะนำพาสู่ตัวเองสู่ความสำเร็จมันต้องมีวิธีทางและหลายหนทางด้วยเราจะมาพึ่งพาแค่การละหมาดอย่างเดียวพึ่งพาแค่ซะกาตอย่างเดียวพึ่งพาแค่ฮัจญ์อย่างเดียวฉันทำฮัจญ์ทีเดียวฉันก็ปลดเปลื้องหมดแล้วคงไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวิตของเราทั้งหมดคืออันอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกหลายๆอย่างที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนได้สั่งใช้เรามาเพื่อให้เรานั้นได้นำทาตัวเองสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอินกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
7: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
5: ์ยะฟัดรื่นพิทักษ
7: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
8: กูนูรับบานียินวะลาตะกูนูรับรอนียินจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาวะลาตะกูนูรอมฎอนียินอย่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ในรอมฎอนเท่านั้นเพราะพระเจ้าที่เรากำลังกราบไหว้ในเดือนรอมฎอนเป็นพระเจ้าของทุกเดือนในรอบปีเป็นพระเจ้าของทุกปีในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าตลอดชีวิตเราเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วการรดน้ำที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรดังกล่าวนี้จะหมายถึงการรักษาละหมาดฟัรฎูให้ตรงเวลาการมีวิริดอ่านซิกเก็ตอ่านประจำในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานประจำวันถือศีลอดซุนนะจ่ายซอดาเกาะห์อย่างสม่ำเสมอเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการงานใดๆให้มันหนักหน่วงสำหรับชีวิตของเราให้มันเหนื่อยจนรู้สึกว่าเกินความสามารถของเรามีคำพูดหนึ่งจากพี่น้องของเราพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าในเดือนอื่นนอกจากรอมฎอนเนี่ยเราทุกคนต่างล้วนเหนื่อยกับดุนยาไปมากพอแล้วเขาใช้คำว่าเหนื่อยกับดุนยาแต่พอเวลาเข้ารอมฎอนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาได้เหนื่อยกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำพูดที่ดีแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้านอกรอมฎอนเราก็สามารถทำให้ชีวิตเราเหนื่อยกับเรื่องของอาคิเราะห์ได้เหมือนกันเหนื่อยกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกัน
9: ชัยฏอนมารร้ายได้เข้าไปครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือบรรดาพรรคพวกของชัยฏอนเพิ่งทราบตัดว่าแท้จริงพรรคพวกของชัยฏอนนั้นพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนหมายถึงสภาพที่ขาดทุนและหลงทางซูเราะห์อัลมุญาดะละห์อายะห์ที่19
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อันบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสรีเรื่องลักษณะของอิบลิสและทหารของมัน3268จากท่านหญิงไอชะท่านนบีถูกทำไสยศาสตร์จนท่านเริ่มคิดเอาเองว่าท่านกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งท่านไม่ได้ทำวันหนึ่งท่านวิงวอนต่อล้อเป็นเวลานานหลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่าฉันรู้สึกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงดลใจให้ฉันรู้ถึงวิธีการรักษาตัวเองมีสองคนมาหาฉันในความฝันและนั่งลงคนหนึ่งนั่งตรงหัวใจของฉันส่วนอีกคนหนึ่งนั่งตรงเท้าของฉันคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งว่าคนนี้ป่วยเป็นอะไรอีกคนหนึ่งตอบว่าเขาถูกเวทมนต์ไสยศาสตร์คนแรกถามว่าใครทำเวทมนต์ไสยศาสตร์ใส่เขาอีกคนหนึ่งตอบว่าลาบิดบิลอัลอะซอมคนแรกถามว่าเขาใช้วัสดุอะไรอีกคนหนึ่งตอบว่าหวีเส้นผมที่ติดอยู่บนหวีและผิวนอกของเกสรตัวผู้ของอินทผลัมคนแรกถามว่ามันอยู่ที่ไหนอีกคนหนึ่งตอบว่ามันอยู่ในบ่อน้ำซันวานดังนั้นท่านนบีจึงออกไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อท่านกลับมาท่านได้บอกฉันว่าต้นอินทผลัมต้นที่อยู่ใกล้บ่อน้ำแห่งนั้นเหมือนกับหัวของพวกไซตอนฉันได้ถามว่าท่านเอาสิ่งที่ถูกนำไปใช้ทำไสยศาสตร์ออกมาหรือไม่ท่านตอบว่าไม่สำหรับฉันอัลลอฮ์ได้ทรงเยียวยารักษาฉันและฉันกลัวว่าการกระทำเช่นนี้จะแพร่ความชั่วไปในหมู่ผู้คนต่อมาบ่อน้ำนั้นได้ถูกถมด้วยดิน3269จากอบูฮุไรรอห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าในระหว่างที่ท่านนอนหลับชัยฏอนจะผูกปมไว้ที่ด้านหลังของหัวท่านแต่ละคนและมันจะอ่านถ้อยคำต่อไปนี้และเป่าลงไปที่แต่ละปมว่าราตรีนี้ยาวนานหลับต่อไปเถิดถ้าคนผู้นั้นลุกขึ้นมาและระลึกถึงอัลลอฮ์ปมแรกก็จะหลุดคลายออกและเมื่อเขาอาบน้ำนมาสปมที่สองก็จะคลายออกและเมื่อเขานมาสปมที่สามก็จะคลายออกและเขาจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอย่างกระชุ่มกระชวยด้วยหัวใจที่ดีมิฉะนั้นแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาอย่างขี้เกียจและไม่มีชีวิตชีวา3270จากอับดุลลอห์ มีคนเอ่ยต่อหน้าท่านนบีว่ามีใครคนหนึ่งหลับทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าหลังดวงอาทิตย์ขึ้นท่านนบีกล่าวว่าเขาคือคนที่ใส่ตอนปัสสาวะใส่หูของเขา3271จากอิบนุอับบาสท่านนบีกล่าวว่าถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านกล่าวในตอนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของเขาว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองเราจากชัยฏอนและขัดขวางชัยฏอนจากการเข้าใกล้ลูกหลานของเราที่พระองค์กำลังจะประทานแก่เราถ้าหากเขาให้กำเนิดลูกเพราะการมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งนั้นชัยฏอนจะไม่ทำอันตรายเด็ก3272จากอิบนุอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่อขอบบนของดวงอาทิตย์ปรากฏในตอนเช้าจงอย่านมาสจนกว่าดวงอาทิตย์จะปรากฏเต็มดวงและเมื่อขอบล่างของดวงอาทิตย์ตกจงอย่าละมาสจนกว่ามันจะรับขอบฟ้าหมดทั้งดวง3273ต่อจากหะดีษเลขที่3272และพวกท่านจงอย่านมาสในตอนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นระหว่างสองด้านของหัวของชัยฏอน3274จากอบูซาอิดอันคุดรีท่านนบีกล่าวว่าในขณะที่กำลังนมาสถ้ามีใครบางคนตั้งใจที่จะเดินผ่านหน้าท่านจงขัดขวางเขาและถ้าเขายังดึงดันอีกจงผลักเขากล่าวคือขัดขวางเขาอย่างรุนแรงเพราะคนเช่นนั้นคือชัยฏอนดูหะดีษเลขที่5009 3275จากมุฮัมมัดบินซีรินอบูฮุรอยเราะห์กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้มอบหมายให้ฉันดูแลซะกาตของเดือนรอมฎอนกล่าวคือซะกาตุลฟิตรมีบางคนได้มาหาฉันและเริ่มเอาสองมือตักอาหารแห้งที่เป็นซะกาตไปฉันจึงจับตัวเขาและบอกเขาว่าฉันจะพาเขาไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์หลังจากนั้นอบูฮุรอยเราะห์ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดและกล่าวเสริมว่าเขากล่าวว่าเมื่อท่านจะเข้านอนจงอ่านอายะกุรซีคือกุรอานบทที่2อายะที่255พอหลังจากนั้นผู้พิทักษ์จากอัลลอฮ์จะทรงปกป้องท่านและชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้ท่านจนกระทั่งเช้าดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าเขาบอกความจริงแก่ท่านถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้โกหกและเขาคนนั้นหมายถึงขโมยคือชัยฏอน2376จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าชัยฏอนมาหาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านและกล่าวว่าใครสร้างคนนั้นคนนี้ใครสร้างคนนั้นคนนี้จนกระทั่งมันถามว่าใครสร้างพระผู้วิบาลของเจ้าดังนั้นเมื่อมันตั้งคำถามถึงขั้นนี้เขาต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์และเลิกคิดเรื่องนี้3277จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงประตูสวรรค์จะถูกปิดและประตูนรกจะประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิดและชัยฏอนจะถูกล่ำโซ่3278จากอุบายบินกะอับท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่านบีมูซาได้พูดกับเด็กรับใช้ของเขาว่านำอาหารเช้ามาให้เราจากกุรอานบทที่18อายะห์62เด็กรับใช้กล่าวว่าท่านจำได้ไหมเมื่อเราไปพักที่ก้อนหินความจริงตอนนั้นฉันได้ลืมเรื่องป่าไปแล้วและไม่มีใครนอกไปจากไซตอนได้ทำให้ฉันลืมนึกถึงมันจากกุรอานบทที่18อายะห์63แต่นบีมูซาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนกระทั่งเขาได้ข้ามสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งให้เขาเข้าไป3279จากอับดุลลอฮ์บินอุมาร์ฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ชี้ไปทางตะวันออกและกล่าวว่าดูจะมีฟิตนะ คือความแปนปวนวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนพิจารณาจะเกิดขึ้นจากที่นั่นซึ่งหัวด้านหนึ่งของไซตอนจะโผล่ออกมาดูหะดีษเลขที่3104 3280จากยาบิกท่านนบีกล่าวว่าเมื่อค่ำลงจงให้ลูกๆอยู่ใกล้ท่านเพราะไซตอนจะออกมาเพ่นพ่านแต่หลังจากนั้นสักชั่วโมงท่านค่อยปล่อยพวกเขาไปและจงปิดประตูบ้านของพวกท่านในตอนกลางคืนและกล่าวคำระลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์จงปิดภาชนะของท่านและกล่าวคำระลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์แต่ถ้าท่านไม่มีอะไรมาปิดภาชนะของท่านท่านก็หาอะไรบางอย่างเช่นแผ่นไม้มาวางพาดไว้3281จากซอฟียะบินตุฮุยัยขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำอิติกาฟอยู่ฉันได้ไปหาท่านในตอนกลางคืนหลังจากพูดคุยกับท่านแล้วฉันก็ลุกขึ้นเดินออกไปท่านนบีได้ลุกขึ้นตามไปส่งฉันถึงที่พักของฉันซึ่งในตอนนั้นอยู่ในบ้านของอุซามะบินเซดในตอนนั้นมีชาวอันซอร์สองคนเดินผ่านมาเมื่อพวกเขาเห็นท่านนบีพวกเขาก็รีบเดินผ่านไปท่านนบีจึงได้บอกคนทั้งสองว่าไม่ต้องรีบหรอกนี่คือซอฟียะลูกสาวของฮูยัยกล่าวคือภรรยาของฉันเองดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านอยู่ห่างจากการสงสัยใดๆท่านนบีจึงกล่าวว่าไซตอนมันวิ่งวนอยู่ในตัวมนุษย์เหมือนกับเลือดหมุนเวียนในนั้นและฉันกลัวว่าไซตอนจะเอาความคิดชั่วๆใส่ไว้ในตัวของพวกท่าน3282จากสุไลมานบินสุกรอตขณะที่ฉันนั่งอยู่กับท่านนบีมีชายสองคนต่างพูดจาบจ้วงต่อกันจนคนหนึ่งหน้าแดงเพราะความโกรธและเส้นเลือดคอโป่งกล่าวคือมีอาการฉุนเฉียวเมื่อเห็นเช่นนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าฉันรู้ถ้อยคำหนึ่งซึ่งถ้าหากเขากล่าวแล้วจะทำให้เขาผ่อนคลายลงคำพูดนั้นคืออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนฉันขอความคุ้มครองต่อร้อยพ้นจากชัยฏอนหลังจากนั้นความโกรธของเขาจะหายไปมีคนพูดกลับเขาว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนคนที่โกรธถามว่าฉันบ้าหรือ3283จากอิบนุอับบาสท่านนบีกล่าวว่าถ้าคนใดในหมู่พวกท่านมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของเขากล่าวว่าอัลลอฮุมมะยันญิบนิชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนชัยฏอนะมารซะกะตานีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองฉันจากชัยฏอนและโปรดขัดขวางไซตอนมิให้เข้าใกล้ลูกหลานที่พระองค์จะประทานความประทานแก่ฉันด้วยเถิดแต่หากผู้หญิงตั้งท้องเด็กไซตอนจะไม่ทำร้ายเด็กคนนั้นและจะไม่มีอำนาจเหนือเขา3284จากอบูฮุไรรอท่านนบีได้นมาสและหลังจากเสร็จแล้วท่านได้กล่าวว่าไซตอนได้มาข้างหน้าฉันและพยานและพยายามที่จะเบนความสนใจของฉันออกไปจากการนมาสแต่อัลลอฮ์ได้ประทานความเข้มแข็งกับฉันที่จะเอาชนะมัน3285จากอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าเมื่อมีการประกาศอาซานไซจอนจะหันหลังวิ่งหนีจนตดแตกเมื่อสิ้นเสียงอาซานมันจะกลับมาอีกและเมื่อมีเสียงอิกอมะเสียงประกาศให้พร้อมละหมาดมันก็จะวิ่งเตลิดไปอีกเมื่อเสียงอิกอมะจบลงมันจะกลับมาอีกเพื่อแทรกเข้าไปในระหว่างคนที่กำลังละหมาดและหัวใจของเขาโดยกล่าวว่าจำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นได้ไหมจนกระทั่งคนละหมาดลืมไปเขาละหมาดไป3หรือ4รอกอัตแล้วดังนั้นถ้าเขาลืมว่า เขาละหมาดไป3หรือ4รอกอัตเขาต้องก้มกราบชาวีคือการกราบขอโทษเพราะหลงลืม2ครั้ง3286จากอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าเมื่อมนุษย์คนใดกำเนิดมาไซตอนจะสัมผัสเขาทั้งสองด้านของร่างกายด้วย2นิ้วของมันยกเว้นอิชาบุตรของมารยัมซึ่งไซตอนพยายามที่จะเข้ามาสัมผัสแต่ไม่สำเร็จดังนั้นมันจึงสัมผัสภาพปิดรกแทน3287จากอัลกอมาฉันได้ไปยังเมืองชามและถามว่าใครอยู่ที่นี่บ้างผู้คนตอบว่าอบูดัดดาอบูดัดดากล่าวว่าคนที่อัลลอฮ์ได้ทรงคุ้มครองเขาจากไซตอนดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์พูดอยู่ในหมู่พวกท่านไหมหมู่คีรอผู้รายงานต่อกล่าวว่าคนที่ได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์โดยลิ้นของนบีคืออัมมาร์บินยาซิส3288จากท่านหญิงอาชาในขณะที่มาลาอิกะห์คุยกันท่ามกลางก้อนเมฆเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกพวกไซจรได้ยินมาลาอิกะห์คุยกันแค่คำหนึ่งคำเดียวมันก็เอามาใส่ในหูของหมอดูเหมือนกับใครคนหนึ่งเทอะไรบางอย่างลงไปในขวดใบหนึ่งและพวกมันได้เติมคำโกหกนับร้อยลงไปในคำพูดนั้นวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
11: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
10: โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม .4 รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ1วิทย์คณิต2ศิลป์อังกฤษ3ศิลป์เทคโนโลยี4ศิลป์สนาวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้น
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม ในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
13: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
14: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสمن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
15: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
16: ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อชาบูปิ้งย่างกินทุกอย่างขออย่าให้
17: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
4: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor.
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้

0: 1.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
1: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
2: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
3: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدينว่าเล่ากะดีฮันกาฟิรูนหลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
4: الحمد لله رب العالمين

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ฝึกยิ้มแม้ในวันที่ใจเหนื่อยฝืนยิ้มแม้ในวันที่หัวใจไม่อยากความรู้สึกแย่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าเราจะเข้มแข็งสักแค่ไหนต่างก็เคยมีวันที่หัวใจอ่อนล้าฝืนยิ้มออกมาสักนิดเพื่อเตือนใจว่าเรายังมีพลังพลังจากความศรัทธาพลังจากการวางใจในอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้จะไม่สามารถควบคุมเราได้อีกต่อไปตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم

0: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่อยู่ที่สถานที่แห่งนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทุกท่านครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องที่เป็นหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างมีความสำคัญและเป็นเรื่องราวที่เราจะได้นำเสนอร่วมกันกับนักวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้เขาก็จะเรียงลำดับจากรู้น้อยไปสู่รู้มากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในเวลาเล็กน้อยนะครับในตอนนี้นั่นคือจะพูดถึงเรื่องราวของอิสลามกับเรื่องของความเมตตาผมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราพูดถึงความเมตตานั่นก็หมายถึงสิ่งที่เราจะพูดถึงสันติภาพหรือว่าสิ่งที่เป็นความสันติของอันอิสลามถ้าเราจะดูในแง่มุมของอิสลามกับเรื่องราวของความเมตตาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ถูกบทบัญญัติในศาสนามากมายทีเดียวเริ่มต้นตั้งแต่พระผู้อภิบาลที่เรานั้นได้กราบไหว้ที่เรานั้นได้สักการะนั่นคือเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระนามอันสวยงามอันวิจิตรมากมายด้วยกันหนึ่งในพระนามดังกล่าวนั่นก็คืออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอเราจะอ่านกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาละหมาดหรือในช่วงอื่นๆก็แล้วแต่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเราะห์ที่ถือว่าเป็นอุมมุลกิตาบหรือว่าเป็นแม่บทแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์หรือซูเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรารู้จักกันเมื่อเรานั้นได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับใครล่ะครับอัรเราะห์มานุรเราะฮีมพระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเมตตาบ่าวทุกคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมาในดุนยาแห่งนี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชี้เฉพาะเจาะจงพระองค์นั้นจะทรงเมตตาอย่างมากมายอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในวันอาคิเราะห์ให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่เขานั้นจะประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรานั้นไปดูคำทักทายของอันอิสลามที่เรานั้นได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำคนรู้คนไม่รู้ใครก็แล้วแต่เรียนมากเรียนน้อยเขาก็จะรู้จักคำนี้ทั้งสิ้นเลยเวลาเราเจอกันเราจะให้สลามถ้าคำเต็มๆเนี่ยนะครับใครอยากจะได้30ผลบุญเนี่ยเราจะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นั่นก็คืออะไรครับขอความสันติจงประสบแด่ท่านและความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความกรุณาของพระองค์จงประสบแด่ท่านด้วยนี่เป็นการบ่งบอกแสดงให้เห็นว่าศาสนาอันอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่พูดถึงความเมตตาเพื่อนำมาสู่ความสันติและเพื่อนำมาสู่สันติภาพเพื่อนำมาสู่สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่นำผู้คนสู่ศาสนาอันอิสลามดังที่เรารู้จักกันเรื่อยมานะครับว่าอิสลามนั้นหลังจากที่ได้ขจรกระจายได้ถูกแพร่หลายได้ถูกเปิดเผยได้ถูกเผยแพร่เราจะเห็นอย่างชัดเจนเหมือนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในซูเราะห์อันนัสนั่นก็คือจะเห็นท่านนั้นจะเห็นว่าผู้คนทั้งหลายนั้นเข้ารับอิสลามอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นหมู่คณะนี่คือได้จากความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับบ่าวและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ถือว่าเป็นนบีอัรเราะห์มะห์เป็นนบีผู้ทรงเมตตายิ่งผู้ทรงกรุณายิ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยที่ให้มาอยู่ในดุนยาแห่งนี้นอกจากให้มุฮัมมัดนั้นเป็นบุคคลที่มีความเมตตากับ สรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการบ่งบอกชี้ชัดอย่างชัดเจนเป็นการบ่งบอกว่าศาสนาอันอิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตาจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งให้กับนบีเป็นนบียุรฮ์มะเป็นนบีแห่งพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาผู้เมตตายิ่งและอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาก็ส่งมาให้เมตตากับสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาไม่ได้หมายความว่าให้เมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ให้คุณงามความดีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับทุกคนที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ศรัทธาตอบรับคำเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาได้ส่งคัมภีร์อัลกุรอานให้มาเป็นทางนำแห่งการดำรงชีวิตให้กับมวลมนุษยชาติให้กับโลกนี้ทั้งหมดและให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่ได้เกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีทั้งอุมมะห์ที่ตอบรับคำเชิญชวนและอุมมะห์ที่ยังไม่ตอบรับและจะตอบรับอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเมื่อเราได้มองเห็นถึงความเมตตาของอิสลามยิ่งเราไปดูนะครับในศาสตร์ในเรื่องราวของศาสนาที่พูดถึงเรื่องของความเมตตาไม่มีศาสนาใดในโลกครับพี่น้องที่ถือว่าเป็นศาสนาที่พูดถึงความเมตตาเมตตากรุณาแม้กระทั่งสัตว์นะครับขอมาอัพนะครับแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเราจะพูดอย่างนั้นนะครับหรือไม่สิงสาราสัตว์ที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารทั้งที่เป็นพิษและก็ไม่เป็นพิษถามว่าทำไมล่ะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่านักวิชาการทั้งหลายที่ถือว่าเป็นนักวิชาการในระดับใหญ่ๆที่แต่งตำรับตำราเรื่องราวของศาสนาได้พูดถึงเรื่องอะไรครับได้พูดถึงเรื่องหนึ่งหมวดเรื่องหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการมูอามะละก็คือการเขาเรียกว่าการมีการปฏิสัมพันธ์กับไม่ใช่มีอย่างอื่นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับอะไรครับกับสัตว์บินฮายาวานัตซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากครับมีศาสนาใดในโลกครับที่ลงลึกในเรื่องนี้ถึงขนาดนี้ผมจะหยิบยกให้กับพี่น้องนะครับนักวิชาการได้พูดคุยในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจทีเดียวได้บอกว่าถ้าหากว่าดุนยานี้โลกนี้ไม่มีอิสลามแล้วเนี่ยและใครจะเมตตาต่อสัตว์เราจะเห็นนะครับคนหลายคนนะครับในดุนยาแห่งนี้อาจจะเมตตาไม่เมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับเขาก็เหมือนกับคนที่จะไม่เมตตาหรือว่าให้ความเมตตากับสัตว์เนี่ยผิดที่ผิดทางแต่อิสลามนี่นะครับแม้กระทั่งสัตว์นี่ที่ใช้ขี่เป็นพาหนะในศาสนาอันอิสลามในซุนนะห์ของท่านนบีนี่นะครับถ้าหากว่าเราจะขี่เล่นๆเฉยๆเนี่ยโดยความนุซาของเราในความเพลิดเพลินของเราเนี่ยศาสนาห้ามบอกอย่าไปทำแบบนี้คือจะใช้ก็ใช้ที่จำเป็นจะใช้ก็ใช้งานให้ความมีความเมตตาความกรุณาแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของผู้คนด้วยซ้ำในรายละเอียดเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับนักวิชาการได้หยิบยกหะดีษมากมายหะดีษของท่านนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ลงไปดื่มน้ำในบ่อน้ำด้วยความกระหายในการเดินทางปรากฏว่าเมื่อขึ้นมาจากบ่อน้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นสุนัขตัวหนึ่งขอมาอัพนะครับสุนัขตัวหนึ่งกำลังหิวกำลังกระหายกำลังเลียดินแห้งๆที่มันอยู่รอบๆ บ่อน้ำถามว่าทำไมครับก็ด้วยความหิวความกระหายของมันผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาจากบ่อแล้วก็บอกว่านี่สุนัขตัวนี้เนี่ยมันประสบเหตุการณ์เดียวหรือมันประสบความกระหายดังที่เขาเคยประสบมาเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเขาก็ลงไปนะครับไปตักน้ำโดยคาบรองเท้าบูทเนี่ยนะครับตักน้ำและคาบขึ้นมาปีนขึ้นมาแล้วก็เทให้กับสัตว์ตัวนั้นให้กับสุนัขตัวนั้นฟาชกรอัลลอฮุละหูอัลลอฮ์เมตตาเขาอัลลอฮ์เมตตาเขาจากที่เขาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าสุนัขมีประโยชน์อะไรสุนัขเนี่ยกับมุสลิมเนี่ยอาจจะคนเดินคนละทางสองทางเลยด้วยซ้ำแต่ในหะดีษบทนี้เป็นการบ่งบอกเลยนะครับว่าการเมตตาแม้กระทั่งสัตว์ที่ถือว่ามีนายิสที่เมื่อโดนภาชนะของเราที่ใช้รับประทานใช้กินเนี่ยนะครับต้องล้างถึง7น้ำด้วยกันหนึ่งในนั้นต้องเป็นน้ำดินด้วยซ้ำแต่นี่นะครับคนคนนี้ลงไปแล้วก็เทน้ำให้กับสุนัขนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับใจในการกระทำของเขาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้กับเขานี่คือสาระที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้พูดถึงเรื่องของการที่ให้ความเขาเรียกว่า ให้ความผ่อนปรนหรือมีความเมตตาแม้กระทั่งสัตว์ที่จะเชือดนะครับที่ใช้เป็นอาหารเนี่ยนะครับที่ใช้เป็นอาหารที่เราไม่ว่าจะเชือดอุทยะเชือดในวันไหนก็แล้วแต่เชือดเพื่อรับประทานในช่วงประจำวันหรือเชือดในวาระสักวาระที่สำคัญก็แล้วแต่นะครับให้มีความเมตตาหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นหะดีษซอฮีหะห์เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีบันทึกเป็นคุณงามความดีทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติของบ่าวท่านนบีก็หยิบยกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านจะเชื่อสัตว์เพื่อรับประทานหรือเพื่อการทำพลีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนบีบอกวันยูริฮซะบีฮะตะท่านจะต้องทำให้สัตว์ของท่านนั้นผ่อนคลายที่สุดให้มีเขามีความรู้สึกผ่อนคลายที่สุดแค่ความรู้สึกแม้กระทั่งสัตว์ที่จะถูกเชือดนะครับซึ่งไม่น่าจะมีสาระใดๆทั้งสิ้นเลยในการดำรงชีวิตของเราแต่ซุนนะของท่านนบีเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งบอกกับเรานะครับวันยูริฮซะบีฮะตะทำให้สัตว์ของท่านที่จะถูกเชือดเนี่ยผ่อนคลายที่สุดวันยูฮิซและท่านนบีก็บอกว่าและให้มีดของท่านเนี่ยชัฟรอตะฮูให้คมที่สุดจนกระทั่งสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืบคานไปเหมือนกับสัตว์ที่มีพิษด้วยซ้ำนะครับสัตว์ที่มีพิษเนี่ยอาจจะต่อยเราอาจจะกัดเราจนกระทั่งอาจจะทำให้เรานั้นเกิดบาดแผลได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตด้วยซ้ำนบีมุฮัมมัดสอนเรายังไงรู้ไหมครับสอนบอกว่าถ้าเราจะตีสัตว์ที่มีพิษเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราตีในครั้งแรกแล้วสัตว์ตัวนั้นเสียชีวิตเลยจะได้ผลบุญมากกว่าที่เราจะตี2ครั้งหรือว่า3ครั้งที่เป็นการบ่งบอกอะไรครับพี่น้องในเรื่องของศาสนาและในเรื่องของคำว่าเราะห์มะห์แล้วก็คำว่าสันติที่เรานั้นจะพูดกันหรือว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นความละเมียดละไมของศาสนาอันอิสลามซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสุดท้ายนะครับผมคงอยากจะให้พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับได้ชูโกรธได้ขอบคุณในเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับอุลามาบอกว่าไม่มีเนื้อมัดใดนะครับที่เป็นเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดุนยาแห่งนี้ที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้กับท่านนอกจากเนื้อมัตุนอิสลามเนื้อมัดของท่านนั้นได้มาเป็นมุสลิมคนจำนวนมากนะครับกว่าจะเจออิสลามต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะบางคนต้องใช้การดูแลต้องเข้าห้องแลบต้องดูสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงของอัลกุรอานและอัลฮะดีษแต่ท่านนี่นะครับเกิดมาเป็นมุสลิมอยู่แล้วท่านเกิดมาเป็นบุคคลที่พ่อแม่เป็นมุสลิมอยู่แล้วท่านต้องภาคภูมิใจสิ่งที่ท่านนั้นได้รับมานักวิชาการบอกว่าเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านได้เกิดมาแล้วมาเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่รวมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะห์อันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และฮะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของผู้ใดรักที่จะพบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะรักที่จะพบกับเขารายงานจากท่านอุบาดาบินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดรักที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักที่จะพบกับเขาและผู้ใดเกลียดที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเกลียดที่จะพบกับเขาเช่นกันบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมซึ่งในรายงานของอิหม่ามบุคอรีได้กล่าวเพิ่มเติมไว้อีกว่าท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหรือภรรยาบางคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเราทุกคนต่างเกลียดความตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เมื่อผู้ศรัทธาใกล้เสียชีวิตเขาจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเกียรติยศที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเขาจึงไม่มีสิ่งใดเป็นที่รักสำหรับเขามากไปกว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าเขาจึงรักที่จะพบกับอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็รักที่จะพบกับเขาส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อเขาใกล้เสียชีวิตเขาจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับการลงโทษและการลงทันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่มีสิ่งใดน่ารังเกียจสำหรับเขามากไปกว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าของเขาเขาจึงเกลียดที่จะพบกับอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็เกลียดที่จะพบกับเขาจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราให้รับรู้กันไว้ว่าโลกดุนยานี้เป็นเพียงที่พักชั่วคราวและโลกหน้าคือที่พักอันถาวรและหะดีษบทนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพจิตใจของคน2กลุ่มในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขารู้สึกอย่างไรต่อการจากโลกดุนยานี้ไปสู่โลกหน้าอาคิเราะห์และความหมายของคำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ที่รักที่จะพบกับอัลเลาะห์หมายถึงความปรารถนาในใจของผู้ศรัทธาที่อยากกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความหวังความยินดีและความมั่นใจเพราะเขารู้ว่ามีรางวัลรออยู่เบื้องหน้าทั้งความเมตตาการให้อภัยและเกียรติยศจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางกลับกันผู้ที่เกียรติการพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่หัวใจของเขาไม่อยากกลับไปพบพระองค์เพราะรู้ดีว่าตนเองทำผิดไว้มากจนไม่มีความดีจะมานำเสนอต่อพระองค์ในวันอาคิเราะห์แต่ท่านหญิงไอชะห์ก็ได้เกิดข้อสงสัยว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกลียดโดยธรรมชาติแล้วจะมีใครที่รักที่จะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ได้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายว่าสิ่งที่หมายถึงในหะดีษนั้นไม่ใช่ความตายแต่เป็นสภาพจิตใจของผู้ศรัทธาเมื่อเขาเห็นข่าวดีขณะใกล้สิ้นลมหายใจของเขาเขาจึงรู้สึกว่าสิ่งที่รออยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น ดียิ่งกว่าชีวิตในโลกดุนยานี้และได้มีรายงานจากฮะดีษอีกบทหนึ่งที่รายงานจากท่านมิรดาสอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคนดีๆจะจากไปทีละคนทีละคนและจะเหลือเพียงบรรดาผู้ที่ตกค้างอยู่เปรียบเสมือนเศษข้าวหรือเศษอินทผลัมซึ่งอัลลอฮ์ไม่ทรงสนใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยบันทึกโดยบุคอรีเพราะในศาสนาอิสลามคนรุ่นแรกที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือกลุ่มคนที่ดีที่สุดเริ่มจากบรรดาซอฮาบะห์ต่อด้วยตาบีอีนและตามด้วยตาบีอิตตาบีอีนและเมื่อเวลาผ่านไปความดีจะค่อยๆหายไปจากสังคมจนในที่สุดก็จะเหลือเพียงรูปลักษณ์ของความเป็นอิสลามแต่ไม่หลงเหลือความศรัทธาที่แท้จริงเพราะจากความหมายของคำว่าตกค้างเปรียบเทียบกับเปลือกข้าวหรือเศษอินทผลัมแล้วคือของที่ไร้คุณค่าไม่ถูกเก็บและไม่ถูกนำมาใช้นั่นหมายถึงผู้คนที่หลงเหลืออยู่ในยุคสุดท้ายแม้จะมีชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ถ้าไม่ศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาที่แท้จริงหลงเหลืออยู่เลยและไม่มีคุณธรรมที่ควรยึดถือเหลืออยู่ด้วยดังนั้นสำหรับเราในฐานะผู้ศรัทธาเราจึงควรรีบเร่งทำความดีเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในสภาพของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีลวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ความสำคัญของการขอให้ชีวิตของเรานั้นมีความปลอดภัยนะครับมันจะนำมาซึ่งความดีอย่างมากมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัฟวัลอาฟียะฟะอินนะอะฮะดัลลัมยุตาบะดัลยะกีนค็อยรุมินัลอาฟียะนบีบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงขอความปลอดภัยจากอัลเลาะห์จงขอการให้อภัยโทษจากอัลเลาะห์และความปลอดภัยแท้จริงแล้วไม่มีคนหนึ่งคนใดที่เขาได้รับหลังจากที่เขายำเกรงเขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์มันดียิ่งไปกว่าการที่เขามีชีวิตที่ปลอดภัยเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ทำอามัลอิบาดะห์ได้นะเราก็ประกอบความดีได้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีสุขภาพที่ไม่ดีนะเจอบททดสอบอะไรต่างๆมากมายด้วยกับอีหม่านที่เราอ่อนแอมันก็จะทำให้เราคิดต่างๆนานานะครับบางคนคิดไม่ดีกับอัลเลาะห์ตะอาลาเจอบททดสอบนิดหน่อยก็ด่าทออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโทษนั่นนี่นู่นทุกอย่างที่เป็นสาเหตุให้เขาได้เกิดโรคเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความดีงามมากเท่ากับการที่เรามีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วท่านอิหม่ามนุกัยยิมบอกว่าการที่เราได้รับพลานามัยในเรื่องของความดีต่างๆในโลกนี้และก็โลกหน้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความดีมากที่สุดนะครับการที่เราได้รับความปลอดภัยในโลกนี้คือความดีงามที่จะทำให้เราได้รับความดีงามในวันที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านอับบาสบิดอับดุลมุตตอลิบนั้นซึ่งเป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลลิมนีชัยอันอัสอลุฮุลลอฮ์นะครับให้สอนกับฉันถึงบทหนึ่งดุอาบทหนึ่งดุอาต้นหนึ่งนะครับที่ฉันจะขอต่ออัลลอฮฺตะอาลานบีก็บอกว่าซัลลิลลาฮิลอาฟิยะห์ซัลลิลลาฮิลอาฟิยะห์ให้ขอให้มีความปลอดภัยนะครับและอยู่มาวันหนึ่งก็มาถามนบีอีกบอกว่าให้สอนฉันสักอย่างหนึ่งที่ฉันจะขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาและนบีก็บอกว่าซัลลิลลาฮัลอาฟิยะฮ์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ให้ขอต่ออัลลอฮฺนะครับให้พระองค์เนี่ยประทานความปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกนะครับสิ่งที่เป็นดุอาบทสั้นๆฉะนั้นพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานชีวิตให้กับเราพลานามัยที่ดีไม่มีโรคปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นอนหลับกินได้เดินได้ก็ให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับเพราะว่ามันมีคนอีกหลายคนเพื่อนของเราอีกหลายคนญาติพี่น้องของเราอีกหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสเดินได้ไม่มีโอกาสมองเห็นไม่มีโอกาสกินอาหารด้วยกับตัวเองต้องใช้ตัวช่วยอย่างต่างๆมากมายแม้กระทั่งการหายใจก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้สิ่งเหล่านี้เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่โปร่งประทานให้กับเรานะครับแล้วบางคนก็มักจะนึกถึงคุณค่าเหล่านี้ตอนที่มันไม่มีโอกาสแล้วฉะนั้นวันนี้เรายังมีลมหายใจวันนี้เรายังเดินมาสู่เราได้วันนี้เรายังลุกขึ้นละหมาดได้นะครับยังถือศีลอดได้ยังกระทำในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆนานาเนี่ยขอให้เราฉกฉวยโอกาสเหล่านั้นเอาไว้นะครับท่านพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัสบะฮามิงกุมอามินันฟีซิรบิห์นะครับใครที่ตื่นเช้ามาคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านเนี่ยตื่นเช้ามาในสภาพที่ใดครับมีความปลอดภัยในชีวิตมูอาฟันฟีเจสดีนะครับมีสุขภาพที่ดีไม่มีความกลัวไม่มีความหวั่นเกรงไม่มีความเศร้าโศกนะครับอินดาฮูกูตุยอมินะครับเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยอะไรครับมีอาหารกินสุขภาพดีตื่นมาแจ่มใสนะครับฟะกานะมาฮิซัลละฮุดดุนยาเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยได้ครอบครองดุนยาเอาไว้ทั้งหมดตื่นเช้ามาพี่น้องครับไม่มีความกังวลกินข้าวได้มีอาหารนอนหลับสุขภาพดีถือว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งการใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมท่านพี่น้องที่อีหม่านที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะอ่านดุอาบทนี้ทุกเช้าเย็นนะครับซึ่งหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าท่านนบีไม่เคยละทิ้งเลยจากบทขอพรนะครับทุกเช้าและทุกเย็นท่านนบีก็จะอ่านว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลอัฟวัลอาฟิยะฮ์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลอัฟวัลอาฟิยะฮ์ฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีบางส่วนของดุอาที่ผมนำมาบอกนี้เป็นดุอาที่ท่านนบีขอเป็นประจำทุกเช้าและก็เย็นนะครับบอกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วฉันขอต่อพระองค์นะครับให้อภัยโทษให้ประทานพลานามัยสิ่งที่ดีๆในดุนยาและก็วัลอาคิเราะห์ขอพระองค์นะครับได้ประทานสิ่งที่ดีๆในเรื่องของศาสนาในเรื่องของดุนยาในเรื่องของครอบครัวและก็ทรัพย์สินนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับดุอาบทหนึ่งที่เราตอนที่เราไปเยี่ยมกูโบสเนี่ยนะครับเราก็จะอ่านดุอาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุลาลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมดูอาบทนี้เนี่ยในช่วงท้ายของดูอาที่เราไปเยี่ยมหลุมศพเนี่ยคือมีสำนวนว่าอัสอัลลอฮะลานาหมายถึงว่าขอต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยนะครับให้ตัวของเราเนี่ยได้รับความปลอดภัยวะละกุมุลอาฟิยะและก็พวกท่านก็คือคนที่เขาตายไปแล้วนั่นหมายถึงว่าการที่เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้บรรดาคนที่สิ้นชีวิตเนี่ยนะครับเขาได้รับความปลอดภัยจากบทลงโทษหรือบททดสอบหรือการสอบสวนในหลุมฝังศพและหลังจากที่เขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับแล้วก็ขอดุอาให้คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะครับในเรื่องดุนยาให้มีความปลอดภัยในชีวิตในวันอาคิเราะห์นะครับให้มีเขารอดพ้นจากความกุลาหุนต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันที่เราจะต้องไปพบกับเรานะครับในเรื่องของบทลงโทษต่างๆนะครับก็เป็นช่วงท้ายของดุอาที่เราจะขอตอนที่เราไปเยี่ยมหลุมศพเนี่ยคือการขอให้ตัวเราด้วยและพี่น้องของเราที่จากไปแล้วนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ประทานความดีงามทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าทั้งในเรื่องดุนยาและก็อาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องที่อยู่ณห้องประชุมหรือสถานที่ที่จัดให้มีการบรรยายแห่งนี้และพี่น้องที่ร่วมรับชมรายการพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับหรือผู้ที่กำลังสนใจศาสนาอิสลามสิ่งที่ผมอยากจะได้นำข้อมูลสิ่งที่เป็นวิชาการสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่วันนี้เนี่ยโลกหรือกลุ่มคนบางกลุ่มต้องการที่จะบิดเบือนสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของสันติภาพหรือความสันติสุขอยากจะนำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นี้นำสู่พี่น้องทุกท่านเราจะได้ยินเราจะได้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่ามุสลิมหรือศาสนาอิสลามเผยแผ่ด้วยกับความรุนแรงภาพของการรบราฆ่าฟันภาพของกองโจรภาพของผู้ที่ไปกดขี่ข่มเหงจะถูกฉายส่องมาที่คนที่เขาเรียกว่าเป็นมุสลิมถามว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไหมเวลาพูดถึงศาสนาอิสลามเวลาพูดถึงบรรพชนคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมความดีเราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นยุคซะลาฟุศซอลเลห์กับสันติภาพหลายคนมองว่ามันเปรียบเสมือนคู่ขนานมันเป็นคู่ขนานหรือมันคือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องลองศึกษาร่วมไปกับผมในวันนี้พี่น้องครับคำว่าสันติภาพมีหลายนัยยะมีหลายความหมายแล้วปัจจัยที่จะนำมาสู่สันติภาพก็มีการวิเคราะห์มีการอธิบายกันมากมายแต่ความหมายหนึ่งที่ผมดูแล้วให้ความหมายที่ครอบคลุมและเป็นนัยยะที่สื่อให้เห็นถึงสาระหลักของคำว่าสันติภาพมันหมายถึงอะไรฮะหมายถึงความสงบสุขสงบสุขทำไมมันต้องมีคำสองคำนี้อยู่ด้วยความสงบแล้วก็ความสุขถ้าเราบอกว่าสันติภาพแปลว่าความสงบไม่มีการรบราฆ่าฟันแต่คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นหรือกฎเกณฑ์นั้นสังคมนั้นประเทศนั้นไม่มีความสุขเราไม่เรียกว่าสันติภาพความสงบที่เกิดขึ้นบนการถูกกดขี่ข่มเหงไม่เรียกว่าสันติภาพนั่นคือการโซเลมนั่นคือการอาธรรมเพราะบุคคลที่เขาไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้เขาไม่สามารถแสดงการเรียกร้องหรือบทบาทของเขาได้ฉะนั้นสันติภาพต้องแปลว่าสงบและมีความสุขสังคมที่จะเกิดความสงบสุขได้เราไม่ต้องไปหาที่ไหนครับถ้าเรากลับไปดูอัลกุรอานเราถูกเขียนภาพว่าเป็นคนที่รุนแรงปาเถื่อนเผยแผ่ด้วยคมหอกคมดาบกดขี่ข่มเหงริดรอนสิทธิประหนึ่งว่าเราไม่ได้ให้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน
คนที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคนที่กำลังศึกษาอัลกุรอานในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าสันติสงบหรือความสุขมันมาจากรากศัพท์ที่มันอาจจะแตกเป็นคำศัพท์หลายๆคำอัสซิลมุวัสซะลามะซิลซีนลามมีมคำที่มันชี้ถึงความสุขความสงบที่แท้จริงไปดูในอัลกุรอานถูกกล่าวไว้มากกว่า140อายะส่งสัญญาณให้โลกได้รู้ว่าอิสลามนำเอาสันติความสงบสุขมาสู่มนุษยชาติอย่างแท้จริง 1,400 กว่าอายะโทษฮะ140กว่าอายะขอโทษ140กว่าอายะแต่พอเวลาไปดูคำที่ชี้ถึงการสู้รบฮัรที่แปลว่าการสู้รบแปลว่าสงครามไปดูในอัลกุรอานพบไม่เกิน6อายะคำว่าสงบสุขสันติ140กว่าอายะไปดูคำที่ชี้ถึงความรุนแรงการสู้รบสงครามคีว่าฮัรบุนภาษาที่แตกออกมาจากนี้พบไม่เกิน6อายะเปรียบกันแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ศาสนาอิสลามเรียกศาสนานี้ว่าอะไรครับอัลอิสลามแต่มันมีเงื่อนไขความสันติจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นภายใต้ชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องเกิดขึ้นภายใต้อะกีดะห์ที่ถูกต้องต้องเกิดขึ้นภายใต้ชะรีอะห์ที่ถูกต้องทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ลัทธิความเชื่อกฎระเบียบของสังคมอื่นสร้างสันติภาพได้ไหมสร้างได้แต่ไม่ครบไม่ครบความหมายของคำว่าสงบแล้วก็สุขบางที่มีความสงบบางที่อาจจะไม่สุขแต่สนุกแต่มันไม่อยู่ในความหมายของสันติภาพทำไมผมถึงพูดอย่างนี้สังคมไหนก็ตามที่อยู่ภายใต้อะกีดะห์ที่ถูกต้องผมเน้นนะฮะอะกีดะห์ที่ถูกต้องและการยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงคนในสังคมนั้นจะได้รับอานิสงส์แห่งการเป็นบุคคลที่มีการยำเกรงอย่างแท้จริงทำไมอ่ะคนที่เขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวตนของเขาจะเล็กลงครับการตะกับบดการอวดใหญ่อวดโตมันจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีอะกีดะห์ที่ถูกเพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์เขายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ส่งผลยังไงกับการดำเนินชีวิตครับเขาจะไปซอเลมจะไปอาธรรมจะไปละเมิดจะไปกดขี่ข่มเหงเขาทำไม่ได้เพราะเขารู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้จัดการผู้ที่ซอเลมอาธรรมบุคคลอื่นเมื่อความเกรงกลัวต่อพระเจ้ามันถึงมาตรฐานแห่งศาสนาสันติภาพสันติสุขสงบและก็ความสุขจะเกิดขึ้นในสังคมนั้นครับวันนี้ถ้าต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงเรียกร้องผู้คนไปสู่อะกีดะห์ที่ถูกอะกีดะห์ที่มีพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะส่งผลทางพฤติกรรมมันจะทำให้ผู้ที่ยอมจำนนอัลลอฮ์ในฐานะพระเจ้าสำรวมเกรงกลัวและตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากเขาละเมิดผู้อื่น
คนในสังคมตระหนักและตื่นรู้ในเรื่องนี้การอาธรรมไม่มีการซอเลมไม่มีการริดรอนสิทธิไม่มีทุกคนอยู่ภายใต้ชารีอะห์เดียวกันพี่น้องครับไม่มีกฎเกณฑ์ใดของมนุษย์ที่จะมีความสมบูรณ์มากเท่ากฎเกณฑ์กติกาที่พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของมนุษย์เป็นคนกำหนดเป็นผู้กำหนดเพราะเวลามนุษย์กำหนดเองมันจะเกี่ยวข้องกับนับสูคืออารมณ์ผลประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะอะไรครับสนองตอบอัตตาของตัวเองแต่ถ้าหากว่าชะรีอะห์นั้นบทบัญญัตินั้นกฎเกณฑ์นั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าทุกคนจะต้องยอมรับยอมจำนนถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ต้องกับอารมณ์ไม่สบความอะไรไม่สบอารมณ์ตัวเองแต่เพราะพระเจ้าเป็นผู้กำหนดสิ่งนี้มาการยอมจำนนอย่างดุษฎีจะนำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงเรามาพิจารณาดูถ้าหากว่าเราเอาชะรีอะห์ของอัลลอฮ์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการเกื้อกูลการช่วยเหลืออิสลามแบ่งบทบัญญัติออกเป็นสองหมวดใหญ่ๆหมวดที่มนุษย์ต้องปฏิบัติกับพระเจ้ากับหมวดที่มนุษย์ต้องปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองในเหล่าเพื่อนมนุษย์นี้ก็แยกเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมอิสลามไม่เคยมีทัศนคติและสร้างค่านิยมให้เกลียดชังตั้งตนเป็นศัตรูกับบุคคลที่ไม่ได้มารุกรานกดขี่ข่มเหงเราถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็ตามอิสลามไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการบังคับให้เข้ารับศาสนาลาอิกรอฮฟิดดีนศาสนาไม่ได้เป็นเรื่องของการบังคับเป็นเรื่องของการเรียกร้องดะวะเชิญชวนบอกถึงสาระสำคัญของศาสนาอัลลอฮ์ตอกย้ำให้เราได้เข้าใจเพื่อที่จะให้เราได้สามารถเป็นคนดีในสังคมกับบุคคลที่ถึงแม้เขาไม่ใช่มุสลิมลายันฮากุมุลลอฮ์อันิลลาซีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามพวกท่านนะไม่ได้ห้ามกับใครอ่ะกับบรรดาผู้ซึ่งที่ไม่ได้ทำสงครามกับท่านวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมไม่ได้ขับไล่พวกท่านออกจากบ้านเรือนของพวกท่านไม่ได้ห้ามอะไรอันตะบรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมในการที่ท่านจะทำดีกับเขาและให้ความยุติธรรมกับเขาอัลลอฮ์บอกกับเราไม่ได้เป็นข้อห้ามสำหรับบุคคลที่ไม่ได้มาต่อสู้กับเรามาขัดขวางเรามากดขี่ข่มเหงเราในเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นบุคคลที่มาขับไล่เราออกถิ่นพำนักบ้านเรือนของเราถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการที่จะทำดีกับพวกเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการที่จะต้องไปให้ความยุติธรรมกับเขานี่คือศาลแห่งพระเจ้าสู่มนุษยชาติถ้าหากว่าเราทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริงเราจะพบว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและเรียกร้องมนุษยชาติไปอยู่กลับไปอยู่ในสถานะแห่งการเป็นผู้มีความสุขและความสงบอย่างแท้จริงอิสลามไม่ได้ประกาศว่าจะต้องไปซอลิมไปอาธรรมแม้กระทั่งสงครามยังมีกฎระเบียบกติกาว่าด้วยการทำสงครามมีศาสนาไหนจะละเอียดจะถี่ถ้วนจะลงลึกสู่รายละเอียดมากเท่าศาสนาอิสลามสิ่งหนึ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองศาสนาบอกว่าเมื่อเจอกันให้ทักทายในการกล่าวขอความสันติจงประสบแด่ท่านเราเจอกันเรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุม
ศาสนาอิสลามหนึ่งในนามชื่อของพระผู้เป็นเจ้าคืออัสสลามเวลาเราเข้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ละหมาดจบด้วยอัสสลามวิถีชีวิตของมุสลิมมันถูกแวดล้อมไว้ด้วยสิ่งที่จะนำมาสู่สันตินำมาสู่ความสงบและสุขหากว่าเราเดินตามหลักการของอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราในฐานะมุสลิมในฐานะเป็นหนึ่งผู้ที่จะต้องเข้ามาสู่ลงมาสู่สนามของการเป็นผู้ทำให้คนที่ไม่ได้เข้าใจศาสนาอิสลามได้รับรู้และเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องแห่งอัลอิสลามกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสอัลลอฮ์ยกย่องเริ่มตั้งแต่ซอฮาบะห์มาและผู้ที่เจริญรอยตามซอฮาบะห์ว่าคนเหล่านี้เป็นไคระอุมมะเป็นประชาชาติที่เลอเลิศเป็นต้นแบบแห่งมนุษยชาติทั้งหลายวันนี้เราย้อนกลับมาดูชีวิตของผู้ศรัทธาเราหาสิ่งที่บ่งชี้ถึงการเป็นต้นแบบได้ในมุมไหนของชีวิตในมิติไหนของชีวิตบ้างคำถามศาสนาที่สมบูรณ์ทำไมมุสลิมที่อยู่บอกตัวเองว่าเป็นผู้ที่สวามิภักดิ์และยอมจำนนต่อศาสนาอันสมบูรณ์ศาสนาที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาณอัลลอฮ์ตะอาลาคืออัลอิสลามเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ยอมจำนนยอมรับสวามิภักดิ์ต่ออะไรครับต่อศาสนาอันสมบูรณ์นี้ทำไมถึงไม่เอาสิ่งที่เป็นคำสอนที่บ่งชี้ถึงการให้ความสุขและความสงบที่แท้จริงให้มันเกิดขึ้นกับมนุษยชาติมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนี่คือคำถามที่มุสลิมทุกคนจะต้องหันกลับมาตรวจสอบตัวเองพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องอิสลามวางอยู่บนรากฐานแห่งความสันติและความสุขแต่ความสันติและความสุขที่แท้จริงจะไม่สามารถบังเกิดได้หากไม่เอาชะรีอะห์ไม่เอาอะกีดะห์ที่ถูกต้องมาสู่ชีวิตของเขาอย่างเป็นรูปธรรมเอามาสู่สังคมของเขาอย่างเป็นรูปธรรมเอามาสู่ชีวิตในทุกมิติของเขาอย่างเป็นรูปธรรมอิสลามท้าทายมา1400กว่าปี

0: ปฏิบัติและเจริญรอยตามอัลกุรอานสุนนะของท่านนบีวิถีของซะลาฟุศอลิฮ์อินชาอัลลอฮ์เราจะเห็นภาพแห่งสันติภาพเป็นที่ประจักษ์และเป็นหนึ่งในการดะวะให้กับมนุษยชาติได้เห็นว่านี่คือศาสนาที่แท้จริงที่พระผู้เป็นเจ้าประทานศาสนานี้มาเพื่อให้มนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่ภายใต้หลักการอิสลามด้วยความสุขและสันติอย่างแท้จริงวันนี้อยากจะฝากสิ่งที่เป็นบทความหรือสิ่งที่เป็นสาระในเรื่องของอิสลามกับสันติภาพต่อพี่น้องเพียงเท่านี้จากลาพี่น้องเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมร็อบบิซอลิซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดุฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดุอิซารอดีตุวะลักัลฮัมดุบะอ์ดัรรฎออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวันนี้นะครับอยากจะพูดคุยกับสิ่งที่เรานั้นได้พบเจอในสังคมนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเรื่องความละอายในปัจจุบันนี้นะครับคำว่าคำนี้นะมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับหายากในสังคมเหลือเกินมนุษย์ทุกวันนี้นะครับไม่มีความละอายที่เราเรียกกันไม่มียางอายเลยแต่เขากับนะครับสร้างด้วยกับสิ่งที่คำพูดคำจาขึ้นมาเพื่อที่จะปกปิดความอะไรนะจงปิดคำพูดอะไรนะคำที่เรียกว่าละอายอันเนี้ยเอาไว้เอายกตัวอย่างเช่นนะครับผู้หญิงที่เขาใส่ชุดแวบแวบแวมแวนเขาใส่ชุดแบบนะครับเกินนะครับสั้นๆนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าน้อยๆเนี่ยนะครับเขาก็จึงบอกนะครับว่าเขาจึงบอกตัวเองแล้วก็บอกกับสังคมว่าเขามีความมั่นใจเนี่ยดูเอาคำนี้มาใช้เขามีความมั่นใจเขามีความดีพอที่จะ
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
11: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มาน

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอาน
7: โดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะ
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มต่างๆของเสียงอิสลามครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจในพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้วิทยุเสียงอิสลามได้เป็นสื่อกลางในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับรายการตัฟซีรุลกุรอานเราก็ได้พูดคุยกันมาถึงนะครับในช่วงของอายะห์ที่255หรือที่เรารู้จักกันนะครับในนามว่าอายะตุลกุรซีสิ่งนี้นะครับเป็นนะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับมีการเกริ่นนําในครั้งที่แล้วเราก็ได้เกริ่นนํากันไปบ้างเล็กน้อยกับในส่วนของอายะตุลกุรซีนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทบทวนตัวบทกันแล้วก็เราจะมาสู่คำอธิบายที่บรรดานักวิชาการเขาได้นำเสนอแล้วก็ได้ทำการบันทึกกันเอาไว้นะครับเป็นสาระเป็นวิชาการนะครับพี่น้องท่านใดที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เรียนเชิญนะครับสำหรับพี่น้องที่มีอัลกุรอานอยู่ในมือหรือพี่น้องท่านใดที่มีกุรอานแปลไทยก็เปิดไปที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่255หรืออายะห์กุรซีนะครับในองค์การนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มด้วยกับพระนามของพระองค์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคุซุฮุซินะตุวะลานอมลาฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิมันซัลลาซียัชฟะอินดะฮูอิลลาบิอิซนิยะอ์ลัมุมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ในอายะห์นี้นะครับเป็นอายะห์เดียวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องก็คงจะรู้แล้วก็คงจะเข้าใจความหมายอยู่แล้วนะครับแต่ในองค์การนี้ครับบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าความประเสริฐขององค์การอายะห์อัลกุรอานในอายะห์กุรซีนั้นเป็นองค์การที่ถูกระบุเอาไว้ในหลักฐานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากหะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาความเข้าใจของซอฮาบะห์ครับในอายะห์อัลกุรซีนะครับเป็นอายะห์ที่อยู่ในสถานะอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งบรรดามุฟัสซิรีนนักบรรดาอธิบายอัลกุรอานเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงความประเสริฐและก็ความยิ่งใหญ่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้นะครับยกตัวอย่าง1หลักฐานที่เป็นการรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับรายงานจากท่านอุบัยอิบนุกะอับพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ในประวัติศาสตร์ของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับที่ชื่อว่าอุบัยอิบนุกะเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัลกุรอานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจดบันทึกอัลกุรอานแล้วก็อ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็เป็นซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในระดับแนวหน้าของการพูดคุยและก็การอธิบายอัลกุรอานนะครับในองค์การนี้ครับท่านอุบัยบินกะอับได้กล่าวบอกว่าแท้ที่จริงแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามเขาถามท่านอุบัยนะครับถามว่ายังไงพี่น้องครับไออยู่อายะตินฟีกิตาบิลลาฮิอะอฎอมองค์การไหนองค์การอันใดเล่าที่มีความสำคัญที่สุดที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละท่านอุบัยนะครับก็ได้ตอบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะลามูฟะรอดดะดะฮามิรารันท่านอุบัยบินกะอับก็ได้ตอบท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นรู้ดียิ่ง แล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านอุบัยแบบนี้พี่น้องครับถามซ้ำไปซ้ำมาถามซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งท่านอุบัยบินกะอับได้กล่าวตอบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมากอลานะครับอุบัยหลังจากนั้นท่านอุบัยได้กล่าวตอบกับท่านรอซูลแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าท่านอุบัยอิบนุกะอับนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าอายะห์อัลกุรอานองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็อายะตุลกุรซีนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีกำลังถามเขาอยู่แต่ด้วยกับมารยาทของซอฮาบะห์พี่น้องครับดูนะอันนี้คือความสวยงามของจรรยามารยาทอันงดงามของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮุอะลัยฮิมนะครับซึ่งมีกับท่านนบีมีกับรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องครับรู้นะครับในสิ่งที่นบีถามแต่ด้วยกับความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มีอยู่นะครับของซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยก็กล่าวนะครับเป็นมารยาทบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยรู้ดีกว่านะครับผิดกับคนบ้านเรานะครับคนบ้านเราเนี่ยก็ถามไรตอบได้ถามไรตอบได้นะครับเป็นอับดุลไปเลยพี่น้องครับตอบได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับท่านอุบัยบินกะอับได้กล่าวตอบเพราะนบีถามซ้ำหลายครั้งแล้วนบีนะครับถามย้ำนะครับอยู่จนกระทั่งท่านอุบัยเนี่ยต้องตอบเพราะนบีประสงค์หรือต้องการอยากจะให้ท่านอุบัยบินกะอับนั้นตอบนะครับบอกว่ายังไงท่านอุบัยบอกว่าอายะตุลกุรซีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะนะครับได้กล่าวว่านะครับลิตะลิยะห์นิกัลอิลมุอับลมุนซิรนะก็ขอแสดงความยินดีกับความรู้ความสามารถของท่านด้วยนะอบูมุนซิรนะครับเพราะว่าท่านอุบัยมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออบูมุนซิรนะครับวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิอินนะลาฮาลิซานันวะชะฟะตัยนตุกอดดิสุลมะลักะอินดะซากิลอัรชท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อนะครับขอสาบานนะครับกับผู้ที่ซึ่งชีวิตของฉันนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์แท้ที่จริงแล้วนะครับอินนะละฮาแท้ที่จริงแล้วอายะตุลกุรซีนั้นลิซานันนะครับแท้ที่จริงแล้วอายะห์เนี้ยในอายะกุรซีเนี่ยลิซานันมันมีลิ้นวะชะฟะตัยนแล้วก็มี2ริมฝีปากตุกัดดิสุลมะลักที่คอยสรรเสริญซาดูดีอัลมาลิกอินดะซากิลอัรชีคอยสรรเสริญซาดูดีแซ่ซองนะครับอัลมาลิกนะครับก็หมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าของบัลลังก์นะครับเป็นลักษณะแล้วก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับนะดังนั้นนะครับในความหมายอันนี้ก็คือครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำลังบอกกับท่านอุบัยบินกะอับนี่ก็คือในอายะตุลกุรซีนั้นมันจะมีลิ้นแล้วก็มี2ริมฝีปากที่จะคอยแซ่ซ้องสะดุดีต่อพระผู้อภิบาลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดะณที่ซากีอัลอัรชีซากุนซากุนแปลว่าหน้าแข้งนะครับหน้าแข้งตรงนี้ไม่ได้แปลว่าหน้าแข้งของมนุษย์นะครับหมายถึงขาหมายถึงบัลลังก์นะครับหรือว่าบัลลังก์นะครับขาของบัลลังก์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ได้ทรงสถิตอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามมุสลิมก็ได้บันทึกสายรายงานนี้หะดีษบทนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้มีข้อความนะครับได้มีข้อความที่บอกว่าอะไรวัลลซีนัฟซีบิยาดิฮีนะขอสาบานด้วยกับผู้ที่ซึ่งชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ไล่ไปจนกระทั่งจบหะดีษนะครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมก็บันทึกเอาไว้ในทํานองนี้เช่นเดียวกันท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับได้รายงานมาจากท่านอบีอัยยูบนะครับบอกว่าปรากฏว่านะครับท่านนั้นได้ทําการกินอินทผลัมอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมีชัยฏอนตนหนึ่งได้มาแล้วก็หยิบอินทผลัมเนี่ยแล้วก็นะครับท่านนะอบูอัยยูบก็ได้มาร้องเรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวฟะอิซารออัยตะฮาฟะกุลบิสมิลลาฮิอาจีบีรอซูลุลลอฮิเมื่อท่านพบเมื่อท่านเจอมัน นะครับท่านรอซูลบอกนะบอกกับซอฮาบะบอกว่าเมื่อท่านพบเจอมันอีกแล้วก็จงกล่าวคำนี้จงกล่าวประโยคนี้บิสมิลลาฮิด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจีบีนะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจงตอบรับคำสอนของข้าตรงเนี้ยหมายถึงคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมีคำกำกับท้ายว่ารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์เวลาพบเจอชัยฏอนเวลาพบเจอยินชัยฏอนเนี่ยนะครับให้พวกเราเนี่ยสอนยินสอนชัยฏอนนะครับบอกให้รู้ให้ตอบรับคำเชิญชวนของรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มารบกวนอีกมันจะไม่กลับมาอีกนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคของนะครับซอฮาบะห์แล้วเหตุการณ์มันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่นี้นะครับมีซอฮาบะห์หลายท่านนะครับที่ประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้พี่น้องครับก็คือการเจอกับจินนะการพบเจอกับยินกับชัยฏอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ซอฮาบะห์ได้ประสบพบเจอกันอยู่นะครับอาจจะไม่บ่อยครั้งนักแต่ว่ามีรายงานมีระบุเอาไว้ในหะดีษหลายๆบทด้วยกันนะครับนะแล้วก็ยังไงครับพี่น้องครับพอเหตุการณ์ผ่านไปพี่น้องครับในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวเล่าเรื่องราวต่างๆในการที่ซอฮาบะห์ท่านอบูอัยยูบนั้นเจอกับชัยฏอนหรือว่าเจอกับยินนั่นเองนะครับจนกระทั่งอบูอัยยูบเนี่ยปล่อยไปนะครับแล้วก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้เขาเรียกว่าอะไรครับบอกกล่าวหรือว่าสอนวิธีการในการที่จะให้นะยินหรือชัยฏอนนั้นนะครับโดนกำราบหรือว่าโดนให้มันซิโรราบต่อคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับแล้วก็นะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ซอฮาบะห์ได้นะครับประสบพบเจอนะมียินตนหนึ่งนะครับได้แอบเข้าไปขโมยของในใบตุ้นม้านนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์ก็ได้เข้าใจว่านี่คือหัวขโมยนะครับในการที่จะมาลักสิ่งของที่อยู่ในใบตุ้นม้านนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์ก็ได้กระทำการดักจับนะครับแล้วก็จะนำตัวไปส่งกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าชัยฏอนตนนี้เนี่ยนะครับมันนะโอดครวญนะขอความกรุณานะครับบอกให้ซอฮาบะห์เนี่ยปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปนะครับเพราะว่าลูกนะลูกเต้าบ้านไม่มีอาหารจะกินซอฮาบะห์ก็ใจอ่อนนะครับเพราะว่าของเนี่ยยังไม่ได้อะไรไปหรอกก็เลยปล่อยมันไปนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้หลายคืนแล้วก็ซ้ำกันหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ก็จับชัยฏอนตนนี้เอาไว้แล้วก็จับมันเอาไว้แล้วก็นะครับเตรียมที่จะทำการส่งให้มอบให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาตัดสินแต่มันก็ใช้กลเม็ดนะครับใช้ไม้เด็ดโดยการนะครับกล่าวบอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยปล่อยฉันไปนะฉันก็จะบอกนะเคล็ดลับที่ยินและชัยฏอนเนี่ยกลัวนะครับจะบอกให้ว่ายินและชัยฏอนในโลกใบนี้กลัวอะไรบ้างนะครับซอฮาบะห์ก็บอกเอาไหนว่ามานะครับยินและชัยฏอนเนี่ยมันกลัวอะไรบ้างนะก็เจ้าชัยฏอนตนนี้ก็เลยเฉลยนะครับบอกว่ายังไงบอกว่านะยินและชัยฏอนเนี่ยกลัวอายะตุลกุรซีนะครับกลัวอายะตุลกุรซีนะถ้าหากว่าท่านอ่านอายะตุลกุรซีอ่านอายะห์นี้นะชัยฏอนมันก็จะไม่กลับมาอีกนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยปล่อยฉันไปเถอะอย่าจับฉันเลยอย่าเอาฉันไปส่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับนะก็อันนี้เองนะครับท่านซอฮาบะห์ก็ได้นำเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยไปบอกกล่าวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเล่าให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านรอซูลบอกว่ายังไงครับซอดะกอตวะฮียะกะซูบุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกยินพวกชัยฏอนเนี่ยนะมันพูดจริงยินที่เจ้ายินที่ท่านเจอเนี่ยยินตนนี้ที่ท่านเจอเนี่ยซอดะกอตมันพูดจริงนะวะฮียะกะซูบุนแต่ทว่านะมันเป็นจอมโกหกพวกเนี่ยมันชอบโกหกชอบขี้โม้นะครับ อันนี้เองเป็นฮะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ได้หยิบยกมาบันทึกเอาไว้ท่านอิหม่ามอัตติรมิซีได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับในหมวดในเรื่องของการว่าด้วยเรื่องของความประเสริฐของอายะห์อัลกุรอานนะครับแล้วก็ฮะดีษบทนี้ก็เป็นฮะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันนะครับฮะซันกอรีบนะครับในตุฮฟะตุลอะฮวาซีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับดูคำนี้ครับคำว่าซอดะกอตแปลว่าไอ้ยินตนนั้นเนี่ยนะมันพูดจริงมันพูดมันที่มันพูดไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันพูดจริงวะฮียกะซูบุนแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะพวกยินพวกชัยฏอนเนี่ยมันคือสิ่งถูกสร้างที่ชอบโกหกชอบขี้โม้นะครับคำว่ากะซูบุนนะครับคำว่ากะซูบุนตรงเนี้ยแปลว่าชอบโกหกทำการโกหกอย่างเป็นเนืองนิดเป็นนิจศีลเลยพี่น้องครับนะดังนั้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการก็หยิบยกเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาอธิบายถึงความประเสริฐของอายะตุลกุรซีนะครับนะครับอันนี้เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มีหลายๆรายงานนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับก็ผมก็ขออนุญาตละเอาไว้สรุปให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วกันนะครับในอายะตุลกุรซีนั้นเป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าเป็นองค์การที่ระบุถึงพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพระนามที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งปรากฏในอายะตุลกุรซีท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลได้บันทึกรายงานนะครับจากท่านอัสมานะครับบินติยาซีดอิบนุซะกันได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าดิฉันเนี่ยเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับ2อายะห์เนี่ยนะครับ2อายะห์เนี่ยก็คืออายะห์ไหนล่ะก็ท่านก็ได้อ่านอายะห์กุรอานองค์การนี้ฟังอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมแล้วก็อีกอายะห์นึงก็คืออัลิฟลามมีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะครับแท้ที่จริง2อายะห์เนี่ยมีพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระนามที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นพระนามที่ถูกใช้กันมากที่สุดนะครับเป็นพระนามที่เราทุกคนเนี่ยต่างมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยต่างรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือคนที่ปฏิเสธศาสนาอิสลามเวลาถึงกล่าวถึงชื่อของพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยก็คืออัลลอฮ์นะครับตรงนี้แหละครับนักวิชาการก็หยิบยกนะสิ่งที่เป็นการบันทึกจากอิหม่ามอะห์มัดนะครับสิ่งที่เป็นการรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดที่เป็นการรายงานจากท่านอิกอัสมาบุตรีของท่านยะซีดอิบนุกะซันได้หยิบยกคำที่เป็นอายะห์อัลกุรอาน2ประโยคด้วยกันหนึ่งก็คือในอายะตุลกุรซีนะครับแล้วอีกอายะห์นึงก็คืออัลิฟลามีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะครับใน2อายะห์นี้พี่น้องครับดังนั้นนะครับ2อายะห์เนี่ยเป็น2อายะห์ที่นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าระบุคำหนึ่งซึ่งเป็นพระนามนั่นก็คือคำว่าอัลลอฮุอัลลอฮุคำว่าอัลลอฮ์ผมนะครับไม่ทราบว่าได้เรียนกับท่านพี่น้องไปหรือยังแต่คำว่าอัลลอฮ์นั้นมาจากคำว่าอิลาฮุนซึ่งนักวิชาการทางด้านภาษาบางท่านเนี่ยได้ให้ทัศนะนะครับบอกว่าคำว่าอัลลอฮ์นั้นมาจากคำว่าอิลาฮุนอิลาฮุนที่แปลว่าพระเจ้านะครับอิลาฮุนที่แปลว่าพระเจ้าหรืออิลาฮุนที่เรารู้จักกันในศัพท์ของทางด้านเตาฮีดก็คืออัลอูลูฮียะก็คือการให้ความเป็นหนึ่งในด้านความเป็นพระเจ้านั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับพระนามคำว่าอัลลอฮ์นะมาจากคำว่าอิลาฮุนแล้วก็เติมอาลีฟแล้วก็ลามเพิ่มไปดังนั้นคำว่าพระเจ้าเนี่ยถูกจำกัดและถูกเจาะจงนะครับในด้านวิชาเตาฮีดเนี่ยพี่น้องครับเขาบอกว่าคำเนี่ยก็คือพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองก็คือพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะบูชาดังนั้นคำว่าอัลลอฮ์จึงเป็นพระนามที่ถูกกล่าวและถูกใช้กันอย่างนะครับมากมายถูกใช้กันอย่างนะครับมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับแทบทุกคนและที่อ่านออกเขียนได้นะครับสามารถที่จะพูดถึงพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ง่ายด้วยกับคำเนี่ยอัลลอฮุนี่พี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการมุฟัสซีรินก็ได้หยิบยกบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามอัตติรมิซีท่านอิหม่ามอิบนุมาจาห์นะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอัตติรมิซีบอกว่าหะดีษบทเนี่ยเป็นหะดีษฮะซันซอฮีห์ นะอันนี้ก็นักวิชาการที่บันทึกหะดีษก็ได้หยิบยกมานะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละนี่คือความสำคัญประการหนึ่งที่เราได้จากอายะตุลกุรซีนะครับหนึ่งก็คือมันมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะนี้เป็นอายะที่ยินและชัยฏอนกลัวมากสองก็คือในอายะนี้นั้นเป็นอายะที่ถูกบรรจุเอาไว้ด้วยกับพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระนามที่นะครับอะไรนะครับสำคัญที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาแล้วก็พูดคุยการอธิบายในอายะตุลกุรซีของบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่น้องครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
7: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสารสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะละวะบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบ้านคนดีในครั้งนี้ก็ยังคงพูดคุยถึงเหตุที่ทำให้เกิดให้ได้รับความสำเร็จชัยชนะอันเป็นชัยชนะและความสำเร็จที่สูงส่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวเอาไว้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แนะนำเรียกร้องเชิญชวนที่สำคัญนะครับเป็นชัยชนะที่แท้จริงนะครับเป็นความสำเร็จที่แท้จริงนะครับสาเหตุที่เราจะพูดคุยในวันนี้นั่นก็คือดิกรุลลอฮ์การรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธาคนเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือการระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคนเราเนี่ยถ้าไม่รำลึกนึกถึงพระเจ้าไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยภาพที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าเอาเป็นว่าสมมติว่าไม่ถึงกับปฏิเสธพระเจ้าภาพที่ออกมาก็จะเป็นความเหินห่างความห่างไกลจากพระเจ้าหรือความห่างไกลจากคำสอนของพระเจ้าแน่นอนคนเราถ้าห่างไกลจากคำสอนของพระเจ้าเนี่ยโอกาสที่จะเสียหายโอกาสที่จะเพลี่ยงพล้ำก็เป็นไปได้สูงและยิ่งถ้าหากว่าการไม่รำลึกนึกถึงพระเจ้าเนี่ยเป็นการปฏิเสธพระเจ้าอันนี้ยิ่งรุนแรงยิ่งหนักไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์รู้จักพระเจ้าและเราก็จะต้องระลึกนึกถึงพระองค์เชื่อมโยงกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาซึ่งการเชื่อมโยงกับพระองค์อัลลอฮ์หรือที่เรียกว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยระลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะทำให้คนคนนั้นน่ะได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ได้บอกแก่เราในอัลกุรอานนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون โอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยเมื่อสู่เจ้าพบเจอกับกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อพบเจอกับกลุ่มหนึ่งสู่เจ้าก็จงหนักแน่นมั่นคงต่อจงมั่นคงเถิดอย่าโอนเอ็นอ่อนไหวนะครับซึ่งพระดำรัสในทำนองนี้ มักจะพูดถึงเรื่องของการเผชิญหน้ากันเช่นเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่ปฏิเสธกลุ่มคนที่เป็นศัตรูกลุ่มคนและโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนที่มุ่งจะทำลายล้างอิสลามเนี่ยเมื่อเผชิญหน้าเมื่อพบเจอกับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยฟัสบูตูก็จงหนักแน่นจนมั่นคงอย่าได้โอนเอ็นได้อย่าได้อ่อนไหวนะครับ หนักแน่นมั่นคงซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคนเราถ้าหนักแน่นมั่นคงเนี่ยจะทำให้คนเราบริหารจัดการหรือคิดการใดเนี่ยอย่างมีสตินะครับถ้าเราไม่หนักแน่นมั่นคงเนี่ยเราพบว่าบางทีการตัดสินใจการดำเนินการการบริหารจัดการเนี่ยจะออกมาในสภาพคล้ายคนขาดสติยังคิดดังนั้นเรื่องนี้สำคัญนะเรื่องนี้สำคัญและโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากันเนี่ยต้องหนักแน่นต้องมั่นคงนะครับแล้วเราก็จะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์อย่างมีสตินะครับเผชิญกับสถานการณ์อย่างมีสติสิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์บอกไว้ตรงนี้นอกจากฟัสบูตูจงมั่นคงจงหนักแน่นเนี่ยวะตะกูรุลลอฮะกะซีรอและสุเจ้าทั้งหลายจงระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆดังนั้นสำคัญเลยนะครับเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่เลวร้ายต้องมั่นคงต้องมั่นคงนะครับอย่าโอนเอ็นอ่อนไหวอย่าวอกแวกควบคุมสติไว้ให้ดีครองสติไว้ให้ได้และในขณะเดียวกันเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์วะตะกูรุลลอฮะกะซีรอณสถานการณ์ตรงนั้นน่ะต้องระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเห็นมั้ยครับดังนั้นเรา
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนักและต่อด้วยรายการข่าวตอบโจทย์เป็นการเชื่อมสัญญาณจากไทย PBS
11: เวลา20นาฬิกา
12: 30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
13: ถูกต้อง
12: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาทีโลโคลิสคิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เวลา 17:22 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคิดและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มดิ่งแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ
0: เวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชหอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลปรารถนารามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวรัชนครินทร์ประดิษฐาเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองหลวงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเราทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนกตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระตรัย18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดพระตรัยเที่ยวละ18รูปประสงค์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันต

มหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งกลางครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงณปราสาทประเทศปิดอนวันนี้ที่ปราสาทประเทศปิดอนพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทประเทศปิดอนนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกฟื้นคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือ

0: ระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศจากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วย
1: คณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดเข้าแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์รุ่นที่9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตรดาพรลันทมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานคร วัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยะกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพานิชและครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์มหาศรีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดปุคคโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศรษฐ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปในขณะที่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นของวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2: ราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์ลักษณะประกอบเวลา 14:30 นนายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรวัดป่าประสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านยิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดนายปัณณวิทย์พิบูลย์ธนาภิรมย์และคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลและคณะ พร้อมทั้งโรงเรียนประเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 12:00 น.ตามที่ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราชที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆอาทิกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C ตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนอ่านเกมทักษิณหลังยื่นขอล้างมลทินการเมืองนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

เซียไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกลุ่มปูตีโจมตีสนามบินจับตาบทบาทอิหร่านเสนอช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหวังสร้างอำนาจต่อรองยูเครนพร้อมโต้กลับรัสเซียหากไม่ยุติการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงภาคพลังงานยังมีผลประชุม IMF World Bank 2026การรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดปรับ GDP ปีนี้เป็น 3.1% เตือนเศรษฐกิจเริ่มแยกขั้วทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชชิมณีครับต้องจับตาท่าทีคุณทักษิณนะครับที่ให้ทนายความไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าคดีอะไรควรจะได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายที่เพิ่งจะออกมาใหม่เนื่องจากว่าคดีของคุณทักษิณอาจจะต้องตีความคือไม่ได้รับการนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติเหมือนกับคดีอื่นๆที่ชัดเจนเช่นบรรดาผู้ที่ไปชุมนุมแต่คุณทักษิณก็จะมีคดีความที่อาจจะถูกตีความว่ามันเป็นการทุจริตหรือเปล่ามันจะเข้าเงื่อนไขข้อห้ามของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่หรือมันมีช่องไหนที่คุณทักษิณจะขอนิรโทษกรรมได้ที่สำคัญคือมาเคลื่อนในจังหวะนี้ในทางการเมืองคุณทักษิณต้องการอะไรวันนี้ชวนทั้งสองท่านมาคุยกันอ่านมาการเคลื่อนเกมนี้ของคุณทักษิณนะครับคุณไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและนักวิเคราะห์การเมืองและพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
0: ผมขอสรุปสาระสำคัญจากหนังสือที่ทนายความคุณทักษิณเนี่ยยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะซึ่งมีท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ประชุมนัดแรกกันไปแล้วในหนังสือขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณเนี่ยก็จะระบุทั้งหมด4คดีที่คุณทักษิณขอให้คณะกรรมการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นคดี Exim Bank ตอนนั้นนะถ้าใครยังจำกันได้คดีที่ไปแก้สัญญาสัมปทานเรื่องของดาวเทียมถูกกล่าวหาว่าไปเอื้อกลุ่มชินคอปนะครับคดีหวยบนดินแล้วก็คดีที่4อันนี้เป็นคดีเรื่องยึดทรัพย์น่าจะยังจำกันได้ 46,000 ล้านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตอนนั้นมีคำสั่งยึดทรัพย์จริงๆคำร้องของคตส.เนี่ยขอไป 76,000 นะแต่ว่าศาลฎีกายึด 46,000 นี่คือ4คดีที่คุณทักษิณพยายามจะใช้กลไกตามคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขทีนี้ต้องตีความกัน2ประเด็นคือข้อกฎหมายกับทางการเมืองเอาข้อกฎหมายก่อนคุณไพศาลคุณทักษิณมีลุ้นไหมบางคนบอกว่าก็มันห้ามเรื่องคดีทุจริตทำไมถึงพยายามจะยื่นเข้ามาทั้งที่มันดูไม่มีช่องทาง
2: คืออันนี้เนื่องจากมีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วมันไม่ได้ให้ผลเป็นการคือกฎหมายนี้นะครับให้ผลในทางนิรโทษกรรมเรื่องหนึ่งคือแม้ใครมีคดีอาญาก็นิรโทษกรรมไม่เป็นคดีอาญาสองล้านมณฑินทำให้ขาดคุณสมบัติทางการเมืองอะไรที่จะสมัครเลือกตั้งต่างๆเนี่ยก็สองเรื่องอันกฎหมายนี้ให้ผลสองอย่างคือนิรโทษกรรมและล้างมณฑินทีนี้การให้ล้างมณฑินแก่ใครอ่ะก็คือผู้ที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือเป็นฝ่ายทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะไปชุมนุมหรือเกี่ยวข้องกับการชุมนุมก็ตามและระบุและกำหนดว่าความผิดอะไรบ้างที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็ทำเป็นบัญชีมาหางว่าวนะครับก็ประมาณ30ละ
0: 30ครั้งต่อบัญชี
1: แนบท้าย
2: เช่นความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นี่ก็มีอยู่นะครับเพราะใครบอกว่ากฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมนิรโทษกรรมไม่ได้เนี่ยคุณไปดูบัญชีท้ายพระราชบัญญัติอย่าพูดส่งเดชเพราะในมาตรา7เนี่ยพูดถึงเรื่องมูลเหตุ
1: จูงใจ
2: ที่ทำให้เกิดคดีแต่ความผิดอะไรบ้างที่จะได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยเขาให้บัญญัติไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติมี30รายการโดยประมาณและ30รายการนั้นนะครับส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุ
0: ม
2: เช่นความผิดในการเลือกตั้งส.ส.ความผิดในการเลือกตั้งสว.
1: ครับ
2: ความผิดในการเลือกตั้งกกต.มันเกี่ยวกับการชุมนุมไหมไม่เกี่ยวเพราะใครที่พูดว่าถ้าไม่เกี่ยวกับการชุมนุมแล้วไม่อยู่ในข่ายเนี่ยคุณไปอ่านกฎหมายคุณนึกเอาเองไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยในกฎหมายนี่นะครับท่านปรีดาบุญเพลิงเป็นผู้แปลยติและผมอภิปรายชี้แจงนะครับเพิ่มขึ้นในเรื่องสำคัญมากคือผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งหรือประกาศของคมช.หรือคทช.ซึ่งอันนี้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นผลหรือเกิดขึ้นจากคำสั่งหรือประกาศของคมช.และคทช.ก็เป็นความผิดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีตรงๆ
0: คุณทักษิณจะใช้ช่องไหนในการ
2: คือคุณทักษิณนะครับถามว่าแกมีสิทธิ์ยื่นไหมก็ต้องตอบว่าแกมีสิทธิ์ยื่นเพราะใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะขอได้รับให้คณะกรรมการคือการที่จะได้รับนิรโทษกรรมในล้างมณฑินเนี่ยกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขซึ่งมีท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานนะครับแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการกันกองลงมาใครจะได้เนี่ยต้องไปยื่นที่นี่นะครับไปยื่นที่อื่นไม่ได้หรอกถ้ายื่นที่นี่เนี่ยถ้าเขาวิจัยชี้ขาดว่าใครกรณีใดได้รับแล้วเนี่ยนะครับก ก็ได้รับผลทั้งสองอย่างคือนิรโทษกรรมและล้างมลทินด้วยวันก่อนท่านอดีตรองประธานรัฐสภาพิเชษบอกว่าผมได้สารจำหน่ายมาหนึ่งคดีแล้ว
1: แ
2: ล้วอีกหนึ่งคดีที่หน้ามั้งสารเลื่อนไปแล้วบอกเฮ้ยคุณถูกขังระหว่างคดีเนี่ยสามวันคุณมีมลทินบางการสมัครรับเลือกตั้งบางตำแหน่งไม่ได้ถ้าคุณสารจำหน่ายเนี่ยสารไม่มีอำนาจล้างมลทินนะตามรัฐธรรมนูญก็ดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็ดีตามกฎหมายวิธีสมบัญญัติคือวิธีพิจารณาก็ดีศาลมีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีสั่งเพิกถอนหมายจับได้แต่ศาลไม่มีอำนาจล้างมลทินวันถ้าศาลสั่งปล่อยตัวคุณนะก็เป็นการใช้อำนาจตุลาการแต่ไม่มีผลเป็นการล้างมลทินวันหนึ่งคุณไปสมัครเลือกตั้งก็บอกเฮ้ยพี่เขตคุณขาดคุณบัตรคุณตกมาตายเลยเลยจะต้องไปย
0: ื่นฉะนั้นล้างมลทินต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
2: ของคณะกรรมการเท่านั้น
0: นี่คือเหตุผลที่คุณทักษิณแม้ว่าจะพ้นโทษจำคุกอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่ได้ล้างมลทินโดยอัตโนมัติ
2: มลทินอยู่ข้อที่แกยื่นนี่นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือล้างมลทิน
0: สามคดีนี้
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดียึดทรัพย
2: ์ทีนี้นอกจากความผิดที่เขาต้องระบุในบัญชีใต้พระราชบัญญัติแล้วนะเขาก็มีข้อยกเว้นว่าการนิรโทษกรรมไปล้างมลทินไม่มีผลต่อสำหรับผู้ที่ใช้อำนาจเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเจ้าผู้กระทำความผิดนะต้องเป็นผู้กระทำความผิดไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีกฎหมายใช้คำว่ากฎหมายนี้ไม่นิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดไม่ได้เขียนว่าไม่นิรโทษกรรมให้แก่ผู้ถูกกล่าวหานะไอ้ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนี่มันคนละเรื่องนะอย่างเช่นไอ้พวกถูกกล่าวหา112เยอะแยะไปแต่มันยังไม่ได้ตัดความผิดอะเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่ไปยื่นได้
1: ไปยื่นได้
2: ไม่ใช่ถูกกล่าวหา112แล้วยื่นไม่ได้นะยื่นได้นี่ผมบอกเลยยื่นได้เพราะกฎหมายเขียนชัดว่า
0: ต้องกระทำความผิดแล้ว
2: ต้องเป็นผู้กระทำความผิดแล้วใครล่ะเป็นผู้วิจัยว่ากระทำความผิดกฎหมายก็ให้อำนาจคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าใครกระทำความผิดกรณีใดกระทำความผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นทักษิณเขาก็ยื่นในช่องนี
1: ้
2: คือนี่เขาไม่มีข้อจะเว้นอยู่ก็พวกหนึ่งก็คือพวกที่กระทำความผิดฐานอะไรบ้างเขากำหนดฐานด้วยนะ ฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตความผิดฐานนี้ในกฎหมายเขียนชัดนะต้องเป็นผู้กระทำความผิดฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบคือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ หรือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตไม่ได้เขียนว่าให้หมายความรวมถึงผู้ที่ละเว้นใช้อำนาจละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการใช้อำนาจโดยทุจริตเพราะการกระทำกับละเว้นการกระทำเป็นสองเรื่องนะเรื่องใดที่กฎหมายเอาผิดกับการกระทำก็เขียนว่าผิดการกระทำเรื่องใดให้รวมถึงการละเว้นการกระทำด้วย
0: แม้ว่าจะเป็นกฎหมายอาญามาตราเดียวกันก็ตาม157เนี่ยนะแต่ว่าใน157น้ำหนักของเรื่องก็ต่างกันว
2: ่า
0: คุณกระทำโดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: น้ำหนักของเรื่องต่างกัน
2: ไอ้ไม่ชอบเนี่ยมาตรา157ถ้าโดยทุจริตมาตรา151ถ้าไปมาตรา551เนี่ยครับคุณต้องเป็นผู้มีหน้าที่บท
1: เจ้าพนักงาน
2: จัดการอะไรมีหน้าที่จัดการถ้าไม่มีหน้าที่จัดการก
0: ็ฉะนั้นผมย้อนกลับมาดูในคำร้องของคุณทักษิณที่ส่งไปเนี่ยมีคำหนึ่งที่เขียนว่าเมื่อตรวจดูคำพิพากษาศาลฎีกาไม่ปรากฏคำวินิจฉัยในส่วนใดเลยระบุว่าข้าพเจ้ากระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2: นี่ก็บอกเฮ้ยผมไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะเว้ย
0: ใน4คดีนั้นน่ะไม่ได้
2: อยู่ในข้อยกเว้นที่จะไม่เที่ยว
0: คุณทักษิณกระทำการทุจริต
2: ใช่
0: แต่ส่วนเรื่องละเว้น
2: อีกเรื่องนึง
0: ก็อีกเรื่องนึง
2: อีกเรื่องนึง
0: แปลว่าคุณไพศาลมองว่าพอจะมีช่องให้คุณทักษิณ
2: ก็ในกฎหมายมันว่าอย่างนั้นผมไม่ได้บอกมีช่องแล้วมันก็ทำแล้วล่ะเขายื่นไปแล้ว
0: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจะไป
2: เขายื่นเมื่อวันที่9
1: ใช่ครับวันที่9ที่ผ่านมาครับ
2: วันที่9ตุลาคม
1: 9ตุลาคม
2: แล้วตอนนี้ก็ไปยื่นเรื่องที่ปลัดสำนักนายกในฐานะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนี
0: ้เลขานุการ
2: ปลัดสำนักก็ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม
1: ในฐานะ
2: เป็นประธานคณะกรรมการกันกอง
0: ครับ
2: ซึ่งเขาแถลงแล้วว่าจะดำเนินการให้เสร็จใน180วันเพราะคุณทักษิณเขาก็พูดช่องนี้ถูกไหม
0: เอางี้ถ้าคุณไพศาลนั่งอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีอำนาจวินิจฉัยด้วยแน่นอนสิทธิ์ในการยื่นคุณทักษิณมีแต่ถ้าคุณไพศาลมีอำนาจในการตีความจะตีความว่า4คดีนี้คุณทักษิณ
2: คือการตีความกฎหมายนะครับตีความส่งเดชตีความเพราะรักหรือเพราะชังไม่ได้นะหลักในการตีความกฎหมายเนี่ย ขาต้องตีความให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือต้องรู้ว่ากฎหมายนี่มีเจตนายังไงคุณต้องตีความและใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนานั้นถ้าเข้าไม่ถึงเจตนานี่นะคุณมีโอกาสมั่วหรือเข้าป่าเข้าดงนะครับนี่เจตนารมณ์ของกฎหมายนี่คืออะไรผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะครับประเทศไทยเราเนี่ยในรอบ100ปีมาเนี่ยมีความขัดแย้งใหญ่แล้ว2ช่วงช่วงที่1เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2504 507 508
0: ครับ
2: สิ้นสุด2526เป็นสงครามเป็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยใช้อาวุธต่อสู้กันระหว่างกองทัพปลดแอกประชาชนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้านทุนธรรมกับกองทัพไทยก็ต่อสู้กันจนกระทั่งการต่อสู้ขยายลามไปถึง47จังหวัดและแถวดินชายแดนหมดคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้าไปยังทุกมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งวิทยาลัยนะครับวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งให้พลเอกเปรมรัชกาลที่9ให้พลเอกเปรมไปเข้าเฝ้ากลางดึกบอกว่าเราได้ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาความรุนแรงมา10กว่าปีแล้วไม่ได้ผลและมันขยายลามไปจนทั้งลูกเล็กเด็กน้อยเข้าป่ากันไปหมดแล้วเนี่ยให้ไปหาวิธีใช้หลักอภัยธรรมและเมตตาธรรมดูป๋าออกจากที่เฝ้าแล้วเรียกลุงจิ๋วไปกลางดึกเลยมีเรื่องเร่งด่วนก็บอกรับสั่งอย่างนี้ลุงจิ๋วก็มาประชุมทีมในสุดก็ออกเป็นคำสั่งนโยบาย 66/23 เจตนารมณ์คือเพื่อใช้หลักอภัยธรรมกับเมตตาธรรมนิรโทษกรรมและล้างมลทินให้ทุกคนทุกฝ่ายและทุกข้อหาด้วยนะแต่เนื่องจากสมัยนั้นอ่ะมันประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศก็เลยออกเป็นแค่นโยบายส่วนเนื้ออำนาจตามกฎหมายเนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการกรมน.เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกคือลุงจิ๋วเนี่ยพอออกเป็นประกาศนโยบาย 66/23 แล้วเนี่ยไอ้กรมน.ทุกจังหวัดทั่วประเทศตำรวจทั่วประเทศก็ทำรายงานเข้ามาว่าพื้นที่เนี่ยมีใครบ้างที่ควรจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ก็ส่งรายงานเข้ามาถึงกรมน.
1: เล
2: ขาธิการกรมน.นะครับ
1: กรมน.
2: ก็ทำบัญชีส่งลุงจิ๋ว 3,000 เรื่องมั่ง 5,000 เรื่องมั่ง 7,000 เรื่องมั่งพวกนี
1: ้
2: อยู่ในข่าย 66/23ลุงจิ๋วแกจะอ่านว่า 7,000 เรื่องเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่อ่านหรอก
2: แกก็อนุมัติเลยมีผลตามอำนาจในกฎอัยการศึกเลย
1: ใช่
0: นี่ละโทษทันท
2: ีนี่โทษหมดเลยทุกคดีทุกฝ่ายแม้กระทั่งคดีที่ไอ้พวกคอมมิวนิสต์นะจับข้าราชการไปขึงกลางเขนกลางตลาดแล้วอ่านคำพิพากษาศาลประชาชนแล้วยิงหัวเลยเนี่ยลุงจิ๋วก
0: ็นี่โทษ
2: ให้แกถูกด่าชิบหายหมดหรือคดีที่เจ้าหน้าที่ไปจับเอาชาวบ้านไปใส่ถังเอาน้ำมันใส่แล้วจุดไฟเนี่ยแกก็ได้โทษอ
0: ันนี้คุณไพศาลก็เราจะเปรียบเทียบว่าถ้ามันเกิดจากความขัดแย้งอุดมการณ์ในทางการเมืองไม่ควรจะยกเว้นเลยต้อง
2: จะให้
0: นิรโทษกรรมให้หมด
1: ใช่
2: เพราะมันกฎหมายนี้ก็เหมือนกันที่เขาเสนอมาเนี่ยก็คือการใช้หลักเมตตาธรรมและอภัยธรร
1: ม
2: เพราะความขัดแย้งรอบหลังเนี่ยตั้งแต่2548
0: ครับ
2: มาจนถึงวันนี้69แล้วนะ21ปีแล้ว
0: ไม่จบ
2: ไม่จบ
0: คุณทักษิณถึงบอก
2: ถึงขนาดยึดอำนาจมาแล้ว2ครั้งร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวถาวรมาแล้ว4ฉบับ
0: ครับ
2: ยุบพรรคการเมืองไป16พรรคเพิกถอนสิทธิ์นักการเมืองไป 2-300 คนและถึงวันนี้ปลดนายกไปแล้ว6คนความขัดแย้งนี่เป็นบานปลายใครมานั่งบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้
0: เพราะความขัดแย้งคุณทักษิณเลยบอกในตอนท้ายของคำร้องว่ามิฉะนั้นจะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได
2: ้
0: ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือถ้าสมมติว่าตัวท่านเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในมุมนี้นะเชื่อว่าจะมีข้อตกลง
2: เน
0: ี่
2: ยแกเป็นเบอร์หนึ่งในความขัดแย้งด้วยซ้ำไปถูกไหม
1: ต้นเหตุ
0: ปฏิเสธแกไม่ได้ว่
2: า
0: คือเป็นหนึ่งในท่ามกลางความขัดแย้งเอาเสียแมวเอาข้อกฎหมายก่อนฟังคุณไพศาลตีความแล้วเสียแมวตีความยังไงในแง่ของข้อกฎหมาย
1: ในข้อกฎหมายเนี่ยถ้ามันเป็นสองนัยยะไงที่พี่ไพศาลพูดนิรโทษกับล้างมลทินฉะนั้นไอ้ตรงล้างมลทินมันเป็นติ่งอยู่นะถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยนะปรากฏว่านึกว่ารอดทุกอย่างไปเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอันนี้ถือว่าที่พี่ไพศาลอธิบายเนี่ยมองขาดแล้วมันมองขาดก็ทำให้เข้าเงื่อนไขไงที่จะนำไปสู่การพิจารณาของไอ้คณะกรรมการเพราะไอ้คณะกรรมการมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จไงที่จะชี้หรือไม่ชี้อย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ท่านนายกทักษิณก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการนี้และยังไงพี่ยืนยันท่านทักษิณต้องใช้โอกาสและจังหวะที่มันมีกฎหมายนี่แหละสร้างเสริมสันติสุขนี่แหละสังคมสันติสุขเนี่ยเพราะอย่างไรก็ตามเถอะการที่จะทำให้ชีวิตปลอดโปร่งของตัวเองนะแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะของตัวเองของน้องสาวของลูกสาวชีวิตต้องปลอดโปร่งการปลอดโปร่งจะปลอดโปร่งขึ้นได้ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองอยู่ดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ณตอนนี้เมื่อมันมีเครื่องมือตัวนี้เปิดช่องเฮ้ยก็ต้องเข้าไป เพราะว่าถ้ามันมีโอกาสตรงนี้ได้และได้ผลออกมาด้วยเอื้ออาทรด้วยตัวเองก็โล่งปลอดโปร่งพอโล่งปลอดโปร่งก็เฮ้ยยังไงก็ต้องเคลื่อนไหวต่อทางการเมืองพี่ยืนยันมันปฏิเสธไม่ได้เพราะเป้าหมายของท่านเนี่ยท่านต้องคลี่คลายให้กับทั้งน้องสาวและก็กับลูกสาวฉะนั้นในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยพี่เห็นด้วยกับพี่ไพศาล
0: ว่ามันพอจะมีช่อง
1: มันพอจะมีช่องแต่ตอนนี้ล่ะภาระมันก็ต้องตกกลับเข้าไปคณะกรรมการของท่านประกรณ์ก็ไปผ่านอนุกันกรอง
0: คือในสี่คดีเอาขึ้นมาอีกทีนะสามคดีที่คุณทักษิณถูกจำคุกไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งคดีที่เป็นคดียึดทรัพย์เน
1: ี่
0: ยถ้าสมมติว่าได้นะไอ้ที่จำคุกแล้วก็จบไปแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นการล้างบนทินด้วย
1: นั่นแหละครับไอ้สารเรื่องน่ะหวยบนดินเอ็กซิมแบงก์ดาวเทียมนั่นแหละครับ
0: แปลว่าเช่นจะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
1: ้เพราะ
0: ว่าม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นบนดินที่ติดอยู่กับ3คดีทุจริตนี
1: ้ใช่ครับ
0: ส่วนคดีหุ้นชินขอบขายไปแล้วถูกยึดทรัพย์มา 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: โหที่ท่านนิรโทษก็ต้องคืนเงินให้คุณทักษิณด้วยนะ
1: มันในส่วนความเป็นจริงไงในส่วนของเงินจริงๆต้องยอมรับนะมันเป็นสิ่งจริงๆที่เขาหาทำมาหากินมาก ับไอ้ส่วนที่ได้กำไรก็ต้องเสียภาษีก็ว่าไปมันคนละส่วนกัน
2: นะครับไม่คืนไม่คืน
0: แต่แกขอคดีนี้ด้วยนะ
1: แต่ทางกฎหมายมันพี่ไพศาลพูดถ
0: ู
1: ก
0: มันมีผลเรื่องการคืนเงินหรือเปล่าแต่ว่าท่านในแง่ของการล้างมลทินเสมือนกับว่าแกไม่เคยถูกยึดทรัพย์เนี่ย
2: ในกฎหมายก็เขียนว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้ตกแก่รัฐแล้วเนี่ยไม่คืนนะ
1: นี
0: ่ไม่ย้อนหลัง
2: ไม่ย้อนหลัง
1: เพราะกฎหมายเนี่ย
2: ไม่คืน
1: มันดูดไปแล้วว
0: ัตถุประสงค
1: ์ปลอดมลทินใช่
0: ที่ขอคือล้างมลทินมากกว่า
1: ใช่
2: ล้างมลทิน
0: ทั้ง4คดีนี
1: ้เพื่อเข้าไปเดินงานการเมือง
0: แต่เสแมวก็คงจะเห็นว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ได้มันมีข้อห้ามเรื่องคดีทุจริตอย่างที่คุณไพศาลว่าไปอยู่แล้วเนี่ยทีมทนายความคุณทักษิณมองไม่เห็นความเสี่ยงที่จะถูกปัดตกตรงนี
1: ้ไม่เสี่ยงถ้าฟังเหตุผลจากพี่ไพศาลไงเพราะมันมีช่องไงแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการสิที่จะต้องไปใช้ดุลพินิจแล้วมาสุมหัวกันน่ะเฮ้ยว่าจริงๆไหมแต่ถ้าเจตนารมณ์ของกฎหมายมันบอกกระทำได้นะอ่ะมันก็ต้องทำสิ
0: ก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
1: แต่แปลว่าขั้นตอนแรกคือว่าเฮ้ยพี่นาเรื่องนี้มันรับได้ไหมมันอยู่ในข้อกฎหมายกติกาไหมนะซึ่งถ้าฟังจากพี่ไพศาลเนี่ยมันมีโอกาสต้องรับส่วนรับแล้วเนี่ยขั้นตอนพี่นาก็อีกเรื่องนะว่ามันจะไปถึงโยงใยได้คำเอื้ออาทรแค่ไหน
0: ก็คืออยู่ให้ที่คณะกรรมการเป็นคนวินิจฉัยอ
1: ่
0: ะ
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: เรียกว่าเผือกร้อนอยู่ที่ตัวคณะกรรมการ
1: ไปอยู่ที่
0: คณะกรรมการก็ใช้สิทธิ์ตามที
1: ่
0: มีตามข้อกฎหมาย
2: ผมอยากให้กำลังใจคณะกรรมการนะนี่เสียดายว่าลุงจิ๋วเนี่ยแกป่วยหนักไม่รู้สึกตัวนี่ถ้าแกอยู่ยังพูดได้นะแกมาบอกเลยเฮ้ยคณะกรรมการพวกเลือกเอาตามอย่างวัวสิวะใช้ความกล้าหาญหน่อยใช้หลักอภัยธรรมของรัชกาลที่9ใช้หลักเมตตาธรรมอภัยโทษถ้าประธานลุงจิ๋วเนี่ยอภัยโทษแม่งหมดเลยยอมถูกด่าบ้างแกยอมถูกด่ายับเยินนะแต่นี่แกพูดจาไม่ได้และป่วยหนักเนี่ยแต่ผมนี่อยู่ในเหตุการณ์ผมรู้ว่าอะไรและโดยเฉพาะเจตนารมณ์นะครับบังเอิญผมเป็นกันมาที่ผมเป็นที่ปรึกษากันมาที่การตั้งแต่ชั้นสภามาจนถึงวุฒิสภานะในเรื่องเจตนารมณ์เนี่ยหมอเปรมศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแปรยตินะเสนอคำแปรยติว่าการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อเล่นงานคู่ขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยต้องได้รับนิรโทษกรรมทุกกรณีแกเสนออภิปรายว่าแกเสนอแปรยตินะครับในที่ประชุมเลยนะว่าการกระทำอะไรบ้างที่ถือเป็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเช่น 1. คดีที่มีการสอบสวนเกิน3ปี นับแต่มีการกล่าวหามีการฟ้องคดีเกิน3ปีนับแต่มีการกล่าวหาหรือ 2. ใช้เวลาไต่สวนเกิน2ปีซึ่งเป็นเวลาที่กฎหมายกำหนดอันที่3คดีที่พนักงานอัยการไม่เป็นโจทย์ฟ้องคดีเพราะถือว่าเมื่อทนายความแผ่นดิน
1: ไม่ฟ้อง
2: ไม่เป็นโจทย์ฟ้องแล้วมันควรจะจบแล้ว
0: ก็คือไอ้พวกองค์กรพิเศษทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมา
2: ใช
0: ่หรือถ้าสมมติว่าสภาพไปอยู่ในมือปปช.แล้วอัยการไม่ฟ้องแล้วปปช.ฟ้องตรง
2: ก็ถือเป็นเรื่องไม่ปกติแล้ว
0: ก็บิดเบือนกระบวนการ
2: ใช่อันที่4ก็คือว่าถ้าเอาไปขุดเอาเรื่องเกิน10ปีมาดําเนินคดีเนี่ยเช่นไอ้เรื่อง200ปีที่ชะอวดหรือเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องทำลายป่า
1: ไ
2: งนะไอ้นี่หมอเปรมศักดิ์ให้เพิ่มข้อความนี้อยู่ในส่วนเจตนารมณ์ของกฎหมาย
0: คือคุณทักษิณก็มีอธิบายไว้ในคำร้องอีกเหมือนกันว่าไอ้เรื่องราวที่แกเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากการถูกยึดอำนาจเมื่อปี49
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีคำสั่งจากคปค.ฉบับที่1ฉบับที่2ซึ่งพวกคำสั่งฉบับนี้เนี่ยมันจะอยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขถูกไหมที่จะได้รับ การนิรโทษกรรม
2: ใช่
0: แล้วในคำร้องก็พยายามจะอ้างทฤษฎีเรื่องผลไม้พิษ
1: นั่นแหละครับ
0: ว่าถ้าองค์กรเกิดจากความเป็นพิษก็คือการทำประหาร
2: เอาสาระไม่ได
1: ้ลูกเอาสาระไม่ได
0: ้แล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นพิษทั้งหมด
2: ทีนี้ผมอธิบายเรื่องเจตนารมณ์นิดนึงนะหมอเปรมศักดิ์ได้ให้บรรจุในส่วนของเจตนารมณ์ให้เพิ่มข้อความในส่วนเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าถ้ากรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องได้รับนิรโทษกรรมหมดเลยเพราะก็ถือว่าถูกกลั่นแกล้งผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่ากฎหมายนี้มีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องเขียนเป็นหนังสือก็ได้คณะกรรมการเห็นด้วยยอมรับคำแปลยติของหมอเปรมศักดิ์ว่าถ้ากรณีอย่างนี้ต้องได้รับนิรโทษกรรมยกเว้นนะแต่ว่าไม่ต้องเขียนไว้เพราะอยู่ในเจตนารมณ์และเป็นอำนาจของคณะกรรมการอยู่แล้วเพราะได้มีการเล็งเห็นเจตนาของกฎหมายและการบิดเบือนการใช้กฎหมายมาตั้งแต่ในชั้นกรรมาธิการแล้วนะครับเนี่ยงบแรมศักดิ์ก็พูดไว้นะครับ
1: เขาเลยทักท้วงไว้
0: ทีนี้อย่างนี้มันคงจะว่ากันแค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวไม่ได
1: ้ครับ
0: คุณทักษิณก็ต้องว่ากันที่เรื่องการเมืองด้วย
1: ใช่แล้ว
0: จริงๆมันก็มีบทเรียนสำคัญครั้งหนึ่งตอนพยายามจะออกพรบนิรโทษกรรมตอนยุคคุณยิ่งลักษณ์ถูกไหมแล้วเหตุการณ์จบอย่างลงอย่างไรทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เซมแอลไม่คิดว่าคุณฝ่ายคุณทักษิณจะประเมินความเสี่ยงในแง่นี้บ้างเหรอว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนั้นอีกว่าคนไม่ยอม
1: การประเมินเนี่ยยังไงต้องประเมินสภาวะแวดล้อมอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าตั้งทักษิณเนี่ยแหมมันมีคู่กรณีถ้าภาษาพื้นๆก็เรียกมีคู่กัดค่อนข้างจะมากแล้วก็เลอยู่ตลอดเวลาพอยื่นอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาแต่พี่ยืนยันนะการบริหารและดูสถานการณ์สภาวะแวดล้อมนะถ้ากระแสของพี่น้องประชาชนเนี่ยพึงตระหนักว่าเอ๊ะแบบพี่ไพศาลพูดอะเฮ้ยบ้านเมืองมันควรจะได้ประโยชน์สาธารณะแล้วนะควรจะจบความขัดแย้งจริงๆให้มันเบ็ดเสร็จเนี่ยเพราะสิ่งไอ้ต้นทานเนี่ยที่มันเกิดก็มันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั้งนั้นล่ะชัดๆฉะนั้นไอ้คณะกรรมการตรงนี้ช่วยไปยึดหลักแปดสารรัฐนูนหน่อยซิที่ไอ้ตีความแบบสมบูรณ์แบบหรือว่ามีเงื่อนไขอ่ะคุณจะทำถ้าคุณตีความกว้างมันมีทางออกนะถ้าคุณตีความแคบนะมันเหมือนทางตัน แต่จริงๆมันไม่ตันไงเพราะต้องไปจับที่เจตนารมณ์ของกฎหมายจริงไหมว่าเฮ้ยต้นทานมันมายังไงวะถึงเรื่องแรงจูนใจแล้วก็ต้องมาจบเรื่องทั้งที่นิรโทษกับเรื่องล้างมลทินถ้าตรงเนี้ยถ้าคณะกรรมการเปิดใจกว้างแบบที่ไปศาลว่าถึงแม้มันจะถูกตำหนินะแต่ถ้ามันคลิกแป๊บเดียวเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ปิดจบมันก็จบไปเลยนะ
0: เขาเชื่อว่าขาประจำคุณทักษิณคนที่เคยต่อต้านต้องลุก
1: เหมือนทางกฎหมายนะเหมือนทางกฎหมายตอนที่นิรโทษเนี่ยถ้ามันคลิกจังหวะถูกนะไม่เป็นพระราชบัญญัติมันเป็นพระราชกำหนดซึ่งเคยมีมาแล้วนะมันคลิกโต๊ะเนี่ยมันนิรโทษเท่ากับมีผลเลยจริงไหมแล้วจากนั้นไปจะอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าประเมินสถานการณ์ถูกสภาวะแวดล้อมมันเอื้อประชาชนบอกว่าปวดกระบาลเต็มทนแล้วประเทศนี้มันไม่เลิกทะเลาะกันสักทีแต่ถ้าเกิดคลิกตรงนั้นน่ะปั้งนิรโทษแล้วมันจบเอ้ยแล้วเหตุการณ์ไม่บานปลายถ้าเชื่อมันไม่บานปลายเพราะพี่ไพศาลก็เปรียบเทียบตัวอย่างนะไอ้ภัยคอมมิวนิสต์มันยิ่งกว่าปัจจุบันนี่นะมันลากมายาวแล้วมันไปจะร่วมทั่วประเทศนะ40กว่าจังหวัด50จังหวัดนะ
0: มัน
1: ย
0: ัง
1: นั่นแหละครับแล้วตอนนั้นมันใช้จังหวะเบ็ดเสร็จเชิงนโยบายนะแต่พอดีมันใช้อำนาจทางกฎอัยการศึกปิดจบไปได้ไงก็ไม่ต่างกับที่เวลาใช้นิรโทษโดยการพระราชกำหนดอ่ะมันก็ปั้งไปเลย
0: คุณไพศาลถ้าคณะกรรมการให้ขึ้นมามันจะไม่ซ้ำรอยเหมือนตอน ถูกยึดอำนาจปี57หรอคนไม่พอใจไปออกการนิรโทษกรรมคุณทักษิณ
2: คือไอ้การเมืองมันเป็นหมอจูตงบอกว่าการเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือด สงครามคือการเมืองที่หลั่งเลือด ในตอนที่เขาเกิดเหตุคราวนั้นเนี่ยเขาประเมินสถานการณ์หรือสงครามผิดพลาดตอนนั้นแหละไม่ควรทำหรือถ้าทำต้องทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณทักษิณเนี่ยแกทำมาเรื่องนั้นน่ะไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดูยืดเยื้อถ้าผมเป็นนักกฎหมายยุคนั้นนะผมไม่ออกกำหนดตูมจบเลย นี่มาทำอะไรยืดเยื้อแล้วเถียงกันดูเป็นปีเป็นชาติจนทั้งแล้วตอนนั้นบรรยากาศกระแสต่อต้านแกรุนแรงแต่ตอนนี้เป็นยังไงผมเชื่อว่าเวลานี้กระแสเห็นใจทักษิณเนี่ยเป็นกระแสที่เป็นประโยชน์กับแกนะไม่เห็นเลยเลือกตั้งก็แกก็ชนะและคนเห็นอกเห็นใจมากไอ้คนตะตูคู่แค้นทั้งหลายตอนนี้ก็มาโหสิกรรมอภัยกับโหสิกรรมกันหมดอย่
0: างหนึ่งในนั้นคือไพศาลพืชมงคลด้วยใช่ไหม
2: ใช่ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่
0: จองให้จอง
1: กรณี
2: มีชุมที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไปแต่งโครงแต่งกรอนแต่งบทลิเกลำตัดได้เขาร้องด่าแกเนี่ยเพราะว่าจะไม่โกรธได้ไงแกจะไปยิงผมอ่ะเหตุการณ์จริงๆลูกน้องแกเรียกผมไปด่าที่สภาเนี่ยจนพลเอกชลิตต้องรีบจ้องเชิญแกไปเคลียร์ที่บ้าน
1: ท่านเฉลิม
2: บ้านไอ้บ้านอะไรบ้านพิษณุโลกอะ
1: บ้านพิษณุโลก
2: แกก็บอกแกไม่ได้ท
0: ำไปปรับความเข้าใจกันตอนนั้น
2: นี่คุณเฉลิมกับผมนี่มีไมตรีกันมากปีนึงเนี่ยเฉลิมจะไปเยี่ยมทักษิณดูไว้แกก็แวะมาผมว่าเฮ้ยไปศาลผมจะไปเยี่ยมไปศาลมันมีอะไรจะฝากไหมบอกผมจะไปฝากอะไรอะ แกจะยิงผมอยู่แล้วท่านสิบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้บอกท่านไปก็ถามทีมันอะไรผมคาใจมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ย
0: ว่าจริงไหม
2: อ่ะไปพอแกกลับมาแกมาหาผมก่อนเพื่อนเลยนะบอกเนี่ยไปศาลคุณเชื่อผมนะไอ้ศิลป์มันไม่กล้าโกหกผมหรอกมันไม่เคยคิดจะไปยิงคุณแต่ที่ลูกน้องแกเรียกผมไปด่าสภานั่นน่ะแกไม่รู้เรื่อง
0: อ๋อแกไม่ได้สั่ง
1: จัดการ
2: เอง
1: จ
2: ัดการเคลียร์เรื่องนี้นะเพื่อผิวกับ
0: เดี๋ยวฉะนั้นเคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นปมดราม่าก็คือว่าตอนนั้นคุณไปศาลเคยมีความเข้าใจผิดอย่างนั้นและพอตอนหลังมีคุณเฉลิมเป็นข้อต่อช่วยเคลียร์ไอ้ปมเนี่ยที่อยู่ในใจมาตลอดเนี่ยตอนนี้ก็ปลดล็อกตรงนี้ไปแล้ว
2: ผมก็ไม่มีอะไรต้องจองเวรอะไรเพราะรักกันมากพักเคยละเคยตั้งที่สำนักงานผมเมื่อตอนก่อนเนี่ยเช้าๆนะสองคนผัวเมียคุณหญิงไปส่งลูกนะเด็กๆเนี่ยส่งลูกเสร็จแล้วเนี่ยขากลับก็แวะมากินกาแฟที่สำนักงานผมทุกวันแกมีคนที่แกชอบใจมากคือท่านประกิตเป็นกรรมการทำนิติอยู
1: ่
2: ก็มานั่งกินกาแฟกันทุกวันมาตั้งพักก็ที่นี่อะไรก็
0: ฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างจากส่วนตัวแล้วเชื่อว่าตีความว่าคนที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตของคุณทักษิณณปัจจุบันเนี่ย
2: แม้กระทั่งคุณสนธิ
0: ไม่ได้รุนแรงเหมือนปี49ปี57แล้วทีนี้ประเมินในทางการเมืองอ่ะเสแมวคือแน่นอนมันก็คงไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทั้งสองท่านประเมินว่าช่องมันมีแต่ว่าคณะกรรมการจะให้หรือเปล่านะ
1: มันมีเวลา
0: ถ้ามองในแง่ของการเดินเกมทางการเมืองคุณทักษิณต้องการอะไรจะล้างมลทินไปทำไมแล้วโยนเผือกร้อนไปให้คณะกรรมการ
1: ก็พี่ยืนยันไงท่านทักษิณถ้ามีโอกาสทำให้ตัวเองโล่งปลอดโปร่งต้องทำทั้งสิ้นเพราะการจะคลี่คลายเป้าหมายในชีวิตที่ตอนนี้ถือเป็นโจทย์หลักคือคลี่คลายเรื่องตัวเองเพื่อเครดิตตัวเองแล้วแน่นอนคลี่คลายคดีให้กับลูกสาวให้กับน้องสาวถ้าตัวเองมันไม่ปลอดโปร่งเนี่ยมันไม่มีพลังในการขับเคลื่
0: อ
1: นสุดท้ายท่านทักษิณหลีกจากทางการเมืองไม่ได้เพราะปัญหาของชีวิตเนี่ยที่มันหนักหน่วงสาหัสมันก็มาจากการเมืองแล้วถ้าจะปลดออกมันก็ต้องการเมืองและการเมืองตรงนี้นะต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะไม่ใช่การเมืองแล้วเข้าไปอยู่แบบเป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่
0: แบบ
1: การ
0: นำทุกวันนี้ไม่พอ
1: ต้องอำนาจเบ็ดเสร็จพอเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองจะปลอดโปร่งแล้วก็จะมีพลังไปคลี่คลายเรื่องของน้องสาวและลูกสาวได้ถ้าไม่มีพลังเสร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทางการเมืองนะปิดจบไม่สามารถจะแก้ไขได้
0: โอเคแล้วทำไมต้องจังหวะเวลานี
1: ้อ้าวตอนนี้มันจะเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไงน้ำหนักของพลัง
2: กฎหมายมันให้ไปยื่น
1: ในกฎหมายให้ไปยื่น2สถานการณ์ทางการเมือง
0: โยงยังไงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: อ้าวเพราะตอนนี้พรรคสีแดงมันก็ต้องมีอิทธิฤทธิ์สิเพราะถ้าเกิดท่านประธานสภารับยติปั้งท่านนายกก็ห้ามยุ
0: บ
1: สภาได้แต่ลาออกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นในสภาวะที่ตอนนี้น้ำเงินใครว่าพักน้ำเงินเป็นต่อมั้งล่ะไม่ว่าคุณจะไปเลือกตั้งก็ได้จะปรับอะไรก็ได้ไม่มีทางคุณจะปรับเปิบอะไรเนี่ยพักสีแดงเสียงดังพักสีส้มเสียงดังพักสีเขียวเสียงดังพักสีฟ้าเสียงดังพักสีน้ำเงินเสียงเบานะครับฉะนั้นมันเป็นต่อทุกอย่าง
0: แปลว่าตอนนี้คุณทักษิณมีอำนาจต่อรอง
1: มาก
0: เมื่อเข้าสู่สมรภูมิอภิปรายไม่วางใจ
1: แล้วพอรับไปแล้วเนี่ยนะอย่าลืมนะต้องไปอ่านหน้าไพ่เหมือนกันนะว่าสีแดงมันเอายังไงเว้ยไม่ใช่พอตอนอภิปรายเสร็จปั้งเนี่ยมันนิ่งเฉยซะเนี่ยไอ้รัฐบาลก็พังไปทันทีอ่ะจริงไห
0: ม
1: เนี่ยแหละที่พี่บอกว่ามันเป็นจังหวะแต่หัวข้อสำคัญต้องแบบพี่ไปสารก่อนอ้าวก็กฎหมายมันมาจังหวะนี้มันเปิดช่องนี้ก็ต้องมาผสานกับงานการเมืองพอดีแต่งานการเมืองยังไงทิ้งไม่ได้เพราะมันจะเป็นพลังอำนาจที่ให้ทักษิณคลี่คลายตัวเองคลี่คลายคดีน้องสาวคดีคลี่คลายลูกสาว
0: แต่ภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรก็ได้ไหมถ้าสมมติว่าไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะมีกล้าทำอาจจะรอร่วมรัฐบาลยกมือให้เป็นรัฐบาลต่อได้อยู่แล้ว
1: ครับก็คิดอย่างนั้นได้แต่ถ้าไปสืบทอดฉากทัศน์ไปเนี่ยความสนิทสนมล้ำลึกนะระหว่างธรรมนัสกับท่านทักษิณระหว่างธรรมนัสกับท่านเนวินหรืออนุทินนะกับท่านทักษิณลึกซึ้งกว่าแต่เหตุปัจจัยที่พรรคสีเขียวก็อย่าไปคิดนะจะซ้ายขวาอะไรได้นะเพราะปัจจัยการเมืองบ้านเราเนี่ยมันยังมีรัฐพันลึกมีพรรคการเมืองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแต่ตอนเนี้ยกระแสของพี่น้องประชาชนกับตัวพรรคการเมืองฝ่ายสีแดงเนี่ยมันเจือสมกันได้มีพลังสูงกว่าสีน้ำเงินแล้วก็สูงกว่าผู้กำกับที่จะลีดในการนำทิศทาง
0: เสียมาสรุปตรงนี้รวมยอดก็คือว่าที่คุณทักษิณยื่นจังหวะนี้เพราะเป็นช่วงที่เพื่อไทยมีอำนาจต่อรอง
1: ใช่เลยใช่
0: เพราะเดี๋ยวจะเข้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: นั่นแหละครับถูกต้อง
0: ถ้าสมมติว่าคุณประกรณ
1: ์
0: ในฐานะรองนายกที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้เนี่ยสมมติว่าให้
1: ครับ
0: ก็อาจจะทำให้เพื่อไทยก็โหวตให้พรรคภูมิใจไทยไปตามปกติก็อยู่ร่วมกันไปเพราะคุณทักษิณก็ได้ส่วนนี
1: ้
0: แต่สมมติว่านิ่งเงีย
1: บ
0: ไม่ให
1: ้
0: เพื่อไทยจะมีอาการ งองแงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
1: ตรงนั้น
0: จะไปจับข้ามขั้วกับทางสีเขียวหรือเปล่า
1: เงื่อนไขเนี่ยมันจะเกิดส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะยกมือผ่านให้กันแต่ผ่านโดยมีเงื่อนไขและมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่ดีฉะนั้นตรงคุณประกรณ์เนี่ยอาจจะต้องมีลีลา2จังหวะจังหวะแรกก็คือพิจารณาว่ารับไหมตามข้อกฎหมายแล้วจังหวะที่2คือไปพิจารณาว่าผลลัพธ์จะออกยังไงฉะนั้นในชั้นต้นเนี่ยอาจจะพิจารณาก่อนและตอนนี้พอดีมันเรื่องการกระชั้นชิดเนี่ยที่จะเกิดอภิปรายเนี่ยเฮ้ยมันยังดีเลย์แทคติกได้นะเพราะการพิจารณาจะรับไม่รับเนี่ยอาจจะ15วัน30วัน
0: หลังจากได้รับ
1: แล้วใช่มั้ยฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังมีห้วงเวลาแต่คุณประกรณ์ก็ต้องสังเกตบริบทแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็แน่นอนละก็ต้องดูสัญญาณจากพรรคสีน้ำเงินด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องดูสัญญาณจากพรรคสีแดงด้วยเหมือนกัน
0: คือถ้าคุณทักษิณยื่นตอนอื่นอำนาจต่อรอง
1: โอ้มันไม่ได้เลยมันเป็นจังหวะแบบที่ไพศาลพูดกฎหมายเปิดช่องแล้วสถานการณ์ทางการเมืองมันเอื้
0: อใช่คุณไพศาลมองลึกล้ำทางการเมืองเหมือนเสแมวมองไหมว่าคุณทักษิณมายื่นจังหวะนี้เพื่อมีอำนาจต่อรองสูงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: เป็นเรื่องการต่อรองทางการเมืองผมวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยไม่อยู่ในฐานะที่จะกระโดดออกจากรัฐบาลมาร่วมกับฝ่ายค้านได้เพราะหนึ่งไม่สามารถร่วมกับประชาธิปัตย์ได้เพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาเป็นศตวรรษแล้วทศวรรษแล้วสองไม่สามารถจะมาร่วมสังฆกรรมกับพรรคส้มได้ตอนนี้เหม็นนะครับพรรคเพื่อไทยดิชากับพรรคส้มชักกันมากกว่าที่ภูมิใจไทยชากับพรรคส้มเลยซ้ำไปเพราะเขามาร่วมทั้งนี้ไม่ได้เพราะนั่นออกมาไม่ได้จะออกมาทำไมสองถ้าออกมาก็ไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลเลยเสียงพรรคเพื่อไทย70เสียงกล้าทำก็พร้อมเสียบอยู่แล้ว50เสียงก็รัฐบาลก็อยู่ได้เพราะจะไปต่อรองอะไรเพราะจะไม่มีเรื่องต่อรองแต่มันต้องยื่นจังหวะนี้เพราะว่าคณะกรรมการเขาประกาศให้ไปยื่นได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้ว
1: ใช่ครับ
2: แล้วมายื่นวันที่9ซึ่งก็ตามสมควรแล้วก็บอกเขาจะดำเนินการให้เสร็จใน180วันเป็นเวลาที่กฎหมายบัญญัติแล้วก็คณะกรรมการเขาก็ต้องไปยื่นจะไม่ยื่นก็ไม่ได้แล้วพอยื่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลาทำไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับการยื่นมันอยู่ที่การพิจารณาตอนนี้เมื่อยื่นต้องไปยื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเลขาธิการเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปให้ประธานคณะกรรมการกันกอง
0: ค
2: ือประกาศกระทรวงธรรมซึ่งส่งไปแล้วผมเชื่อว่าคณะกรรมการกันกองกว่าจะตรวจสอบเรื่องนะครับอย่างน้อยก็20วันถ้า20วันก็โน่นนะหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมครับก็ไปกลางเดือนพฤศจิกา
0: ฉะนั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ไทม์ไลน์2เรื่องนี้มันมาประจวบเหมาะกัน
2: แต่ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่คุณทักษิณต้องมาขอนิรโทษกรรมในล้างมลทินนะครับเราอย่าลืมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือพระบรมราชโองการในการพระราชทานอภัยโทษพระราชโองการนี้ท่านคิดว่านายทักษิณแกจะน้อมรับไห
1: ม
2: ผมเชื่อว่าแกน้อมรับพระบรมราชโองการนั้นคือในการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย
1: ์
2: ที่จะทรงพระราชทานหรือไม่ก็ได้ซึ่งทรงใช้อำนาจพระราชทานตามขอและในการพระราชทานอภัยโทษนั้นน่ะท่านจะทรงระบุพระบรมราชเจตนาในนั้นหรือไม่ก็ได้แต่กรณีของทักษิณเนี่ยทรงระบุพระบรมราชเจตนาในการพระราชทานไว้นะครับข้อความว่าอย่างไรนี่ผมยังจำได้เลยเพื่อให้นายทักษิณเนี่ยนำความรู้ความสามารถและประสบการณ
1: ์
2: มาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนถามว่าพระบรมราชโองการนี่เราอย่าลืมไปนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนคนหนึ่งและผมเชื่อว่านายทักษิณวันนี้นะครับแกเอ่ยถึงพระเจ้าอยู่หัวคำหนึ่งก็เจ้านายสองคำก็เจ้านายเนี่ยคนมาบอกผมนะแกไม่ใช่คนเก่าแล้วทีนี้แกจะน้อมรับไหมผมเชื่อว่าแกน้อมรับ และถ้าหากแกก็ย่อมหวังนะครับว่าจะได้รับนิรโทษกรรมและถ้าแกรับนิรโทษกรรมผมเชื่อว่าแกเข้ามาสู่วงการเมืองโดยจะยึดเอาตามพระบรมราชเจตนาในพระบรมราชโองการ
0: อภัยลดโทษคือข้อความที่คุณไพศาลบอกเนี่ยคุณทักษิณทีมทนายความก็ใส่มาในคำร้องด้วย
1: นั่นแหละ
0: ว่าเหตุผลที่ท่านได้รับพระราชทานอภัยลดโทษทั้ง3คดีเหลือแค่1ปีเนี่ย
2: พูดด้วย
0: มีเขียนเอาไว้เลยบอกว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมีความจงรักภักดีแล้วก็ยอมรับในความการกระทำผิดสำนึกในความผิดขอรับโทษตามความพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาช่วยเหลือทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติคือก็เป็นข้อความที่ระบุเอาไว้ในพระบรมราชโองการใส่เข้ามาเพื่อให้กรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้เห็นความสำคัญของตัวท่านแต่ว่าคุณไพศาลยังไม่ได้มองเชื่อมไปกับไทม์ไลน์ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขนาดนั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญ สองก็คือเพื่อไทยก็ยังไม่มีอำนาจต่อรองอะไรที่จะมาถอนตัวณเวลานี้
2: ใช่ครับ
0: สามก็คือกล้าทำก็พร้อมที่จะร่วมรัฐบาลแทนเพื่อไทยได้
2: ถอนไปก็ไม่มีความหมายอะไร
0: แล้วไม่มองความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะมาจับมือกับกล้าทำไปรวมกับส้มไปรวมกับฟ้าเพื่อล้มภูมิใจไทยในจังหวะนี้บ้างเหรอ
2: มันเป็นไปได้ไหมไอ้นึกอะนึกได้
0: ตัวเลขได้ตัวเลขได้คณิตศาสตร์
2: ตัวเลขได้แต่ว่าการเมืองมันไม่ใช่คณิตศาสตร์เนี่ยเราดูดิประวัติศาสตร์การเมือง30ปีมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เล่นงานพรรคไหนหนักที่สุดก็คือเล่นงานพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วที่ประชาธิปัตย์เกิดรัฐประหารทั้งสองครั้งเนี่ยประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องไห
0: ม
2: แล้วกับส้มวันเนี่ยคือพรรคไหนซัดกับส้มหนักที่สุดก็คือเพื่อไทยใช่ไหม
0: มันดูเข้ากันไม่ได้เลยทั้งฟ้ากับส้มแล้วก็มาเข้ากับแดง
2: แน่นอนว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็น้ำเนื้อเดียวกันแต่ว่าการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยแกก็ไม่ใช่นักการเมืองธรรมดานะผมเคยพูดว่าแค่ตาแกไม่ขึ้นกับคนหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อไทยเบี้ยวไม่มีผลอะไรเลยกล้าทำเป็นรัฐบาลไม่อะไรก็มัดจำกันไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: แต่คุณทักษิณจะเอาอำนาจต่อรองอะไรไปเพื่อกดดันให้กรรมการชุดคุณประกรณ์ได้รับความเห็นของคำร้องนี้
2: ผมเชื่อว่าแกไม่ได้ต่อรองเรื่องนี้หรอกแกยื่นไปตามปกติของแกนั่นแหละ
0: ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เท่าตัวถ้าได้ก็ดีแต่ว่าความเห็นอกเห็นใจเนี่ยก็ประชาชนก็จะมีว่าแกนี่โดนเล่นงานมา20ปีแล้วนะ มันยังเล่นกันไม่เลิกอาฆาตจองเวรกันไม่จบแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะรับแบกเวรชะตากรรมไปเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวการที่9นะคุณต้องรู้แล้วว่าภารกิจคุณนี่ยิ่งใหญ่มากความขัดแย้งรอบแรก18ปีนะ
0: สงครามคอมมิวนิสต
2: ์รอบนี้21ปีแล้วยึดอำนาจไปแล้ว2ครั้งร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว2ฉบับชุดถาวร2ไป4ฉบับถอดถอนนักการเมืองไป200กว่าคนปลดนายกไป6คนแล้วบ้านเมืองทะเลาะบ่อแว้งกันชิบหายวายวอดหมดเหมือนกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุง6ปีไหมตอนนี้เหมือนไหมเนี่ยแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไง
0: เสมาถ้าเสมามองว่ามันเป็นช่วงจังหวะอำนาจต่อรองของทักษิณมีพอดีที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เพื่อไทยจะยกหรือไม่ยกก็อาจจะมามีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นถ้าวาดภาพแบบเลวร้ายที่สุดเลยสมมติว่ารองนายกประกรณ์ก็ดูเงียบไปไม่รับคำร้องเนี่ย
1: ค
0: ิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อไทยจะกล้าพลิกขั้วจริงๆคุณไพศาลก็ยังมองออกว่าแหมกล้าทำเขาก็อาจจะเข้าแทนได้เพื่อไทยก็ยังไม่พร้อ
2: ม
0: ด้วยใช่ไหมที่จะมาถอนตัวนะตอนนี
2: ้สิ่ง
0: เป็นพรรคร่วมอยู่ดีๆไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมคุณไพศาล
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายยังเป็นสัจธรรมเสมอไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรทางการเมือง
2: ก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไก่เชนผมก็จะกำลังจะเป็นไก่นะเลสวนแล้วไม่เห็น
1: ใช่ไหมชนะถ้าจังหวะเอื้ออาทรเนี่ยสุดท้ายไอ้สิ่งที่ไม่ลงตัวกันพักไว้ก่อนไอ้สิ่งที่ลงตัวกันมาใหม่แล้วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประเทศชาติก็จบด้วยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรยังคงเป็นสัจธรรมทางการเมืองเสมอ
0: แต่เพื่อไทย

0: อันนี้เสียแนวมองว่ามีแนวโน้มที่พักแดงจะ
1: โทษก็ไอ้พักสีน้ำเงินตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วเล่าแต้มอ่ะมันเหลืออยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะความนิยมชมชอบถูกต้องแล้วถ้ามาเรื่องแก้น้ำท่วมในสายตาพี่น้องประชาชนน่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเหลือแค่1กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: คือเป็นจังหวะที่สีน้ำเงินก็เพียงพักอยู
1: ่ถูกต้องฉะนั้นจริงๆเนี่ยในทางคณิตศาสตร์แล้วเชิงหมายว่าสถิติที่จะเอื้ออาทรในเรื่องโพนะมันเข้าเกณฑ์ในการที่พักเพื่อไทยพร้อมที่จะตัดสินใจก็ดูอยู่ที่บริบทแวดล้อมและจังหวะใช่ครับ
0: คุณไพศาล
2: คือการเมืองเนี่ยถ้าจะต่อรองมันต้องเฉียบขาดนะครับไม่ใช่ต่อรองไปโดยไม่มีอะไรต่อรองตอนนี้คุณเอาอะไรไปต่อรอง1คุณออกมาไม่ได
0: ้
2: 2คุณออกมาคุณก็มาอยู่กับใครไม่ได้3คุณออกมาก็ไม่มีผลอะไรเพราะเขาก็เป็นรัฐบาลได้เหมือนเดิมไอ้คุณเป็นหมาหัวเน่าต่อ
0: ยังไม่เชื่อว่ากล้าทำจะมาจับมือกับสีแดงนะเวลานี
2: ้ไม่มีครับไม่มี
0: อ๋อแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่แค่กล้าทำได้แค่นั้นเนี่ยมันต้องไปจับกับฟ้ากับส้มอย่างที่คุณไพศาลบอกด้วยว่าอันนี้ต่างหากที่เขาเข้ากันไม่ได้
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าผู้กองจะมาเข้ากับคุณทักษิณได้แล้วจะตั้งรัฐบาลได้ซะที่ไหน
2: ไม่ใช่
0: แต่ถ้าเทียบกันระหว่างที่อยู่กับสีน้ำเงินไปแบบนี้ดีกว่า
2: ก็เก็บคะแนนไปเรื่อยไม่ดีกว่าเหรอยิ่งนานวันไปนะไก่เชนกำลังจะกลายเป็นไก่นาเลสวนไม่เห็น
0: แ
2: หละน้ำท่วมเนี่ยไม่เห็นแหละตอนน้ำท่วมเนี่ยขณะที่นักการเมืองบางพวกนะครับไปเที่ยวเล่นลิเกอยู่ไปเที่ยวเดินลุยน้ำให้คนเห็นความโง่เขานะไก่เชนผมก็เอาโดนส่งของไปให้ชาวบ้านเนี่ยแค่นี
0: ้
2: ไก่เชนกำลังจะกลายเป็นไก่นาเลสวนทำไปเรื่อยๆไม่ดีกว่าเหรอเห็นไหมการเลือกตั้งหลังสุดเนี่ยที่ลูกอะไรช่างเหลาเนี่ยแพ้ยับเยินเนี่ย
0: อบจ.ขอนแก่น
2: เห็นไห
0: ม
2: เนี่ยมันก็คือผลที่เกิดขึ้นแล้วคะแนนดีวันดีคืนนะตอนนี้เพื่อไทยอะ
0: เก็บแต้มก่อนดีกว่าตอนน
2: ี้เก็บแต้มไปเรื่อย
0: ๆส่วนเรื่องคุณทักษิณยื่นมา
2: คือถ้า
0: จะต่อรองไม่รับก็คนละเรื่องกัน
2: ต่อรองมันต้องมีอำนาจต่อรองจริงคือหนึ่งต่อรองถ้าไม่เป็นไปเนี่ยก็จะเกิดผลอย่างนี้นี่ต่อรองไปถ้าไม่มีผลเกิดขึ้นบอกมีไกล
0: คือต้องบีบให้ภูมิใจไทยเหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นว่าถ้าไม่ทำตามนี
2: ้การต่อรองต้องเป็นอย่างนั้น
0: แต่ตอนนี้คุณไพศาลยังมองว่าภูมิใจไทยยังมีช่องทางออก
2: เยอะ
0: ช่องทางอื่นในขณะที่เพื่อไทยเองก็ไม่ง่ายที่จะไปพลิกขั้วแบบนั้น
2: ออกไม่ได้
0: ก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะไปโยงกับจังหวะในทางการเมืองดีไอ้ประเด็นหลังนี่เป็นประเด็นที่ทั้งสองท่านมองต่างกันก็จะได้ไปวิเคราะห์กันต่อแต่ที่สำคัญก็คือรอดูว่าตัวคณะกรรมการซึ่งเขามีเวลาทำงานต้องพิจารณาให้จบภายใน180วัน
2: ก็ฝากคณะกรรมการนะครับภารกิจเพื่อชาติของท่านคราวนี้ยิ่งใหญ่มากถ้าท่านทำไม่ดีนะเท่ากับท่านซ้ำเติมปัญหาของชาติให้หนักหน่วงขึ้นบาปกรรมจะตกอยู่กับไอ้คณะชุดนี
0: ้
2: แล้วรองประกรณ์ก็จะเนี่ยจะเป็นบาปกรรมหนักผมบอกเนี่ยเสียดายว่าพี่จิ๋วพลเอกชลิตผมเนี่ยแกพูดไม่ได้ซะแล้วถ้าแกพูดได้นะแกต้องมาส่งเสียงแน่นอนบอกเฮ้ย
0: ไม่แต่รองนายกประกรณ์ก็ต้องพิจารณาต้องคำนวณดูให้ดีว่าขาประจำคุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนคุณไพศาลสักกี่คนคนอื่นๆที่อาจจะยังลุกขึ้นมาต่อต้านมันก็ยังมีอยู่หรือเปล่าคนที่ไม่พอใจถ้าหากว่าคณะกรรมการให้
2: ไม่เห็นเลยครับบางคนบอกว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยื่นคุณไปตัดสิทธิ์เขายื่นก็ได้ไงในเมื่อคุณก็ยังไปยื่นเลย
0: คนที่ออกมาวิจารณ์ก็คือคนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เหมือนกัน
2: กลายว่าเรื่องกูได้กูเอาคนอื่นได้กูไม่ให้แล้วอย่างนี้ยิ่งพูดไปนะคนยิ่งเห็นใจทักษิณมากขึ้นไหมเนี่ยผมเนี่ยอ่านแล้วมันอะไรวะอย่างนี้มันมีด้วย
0: ถ้าไม่ปลดล็อกตัวคุณทักษิณเนี่ยความขัดแย้งทั้งหมดก็ไม่ปลดล็อกด้วยเช่นเดียวกันไปผูกกับความเป็นทักษิณเลยถูกไหม
2: ใช่เพราะแกเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของความขัดแย้งถ้าเป็นสมัยพลเอกชลิตนะผมเชื่อว่าถ้าอยู่ใน6623นะลุงจิ๋วจะอภัยโทษให้กับทักษิณเป็นคนที่หนึ่งเลยคือกูเล่นมัดเด็ดเลยเฮเลย
0: แม้ว่าจะเป็นคนสำคัญที่สุดที่มีประเด็นขัดแย้งหนักที่สุดแต่ก็เพื่อจะปลดล็อกตรงนี้
2: ใช่
0: เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าตัวคณะกรรมการจะรับคำร้องหรือไม่แล้วจะไปโยงกับโจทย์การเมืองเรื่องการอภิปรายหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ
1: สวัสดีครับพี่สันครับ
0: พรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

0: ารความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
1: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแลกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
0: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
2: ์ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
3: สามัญชนคนไทยตอนรายเดอร์ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22 น.ทางไทย PBS

0: รัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงภาคพลังงานยังมีผลประชุม IMF World Bank 2026การรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดปรับ GDP ปีนี้เป็น 3.1% เตือนเศรษฐกิจเริ่มแยกขั้ว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: พระองค์ทรงให้มีชีวิตหลังจากการตายและทรงให้ตายหลังจากมีชีวิตและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมันและเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนำออกมาซูเราะห์อัรรูมอายะห์ที่19
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฮะมะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ความรักความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์ได้รับความสงบร่มเย็นในหัวใจนี้นะครับจากพระผู้อภิบาลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับรักอัลลอฮ์รักบรรดารอซูลยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะห์แท้จริงแล้วในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของบรรดาสูตรเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามครับไม่ว่าเราจะหยิบยกเอานำเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของอิริยาบถของท่านนบีการปฏิบัติตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตนะครับเพราะเราทำในสิ่งที่ปฏิบัติตามผู้ที่อัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงรักนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของผู้ที่ศรัทธาเนี่ยพี่น้องที่รักนะครับรับฟังจากวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติครับพี่น้องครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของอิสลามก็คือจากกิตาบุลลอฮ์จากกุรอานดำรัสห้ามดำรัสใช้คำแนะนำของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับพูดกันถึงศิลปะการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคู่นะครับซึ่งเชคมุฮัมมัดอัสซิดดิกอัลมิชาวีนะครับท่านได้รวบรวมไว้ถือว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงการครองคู่การดำเนินชีวิตของผู้ที่ศรัทธาครับแล้วก็ตามเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอาจจะเรียกว่ารวมเทคนิคพิชิตใจคู่ครองครับตามคันลองของอิสลามครับขอบคุณนะครับซึ่งอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมได้เรียบเรียงไว้นะครับเดือนสากุบุลลอฮ์กรอนครับถือว่าหนังสือเล่มนั้นก็เป็นหนังสือแนะนำอีกเล่มหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตศิลปะทุกอย่างต้องเป็นศิลปะครับเป็นนะครับศิลปะการดำเนินชีวิตศิลปะการอยู่ร่วมกันในสังคมและที่สำคัญศิลปะของการใช้ชีวิตคู่นะครับมาดูนะครับว่าหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่เสมอนะครับพี่น้องที่รักของเราครับอันดับแรกคือการเลือกภรรยาเอ๊ะเราเลือกภรรยาอย่างไรนะการภรรยาที่ดีเนี่ยพี่น้องครับถือว่าเป็นความสุขสำหรับการใช้ชีวิตคู่นะครับภรรยาที่ดีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตคู่ดังนั้นครับการพิถีพิถันเนี่ยการพิถีพิถันนะครับหรือจะเรียกอย่างหนึ่งคือให้ความสำคัญหรือจงให้ความพิถีพิถันในการเลือกภรรยาที่เมื่อท่านมองเธอแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมองเธอแล้วจะมีความรู้สึกสบายตาและก็สบายใจนะครับและเมื่อท่านไม่อยู่นะครับหรือผู้นำครอบครัวหรือสามีไม่อยู่นะเธอก็จะรักษาเกียรติยศทรัพย์สินและลูกหลานของเธอนะครับในอัลกุรอานในประกอบในพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับในสุระอัลฟุรกอนอายะที่74นะครับนั่นก็คือวัลละซีนายะกูลูนาร็อบบะนาฮะบะลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตันอะจุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนะอิมามาอายะกุรอานอายะนี้พี่น้องครับที่เป็นดูอาเป็นอัลกุรอานด้วยแล้วก็เป็นคำที่ผู้ศรัทธาสมควรที่จะร้องขอต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอนั่นก็คือและบรรดาผู้ที่กล่าวว่า ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบคำกล่าวขอพรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าข้าแด่พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เราขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราอันเป็นนัยยะที่สำคัญมากครับขอพระองค์ได้ทรงประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่อะไรครับให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแด่แก่บรรดาผู้ที่จำเกรงนัยยะสำคัญนะครับเป็นที่รักของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ความสำคัญนะครับการที่คนๆหนึ่งจะมีคู่ครองต้องขอต่ออัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ได้ทรงนำทางขอพระองค์ได้ทรงให้ผู้ที่จะมาเป็นคุณแม่ของลูกหรือผู้ที่จะมาเป็นคุณพ่อของลูกสามีที่ซอและภรรยาที่ซอลิฮะห์เนี่ยให้เป็นที่ดีเป็นคู่ครองที่มีความโปรดปรานที่เราเวลาที่เรามองเธอให้ความสำคัญกับเธอปรึกษาหารือและเรามีความรู้สึกดีนะครับเป็นที่ชื่นฉ่ำเย็นตาคนเราเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราสัจจะแสดงออกด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับใบหน้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญการแสดงออกทางใบหน้าการแสดงออกทางสายตาโกรธก็แสดงออกจากทางสายตารักก็แสดงออกจากการสายตาที่เราจะสัมผัสได้ซึ่งเป็นภาษากายกับความโกรธหรือความรักความรู้สึกมีความสุขก็จะเปรียบเทียบถึงใบหน้าที่เปี่ยมสุขสายตาที่มีความเปี่ยมสุขนะครับโดยดังนั้นนะครับดังนี้แหละครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับแล้วนั้นยังไม่พอสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คู่ครองสามีภรรยานะครับมีความรู้สึกดีถือว่าเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ก็คือการมีลูกๆที่ดีลูกๆที่ดีนะครับขอให้พระองค์ได้ทรงให้ลูกหลานของเราเป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราลูกที่ดียกตัวอย่างลูกที่ละหมาดพ่อคุณพ่อละหมาดลูกละหมาดข้างๆคุณพ่อลูกผู้หญิงหรือลูกๆละหมาดใกล้ๆกับคุณแม่อันที่จริงแล้วคนเราจะมีความสุขเนี่ยพี่น้องครับคงจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีสตังค์เยอะไม่ใช่มีสตังค์เยอะบางทีแล้วนะครับบ้านหลังใหญ่โตมันอาจจะหาความสุขไม่ได้เลยนะครับมันคงจะไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขที่ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จด้วยกับสตังค์แต่ความสำเร็จของผู้ศรัทธาความสำเร็จหรือความชื่นสุขพี่น้องครับบางทีคนเรียกว่าคนจนๆขัดสนคนหนึ่งแต่เขามีอัลลอฮ์ครับเขาบ่มบ่มนิสัยลูกด้วยกับอิสลามเขาบอกลูกแล้วลูกก็รักลูกก็ปฏิบัติตามเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรนะครับแล้วพี่น้องครับสิ่งนี้แหละสิ่งที่ครอบครัวของผู้ศรัทธาปรารถนาเห็นไหมครับเวลาลูกอ่านอัลกุรอานพ่อแม่มองด้วยกับความรู้สึกยินดีจะยินเสียงอาซานของลูกนะครับคุณพ่อมีความรู้สึกปิติในสถานภาพของความเป็นบ่าวเป็นลูกที่ดีนะครับลูกผู้หญิงปฏิบัติดีไปไหนสวมหิญาบลูกที่ปฏิบัติดีตามคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับพี่น้องในคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับและลูกที่มีอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเราหวังจากดุอาของเขาได้ลูกที่อีมานลูกที่ศรัทธาพี่น้องครับเราจะได้รับดุอาที่เขาขอลูกที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่รับบานักฟิรลีวาลีวาลีไดยะวารฮัมฮูมากามารับบายะนีสองีรอโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์จ๋าก็ได้นะฮะเรียกเพาะๆเลยเวลาพูดกับอัลลอฮ์เนี่ยขอดุอาเนี่ยรับบานักฟิรลีขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันแต่ที่สำคัญก็คือวะฮัมฮูมาให้ความเมตตาปราณีกับคุณพ่อคุณแม่ของฉันนะครับประบารักฟิลีวะลีวะลีได้วะลีวะลีได้วะฮัมฮูมาแกมารบบายานีสอวีรอขอพระองค์ได้ทรงให้โปรดให้ความเมตตาเอ็นดูกับพ่อแม่ของฉันเหมือนที่พ่อแม่ของฉันให้เอ็นดูและเมตตาฉันตั้งแต่ตอนเล็กๆคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนึกถึงตอนเด็ก เอ็นดูเมตตาลูกก็ดังนั้นแหละครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับกลับกันตรงกันข้ามถ้าได้ภรรยาหรือภรรยาได้สามีที่ห่างไกลจากอิสลามมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากและสิ่งที่เราจะไม่ได้เลยเนี่ยคือดุอาของลูกพี่น้องครับเราตายไปแล้วนะครับใครจะมาเป็นอิหม่ามสมมติว่าเราตายไปก่อนลูกแล้วนะครับตอนนั้นแม่ตายไปก่อนลูกนะครับที่ดีที่สุดคือลูกผู้ชายเขาจะได้เป็นประวัติที่มีความรู้สึกยินดีว่าเขาได้มีโอกาสละหมาดนำละหมาดจานาซะให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขานี่คือความปรารถนาคือสิ่งดีนะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับในประเด็นต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวนะครับในหะดีษเนี่ยพี่น้องจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือหญิงที่จะถูกแต่งงานด้วยเหตุผล4ประการ4ประการอันเป็นเงื่อนไข1ได้แก่เนื่องจากทรัพย์สินของนางตระกูลของนางความสวยของนางและศาสนาของนางแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำว่าจงเลือกหญิงที่มีศาสนานะนะครับจะไม่มีสตังค์ไม่เป็นไรจะสวยนิดสวยหน่อยไม่เป็นเราพอใจก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับตระกูลจะเป็นอย่างไรอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีศาสนาเธอจะครอบครองทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยหญิงที่มีศาสนานะครับพี่น้องครับแล้วถ้าหากว่าเราเลือกหญิงที่มีศาสนาหรือเลือกถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามเลือกตระกูลความสวยเดี๋ยวมันก็หย่อนยานไปทรัพย์สินก็มีวันลดน้อยลงนะครับตระกูลก็อาจจะมีความเสียหายต่อไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเลือกศาสนาล่ะเราจะหรือคนคนนั้นจะไม่เป็นผู้ที่ได้รับความขาดทุนในคำกล่าวคือสองมือของท่านจะไม่คลุกฝุ่นอันหมายถึงอะไรหมายถึงความพินาศย่อยยับจะเกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวนั้นต่อมาครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้เลือกศาสนาเพราะทรัพย์สินย่อมหมดลงดังที่นำเรียนครับตระกูลย่อมตายจากความสวยย่อมมลายศาสนาเท่านั้นแหละที่ยังคงอยู่นะครับต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าดุนยานะครับโลกนี้พี่น้องครับโลกนี้เป็นอย่างไรดุนยาหรือโลกนี้มีแต่มีความรื่นรมและที่สุดแห่งความรื่นรมของดุนยาก็คือการที่คนหนึ่งมีภรรยาที่ดีบอกแล้วมีความสุขนะครับมีกำลังใจในการทำงานกลับเข้าบ้านหายเหนื่อยไปปิดทิ้งจากน้ำแก้วหนึ่งของภรรยาจากเสียงหัวเราะหัวเราะต่อกระซิบความสุขที่ลูกๆนะครับได้ดีใจที่คุณพ่อกลับมาบ้านหลังจากเหนื่อยที่ภาษาคนโบราณเขาบอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเนี่ยเป็นน้องครับหลายคนคงจะเข้าใจในสิ่งนั้นเลยเป็นน้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเรื่องนี้เองครับเป็นน้องครับอยากจะนำเรียนดังนี้ครับว่า1 นะครับเราเลือกภรรยาที่ดีแล้วก็เราก็พยายามที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับดุอาที่เราอ่านนะครับวัลลาซีนะเวลาเจอจะกูรูรับนาฮับลานามินอัจวาจินาวัจุริยตินากูรอตันกูรอตันอาจุนินวัจอันนาลินมุตตะไคนาอิมามาและบรรดาผู้ที่กล่าวว่าข้าแด่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เราให้ทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรงขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้เราเป็นดังนี้แหละนะครับเป็นดังผู้ที่ศรัทธาแล้วขอดุอาขอให้ภรรยาเราเป็นที่รื่นรมย์เจนตาให้ลูกหลานเป็นคนเป็นลูกที่รักอัลเลาะห์นะครับรักรอซูลนะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีที่ดีที่สุดนะครับเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และขยันหมั่นเพียรนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของอิสลามครับพบกันใหม่ครับจากเสียงอิสลามนะครับเสียงอิสลามวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติครับจะสักกุมุลลอฮ์กะรอนครับขอบคุณเชคนะครับหนังสือของท่านมุฮัมมัดอัสซิดเชคมุฮัมมัดอัสซิดีอัลมิชาวีครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
2: นำเสนอโดยอาจารย์อบูบักชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อย่าได้กังวลอิบนุกอยยิมได้กล่าวว่าอย่าแบกความกังวลของโลกนี้เพราะแท้จริงแล้วโลกนี้เป็นของอัลลอฮ์อย่าแบกความกังวลเรื่องปัจจัยยังชีพเพราะแท้จริงแล้วปัจจัยยังชีพนั้นมาจากอัลลอฮ์อย่าแบกความกังวลเรื่องอนาคตเพราะแท้จริงแล้วอนาคตอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์จงแบกเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือจะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเพราะหากท่านทำให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพระองค์จะทรงทำให้ท่านพอใจทรงจัดการกิจการของท่านและทรงทำให้ท่านไม่ต้องกังวลวิทยุเสียงอิสลามสถานีเพื่อสังคม
7: ตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: รายการดูอาสอนน้องโดยฮายานแยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาขอให้ได้มีคู่ครองที่ดีซุบฮานัลลซีคอลักัลอัซวาจกุลลาฮามิมมาตุนบิตุลอัรฎุวะมินอันฟุซิฮิมวะมิมมาลาความว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่จากสิ่งที่แผ่นดินได้ให้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเองและจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่36พี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะครับกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตในเรื่องการอธิบายอัลกุรอานการตัฟซีรอัลกุรอานวันนี้เรามาถึงในซูเราะห์มาอิดะห์ในอายะที่32เราอยู่ในเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเป็นบทเรียนให้กับเราจากเรื่องราวของพวกบนีอิสราเอลซึ่งในครั้งก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่27ถึงเรื่องราวของลูกหลานของนบีอาดัมซึ่งได้เป็นต้นเหตุในการให้มีการฆ่าชีวิตกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาที่ใครได้มีการสังหารกันเนี่ยมีการฆ่ากันเนี่ยนะสำหรับลูกของนบีอาดัมคนที่ได้ทำการฆ่าเป็นคนแรกเนี่ยเขาก็จะได้รับมีส่วนในการรับส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยหมายความว่ามีส่วนในการที่เขาเป็นคนที่วางการสังหารเป็นคนแรกของโลกนะซึ่งในก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่เคยมีการฆ่าไม่เคยมีการสังหารกันแม้กระทั่งว่าในการที่เวลาที่เขาสังหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำการจัดการกับศพอย่างไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการศพอย่างไรจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งฮูรอบได้ส่งอีกามาเพื่อให้มาทำให้เขาได้เห็นถึงการคุ้ยนะการคุ้ยในพื้นดินแล้วก็ได้รู้วิธีการในการฝังศพพี่น้องของเขาที่เขาได้ทำการสังหารกันทีนี้วันนี้เรามาถึงอายะที่32อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่ามินอัจลิซาลิกะกะตะบะนาอะลาบะนีอิสรออีลอันนะฮูมันกอตะละนัฟซันบิฆอยรินัฟซินเอาฟะซาดินฟิลอัรฎفَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا และจากเรื่องดังกล่าวมินอัจลิซาลิกจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราได้มีการบันทึกกะตะบะนาอะลาบะนีอิสรออีลก็คือเราได้วางเป็นบทบัญญัติเป็นฟัรฎูให้กับเป็นสิ่งจำเป็นให้กับพวกบะนีอิสรออีลว่าพวกบะนีอิสรออีลดังที่เราได้คุยไปก่อนแล้วนะว่าเขาคือลูกหลานของนบียากูบเพราะอิสรออีลน่ะเป็นละกอบเป็นฉายาของนบียากูบแล้วก็บะนีแปลว่าลูกหลานอันนะฮูมันกอตะละนัฟซันบิฆอยรินัฟซินเอาฟะซาดินฟิลอัรฎฟะกะอันนะมากอตะละนนาซะญะมีอะแท้จริงใครก็ตามที่ได้สังหารชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นการทดแทนด้วยชีวิตนะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายะฮิลลุดะมุมริอิมอิลลามินอิห์ดาซะลาซินเลือดของคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตนะสำหรับมุสลิมเนี่ยนะอิลลาบิอิห์ดาซะลาซนอกจากด้วยกับ1ใน3สิ่งนี้เท่านั้นนะอันนัฟซุบินนัฟซ์อัสซัยบุซานีอัตตาริกุลดีนีฮีอันมุฟาริกุลญะมาคนที่แต่งงานแล้วเขาก็ไปทำซินาแล้วก็คนที่สังหารคนอื่นนะเพราะฉะนั้นในอายะนี้แล้วก็อีกประการนึงก็คืออัตตาริกุลดีนีฮีอันมุฟาริกุลญะมาคนที่ทิ้งศาสนาในคนที่รับอิสลามแล้วก็ทำการทิ้งศาสนาออกไปอันมุฟาริกุลญะมาแล้วคนที่ออกโดยที่เขาได้ออกจากญะมาคือญะมาตุลมุสลิมีนและในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากะตะบะนาอะลาบะนีอิสราเอลอันนะฮูมันกอตะละนัฟซันบิฆอยรินัฟซินเอาฟะซาดินฟิลอัรฎฟะกะอันนะมากอตะละนนาซะญะมีอะแท้จริงใครก็ตามที่ได้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยที่ไม่ได้เป็นการทดแทนด้วยกับชีวิตคือไม่ได้เป็นการกิซอสนะเอาฟะซาดินฟิลอัรฎแล้วก็ไม่ใช่เป็นการสร้างความเสื่อมเสียในบนหน้าพื้นดินฟะกะอันนะมากอตะละนนาซะญะมีอะเหมือนกับเขาได้สังหารมนุษย์ทั้งหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์นี้เป็นการบ่งบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับเราว่ามันเป็นโทษที่ใหญ่เป็นโทษที่หนักเพราะอะไรนะเพราะว่าการฆ่าชีวิตเพียงแค่ชีวิตเดียวเนี่ยเหมือนกับการที่เขาได้ทำการสังหารมนุษย์ทั้งหมดเลยวะมันอะฮยาฮาฟะกะอันนะมาอะฮยันนาซะญะมีอะและใครก็ตามที่ได้ไว้ชีวิตมนุษย์ก็คือใครก็ตามที่เขาเวลาที่เขามีโอกาสในการที่จะสังหารคนคนหนึ่งหรือว่ามีอารมณ์ในการอยากสังหารคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ทำการสังหารคนคนนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยไว้ชีวิตคนนั้นเหมือนกับว่าเขาได้ไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวให้เรารู้ถึงความสำคัญหรือว่าความหนักของการที่เราไปฆ่าคนคนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เวลาที่เราได้ไว้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นการให้ชีวิตของมวลมนุษย์ทั้งหมดเลยวะลากอดจาอัตฮุมรุซูลูนาบิลบัยยินาตและแท้จริงได้มีรอซูลของเราบรรดารอซูลของเราได้เอาความอะไรฮะเอาความสัจจริงเอาความชัดแจ้งไปให้กับพวกเขาแล้ว ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ต่อมาแท้จริงส่วนมากของพวกเขาคือส่วนมากพวกบนิอิสราเอลเนี่ยบาดาซาลิกหลังจากที่ได้มีหลักการมีหลักฐานที่ชัดแจ้งมาหาเขาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ฟิลอัรละมุสลิฟูนมุสลิฟูนอิสราฟคือการทำสิ่งที่ผิดอย่างมากมายคือทำบาปอย่างมากมายดังที่เราได้รู้ในเรื่องราวที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าให้เราฟังในเหตุการณ์ของผู้บันทึกอิสราเอลในการที่เขาได้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำความผิดบาปอย่างมากมายจนกระทั่งว่านำพาไปสู่การฆ่าบรรดานบีอัลลอฮ์จึงบอกเราให้รู้ว่าเวลาที่พระองค์ได้บอกกับพวกบันิอิสราเอลบอกกฎเกณฑ์บอกหลักการให้กับพวกเขาแล้วเขาก็ได้ทำการฝ่าฝืนในหลักการแล้วก็ทิ้งหลักการแล้วก็นำมาสู่อะไรฮะนำมาสู่การทำความชั่วอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในอายะนี้นะพี่น้องประกอบกับอายะก่อนๆ นั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้เตือนให้เรารู้ว่าในการที่พวกบันิอิสราเอลเนี่ยในการที่เขาได้รับหลักการมาแล้วเนี่ยการมั่นคงในหลักการต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากไม่ใช่ว่ารับหลักการมาแล้วหรือว่าเป็นคนที่ได้มีความรู้มาแล้วรู้หลักการมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่กับหลักการจนกระทั่งว่าเหินห่างออกจากแนวทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าเขาสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกถึงพวกบรรดาอิสราเอลว่าอินนะกะซีรอมมินฮุมบะอ์ดะซาลิกะฟิลอัรฎ์ละมุสริฟูนแท้จริงคนส่วนมากของพวกเขาคือพวกไหนพวกบรรดาอิสราเอลหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาได้เป็นผู้ที่ละทิ้งความดีงามกันอย่างมากมายหรือว่าเขาได้ทำบาปกันอย่างมากมายนี่คือคุณลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงพวกบนิอิสราเอลเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราได้รับหลักการได้รับอัลกุรอานได้รับความถูกต้องได้รับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหรือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกให้กับเราเนี่ยเวลาที่เราได้มีความรู้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพึงปฏิบัติอย่างมากก็คืออะไรฮะก็คือการที่เราต้องมั่นคงในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับเราเราจะได้ไม่เป็นเหมือนกับพวกบนิอิสราเอลดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลหะดีดว่าวะลายะกูนูกัลละซีนะอูตุลกิตาบะมินกับลอย่าเป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้านี้คือพวกบนิอิสราเอลฟะตอละอะลัยฮิมุลอามัดเวลาที่อะไรฮะระยะเวลามันได้เนิ่นนานไปกับพวกเขาคือเวลาที่ได้รับความรู้มาแล้วเนี่ยแล้วก็เวลาเนิ่นนานเนิ่นนานไปแล้วก็ไม่ได้มีการอะไรไม่ได้มีการตรวจสอบตัวเองไม่ได้มีการไข้ควรไม่ได้มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอระยะเวลามันเนิ่นนานไปฟะตอละอะลัยฮิมุลอัมบะดฟะกอซัตกูลูบุฮุมหัวใจของเขามันก็แข็งกระด้างวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนแล้วก็ส่วนมากว่าเขาคือผู้ที่เป็นคนที่ฟาซิกคนที่ทำบาปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราก็คือเนี่ยมากุรอานเราได้มีอัลกุรอานที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าอัลกุรอานจะไม่มีการบิดเบือนไม่มีการอะไรฮะไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลงไม่มีการถูกบิดเบือนจากศัตรูของอิสลามและอัลลอฮฺตะอาลาได้วางผลบุญให้กับเราในการที่เราได้อ่านอัลกุรอานเพราะฉะนั้นสำหรับมุสลิมเราเนี่ยวิธีการในการที่เราอยากจะยืนหยัดหรือว่ายึดมั่นอยู่ในหลักการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาเนี่ยเราจะได้ไม่เป็นเหมือนพวกบนิอิสราเอลที่ได้หลงออกไปในเส้นทางที่หลงออกไปจากเส้นทางที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการไข้ควรอยู่ตลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราอยู่เสมอนะว่าในการยืนหยัดเรื่องราวของศาสนานี่คือสิ่งที่สำคัญเวลาที่มีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกท่านนบีว่าให้ทำการเตือนเขาหน่อยท่านนบีว่ากุลอามันตุมิลลาซุมมัสตะกิมท่านนบีได้บอกว่าจงกล่าวเถิดว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาก็ให้อิสตะกิมให้มีการยืนหยัดแสดงว่าการยืนหยัดคือสิ่งที่เราจะต้องมีอย่างมากคือสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ในการอย่างเพราะว่าการศรัทธาเนี่ยเรากล่าวการศรัทธาเข้ามาสู่หลักการอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายในการกล่าวแต่ว่าการยืนหยัดหลังจากนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องการความเพียรพยายามอัลลอฮฺตะอาลาจึงกล่าวไว้ในหลายๆซูเราะห์นะที่พระองค์ได้พูดถึงคนที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการอิสติกอมะห์กล่าวถึงการมีการยืนหยัดดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลละดีนกอลุรับบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่บอกว่าผู้อิบาดของฉันเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ได้มีการยืนหยัดให้มีความมั่นคงเพราะนั้นการมั่นคงในศาสนาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางให้กับเราเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักอย่างมากแล้วก็เอาใจใส่อย่างมากแล้วก็ควรจะระมัดระวังในการปฏิบัติในบทบัญญัติศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แล้วพระองค์ได้บอกว่าฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความกลัวใดๆแล้วก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจใดๆเลยอุลาอิกะอัศฮาบุลญันนะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคืออัศฮาบุลญันนะคือชาวสวรรค์ถ้าเราจะเป็นชาวสวรรค์เรามีคำกล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้บานของเราเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็มีการยึดมั่นในหลักการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกมาพี่น้องในคำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยในคำปฏิญาณของเราเนี่ยมันมีบทเรียนสอนเราอยู่ในนั้นเนี่ยในเรื่องของการยึดมั่นในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเราเรียกคำนั้นว่าคำปฏิญาณเราเรียกว่าชาฮาดะชาฮาดะคือการปฏิญาณเวลาที่เราปฏิญาณแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหลังจากปฏิญาณแล้วก็คือการปฏิบัติด้วยกับคำที่เราปฏิญาณเอาไว้เราปฏิญาณว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าไม่มีผู้ที่ฉันจะทำการเคารพสักการะใดๆนอกจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการสุญูดการขอดุอาการเอาความคุ้มครองการขอการช่วยเหลือการเชือดสัตว์การทำการบนบานการอิบาดะห์ทุกอย่างฉันจะต้องเอาปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวหลังจากที่เขาเคยทำการสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เวลากล่าวคำนี้แล้วเนี่ยเขาบอกฉันจะเลิกสักการะต่อสิ่งใดเลิกขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือปฏิญาณต้องการการยึดมั่นในท่อนแรกของชาฮาดะห์ของเราก็จึงบ่งบอกให้เรารู้ถึงความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ว่าต้องไม่เอาสิ่งอื่นเข้ามาเทียบเคียงแม้กระทั่งการทำเพื่อโอ้อวดต่อมนุษย์ก็เป็นการที่ทำให้ความไม่คลาสความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยมันโดนบั่นทอนลงไปและปฏิญาณข้อที่2ว่าชาดุอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์หมายความว่าเราปฏิญาณไปแล้วพี่น้องคำปฏิญาณไม่ได้เหมือนคำพูดทั่วไปนะปฏิญาณคือการยอมรับคือการกล่าวพร้อมกับการยอมรับในการที่เราจะซิโรราบต่อสิ่งนั้นและเราบอกว่าว่าชาดุอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์แสดงว่าเวลาที่เราอยากจะรับหลักการอิสลามเนี่ยรับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาหลักการที่ท่านนบีได้ทำการสอนเรามาท่านนบีทำการบอกเรามาสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาอุลามะได้ทำการสอนให้เราได้เรียนรู้ในหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอย่าเป็นเหมือนกับพวกบะนีอิสรออีลพวกอะห์ลุลกิตาบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่าพอเวลาที่เวลามันเนิ่นนานไปเนี่ยคนส่วนมากของเขาก็เป็นคนที่ทำบาปเพราะฉะนั้นวันนี้เราย้อนกลับมาดูแล้วก็มาทบทวนในคำปฏิญาณของเราแล้วก็ทบทวนการยืนหยัดในหลักการศาสนาของเราเราจะได้ไม่ไปทำความผิดเหมือนดังที่พวกบันิอิสรออินคือเราจะได้ไม่พลาดเหมือนดังที่พวกบันิอิสรออินมันได้พลาดไปแล้วพลาดด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่เขาปล่อยให้หลักการมันล่องลอยอยู่แล้วก็ไม่เอาใจใส่กับการยึดมั่นในหลักการพอเวลาผ่านไปเนิ่นนานคนส่วนมากของพวกเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ทำบาปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือการเหินห่างจากหลักการอิสลามของเราที่มุสลิมเราเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่กับหลักการเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูพี่น้องย้อนกลับมาดูตรวจสอบตัวเราแล้วก็ตรวจสอบคนใกล้ตัวเราว่าเราได้มีการยึดมั่นในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนและพระองค์ได้กล่าวต่อมาว่าอินนะซุมมาอินนะกะซีรอมมินฮุมบะอ์ดะซาลิกฟิลอัรฎ์ละมุสริฟูนในอายะที่33นี้นะว่าแท้จริงคนส่วนมากของพวกเขาในพวกบรรดาอิสราเอลส่วนมากเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกล่าวเตือนเราเอาไว้เพื่อให้เราได้นำบทบัญญัติที่พระองค์ได้วางมาเนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราจะได้ตรงตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาทีนี้อายะที่32ที่เราได้พูดคุยกันไปนะในสุรามาอิดะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ามินอัจลิซาลิกะกะตะบะนาอะลาบะนีอิสราอีลอันนะฮูมันกอตะละนัฟซันบิกอยรินัฟซินเอาฟะซาดินฟิลอัรฎ์ฟะกะอันนะมากอตะละนนาซะญะมีอะวะมันอะห์ยาฮาฟะกะอันนะมาอะห์ยันนาซะญะมีอะวะละกอดจาอะตฮุมรุซูลูนาบิลบัยยินาตและแท้จริงได้มีบรรดารอซูลของเรานะบรรดารอซูลของเราก็คือบรรดารอซูลของพวกบันิอิสราของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกส่งมาให้กับพวกบันิอิสราเอลวะลากอดจาอัตฮุมรุซูลูนาบิลบัยยินาตแท้จริงรอซูลของเราเนี่ยได้มาหาพวกเขาคือมาหาพวกบันิอิสราเอลอัลเลาะห์ตะอาลากําลังพูดถึงพวกบันิอิสราเอลแล้วก็พระองค์ได้ทําการตําหนิพวกนั้นว่าเวลาที่หลักการมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนมากพวกเขาก็ หลังจากที่หลักการที่ถูกต้องได้มาแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการปฏิเสธแล้วก็เป็นพวกที่มุสลิฟูนก็คือเป็นพวกที่ทำบาปอย่างมากมายต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกกับพวกเขาว่าแท้จริงได้มีบรรดารอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาหาพวกเขาด้วยกับความชัดแจ้งนะมีรอซูลได้นำความชัดแจ้งมาให้กับพวกเขาด้วยกับรอซูลนะเพราะรอซูลคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้คัดเลือกมาแล้วก็ให้มาเป็นรอซูลผู้ที่นำสารจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเขาแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่มุสลิฟูนเป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างมากมายพระองค์ได้กล่าวต่อมาว่าอินนามะจะซาอุลลซีนะยุฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูลฮูวะยัสอูนะฟิลอัรฎ์ฟะซาดันเอาอัยยุกัตตะลูเอายุซัลลับูเอาตุกัตตะอะอัยดีฮิมวะอัรจุลาฮุมวะอัรจุลูฮุมมินคิลาฟินเอายุนฟาวมินัลอัรฎ์ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تعالى ได้กล่าวไว้ในอายะนี้ว่าอินนามะจะซาอุลลซีนะยุฮาริบูนัลลอฮแท้จริงผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่ได้ทำการทำสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ไม่เอาหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็นำหลักการอื่นเนี่ยมาเหนือหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ฮาริบูนัลลอฮฺวะรอซูลาฮูทำสงครามกับอัลลอฮฺแล้วก็ทำสงครามกับรอซูลด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเทียบกับอัลลอฮฺเทียบกับรอซูลหรือว่าเอาหลักการอื่นเนี่ยเอามาเหนือหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัสอูนาฟิลอัรฎิฟะซาดันแล้วก็พยายามสร้างความเสื่อมเสียสร้างความพินาศสร้างความหายนะให้เกิดขึ้นบนหน้าพื้นดินมีความเพียรพยายามอย่างมากในการสร้างความหายนะให้เกิดขึ้นบนหน้าพื้นดินไอยูกัตจาลูก็คือผลตอบแทนของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือให้เขาจะต้องโดนสังหารอายานี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงโทษของคนเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นคนที่มุฮารอบะคนที่ทำสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบรรดาอุลามะได้บอกไว้ในอายะนี้เนี่ยว่าหมายถึงบรรดาคนที่เป็นที่เรียกว่ากุตตอตริกคนที่เป็นโจรคอยดักปล้นตามทางที่มนุษย์เขาเดินทางกันนะซึ่งจะคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไปดักปล้นแล้วก็ฆ่าผู้คนแล้วก็ยึดทรัพย์สินแล้วทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความกลัวไปดักปล้นตามเส้นทางหรือว่าไปดักปล้นตามหมู่บ้านของผู้คนต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาจึงกล่าวไว้ในอายะนี้เนี่ยบอกถึงบุคคลที่ได้มีลักษณะแบบนี้ว่าอินนามะยะซาอุลลซีนะยุฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูลูฮูวะยัสอูนะฟิลอัรฎิฟะซาดันคนที่ได้ทำสงครามกับอัลเลาะห์แล้วก็รอซูลของพระองค์แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินด้วยกับการไปดักปล้นฆ่าคนแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงโทษของคนเหล่านี้เนี่ยหรือว่าคนเป็นกลุ่มนี้เนี่ยว่าอัยยุกัตตะลูจะต้องถูกสังหารเอาอยู่ซ่อนระบูแล้วก็ถูกทำการตึงไม้กางเขนไอ้ตึงกางเขนนะถูกทำการตึงประจานไว้เอายุนฟาวมินัลอัรฎ์เอาตุกัตตะอะไอดีฮิมอัรจุลูฮุมหรือว่าต้องทำการถูกตัดมือของเขาแล้วก็ถูกตัดขาของเขามินคิลาฟตรงกันข้ามกันหมายความว่าเวลาตัดมือซ้ายก็ตัดขาขวาในการตรงกันข้ามกันเอายุนฟาวมินัลอัรฎ์หรือว่าจะต้องถูกอะไรฮะถูกขับไล่ออกไปจากบนหน้าพื้นดินคือถูกขับไล่ออกไปจากเมืองที่เขาได้อยู่ดาลิกะละฮุมคิซยุนฟิดดุนยาสิ่งนี้เนี่ยเป็นความต่ำต้อยเป็นการเหยียดหยามเขาในโลกดุนยาวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอะซาบุนอะซีมและสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับบทลงโทษที่แสนยิ่งใหญ่ในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นในการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินด้วยกับการไปสกัดไปดักฆ่าผู้คนพี่น้องฮะในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงโทษของบรรดาคนที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินหรือคนที่ได้ไปทำการสกัดสังหารผู้คนตามเส้นทางเดินกองคาราวานพวกเขาหรือว่าตามหมู่บ้านของมนุษย์เนี่ยบรรดาอุลามะได้กล่าวถึงในอายะนี้ว่าเป็นอายะที่เกี่ยวกับกุตตอตริกคนที่คอยดักสังหารผู้คนเพราะฉะนั้นในบทลงโทษของพวกเขาตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงบทลงโทษที่อะไรฮะบทลงโทษที่หนักแล้วเป็นบทลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์อย่างชัดเจนว่าต้องมีการถูกสังหารหรือว่าถูกทำการประจานหรือว่าถูกทำการตัดแขนตัดขาของเขาหรือว่าจะต้องถูกอะไรฮะถูกขับไล่ออกไปนะเอาขับไล่ออกไปจากพื้นดินนี้และการลงโทษที่มันหนักแบบนี้เนี่ยเป็นการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องการให้เขาได้รับ ความอะไรนะความเหยียดหยามความดูถูกความถูกดูถูกเนี่ยความต่ำต้อยในโลกดุนยาวะละฮุมฟิลอาคิเราะฮ์อะซาบุนอะซีมและสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาจะรับการลงโทษที่แสนเจ็บปวดความลงโทษการลงโทษที่แสนยิ่งใหญ่ในโลกหน้าและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวต่อมาว่าอิลลัลลซีนะตาบูยกเว้นบรรดาผู้ที่ได้ทำการตอบัตตัวผู้ทำการจับกลับตัวเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ถูกจับได้ในการที่เขาได้ไปทำการดักปล้นระดมฆ่าคนต่างๆเนี่ยอิลลัลลซีนะตาบูยกเว้นบรรดาผู้ที่ได้ทำการตอบัตตัวมินกอบลอันตักดิรูอะลัยฮิมก่อนที่จะถูกจับได้หมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าเวลาที่เขาได้ทำสิ่งที่ผิดบาปเหล่านั้นเนี่ยทำสิ่งที่ทำการปล้นฆ่าเนี่ยแล้วเขาก็ได้ทำการตอบัตตัวก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะถูกจับได้แล้วก็มาถึงอิหม่ามถูกจับถูกผู้นำได้ทำการสั่งคนไปจับถูกจับได้เนี่ยตอบัตตัวก่อนถูกจับได้ฟะอัลมูอันนัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมพวกเจ้าทั้งหลายเพิ่งทราบไว้เถิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตายิ่งบทลงโทษของบรรดาผู้ที่ได้ทำการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินด้วยกับการไปดักปล้นดักฆ่าผู้คนนะก็คือการถูกลงโทษตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้นอกจากว่าเขาได้ทำการตอบัตตัวก่อนที่จะถูกจับได้และให้เขาได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเมตตายิ่งเพราะนั้นพี่น้องฮะในอายะห์นี้เนี่ยบ่งบอกให้เราได้รู้แล้วก็ได้ระวังแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าหลักการอิสลามเนี่ยมีการป้องกันแล้วก็มีการเตือนให้เราได้รู้ถึงโทษของการของคนที่ได้ทำบาปอย่างมากมายคนที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับอะไรฮะให้กับกลุ่มชนเป็นกลุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาได้ตั้งกองกำลังแล้วก็ได้มีการคอยสกัดนะคอยสกัดฆ่าผู้คนการสกัดฆ่าผู้คนนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินอย่างมากแสดงว่าในเมื่อเป็นการสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสื่อมเสียอย่างมากเนี่ยสิ่งนั้นก็จะต้องถูกลงโทษอย่างมากนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยว่าใครก็ตามที่ได้สังหารมนุษย์โดยที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสาเหตุให้เขาได้ทำการสังหารหรือว่าไม่ได้มีความถูกต้องในหลักการอิสลามที่อนุญาตให้ทำการสังหารได้ตามกฎเกณฑ์บทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางกรอบไว้นะถือว่าเขาได้สังหารมนุษย์ทั้งหมดเลยแสดงว่าแม้กระทั่งการสังหารคนคนเดียวเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลายังมองดูว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลายังวางให้เราได้รู้ว่าเป็นการทำบาปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยการที่เราได้สังหารคนเป็นกลุ่มแล้วก็ไปปล้นแล้วก็ไปทำการสังหารคนในหมู่บ้านหรือว่าตามเส้นทางเนี่ยวงบอกให้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่มันหนักกว่าการฆ่าคนคนเดียวเพราะฉะนั้นโทษของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือโทษที่หนักกว่านอกจากว่าเขาจะทำการตอบัตตัวก่อนที่จะมีการถูกจับได้นะและให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตายิ่งเพราะนั้นบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยคือบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ในอัลกุรอานให้เรานําอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติมาสู่การยึดมั่นของเราแล้วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านกุรอานเป็นประจําพี่น้องแล้วก็ให้เราเอาหลักการจากกุรอานเนี่ยมาคิดใคร่ควรเราจะได้ไม่เป็นเหมือนกับพวกบนิอิสราเอลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยว่าพอเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนมากของพวกเขาก็กลายเป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างมากมายบนหน้าพื้นดินก็ขอให้ล้อตารานั้นคุ้มครองเราแล้วก็ป้องกันเราให้เราอยู่ในหลักการของพระองค์ที่เป็นหลักการที่เอาล้อตาราได้เตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้กับพวกเราสำหรับวันนี้ก็คงฝากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกระโสมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุฟ อายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชซิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียรโชซิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีอุทกภัยนะเรียกอุทกภัยนะที่ชาวพี่น้องเราชาวปากีสถานซึ่งส่วนมากก็มุสลิมนะปากีสถานนี่ 99% บางทีเป็นมุสลิมนะครับอาจารย์ก็ประสบกับอุทกภัยอย่างหนักเลยนะน้ำท่วมดินถล่มบ้านเรือนนี่พังเสียหายเยอะเลยนะครับทีนี้พี่น้องถามมาครับอาจารย์บอกว่ามีซะกาตปกติแล้วเนี่ยจะต้องออกนู่นนะอาจารย์เดือนรอมฎอน
2: ครับ
1: นะหรือว่านั่นแหละยังไม่ถึงอ่ะพูดง่ายคือยังไม่ถึงแต่ตอนเนี้ยซะกาตมันก็มีแล้วครบแล้วแต่ว่ายังไม่ถึง
2: รอบนะ
1: ยังไม่ถึงโฮลเราจะเอาซะกาตส่วนนั้นอาจารย์นะมาออกก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้สำนักจุฬาราชมนตรีแล้วก็กลุ่มหรือว่าที่เขารวบรวมกันเพื่อจะไปช่วยชาวปากีสถานเนี่ยอาจารย์อันนี้เราออกก่อนได้ไหมครับล่วงหน้าเลย
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็ถ้าพี่น้องมีสตังค์เยอะพี่น้องจะเนียดเป็นซะกาตก็ได้หรือพี่น้องจะเนียดเป็นเงินช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อนผมแนะนำให้พี่น้องเอาเงินที่เป็นส่วนที่พี่น้องจะบริจาคเป็นตอวะจะดีกว่าซะกาตเนี่ยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเขาแล้วเวลาถึงฤดูพี่น้องก็ได้ทำความดีตรงนู้นอีกถ้าพี่น้องมาชิงออกล่วงหน้าเนี่ยอนุญาตแต่เวลาพอถึงเวลาแล้วพี่น้องออกไปแล้วเลยไม่ได้ออกตอนช่วงนู้น
1: ครับ
3: งั้นช่วงนี้พี่น้องอย่าเพิ่งไปนึกถึงซะกาตเอาเงินที่พี่น้องเหลือเฟือในการใช้ชีวิตเนี่ยเพราะถ้าพี่น้องมีเงินถึงขั้นออกซะกาตเท่ากับพี่น้องเนี่ยมีเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่ายพอใช้ตลอดทั้งปีเพราะเงินไขของการซอซะกาตเนี่ยหรือวุญูบซะกาตเนี่ยก็คือเป็นมุนะเป็นค่าใช้จ่ายค่าสุยในการใช้ชีวิตเนี่ยได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วดังนั้นไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้ผมอยากจะแนะนำให้พี่น้องเอาส่วนที่เป็นเงินตะบารัวเป็นตัวงานเงินมุสาดาทั้งหลายเนี่ยบริจาคไปเลย10,000 หนึ่งอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวพอถึงซะกาตเราก็ได้ออกซะกาตอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องเอาซะกาตมาออกตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาที่จะได้ออกซะกาตมาครบโฮนออกไปแล้วไม่ได้ออกแล้วพอจะไปถึงช่วงนั้นจะไปเงินบริจาคเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่เคยมีโอกาส
1: น
3: ั้นช่วงนี้พี่น้องตัดใจไปเลยแล้วก็ตั้งใจช่วยเขาโดยไม่ใช่เหมือนกับเป็นอะไรล่ะถือโอกาสออกนะเอาความตั้งใจออกดีกว่า
1: คร
3: ับ แต่ถ้าจะเอาซะกาตออกก็ถือว่าซะถือว่าพ้นวาญิบ

0: จะไปช่วยได้ไหมช่วยได้เพราะถือว่านั่นยิ่งกว่าจนอีกนะมันก็หมดตัวเลยนะนะหมดตัวเลยบ้านพังนะแล้วก็อุปกรณ์ในทำมาหากินอะไรอาชีพต่างๆเนี่ยผมดูที่ผมคุยกับอาจารย์ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนว่านะนั่นนะดูในที่เขาแถลงนะของรัฐบาลปากีสถานเองเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลปากีสถานเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนเรื่องของอาหารขาดแคลนอาหารนะครับมาอาจจะถึง2ปีเต็มๆนะที่จะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร
1: พื้นที่การเกษตร
0: พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปากีสถานเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับอย่างน้อยๆ1ใน3ของพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำหากินมันก็เสียหายไปพร้อมกับน้ำฉะนั้นเท่ากับว่าจะต้องเขาเรียกเหมือนกับเซตซีโร่เริ่มต้นใหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่หมดเลยต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดเลยมันก็กลายเป็นภาวะที่นะครับในบางจังหวัดของปากีสถานในตอนนี้เขาเรียกอะไรคล้ายๆเขาเรียกธนาคารชาติไม่มีเงินที่จะลงทุนให้ทั้งเงินสดก็ไม่มีใช้กันตอนนี้ในบางพื้นที่ฉะนั้นเขาก็กลัวในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขาฉะนั้นเราจึงถือว่ายิ่งกว่าคนจนธรรมดาอีกคนสิ้นเนื้อประดาตัวเลยครับฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะให้ในฐานะเป็นสกาดก็ซอแต่พี่น้องก็ต้องพยายามเรียกว่าเรียงลำดับจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ไปที่นวลหมดเลยแล้วไปถึงรอบบ้านเราที่มีความจำเป็นจะต้องรับสกาดเหมือนกันแต่เราก็ไม่มีจะจ่ายให้แล้วพอถึงวันหนึ่งจะเอาต่อว่าเอาสดก็เอาตบัดรั่วไปให้ก็ไม่มีอีกฉะนั้นเราก็ดูว่าจัดสรรยังไงที่จะให้เราได้ทำหน้าที่ให้ครบในรอบปีของเราพอถึงรอบปีก็มีสกาดให้นะในช่วงที่ยังไม่ครบรอบปีแล้วก็มีตบัดรั่วทำอันนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะอยู่ที่การตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณของพี่น้องในฐานะเจ้าของสตังค์จะดีกว่าแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมได้ครับพี่น้องจะเอาไปบริจาคให้ครับ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆท่านครับคนชาวสวรรค์จะสนทนาหรือจะพูดคุยหรือว่าไต่ถามคนที่อยู่ในนรกต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าคนชาวสวรรค์นั้นจะพูดคุยกับคนที่อยู่ในนรกหรือว่าถามกันเองคนชาวสวรรค์จะถามกันเองพูดถึงคนชาวนรกก็ได้หรือจะมีปัญหาว่าคนชาวสวรรค์เนี่ยจะถามมาลาอิกะห์จะคุยกับมาลาอิกะห์หรือจะคุยกับคนชาวสวรรค์ด้วยการถึงคนชั่วคนที่อยู่ในนรกในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่าฟีจันนาติยะตะซาอลูนอานิลมุจริมินพวกเขาหมายถึงคนที่อยู่ด้านขวามือคนชาวสวรรค์นั้นพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายต่างไต่ถามซึ่งกันและกันอาจจะคุยกับคนชาวสวรรค์ด้วยกันเองหรืออาจจะถามมาลาอิกะห์ก็ได้ว่าคนเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนกันหมดอานิลมุจริมินเกี่ยวกับพวกที่ทำผิดหรือคนที่มีความผิดคนที่มีความผิดในที่นี้อธิบายยังไงครับคือคนที่ไม่เอาศาสนาขณะที่เขาอยู่บนโลกดุนยาหรือคนที่รับกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วแล้วก็ไม่ปฏิบัติศาสนาไม่เรียนรู้เรื่องของศาสนานะครับไม่สนใจเรื่องของศาสนา

ไม่สนใจที่จะทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไม่สนใจที่จะทำตัวให้เป็นที่รักใคร่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเวลาให้กับการเรียนวิชาศาสนาไม่มีเวลาที่จะเรียนอัลกุรอานไม่มีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้ความรู้ที่มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกชาวสวรรค์ถามคนที่ไม่เอาศาสนาว่ามาซะลักกุมฟีซะกอรมาซะลักกุมฟีซะกอรอันใดที่ได้นำพวกท่านเข้าสู่นรกที่เผาไหม้อันใดเพราะเหตุใดพวกท่านจึงอยู่ไปอยู่ในนรกที่เผาไหม้จนเกรียมพี่น้องครับคำตอบก็คือมีอยู่4ประเด็นใหญ่ๆอยากจะฝากท่านพี่น้องไอ้4ประเด็นนี่แหละพี่น้องครับเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องอยู่ในนรกนานพี่น้องเอ้ยข้อที่1กอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลินกอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลินพวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำนมาศเราไม่ได้นมาตอนอยู่บนดุนยาตอนใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่พี่น้องตั้ง60ปี70ปีไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรอธิบายดีตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายบอกว่ามาอะบิดนาอัลลอฮ์เราไม่เคยก้มลงกราบเราไม่เคยแสดงตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอะห์ซันนาอิลาคอลกิฮีแล้วก็เราก็ไม่เคยทำความดีกับมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่เคยทำความดีกับใครไม่เคยอิบาดะห์ไม่เคยภักดีต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับในอัลกุรอานอายะห์อื่นได้กล่าวว่าคนที่ตกนรกก็คือฟะลาซอดดะกอวะลาซอลลาพวกเขาไม่ยืนยันว่าของดีเป็นของดีนะครับคือไม่ยืนยันว่าของดีเป็นของดีของที่ดีที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ยืนยันว่ามาจากอัลลอฮ์นะครับวะลาซอดดะกอแล้วก็ไม่มีการบริจาคด้วยพี่น้องซอดดะกอซอดดะกอหมายถึงยืนยันว่ามีวันปรโลกของดีๆไม่ยืนยันว่าเป็นของดีหรืออีกอย่างหนึ่งวันปรโลกมีแต่ไม่เชื่อว่ามีวันปรโลกไม่ยืนยันว่ามีวันปรโลกพี่น้องแล้วก็วะลาศอลลาแล้วก็ไม่เคยนมาดไม่เคยทำตัวเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเหตุข้อที่หนึ่งนะครับไม่นมาดไม่ภักดีต่ออัลลอฮ์เหตุข้อที่สองที่ทำให้ตกนรกวะลัมนะกูนุตออิมุลมิสกีนวะลัมนะกูนุตออิมุลมิสกีนและเราไม่ได้ให้อาหารแก่คนที่ขัดสนไม่เคยยื่นมือไม่เคยยื่นอาหารไม่เคยยื่นเสื้อผ้านะครับของใช้ไม่เคยบริจาคให้ใครเลยเรื่องคนขัดสนพี่น้องไม่เคยช่วยพี่น้องวันนี้พี่น้องครับมีหลายคนอยากจะช่วยคนยากคนจนอยากจะเอาเงินซะกาตนะครับที่มีอยู่เนี่ยอย่าไปช่วยนะครับคนยากคนจนแต่มีคนกลุ่มหนึ่งคอยห้ามเอาไว้ครับพี่น้องมีคนกลุ่มหนึ่งคอยบังคับอย่าส่งไปนะถ้าส่งมาฉันเอาเรื่องคุณนะจะหากคุณเอาเงินไปให้คนยากคนจนฉันจะจัดการกับคุณคนที่บริจาคมันต้องผ่านฉันต้องผ่านฉันก่อนถึงฉันจะอนุญาตให้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้ครับผมเคยไปเที่ยวกูเวตครับพี่น้องเราเข้าไปในรัฐสภาของกูเวตไปนั่งฟังการประชุมของรัฐสภาในกูเวตนะครับก็มีคนที่พาผมเข้าไปเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่ามีประธานาธิบดีของอเมริกาคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเข้ามาที่รัฐสภากูเวตแล้วก็มาสั่งที่รัฐสภากูเวตว่าอย่าบริจาคนะ
อย่าบริจาคเงินให้กับประเทศที่ยากจนในโลกนี้จะเป็นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมอย่าเอาเงินของท่านจะเป็นเงินอะไรก็ตามห้ามบริจาคนะครับผ่านองค์กรต่างๆหรือไม่ผ่านใครก็ส่งไปให้คนยากคนจนตามประเทศต่างๆไปสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดไปดูแลเด็กกำพร้าแม่ไม้เนี่ยห้ามขอร้องห้ามอย่าทำได้ไหมพี่น้องครับในอัลกุรอานเนี่ยส่งเสริมให้เราเนี่ยเลี้ยงอาหารคนยากคนจนให้ดูแลคนยากคนจนพี่น้องให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยกับคนยากคนจนแต่ก็มีศัตรูของอัลลอฮ์นะครับคอยหักห้ามคอยกั้นนะครับคอยขัดขวางไม่ให้คนที่มีฐานะการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอาหรับไม่ให้ช่วยเหลือพี่น้องคนยากคนจนในประเทศอย่างในประเทศชาติไทยก็ดีประเทศพม่าก็ดีในประเทศเขมรก็ดีในลาวก็ดีนะครับในประเทศเวียดนามก็ดีหรือในเอเชียหรือในแอฟริกาพี่น้องเพราะคนเหล่านี้นะครับกำลังที่จะไม่ให้พี่น้องมุสลิมช่วยพี่น้องมุสลิมด้วยกันแล้วก็โดยตั้งคดีว่าคดีหนึ่งคดีอะไรนะช่วยพี่น้องผู้ก่อการร้ายนะครับพี่น้องความจริงพี่น้องมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนดีใจสะอาดเมื่อมีซะกาตมีซอดากอมีฮะดียะมีวากาฟก็อยากจะดูแลคนยากคนจนอยากจะดูแลมัสยิดอยากจะดูแลโรงเรียนอยากจะดูแลเด็กเด็กกำพร้าแต่มีองค์กรหนึ่งในโลกนี้คอยขัดขวางไม่ให้มีการบริจาคถ้าจะบริจาค ก็บริจาคแบบลับๆครับพี่น้องลับๆไม่มีใครรู้แอบส่งกันมานะครับนั่นคือปัญหาทำให้คนเหล่านี้นะครับพี่น้องไม่มีโอกาสได้บริจาคดูแลคนยากคนจนแต่ถ้าหาท่านพี่น้องตั้งใจจะบริจาคแต่ถ้าบริจาคไม่ได้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกครับพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะเอาโทษคนที่ขัดขวางพี่น้องไม่ให้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งนะครับวะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนวะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนและพวกเขาไม่ส่งเสริมที่จะให้อาหารกับคนขัดสนนี่เป็นความผิดอันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องฉะนั้นคนที่ตกนรกนี่มีอยู่2ข้อแล้วครับพี่น้องข้อที่1เขาไม่ได้นมาศให้ครบวันละ5เวลาข้อที่2พวกเขาไม่ให้อาหารแก่คนที่ขัดสนทั้งไม่สนับสนุนคนอื่นด้วยพี่น้องตัวเองไม่ให้แล้วไม่พอไปบอกคนอื่นอย่าส่งนะอย่าส่งนะถ้าส่งฉันจะดำเนินคดีกับคุณว่าเป็นผู้ส่งเสริมผู้ก่อการไม่ดีบนโลกใบนี้ต่อมาครับข้อที่3เป็นเหตุที่ทำให้ตกนรกวะกุนนานะคูดูมาอัลคออิดีนวะกุนนานะคูดูมาอัลคออิดีนและพวกเรานะครับมั่วคุยชอบคุยชอบมั่วคุยในเรื่องไร้สาระพี่น้องกับพวกที่มั่วคุยไปไหนพี่น้องชอบคุยเรื่องไร้สาระพี่น้องครับเราเห็นพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนะครับพอนั่งคุยกันจับกลุ่มคุยกันเราก็นึกถึงอายะห์นี้ตลอดเวลานะครับพี่น้องวะกุนนานะคูดุมาอัลคออิดีนพวกเรานี่ไปสารภาพต่ออัลลอฮ์ไปสารภาพกับคนที่อยู่ในชาวสวรรค์ว่าสาเหตุหนึ่งที่ฉันตกนรกก็เพราะเราเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเวลาว่างไม่ได้จับเรื่องคุยกันแล้วก็คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องนินทาบ้างคุยเรื่องด่าคนนั้นบ้างตำหนิคนนี้บ้างพี่น้องมั่วคุยกันในเรื่องไร้สาระกับพรรคพวกที่ชอบมั่วคุยกันในตัฟซีรอธิบายอย่างนี้นะครับพี่น้องไอนาตะกัลละมาฟีมาลานะลัมคือชอบพูดในสิ่งที่เราไม่รู้พี่น้องเรื่องเดากันทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นการพูดนะครับพี่น้องที่มีประโยชน์ก็คือพูดอะไรก็ตามเป็นการเชิญชวนผู้คนสู่อัลเลาะห์ดีกว่า
วะมันอะซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลลอฮ์จะมีคำพูดอะไรเล่าที่ดีประกอบการพูดแล้วเป็นการเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์เชิญชวนผู้คนให้รู้จักอิสลามเชิญชวนผู้คนให้รู้จักสุนนะของท่านนบีนะครับแล้วก็เชิญชวนกันให้เลิกทำความชั่วนี่แหละเป็นการพูดที่มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องข้อที่4นะครับอายะห์ที่46ข้อที่4ก็คือเหตุที่เราต้องอยู่ในนรกนะครับข้อที่4ก็คือวะกุนนานุกัซิบุบิยาวมิดดีนวะกุนนานุกัซิบุบิยาวมิดดีนและเราเคยว่านะครับว่าวันแห่งการตอบแทนหมายถึงวันอาคิเราะห์วันอวสานวันสิ้นโลกเป็นเรื่องไม่จริงพี่น้องครับวันนี้เหตุหนึ่งที่จะตกนรกก็คือเราไม่เคยเชื่อเลยเราก็เคยคุยกันนะครับว่าวันกิยามะห์วันสิ้นโลกไม่มีตายแล้วไม่ฟื้นพี่น้องครับเราคิดแบบนี้เราเชื่อผิดคิดผิดมันก็ทำผิดพี่น้องไอ้เชื่อผิดคิดผิดทำผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าไม่มีวันสิ้นโลกตายแล้วไม่ฟื้นนี่นะครับเป็นความมีความเชื่อที่ผิดทีนี้พอผิดแล้วพี่น้องครับมันก็ทำอะไรผิดผิดหมดเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับ4ข้ออันนี้แหละที่อยากจะฝากท่านพี่น้องผมจะขออ่านกุรอานอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องคนชาวสวรรค์ถามกันเองว่าคนชาวนรกเนี่ยที่เขาตกนรกเนี่ยเพราะอะไรนะครับอัลลอฮ์ก็ให้คนชาวสวรรค์นั้นคุยกับชาวนรกได้เลยนะครับพี่น้องเมื่อถามว่าคุณตกนรกทำไมชาวนรกตอบเองนะครับพี่น้องอาจจะเป็นคนรู้จักกันก็ได้ตอนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยรู้จักกันนะครับถามว่าคุณนี่ตกนรกทำไมคำตอบก็มีอยู่4ประการด้วยกันนะครับกอลูลัมนักุมินัลมุศอลลีนข้อที่1เราไม่ได้นมาศนะครับวะลัมนักุนุตอิมุลมิสกีนข้อที่2เราไม่ได้ให้อาหารแก่คนขัดสนไม่ให้ด้วยไม่ส่งเสริมด้วยยังยับยั้งคนอื่นไม่ให้ให้อาหารด้วยถูกหมดเลยนะครับพี่น้องข้อที่3วะกุนนานะคูดูมาอัลคออีดีและเราชอบคุยพี่น้องเอ้ยเห็น4คน5คนชอบคุยพี่น้องคุยในเรื่องที่เราไม่รู้คุยในเรื่องไร้สาระกับคนที่ชอบคุยกันทั้งหลายนี่ประการที่3ประการที่4วะกุนนานุกัซิบุบิยาวมิดดีนและเรานี่นะไม่เชื่อครับพี่น้องเรานี่นะไม่เชื่อว่าวันแห่งการตอบแทนวันอาคิเราะห์นั้นมีจริงวันสิ้นโลกมีจริงวันอวสานมีจริงวันคิดบัญชีมีจริงวันตอบแทนมีจริงเราไม่เชื่อครับพี่น้องทั้งหลายนี่แหละเหตุ4ประการอันนี้ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่ในนรกนรกขุมนี้เรียกว่าซะกอรชื่อของนรกนะครับพี่น้องทั้งหลายอายะห์ที่47ครับฮัตตาอาตานัลยะกีนฮัตตาอาตานัลยะกีนจนกระทั่งความตายเกิดขึ้นแก่เราตกลงว่าทั้งชีวิตของเรานั้นครับพี่น้องจนกระทั่งตายในพี่น้องเอ้ยชีวิตอยู่กับการทรยศต่ออัลลอฮ์หมดเลยทั้งหมด4ข้อนี้เป็นคำสั่งของศาสนาอิสลามให้นมาศไม่มีในศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามการบริจาคทานดูแลคนยากคนจนคนขัดสนอยู่ในศาสนาอิสลามนะครับอิสลามนั้นไม่สั่งไม่ชอบที่จะให้อุมมะของนบีมูฮัมมัดหรือพี่น้องมุสลิมเนี่ยคุยกันในเรื่องไร้สาระพี่น้องแต่หากจะคุยกันตั้งวงกันก็น่าจะตั้งวงเพื่อการเชิญชวนให้คนรู้จักอัลลอฮ์นะครับพี่น้องฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่อยากจะเห็นพ่อลูกครอบครัวใครก็ตามพี่น้องคุยแล้วนินทาชาวบ้านคุยแล้วเป็นการดูถูกเป็นการเหยียดหยามคุยเรื่องไร้สาระเรื่องที่เราไม่มีความรู้และเอามาคุยกันแล้วก็ประการที่4ก็คือศาสนาอิสลามสอนต้องเชื่อนะว่าตายแล้วต้องฟื้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยตายแล้วต้องฟื้นตายแล้วต้อง
ฟื้นขึ้นมาต้องมารับผลกรรมต้องมารับความดีถ้ามีความดีตอบแทนถ้าเป็นคนชั่วก็เห็นผลชั่วความชั่วของเขาเป็นวันที่ทุกคนจะต้องถูกคิดบัญชีจะต้องถูกไต่สวนถูกสอบสวนแล้วก็ทุกคนจะต้องตายฮัตตาอาตานัลยากีนฟะมาตัมฟะฮุมชะฟาอะตุชชาฟิอินอายะที่48ฟะมาตัมฟะฮุมดังนั้นการไถ่แทนโทษพี่น้องครับชะฟาอะเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆและเราพูดกันบ่อยๆเพราะอิหม่ามขึ้นกุตบะที่มัสยิดมักจะพูดคำนี้แหละในวันกิยามะห์นั้นมีชะฟาอะห์นะชะฟาอะห์ก็คือการไถ่แทนโทษครับพี่น้องชะฟาอะตุชชาฟิอีนของผู้ไถ่แทนโทษจะไม่อำนวยผลประโยชน์แก่พวกเขาได้เลยพี่น้องครับเรื่องชะฟาอะห์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับพี่น้องชะฟาอะห์แปลว่าการช่วยเหลือการไถ่โทษการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครช่วยได้ครับพี่น้องทั้งหลายคนที่ช่วยเราได้ก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วยอะไรบ้างครับพี่น้องขอยกตัวอย่างเรื่องชะฟาอะห์เช่นอัลลอฮ์ตัดสินนะครับว่าความดีกับความชั่วมันเกิดเท่ากันทำไงพี่น้องเอ่ยความดีของท่านที่ทำไว้กับความชั่วที่ทำไว้มันเกิดเท่ากันพี่น้องพี่น้องก็ต้องวิ่งหาคนมาชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์ชะฟาอะห์หมายถึงมาหาคนช่วยท่านนะพี่น้องแบบอยู่บนโลกดุนยาไปนี้พี่น้องมีปัญหาใครที่มีเส้นมีพวกนะครับใครที่มีเส้นมีพวกคดีของเขามันก็เบาๆนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเส้นไม่มีพวกพี่น้องโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือโอ้โหไม่มีเลยวันกิยามะห์ก็เหมือนกันพี่น้องฉะนั้นคนที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่ได้รับการอนุเคราะห์จะไม่ได้รับการไถ่โทษพี่น้องวิ่งหาใครล่ะครับพี่น้องนี่เช่นยกตัวอย่างความดีกับความชั่วเกิดเท่ากันพี่น้องทำไงครับไม่มีคนช่วยพี่น้องทำไมล่ะก็เพราะเราไม่ทำ4ข้ออันนี้ครับพี่น้อง4ข้ออะไรครับ1เขาไม่ได้นมาดให้ครบวันละ5เวลานี่รวมถึงมุสลิมด้วยนะครับพี่น้องมุสลิมที่ทิ้งนมาดเยอะมั้ยเยอะพี่น้องเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยยอมทิ้งนมาดแล้วเอ้ยพี่น้องทิ้งทําไมนมาดพี่น้องต้องหลายหาเงินก็หาเงินสิพี่น้องจะได้สักหมื่นนึง 20,000 หรือ 30,000 พี่น้องมันขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองพี่น้องแล้วก็นมาดทิ้งทําไมพี่น้องนมาดนั้นเป็นรางวัลนะครับเป็นอาหารสำหรับโลกอาคิเราะห์ส่วนเงินเดือนนั้นเป็นเงินที่ดูแลตัวเราชีวิตเราบนโลกดุนยาใบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องนึกเสมอนะว่าเราเนี่ยมีโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นเวลาพี่น้องอยู่ในธุรกิจอยู่ในการค้ากำลังทำงานอยู่จะเป็นบริษัทออฟฟิศไหนก็ตามต้องนึกทำงานไม่ใช่ทำทั้งวันพี่น้องทำแล้วพี่น้องครับเมื่อถึงเวลานมาซุฮรมันเป็นเวลาทำพักเที่ยงพอดีพี่น้องไปแอบไปทานอาหารก็แอบไปนมาดได้พี่น้องนมาดแบบสง่างามเลยครับพี่น้องทั้งหลายนี่ไงเขาเรียกว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่ทำงานอยู่บนดุนยาแต่หัวใจของเขานั่นผูกพันกับโลกอาคิเราะห์พี่น้องครับฟะมาตัมฟะอูฮุมชะฟาอะตุชชาฟิอีนคนที่จะมาได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือใดๆก็คือคนที่ทำความชั่วเสียรายการพี่น้องนมาดก็มาได้นมาดไม่เคยบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนอีกทั้งไม่เคยที่จะส่งเสริมให้ใครบริจาคด้วยนะครับประการที่3ชอบมั่วคุยในเรื่องไร้สาระข้อที่4ไม่เชื่อว่าวันกิยามะห์คนประเภทนี้ต้องฟื้นแน่ๆพอฟื้นขึ้นมาพี่น้องจะหาคนช่วยเหลือคนอนุเคราะห์คนดูแลเอาใจใส่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยนะครับพี่น้องทั้งหลายอายะห์ที่49นะครับพี่น้องฟะมาลาฮุมอานิตตะซกิเราะติมุอริดีนفَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ เป
ป็นอะไรไปกับพวกเขาอีกเล่าฟามาละฮุมพวกเขาเป็นอะไรไปที่พวกเขาเป็นผู้หันห่างจากการเตือนสติเห็นไหมเป็นน้องก็ผลจากการที่ท่านไม่สนใจคำเตือนที่มาจากท่านนบีคำเตือนที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านอัลกุรอานคำเตือนที่นบีเสียชีวิตไปแล้วบรรดาซอฮาบะห์นบีก็เอามาเตือนต่อแล้วก็คนในยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องผู้รู้อุลามะที่ MTV เอาความรู้เหล่านี้มาเตือนสติท่านพี่น้องอัลลอฮ์ก็ถามว่าฟะมาละฮุมอันนิตตัซกิเราะตุมุอริดีนเป็นอะไรไปแล้วกับพวกที่พวกเขาเป็นผู้หันห่างจากการเตือนสติครับพี่น้องทั้งหลายสาเหตุที่ไม่สนใจศาสนานี่แหละพี่น้องเอ้ยหันหลังให้กับคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องกะอันนะฮุมฮาวมารุมมุสตัมฟิรอกะอันนะฮุมประหนึ่งพวกเขาฮาวมูรุนเป็นลาไอ้ไม่พี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ให้ลามาบนโลกดุนยาใบนี้เราเคยเห็นลาเดินพี่น้องพี่ลอยแต่วันหนึ่งท่านพี่น้องที่ไม่เอาศาสนานั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับฮุมุดกับดองกี้ปริวลาในภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องประหนึ่งพวกเขาเป็นลามุสตัมฟิรอที่ตื่นตระหนกครับพี่น้องทั้งหลายนี่อัลลอฮ์เล่าชีวิตในโลกอาคิเราะห์ครับพี่น้องทั้งหลายโลกอาคิเราะห์มีจริงอัลลอฮ์เล่าภาพให้เห็นกว้างนะครับวันอาคิเราะห์มีจริงคนที่หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับคำสอนที่ผ่านนบีมุฮัมมัดมานะครับวันนั้นเขาจะตระหนกตกใจตาจะตื่นคอจะตั้งพี่น้องไม่ต่างอะไรกับลานะครับพี่น้องจะวิ่งไปไหนก็วิ่งไม่รอดพี่น้องเอาวิ่งก็วิ่งไปเถอะพี่น้องแต่ว่าหนีจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ไหมลงไม่ได้นะครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นฟัรรอตมินกอสวารอหนีจากสิงโตเหมือนลาที่หนีจากสิงโตพี่น้องเอ๋ยพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ผู้ชมรายการนะครับพี่น้องเทพที่เป็นมุสลิมก็ขอให้กลับมาศึกษาอัลอิสลามอิสลามที่มาจากอัลกุรอานอิสลามที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีนะครับแล้วก็อิสลามเมื่อมีอิสลามแล้วเอาอิสลามมากำกับชีวิตและเอาซุนนะห์นบีนะครับมาปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับให้อย่าทำ4ประการนะครับพี่น้องเพราะสิ่ง4ประการนี้จะเป็นตัวทำลายการชะฟาอะห์ของเราในวันกิยามะห์4ประการมีอะไรบ้างขอสรุป1ต้องนมาด2ต้องบริจาค3อย่ามั่วคุยในเรื่องไร้สาระกับเพื่อนและข้อที่4ต้องเชื่อว่าวันกิยามะห์มีจริงวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะละโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมอสมปองโชติสิริมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ให้กับเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานริสกีอันมากมายให้กับเราฉะนั้นส่วนหนึ่งจากการที่เราจะได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับด้วยการนำเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไปมอบให้แก่บุคคลอื่นหนึ่งในนั้นก็คือวิทยุเสียงอิสลามที่ทำหน้าที่นะครับรับใช้สังคมให้ประโยชน์แก่สังคมเรื่อยมาก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลวิทยุเสียงอิสลามเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามเนี่ยได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่องอิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้พี่น้องมานะกอซอมาลูอะบดินมานะกอซอมาลูอะบดินมินซอดะกอตินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทรัพย์สินของบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะไม่พร่องลงเพราะการบริจาคแปลว่าทรัพย์สินที่ท่านให้จะไม่ได้หายไปไหนแต่จะอยู่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านตั้งใจท่านให้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนี้อยู่คู่กับสังคมเรื่อยไปอัลลอฮ์ก็จะชดใช้ให้อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มเติมริสกีให้กับท่านอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานซูเราะห์อัสซะบะว่าวะมาอังฟักตุมมินชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุฮูวะฮุวะคอยรุรอซิกีนและอันใดที่พวกเจ้าบริจาคจากสิ่งใดก็ดีพระองค์นั้นจะทรงทดแทนมันอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มให้กับพี่น้องและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพผู้ที่ให้ริสกีที่ดีที่สุดมากมายที่สุดก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับยิ่งพี่น้องได้บริจาคให้กับวิทยุเสียงอิสลามอัลลอฮ์ก็ยิ่งเพิ่มพูนริสกีนะครับให้กับพี่น้องอย่างมากมายแล้วก็จะเป็นริสกีที่พี่น้องไม่สามารถที่จะคานานับได้ไม่ว่าจะมาจากด้านใดด้านหนึ่งก็ตามฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับให้ช่วยกันดูแลให้วิทยุนั้นทำงานเรื่อยไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมของเราวะบิลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: ตำรวจเตือนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์สารพัดกลโกงหลอกเอาเงินอย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวลให้รีบวางสายก่อนที่มันจะสายถ้าเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเราเกี่ยวข้องสิ่งผิดกฎหมายให้วางสายทันทีโกหกทั้งเพย์แอปกู้เงินได้ถ้าเงินบริสุทธิ์เขาไม่มาใช้บัญชีเราหรอก นอกจากเงินผิดกฎหมายบัตรเราบัญชีเราอย่าให้ใครเด็ดขาดอย่าเพิ่งโอนตำรวจปลอมโทรทวงค่าปรับสงสัยหรือแจ้งข้อมูลที่สายด่วนสตช.1599ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: เราที่เป็นมุสลิมขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้บรรดาคนอธรรมยุ่งวุ่นวายกันเองและขอพระองค์นำพวกเราออกมาจากท่ามกลางพวกเขาอย่างปลอดภัยด้วยเถิดและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงปกปักรักษาแผ่นดินบ้านเมืองของมุสลิมโดยเฉพาะแผ่นดินฮารอมทั้งสองที่มุสลิมทุกคนหวงแหนและปกป้องเลือดเนื้อของมุสลิมให้พ้นจากความชั่วร้ายของศัตรูอิสลามและขอให้อัลลอฮ์โปรดประทานความสำเร็จและทรงพิทักษ์รักษาบรรดาผู้นำมุสลิม
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยลุลิลมุตัฟฟิฟีนอัลลซีนอิซะاكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

يتوبون ثم إنهم لصالو الجحيم

آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกท่านนะครับรายการนี้พูดคุยกันเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาคำว่าถูกต้องพี่น้องครับนั่นก็คือการยึดถือตามบทบัญญัติของอิสลามดังนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทำแล้วไม่ตรงกับแบบอย่างนะแต่ว่ามันอาจจะถูกใจกับพี่น้องนะหรือสาวว่ามันจะใช่เนี่ยพี่น้องครับตอนนี้เราก็ต้องกลับมาศึกษาหาความรู้และปฏิบัติให้ตรงตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเรื่องของการละหมาดก็ดีเรื่องของการทำอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่บ่งบอกนะหรือเป็นสิ่งที่จะมาตัดสินว่าการกระทำนั้นเนี่ยถือว่าใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของความสะอาดด้วยดังนั้นบรรดานักฟุกอฮานะครับนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยจึงได้เขียนหรือพูดถึงเรื่องของตอฮารอห์นะก็คือความสะอาดเนี่ยก่อนเรื่องของละหมาดอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าละหมาดนั้นเป็นอิมานุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นรุกลอิสลามที่มีความสำคัญอย่างมากแต่พอเวลาที่เราไปเปิดหนังสือฟิกนะครับหนังสือนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องละหมาดได้เนี่ยพี่น้องต้องคุยกันเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องของนายิสเรื่องของการล้างนายิสนั่นคือหมวดของว่าด้วยเรื่องของตอฮารอห์ทั้งหมดเลยพี่น้องอิสลามนั้นเน้นในเรื่องของความสะอาดอย่างมากเรื่องของหลักสุขอนามัยนะครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยพยายามโจมตีนะในสิ่งที่ไม่ใช่ในหลักการศาสนานะ เรื่องของการทานมือนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการทานมือนั้นก่อนที่จะทานมือเนี่ยนะทานด้วยกับมือเนี่ยนะก็จะต้องล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถามว่าทำไมล่ะบรรดานักนิติศาสตร์อิสลามถึงได้พูดถึงเรื่องของตอฮารอห์ก่อนเพราะตอฮารอห์นั้นหรือว่าความสะอาดนั้นเป็นกุญแจไขสู่ละหมาดเป็นกุญแจสู่การละหมาดและเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ละหมาดนั้นใช้ได้ดังนั้นเงื่อนไขจำเป็นที่จะต้องอยู่ก่อนการปฏิบัตินะเงื่อนไขจึงจะต้องอยู่ก่อนเรื่องที่จะถูกเป็นเงื่อนไขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษซอฮีฮะซันบันทึกโดยอบูดาวูดอัตติรมีซีอิบนุมาจาห์หะดีษนี้รายงานจากท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะในหนังสือนัสรุนรอยะเล่มที่1หน้าที่307ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามิฟตาฮุศศอลาตีมิฟตาห์แปลว่ากุญแจพี่น้องนะแปลว่ากุญแจกุญแจของการละหมาดอัตตอฮูรูนั่นก็คือความสะอาดกุญแจของการละหมาดก็คือความสะอาดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถ้าเราจะเข้าบ้านเราจะเข้าเราจะขึ้นรถเราจะขับรถแล้วไม่มีกุญแจนี่พี่น้องไม่ได้นะต้องงัดนะแล้วงัดนี่เสียหายแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยนั้นลำดับขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การละหมาดนั้นต้องมีกุญแจก่อนนะกุญแจตรงนี้ก็คือตอฮารอห์เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถึงความสำคัญของความการทำความสะอาดวะตะฮรีมูฮาและตักบีรุตุนอิห์รอมเนี่ยนะก็คือเป็นเรื่องของการเข้าสู่การละหมาดใช้คำว่าตะฮรีมูฮาอัตตะกบีรอัตตะกบีรนะอันนี้เราแปลตามตัวก่อนนะว่าที่ต้องห้ามของการละหมาดก็คือการตักบีรุตุนอิห์รอมอันนี้ถ้าเราแปลตามตัวเนี่ยเราก็อาจจะต้องเกาหัวเล็กๆน้อยๆพี่น้องอะไรที่ต้องห้ามคือการตักเบสหมายถึงเวลาที่ข้อห้ามต่างๆในละหมาดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันนะครับเรื่องของการหัวเราะนะข้อห้ามต่างๆนะการทานอาหารนี่ห้ามนะบางคนบอกอาจารย์จะกินยังไงล่ะเออพี่น้องกินอาหารละหมาดจะกินได้ไหมกินไม่ได้หรอกแต่ว่า
ถ้าท่านพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้เนี่ยก็เช่นเรื่องของเศษอาหารที่อยู่ในปากนะเศษอาหารที่อยู่ในปากพอไปละหมาดปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องไม่ได้บ้วนปากไม่ได้แปรงฟันไปทั้งที่อะไรครับเพิ่งทานอาหารเมื่อกี้แหละปรากฏเอ่ยเศษไก่เอ่ยเศษข้าวเอ่ยเป็นไงครับพอละหมาดไปพี่น้องน้ำลายมันสอพอน้ำลายสอปั๊บเศษอาหารก็ออกมาจากซอกฟันจะออกมาในปากปรากฏว่ารู้พี่น้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชิ้นมันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆแต่ชิ้นเล็กๆบางทีไม่รู้เรื่องหรอกก็มีพอเป็นชิ้นที่เราพอจะสัมผัสได้แล้วก็รู้แบบนี้พี่น้องกืนเข้าไปนั่นแหละเขาเรียกกินอาหารแล้วนะคือกืนเศษอาหารเข้าไปเนี่ยเสียละหมาดนะพี่น้องดังนั้นอุลามะบอกมัสอะละห์นี้ประเด็นนี้ต้องไปไงต้องคายออกมานะเก็บไว้ในกระเป๋าสวมกระเป๋าเสื้อคือต้องเอาออกมานะครับแต่ดีที่สุดเลยพี่น้องท่านนบีทำไงครับอาบน้ำละหมาดถูกไหมในขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดมีอะไรครับบ้วนปากท่านนบีบอกว่าถ้าไม่กลัวว่าจะเกิดความยากลำบากกับอุมมะห์ของท่านเนี่ยท่านจะใช้ให้แปรงฟันตลอดนั่นแหละทุกครั้งที่เข้าละหมาดนี่ต้องแปรงฟันนั้นสังเกตไหมครับว่าอาหรับเนี่ยเขาก็จะมีไม้ซีวากไว้ถูฟันนะก่อนที่จะละหมาดนะครับเพื่อจะให้เศษอาหารที่มันติดตามซอกฟันเนี่ยเป็นไงได้หลุดออกไปนะครับดังนั้นข้อห้ามต่างๆในการละหมาดไม่ว่าจะหันมาพูดคุยกันดังนั้นเวลาที่อิหม่ามเนี่ยเขาจะสั่งจัดแถวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ตักบีรุตุนอิห์รอมเสร็จแล้วก็บอกว่าอ้าวพวกเราจัดแถวไม่ได้แล้วนะพอตักบีรแล้วนี่เป็นไงครับเข้าสู่การละหมาดแล้วแต่ถ้ายังไม่ตักบีรนะครับนะยังไม่ตักบีรุตุนอิห์รอมเนี่ยหันมาก่อนนะซาฟูฟะกุมจัดแถวให้ตรงเอียตะดิลูให้เท่ากันนะขึ้นมาสุดดุลคอลันปิดอะไรนะปิดช่องว่างอุชนว่างนี่เป็นซุนนะนะสำหรับอิหม่ามที่จะต้องทำการจัดแถวก่อนนะหรือจะสอบถามอาจจะพูดคุยอาว่ากันไปอันนี้พูดถึงเรื่องของการอบรมหรือว่าการเน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยมัสอาลาหนึ่งพี่น้องที่เขาก็จะเพิ่มมาเรื่องของการจัดแถวก็คือปิดเสียงมือถือถามว่าสมัยนบีมีไหมพี่น้องปิดเสียงมือถือไม่มีรู้ได้แล้วพี่น้องครับแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ล่ะละหมาดไปพี่น้องรอกะอัตที่หนึ่งก็ขึ้นมาอีกเพลงนึงเพลงเสียงอะไรเสียงรีงโทนเป็นเสียงรอสายเสียงเพลงอะนะไม่ใช่เสียงรอสายเสียงที่โทรศัพท์มันดังอะพี่น้องนะพออีรอกะอัตหนึ่งมาอีกแล้วสุดท้ายแล้วอิหม่ามงงลืมรอกะอัตดังนั้นก็มันจะเป็นเรื่องแปลกนะครับที่เราจะมีการเป็นไงพี่น้องเตือนบอกก่อนนะครับหาให้มีการปิดมือถือปิดเครื่องมือสื่อสารให้เรียบร้อยดังนั้นที่ท่านนบีบอกว่าตะฮรีมูฮาอัจบีรูนะที่ต้องห้ามของการละหมาดก็คือการตักบีรตุนอิห์รอมก็คือเมื่อตักบีรตุนอิห์รอมแล้วเนี่ยข้อห้ามต่างๆก็จะนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาวะตะฮลีลูฮาและจะเสร็จสิ้นก็คือต่อเมื่อตัสลีมก็คือการให้สลามจะนับวะละหมาดเนี่ยสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยดูตอนไหนพี่น้องดูตอนให้สลามถ้ายังไม่ได้ให้สลามนี่พี่น้องถือว่าละหมาดเสร็จยังยังไม่เสร็จส่วนหลังจากให้สลามแล้วใครจะนั่งอ่านวีริดนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามอันนี้ว่ากันไปเป็นมารยาทหลังจากการที่เราละหมาดเสร็จแต่ถ้าละหมาดเสร็จแล้วท่านมีธุระปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องท่านมีนัดหรือท่านปวดห้องน้ำเนี่ยนะในขณะนั้นขึ้นมาท่านจะลุกไปก็ถือว่าละหมาดนั้นใช้ได้แล้วนะอีกรายงานนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเป็นรายงานที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะเป็นหะดีษยาวนะครับแต่ว่าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะท่านนบีบอกว่าอัตตอฮูรุอัตตูฮูรุชัตรุนอีหม่านอัตตูฮูรุชัตรุนอีหม่านความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาดังนั้นเราจะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความศรัทธาแต่ปรากฏพอมองไปที่ร่างกายของเขาอัลลอฮ์พี่น้องทั้งนายิสเอ่ยทั้งกลิ่นเอ่ยนะทั้งเหม็นเอ่ยทั้งความเรียบร้อยบนใบหน้าเอ่ยไม่เกิดขึ้นความสะอาดไม่มีเลยแล้วบอกว่าฉันเนี่ยอีหม่านเต็มที่เลยพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ขัดกันนั้นคนที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านเนี่ยจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำทั้งร่างกายทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหมดเลยพี่น้องดังนั้นเรื่องของการทำความสะอาดนะหรือว่าอัตตอฮาเราะห์นั้นจึงเป็นเหมือนกับนะสิ่งแรกนะครับเหมือนกับกุญเปรียบเสมือนดังกุญแจนะที่จะเข้าสู่อิบาดะห์สำคัญก็คือการละหมาดนะ
นักกุฟุกะฮะจึงเอาเรื่องนี้เนี่ยเอามาเขียนเป็นอันดับแรกๆเลยเป็นบทแรกเลยนะครับเรามาสู่ประเด็นเรื่องของการวินิจฉัยในการวินิจฉัยหรือในการให้ความรู้กับพี่น้องในประเด็นที่อุลามะเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันต่างกันเนี่ยข้อวินิจฉัยแรกนะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของความหมายของอัตตอฮาเราะห์และความสำคัญนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขมีเรื่องของสิ่งประเภทของการทำความสะอาดน้ำนะประเภทของน้ำก็เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆเรามาดูเรื่องของความหมายนะครับของคำว่าอัตตอฮาเราะห์และความสำคัญก่อนคำว่าอัตตอฮาเราะห์พี่น้องเป็นภาษาอาหรับนะเป็นภาษาอาหรับตามหลักภาษาเนี่ยก็คือความสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือความนะหรือว่าอะไรนะหรือปราศจากสิ่งสกปรกในด้านรูปธรรมนะรูปธรรมพี่น้องนะคือถ้าพูดถึงสิ่งสกปรกเนี่ยมีทั้งนามธรรมแล้วก็รูปธรรมพี่น้องจำง่ายๆนะครับถ้ารูปธรรมนี่คือสามารถจับต้องได้นะเห็นเลยเห็นตัวตนแล้วก็จับต้องได้ในรูปธรรมเนี่ยพี่น้องที่พูดถึงสิ่งสกปรกนะก็คือปัสสาวะนะอันนี้เป็นรูปธรรมไหมเป็นรูปธรรมจับต้องได้เลยดังนั้นคนหนึ่งนะครับที่เข้าห้องน้ำนะอิสลามสอนพี่น้องมารยาทในการเข้าห้องน้ำการล้างปัสสาวะมารยาทในการล้างปัสสาวะนะไม่รีบเร่งนะจนกระทั่งเป็นไงครับปัสสาวะเล็ดออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปที่จะถูกลงโทษในอัลลัมบาซักนะครับในกูโบร์นะคนที่มักง่ายในการล้างปัสสาวะนะเมื่อปัสสาวะแล้วก็จะมีเรื่องของการตอฮาเราะห์การทำความสะอาดนะแล้วก็รวมเรื่องอื่นๆไปด้วยที่เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมพี่น้องก็คือเรื่องของความชั่วนะเรื่องของข้อตำหนินะความสกปรกในใจที่บอกว่าใจคนเนี่ยเป็นคนใจสกปรกไม่ได้หมายความว่าปัสสาวะไปอยู่ในหัวใจไม่ใช่พี่น้องแปลว่าคนมีจิตใจที่เลวร้ายมีจิตใจที่ชั่วช้านะจิตใจสกปรกเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นนามธรรมพี่น้องดังนั้นตอฮาเราะห์ทางด้านภาษาเนี่ยรวมถึงนะรวมทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และก็เป็นนามธรรมด้วยนะส่วนนะคำว่าอัตตฮีรนะคือมันก็จะมีการผันตามรูปประโยคนะพี่น้องนะตามคำศัพท์เนี่ยตอฮาเราะห์ตัตฮีรก็คือการทำความสะอาดยืนยันความสะอาดในสถานที่นั้นส่วนคำว่าอัตตอฮาเราะห์ในความหมายทางนิติศาสตร์อิสลามตามหลักศาสนาเนี่ยก็คือสะอาดจากสิ่งสกปรกทั้งรูปธรรมนะไม่ว่าจะสิ่งสกปรกก็พูดไปแล้วรูปธรรมใช่ไหมครับแล้วก็นามธรรมนะนามธรรมตรงนี้พี่น้องในหลักการศาสนาเรียกว่าฮาดัสนะเรียกว่าฮาดัสนะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงรูปธรรมก็คือนายิสนะครับพี่น้องถ้าพูดคนคนหนึ่งพี่น้องนะเปื้อนนายิสแสดงว่าต้องเห็นตัวนะมีตัวของนายิสจับต้องได้นะครับก็จะแบ่งอีกพี่น้องเป็นฮุกมีไอนีนะถ้าไอนีนี่คืออะไรคือตัวยังเห็นตัวของมันอยู่ถ้าฮุกมีเป็นไงแล้วไม่เห็นตัวมันแล้วแต่ยังรู้ร่องรอยของมันเช่นปัสสาวะแห้งอย่างเงี้ยพี่น้องนะถามว่ามันสะอาดไหมไม่สะอาดหรอกเพราะเป็นฮุกมีไปแล้วแต่มันแห้งไปแล้วไงมันก็จะมีร่องรอยมีกลิ่นของปัสสาวะอยู่อันนี้ก็ต้องล้างเหมือนกันเห็นไหมถ้าไอ้นี่เห็นเลยเหลืองเลยมาอันนี้เห็นเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเกิดในคำว่านามธรรมก็คือฮาดัสนั่นเองถามว่าคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเช่นคนที่มียูนุบนะคนที่มียูนุบเนี่ยยูนุบเกิดจากอะไรพี่น้องเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเกิดยูนุบขึ้นมาหรือคนคนหนึ่งที่ฝันร่วมประเวณีและมีอสุจิเคลื่อนออกมาไหลออกมาคำถามว่าสกปรกไหมมีนายิสติดตัวไหมไม่มีนะตอนที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยามันก็ไม่มีนายิสออกมาอยู่แล้วเอ๊ะทำไมต้องไปอาบน้ำยกฮาดัสล่ะก็มันคือฮาดัสไงพี่น้องมันคือนามธรรมนะมันคือนามธรรมนะเช่นเดียวกันที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของฝันนะครับแล้วก็มีอสุจิขึ้นออกมาซึ่งอสุจิเนี่ยตามหลักศาสนาพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดนะอสุจิเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับตามทัศนะส่วนใหญ่ของอุลามะนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ
ดังนั้นเรื่องของตอฮารอตรงนี้นะที่เป็นความหมายทางนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยก็จะมีทั้งคำว่านายิสและก็มีคำว่าฮาดัสคำว่าอัลฮาดัสนะหรือว่าคอบัสนะคอบัสเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าตามความจริงนะคือตัวที่เป็นสิ่งสกปรกตามศาสนาได้บอกเอาไว้นะครับและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าฮาดัสนะก็เป็นลักษณะทางที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้ที่มีอยู่ในอวัยวะต่างที่จะต้องขจัดออกด้วยการทำความสะอาดอย่างฮาดัสใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดทั้งร่างกายเลยดังนั้นจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำทั้งหมดให้น้ำนั้นโดนทุกส่วนของร่างกายนะเวลาที่มีฮาดัสใหญ่พี่น้องทำยังไงครับอาบน้ำละหมาดพ้นไหมไม่พ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นฮาดัสเล็กล่ะฮาดัสเล็กวิธีการชำระฮาดัสเล็กก็คือการอาบน้ำละหมาดแล้วถามว่าอาบทั้งตัวไหมไม่ทั้งตัวแล้วนะก็จะล้างนะครับเช็ดตามที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้ในอวัยวะต่างๆแล้วก็มีการตัรตีมีการเรียงลำดับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูอิหม่ามอันนะวะวีนะรวมถึงท่านอิหม่ามอันนะวะวีเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นคนที่ยึดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนละยุคสมัยกันนะแต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่อะไรพี่น้องเป็นคนที่ยึดถือนะครับในครูของท่านนะครับผ่านหนังสือนะก็คืออิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้ให้คำนิยามของคำว่าอัตตอฮาเราะห์ว่าเป็นการยกฮะดัสและการขจัดสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกก็คือนะยิสตอฮาเราะห์คือการยกฮะดัสและการล้างหรือขจัดสิ่งที่เป็นนะยิสหรือในความหมายทั้งสองเลยนะคือบางครั้งก็ทำพร้อมกันไปในตัวก็ได้นะมีนะยิสกับล้างแล้วก็รวมถึงยกฮะดัสไปด้วยในหรือในความหมายทั้งสองหรือบนรูปแบบทั้งสองโดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มนะครับข้อความไปในคำนิยามเพื่อไปคุมนะเพื่อที่จะให้คุมไปถึงคำนิยามของกลุ่มฮานาฟียะที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะที่ผมเสนอไปเนี่ยก็คือในตามของกลุ่มฮานาฟีได้นำบอกเอาไว้อิหม่ามชาฟีก็กลับมาถึงนิยามที่มันจะคุมไปอีกนะยังคุมไปถึงเรื่องของการตะยามุมด้วยนะถ้าพูดถึงตอฮาร้อนเนี่ยถามว่าหมวดของการพูดถึงตอฮาร้อนเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของตะยามุมด้วยนะแต่ว่าตะยามุมก็จะมีเงื่อนไขนะไม่ใช่อยู่ดีจะไปตะยามุมกันมั่วซั่วนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระทำบนเงื่อนไขการอาบน้ำที่เป็นซุนนะนะอาบน้ำซุนนะนั่นแหละคือบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ดูคาดัดกันตลอดใช่ไหมแต่ว่าวะละหมาดวันศุกร์หรือการละหมาดอีดที่มีอำนาบอาบน้ำนะครับก็เป็นอาบน้ำซุนนะการอาบน้ำละหมาดใหม่ที่บอกไปแล้วว่ากรณีของการที่มีน้ำละหมาดอยู่แล้วแล้วก็รักษาอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เสียเลยไม่ผายลมไม่อะไรเลยพี่น้องปรากฏว่าจนกระทั่งถึงเวลาอาซัดน้ำละหมาดนี้ใช้ในตอนดูฮรีจนกระทั่งถึงอาซัดถามว่าไปละหมาดได้เลยไหมละหมาดได้แต่ถ้าเกิดเราจะตัญจดีดวูดูหรืออาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งนึงก็สามารถทำได้เพราะเป็นซุนนะห์เหมือนกันนะไม่เข้าข่ายเรื่องของเปลืองน้ำนะเป็นการทำให้น้ำละหมาดนั้นมันใหม่ขึ้นมาถามว่าน้ำละหมาดใหม่อันนั้นฮุกกลมมันคืออะไรมันก็คือสุนัตไม่ใช่วาญิบแล้วนะเพราะมีน้ำละหมาดอยู่แล้วเป็นสุนัตนะการล้าง2ครั้ง3ครั้งพี่น้องนะถามว่าทำไมล้าง2ครั้ง3ครั้งล่ะเพราะอะไรพี่น้องเพราะอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับที่ท่านนบีทำเอาไว้ด้วยนะคือการล้างจำนวนนะครับเช่นล้างอะไรนะล้างมือ3ครั้งบ้วนปาก3ครั้งหรือ2ครั้งอันนี้ก็เป็นจำนวน

ในครั้งหน้าเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของประเภทนะครับของความสะอาดเรื่องของการทำความสะอาดฮัดดัสนะครับเรื่องของการทำความสะอาดในเรื่องของในยีสต์เราจะมีการปฏิบัติอย่างไรและแบบไหนที่ท่านนบีทำเอาไว้นะครับเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นะครับพร้อมกับให้พี่น้องได้เห็นถึงหลักฐานต่างๆนะครับในมุมของฟิกด้วยวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะละโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชะนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชะนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชะนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุลอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: بسم الله الرحمن الرحيم

สายตายินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็เมื่อผมขึ้นเวทีทำการสอนในเรื่องของอิสลามผมก็จะบอกกันทุกครั้งย้ำกันทุกหนจริงการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยที่บูชนีนะครับก็เพราะว่าเราปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องตายแต่ว่าความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราต้องเดินต่อไปครับเพราะว่าเรามาโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเรามีความต้องการสองสิ่งที่นอกเหนือไปจากปัจจัยทางวัตถุนะครับปัจจัยทางวัตถุเราได้รับการตอบสนองมากมายในโลกนี้ไม่ว่าข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ถึงเราจะมีปัจจัยทางวัตถุมากมายอะไรก็ตามนะครับเราต้องการคู่มือการใช้ชีวิตเพราะเราไม่ได้สร้างชีวิตเหมือนกับเราซื้อรถยนต์มาคันเราไม่ได้สร้างรถยนต์เราไม่ได้เป็นวิศวกรถ้าเราจะใช้รถยนต์ให้อยู่กับเรานานๆมีประสิทธิภาพเราก็ต้องการคำแนะนำจากคู่มือการใช้รถยนต์ซึ่งเขียนโดยวิศวกรผู้ที่สร้างรถยนต์หรือเราต้องการคำแนะนำนะครับจากผู้ขายรถยนต์ที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้รถยนต์ให้แก่เราและชีวิตเราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้ชีวิตของเราให้ปลอดภัยในโลกใบนี้แล้วก็ในโลกหลังความตายด้วยเราก็จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตต้องศึกษาหามาเปิดอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ชีวิตซึ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับนับตั้งแต่มีมนุษย์บนโลกใบนี้คู่มือชีวิตนะครับอยู่ในรูปของคัมภีร์ทางศาสนานอกจากคู่มือการใช้ชีวิตแล้วนะครับเรายังต้องการแผนที่การเดินทางของชีวิตเพราะว่าความตายมันไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางเมื่อเราไปถึงตรงความตายแล้วการเดินทางของชีวิตจะจบชีวิตนี้ต้องเดินทางต่อไปปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่มีแผนที่นำทางชีวิตตั้งแต่เราอยู่บนโลกใบนี้นะครับก็แน่นอนเราก็จะใช้ชีวิตครับโลดแล่นไปหลงทิศผิดทางเข้ารกเข้าพงลงเหวไหนที่สุดเพราะนั้นนะครับแผนที่การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะต้องบอกให้เราได้รู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นการเดินทางณจุดไหนจะเดินทางไปบนเส้นทางไหนที่สั้นที่สุดตรงที่สุดแล้วก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นฝั่งฝันคือสวรรค์ในโลกหน้าของเราเราต้องการสิ่งนี้ไปถามนะครับไม่มีใครอยากตกนรกหรอกทุกคนก็อยากที่จะไปสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่าศาสนิกใดนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นฝั่งฝันคือสวรรค์ในโลกหน้านะครับมันก็แสดงว่าสัญชาตญาณหรือจิตสำนึกลึกๆส่วนลึกของมนุษย์นะครับมีความเชื่อว่าหลังความตายแล้วยังมีอีกโลกหนึ่งถ้าหากว่าใครดูละครเรื่องแผลเก่านะครับซึ่งเป็นนวนิยายอมตะนะครับเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวในทุ่งชนบทกลางทุ่งนาสมัยก่อนก็อาจจะเป็นบางกะปินะครับเรื่องพุทธศาสนิกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยถูกกีดขวางความรักนะครับก็ตัดพ้อต่อว่าชาติก่อนเราคงไม่ได้ทำบุญร่วมกันชาตินี้รักเราจึงมีอุปสรรคปัญหาถ้าชาตินี้รักเรามีปัญหาก็ขอให้ชาติหน้าเราเนี่ยได้อยู่ร่วมกันอันนั้นสัญชาตญาณลึกๆของมนุษย์เนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้
เรื่องชาติก่อนชาตินี้ก็ชาติหน้านะครับไอ้ชาตินี้เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะตามันเห็นมือมันจับต้องได้มันก็รู้ๆกันอยู่แต่ว่าชาติก่อนที่เราจะมาชาตินี้เนี่ยนะครับ เราเป็นอย่างไรใครส่งเรามาครับแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยชาติหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นลึกๆของมนุษย์เนี่ยนะครับมีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายแต่ว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับมีความเชื่อในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเข้าใจผิดชีวิตก็วิบัติเชื่อถูกต้องเข้าใจแล้วก็คิดให้ถูกต้องด้วยเพราะความเชื่อเนี่ยมันเป็นพลังนะครับคนเราเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ทำได้ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือเชื่อผิดหรือเชื่อถูกตัวนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาคิดว่าเราเชื่อผิดเราเชื่อถูกความคิดจึงเป็นเสมือนกับหางเสือนะครับก็ต้องตั้งให้ถูกด้วยถ้าหางเสือบิดนิดเดียวนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็แน่นอนครับทั้งเรือหรือเครื่องบินครับที่มีหางเสือเนี่ยมันก็จะออกนอกเส้นทางไปนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้คือเชื่อถูกแต่เข้าใจผิดและความเชื่อถูกแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยมีมาเป็นเวลานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับ เราจะได้เรียนกันว่าไอ้ความเชื่อที่ถูกและความเข้าใจที่ถูกเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรบทเรียนวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งในทุกศาสนาและทุกศาสนาเนี่ยจะพูดเอาไว้เรื่องชีวิตหลังความตายเพียงแต่ว่าใช้คำพูดในคนละอย่างเท่านั้นแต่ในทุกคำพูดเนี่ยมันสื่อถึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายผมจะยกตัวอย่างก่อนนะครับศาสนาพุทธซึ่งถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ก่อนหน้าอิสลามพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีชาวพุทธคนไหนไม่เชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ทุกคนอยากจะไปสวรรค์ยอมลงทุนนะครับที่จะซื้อสวรรค์ถึงขนาดที่เรียกว่าคนที่เขาขายสวรรค์เขาก็จัดลำดับสวรรค์เป็นขั้นๆว่าจะไปขั้นไหนนะครับตอนนี้ก็มีการสร้างจรวดเอาไว้แล้วด้วยนะครับเป็นจรวดทองคำนะครับเผื่อว่าใครอยากจะไปสวรรค์เร็วก็ซื้อจรวดนะครับแล้วก็สามารถไปได้ทุกเมื่อไม่ต้องรอประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับไปได้ทุกเมื่อนะครับเขาเชื่อกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับวิสิ่งที่เห็นคือเขาเชื่อถูกแต่เขาเข้าใจผิดว่าจะไปสวรรค์นะครับก็สามารถไปได้โดยจรวดนะครับซึ่งก็ต้องใช้ตังค์นะครับในศาสนาคริสต์ก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ศาสนาคริสต์นะครับก็บอกว่าก่อนจะเข้าสวรรค์หรือเข้านรกเนี่ยถ้าหากว่าคนทำดีทำชั่วนะครับทั้งหมดเข้าสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมนะครับคนที่ทำความดีก็จะน้อยใจโอ้โหฉันทำความดีบนโลกนี้ทำตายแต่สุดแล้วคนที่ทำชั่วครับฉันเห็นอยู่เข้าสวรรค์พร้อมกับฉันเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีวันพิพากษา judgment day ชาวคริสต์เชื่อในเรื่องนี้ต้องมีการตัดสินนะครับแต่ปัญหาคือใครเป็นผู้ตัดสินนะครับถ้าหากว่าในสามพุทธมีความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ปัญหาคือใครจะเป็นผู้ที่ตัดสินเอาคนเข้าสวรรค์หรือลงนรกพระพุทธเจ้าคงไม่ใช่นะครับเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มาชี้ทางเท่านั้นเองท่านบอกอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านบอกมรรคแนวทางมรรคแปลว่าทางที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นฝังฝันคือสวรรค์ในโลกหน้าแต่ปัญหาก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ปัญหาก็คือว่าใครเราที่เป็นผู้ตัดสินจะให้มนุษย์เนี่ยเข้าสวรรค์หรือว่าลงนรกนะครับคริสเตียนเชื่อนะครับว่าต้องมี judgment day วันพิพากษาและผู้ที่จะตัดสินว่าใครผิดใครถูกนั้น
นะครับคือพระผู้เป็นเจ้าที่เขาเรียกกันด้วยคำว่าพระยะโฮวาครับมีในคัมภีร์ไบเบิลนะครับทั้งพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่นะครับอิสลามก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้เชื่อทั้งเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ต้องเชื่อด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นหลักศรัทธาในเรื่องโลกหน้าหรือโลกหลังความตายไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความจริงต้องเชื่อเพราะถ้าหากว่าปฏิเสธความเชื่อในเรื่องการตอบแทนในชีวิตหลังความตายก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธพระเจ้าโดยปริยายว่าไม่มีพระเจ้ามาคอยพิพากษามาคอยตัดสินมันเป็นการปฏิเสธพระเจ้าโดยปริยายเพราะฉะนั้นเรื่องการศรัทธาในพระเจ้ากับเรื่องการศรัทธาในชีวิตโลกหน้าจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันในทุกคำสอนนะครับของทุกศาสนานะครับอยู่คู่กันท่านนบีมูฮัมมัดเกิดหลังจากพระเยซู570ปีเมื่อท่านมาเริ่มเผยแผ่คำสอนของอิสลามในเมืองมักกะในคาบสมุทรอาหรับท่านก็สอนในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าท่านบอกว่าก่อนที่จะฟื้นก่อนที่จะมีการพิพากษาเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิพากษาองั้นอิสลามมาที่หลังไม่ได้ทิ้งความเชื่อเดิมเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์เชื่อในเรื่องของการตัดสินตอบแทนในโลกหน้าและความเชื่อเนี้ยถูกตอกย้ำทุกครั้งในการละหมาดเมื่อผู้เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อความตอนหนึ่งต้องอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันพิพากษาวันตอบแทนตอกย้ำทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเพราะนั้นเมื่ออ่านทุกวันทุกวันทุกวันนะครับวันละหลายเวลาความเชื่อชนิดก็ถูกฝังอยู่ในจิตใจโดยที่คนมุสลิมเนี่ยจะไม่มานั่งถกเถียงกันละนะครับว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมเพราะทุกคนเชื่อว่าแน่นอนละนะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาแล้วท่านนบีก็บอกว่าถ้าจะฟื้นคืนชีพมาเพื่อรับการพิพากษาต้องฟื้นมาเป็นตัวเป็นตนนะครับในรูปร่างแบบนี้แหละมีเนื้อหนังมังสาที่จะรับความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษทรมานในความผิดที่ได้ทำเอาไว้ในโลกนี้และยังไม่ได้ถูกลงโทษถ้าหากว่าคนทำผิดไม่ถูกลงโทษในโลกนี้ตายแล้วยังไม่ถูกลงโทษด้วยพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมสิซึ่งไม่ใช่คุณลักษณะของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีคุณสมบัติหนึ่งก็คือพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมอันนั้นถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ถูกลงโทษในโลกนี้แล้วไม่ถูกลงโทษในโลกหน้านะครับก็ไม่ยุติธรรมนะครับหรือถ้าหากว่าถูกลงโทษในโลกนี้ยังไม่สะสมนะครับเช่นฆ่าล้างโคตรเขาอย่างเงี้ย 7-8 คนตายหมดนะครับแล้วบางคนตายอย่างทรมานด้วยถ้าหากว่าฆาตกรเนี่ยถูกจับมาลงโทษด้วยการแขวนคอหรือยิงเป้าแค่เพียงไม่ถึงนาทีเนี่ยตายแล้วอ่ะนะครับชีวิตกับชีวิตมันก็เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็คนที่ถูกฆ่าเนี่ยตายอย่างทรมานแล้วฆาตกรเนี่ยนะครับบางทียังไม่ทันถูกลงโทษเลยบางทีแก่ตายซะก่อนหัวใจวายซะก่อนพอถูกตัดสินประหารชีวิตตอนนั้นก็ล้มฟุบหัวใจวายนะครับบางคนรับสภาพไม่ได้ก็ผูกคอตายถามว่าการลงโทษมันสะสมหรือยังสำหรับความผิดที่ได้ทำไปเพราะนั้นเพื่อความยุติธรรมนะครับจึงต้องมีโลกหน้าเอาไว้ตัดสินตอบแทนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมด้วยเมื่อถูกลงโทษต้องถูกลงโทษอย่างเจ็บปวดเนื้อหนังรู้สึกได้แล้วก็ต้องถูกลงโทษอย่างยาวนานเพื่อให้การลงโทษนะครับมันสะสมกับความผิดที่ได้ทำไปครับนี่เป็นความศรัทธาความเชื่อที่มีอยู่ในทุกศาสนานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับก็ประเด็นที่เราจะศึกษากันนะครับก็คือความหมายเรื่องความศรัทธาในชีวิตหลังความตาย
นะครับความเชื่อในชีวิตหลังความตายเนี่ยมันมีมาแต่เดิมแล้วที่ผมได้กล่าวไปผลของความเชื่อผิดหรือปฏิเสธความเชื่อแล้วก็ความเชื่อของอิสลามการปฏิบัติต่อศพแล้วก็การเยี่ยมศพนะครับวันนี้มาเรียนที่นี่เนี่ยวันสต็อปช้อปปิ้งแหละนะครับมาเรียนรู้หมดตั้งแต่ความเชื่อแต่ก่อนนี้นะครับเรามาดูนะครับสถานการณ์ฟื้นคืนชีพหมายถึงการศรัทธาว่าหลังจากตายไปแล้วมนุษย์จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าเพื่อรอรับการพิพากษาและการตอบแทนสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไว้ในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นคำนิยามความเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะครับในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็จะกล่าวไว้ว่าทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายและเรากำลังทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีและในที่สุดเนี่ยสู่เจ้าจะถูกนำกลับมาอย่างเราในอิสลามถือว่าความตายเนี่ยมันเป็นแค่รสชาติของชีวิตนะครับที่ทุกคนจะได้ลิ้มหมายถึงว่าวิญญาณเนี่ยจะได้ลิ้มนะครับเพราะนั้นความตายเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรสชาตินะครับก็แล้วแต่ครับใครจะทำอะไรไว้นะครับถ้าหากว่าทำชั่วไว้รสชาติมันก็จะขมจะเผ็ดแต่ถ้าทำดีเอาไว้รสชาติมันก็จะหวานชื่นนะครับวิญญาณเราจะได้ลิ้มรสนะครับความตายนะครับอันนี้ที่ผมบอกไว้ว่าเรื่องความเชื่อในชีวิตหลังความตายมีมานานแล้วนะครับเราดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนี่คือรูปภาพของพีระมิดนะครับซึ่งเป็นสถานที่เก็บสมบัติของฟาโรห์ผู้เชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาอย่างโลกนี้หลังจากตายฟาโรห์มีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนโมเสสด้วยซ้ำไปนะครับเพราะยุคสมัยของฟาโรห์เนี่ยมีหลายฟาโรห์ฟาโรห์ก็เหมือนกับคำว่ากษัตริย์มีรามเสสมีอะไรชื่อหลายชื่อนะครับประมาณ 4,000 กว่าปีที่แล้วฟาโรห์เป็นชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยยังมีโลกหน้าและโลกหลังความตายก็ฟาโรห์เชื่อว่าวิญญาณของเขาเนี่ยจะกลับมาอย่างโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเขาเชื่อถูกไงครับแต่เขาเข้าใจผิดครับเขาเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยจะกลับมาโลกนี้หลังความตายมีโลกแต่โลกของเขาคือโลกใบนี้เพราะนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้ความเชื่อมันก็กำกับพฤติกรรมของเขาให้เก็บสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้เอาไว้เก็บแม้กระทั่งตัวของเขาเองร่างของเขาเองในรูปของมัมมี่นะครับเมื่อตายแล้วเขาก็มีวิธีการทำมัมมี่โดยการผ่าเอาท้องผ่าท้องเอาไส้ออกนะครับเก็บเอาไว้ในหายหนึ่งนะครับแล้วก็หัวใจซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตเป็นที่อยู่ของชีวิตเก็บไว้ในอีกหายหนึ่งส่วนสมองที่เป็นตัวสั่งการเป็นตัวบงการนะครับก็เก็บเอาไว้อีกหายหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สมุนไพรในสมัยก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังทึ่งว่าฟาโรห์มีความรู้ขนาดนี้เหรอถึงได้เก็บร่างของตัวเองไว้นะครับ 3-4 พันปีโดยที่ไม่เน่าเปื่อยนะครับฉะนั้นเมื่อเก็บร่างของตัวเองเอาไว้รักมเหสีรักทาสคนไหนรักบ่าวใช้อำมาตย์เสนาบดีคนใดก็จะสั่งให้ทำมัมมี่เอาไว้ด้วยคิดว่าเมื่อกลับมาแล้วคงจะได้มีคนรับใช้เดิมๆมาไม่ทราบว่าเขาจะเก็บภรรยาเอาไว้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับทรัพย์สมบัติต่างๆอีกมากมายฟาโรห์เก็บเอาไว้ถ้าใครไปพิพิธภัณฑ์ไคโรเราจะเห็นรถม้าศึกนะครับรองเท้าแตะจระเข้ที่ฟาโรห์เนี่ยชอบสุนัขตัวโปรดครับทรัพย์สมบัติสารพัดเพราะนั้นก่อนที่จะตายเขาก็กอบโกยทรัพย์สินเอาไว้ไอ้การกอบโกยทรัพย์สินครับเพื่อใช้ในโลกหน้าแล้วก็คิดว่าตัวเองจะกลับมาอยู่ในโลกนี้อีกตลอดไปมันก็ทำให้สะสมมันมากขึ้นแล้วเมื่อสะสมเนี่ยก็เกิดความหวาดระแวงนะครับโลภและยังหวงแหนอีกกลัวว่าคนจะมาเอาทรัพย์สินไป
ที่ตัวเองสะสมไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เลยทำพีระมิดเก็บเอาไว้ฝังเอาไว้นะเอาไว้นานไม่รู้กี่พันปีจนกระทั่งเมื่อประมาณศตวรรษที่19ก็มีการขุดค้นพบทรัพย์สมบัติของฟาโรห์แล้วก็เอามาตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์จนกระทั่งปัจจุบันนี้ฟาโรห์ยังไม่ได้กลับมาใช้ทรัพย์สมบัติของตัวเองเลยนะครับนั่นเป็นความเชื่อในคนอารยธรรมเก่าแก่นะครับมีอีกอารยธรรมหนึ่งคืออารยธรรมของคนจีนนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วยังมีภพหน้าเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวสำหรับภพหน้าเอาไว้โดยการที่ไปซื้อที่ฝังศพของเขานะครับแล้วก็ต้องหาห่วงจุ้ยดีๆนะครับต้องมีภูเขาอยู่ข้างหลังข้างหน้านี่ต้องเป็นที่ว่างถ้าเป็นทะเลก็ด้วยจะยิ่งดีนะครับทำเลรีสอร์ทนะพูดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะนั้นการเตรียมตัวตายแบบนี้มันก็ต้องใช้ตังค์สินะครับต้องใช้สตังค์เยอะเพื่อที่จะไปซื้อที่หลักฐานมีเยอะแยะชลบุรีระยองนะครับซื้อเอาไว้สำหรับ เป็นที่ฝังศพนะครับเพราะนั้นคนจนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ที่อย่างนั้นตายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกหลานก็ยังเผากงเต็กไปให้นะครับเป็นบ้านกระดาษรถยนต์กระดาษโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้านะครับก็คิดว่าหลังจากโลกนี้ไปแล้วโลกหน้าเนี่ยมนุษย์ยังต้องใช้ปัจจัยทางวัตถุเหมือนกับโลกใบนี้อีกเพราะนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จำเป็นจะต้องมีการหาตังค์เพื่อเตรียมตัวเอาไว้ความโลภมันก็ไม่หมดไปนะครับเพราะว่าความเชื่อมันผลักดันว่าโลกหน้าเราจะอยู่อย่างสบายนะเราจะมีบ้านนะครับที่หลังบ้านเป็นภูเขานะครับด้านหน้าเป็นทะเลเราจะไปเล่นน้ำเมื่อไหร่ก็ได้ตู้เย็นรถยนต์สารพัดเดี๋ยวลูกหลานส่งมาให้อันนั้นใช้ตังค์ทั้งนั้นเลยก็จำเป็นที่จะต้องหาสตังค์นะครับนี่ก็เป็นห้องเก็บศพสมบัติของฟาโรห์นะครับอันนี้ก็เป็นมัมมี่ของฟาโรห์เมเนปตานะครับซึ่งเป็นฟาโรห์หลังรามเซสนะครับนี่ก็เป็นหน้ากากทองคำที่ปิดศพของฟาโรห์เอาไว้อันนี้เรามาดูนะครับอิสลามเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องมนุษย์เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็คิดผิดเพราะนั้นความเชื่อเดิมยังมีอยู่แต่อิสลามเนี่ยจะมาบอกว่าการเดินทางหลังที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับมนุษย์เราเกิดมาแล้วทุกคนต้องเดินสู่ความตายนะครับบนเส้นทางที่เราเกิดมาไปสู่ความตายเนี่ยเราจะเจอการทดสอบอย่างที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ที่ว่าเราจะทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่ดีและเลวและเราไม่ช้าเจ้าจะถูกนำกลับมาอย่างเราเพราะนั้นระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับมนุษย์ทุกคนจะถูกทดสอบด้วยสภาพการที่ดีและเลว2 อย่างนะครับเราจะถูกทดสอบด้วยสภาพการที่ดีๆที่ทุกคนอยากจะเจอเช่นให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีเงินทองไหลมาเทมามีตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้านะครับเติบโตเป็นใหญ่ครับเราทุกคนจะเจอแบบนี้ในช่วงหนึ่งของชีวิตถ้าหากว่าคนไม่มีศาสนาเขาก็จะลำพองว่านี่คือความสำเร็จของฉันคือความสามารถความรู้ของฉันที่ฉันได้เล่าเรียนมาไอ้ส่วนคนที่ไม่ได้มีความก้าวหน้าอย่างไม่ได้ร่ำรวยอย่างฉันว่าแกก็คนชั้นต่ำไม่มีความสามารถมันจะเป็นการดูถูกไปนั้นศาสนาเนี่ยจะสอนว่าเมื่อคุณได้รับสิ่งดีงามในชีวิตให้ตระหนักเสมออย่าได้ลำพองว่าเป็นความสามารถของตัวเองแต่จงตระหนักว่าสิ่งดีๆที่เราได้รับในชีวิตเป็นความโปรดปรานที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราแต่ว่าในความโปรดปรานนั้นมีบททดสอบอยู่นะครับว่าเมื่อได้รับสิ่งดีงามจากพระผู้เป็นเจ้าได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แล้วมนุษย์จะขอบคุณพระองค์ไหมนะครับหรือจะเนรคุณต่อพระองค์นะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่พระองค์ได้รับให้แก่คนอื่นบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นบททดสอบเพื่อจะดูว่าเรา
จะมีความกตัญญูมีความขอบคุณต่อพระองค์ไหมและแบ่งปันหรือเปล่าเพราะนั้นคนมุสลิมจะถูกสอนนะครับว่าเมื่อได้รับสิ่งดีงามในชีวิตได้รับการโปรโมทให้ตำแหน่งสูงขึ้นได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้รับเสื้อผ้าใหม่ๆได้รับสิ่งดีๆในชีวิตหรือแม้กระทั่งคนชมเชยเพื่อไม่ให้เหลิงให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับให้แก่คนอื่นบ้างถ้าเขาชมเรากลับมาเออวันนี้สวยจังเธอก็น่ารักจังนะครับก็ให้คืนกลับไปนะครับแต่ว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยแปลว่าการสรรเสริญการยกย่องเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เราติดยึดอยู่กับการยกยอปอปั้นสรรเสริญพอคนเรานะครับติดอยู่กับการยกยอปอปั้นสรรเสริญแล้วเนี่ยอันนี้ต่อไปใครจะมาติไม่ได้นะครับหายนะก็จะตามมาอันนั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เป็นอย่างน้อยในการขอบคุณพระเจ้าแต่การขอบคุณอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่ดีที่สุดคือการละหมาดเพราะนั้นคนมุสลิมเนี่ยเขาละหมาดวันละ5เวลานะครับเพื่อขอบคุณพระเจ้าแค่อากาศที่หายใจอยู่เนี่ยนะครับก็ทำให้เราต้องขอบคุณพระองค์ขณะที่เรายังมีชีวิตเพราะเราได้รับอากาศไงนะครับเราจึงต้องขอบคุณนะครับอัลลอฮ์ทุกวันคนให้ของเรามูลค่า 3-4 พันบาทอาจจะไม่มากนักเรากล่าวขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับยกมือไหว้ความรู้สึกกตเวทีหรือความอยากตอบแทนเกิดขึ้นทันทีนะครับและพระเจ้าให้มากกว่าของขวัญที่มนุษย์จะให้เราแล้วเราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าบ้างเลยหรือนะครับบางครั้งเราจะเจอการทดสอบนะครับในสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียนะครับคนที่เรารักหรือทรัพย์สินนะครับทุกคนต้องเจอไม่มีใครอยากเจอแต่ทุกคนต้องเจอเพราะมันเป็นบททดสอบที่วางเอาไว้ข้างหน้าเราเหมือนกับเราเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งแล้วเราต้องการจะจบการศึกษาเราต้องสอบกว่าจะจบมาปีหนึ่งต้องสอบอย่างน้อยที่สุด2ครั้งนะครับกว่าเราจะจบมาเราต้องสอบหลายครั้งแล้วก็ยิ่งเรียนสูงขึ้นข้อสอบก็มากขึ้นยากขึ้นแต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปโวยวายว่าอาจารย์คะหนูไม่สอบไม่ได้คะให้หนูจบโดยไม่ต้องสอบไม่ได้นะครับไม่ได้กฎกติกาของสถาบันการศึกษาว่าใครจะสำเร็จการศึกษาคุณต้องสอบนะครับเช่นเดียวกันกติกาชีวิตนะครับพระพุทธเจ้าก็วางบททดสอบเอาไว้ด้วยบางครั้งเป็นเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียเพื่อจะดูว่าเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมแล้วเนี่ยเราจะวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์หรือไปวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่หลวงปู่นั่นหลวงพี่นี่พระองค์จะดูตรงนี้และเราอดทนที่จะวิงวอนต่อพระองค์ไหมฉะนั้นนะครับเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมใดๆในชีวิตนะครับศาสนาก็จะสอนว่าให้กล่าวคำหนึ่งว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงยังพระองค์ที่เราเป็นของพระองค์และยังพระองค์ที่เราจะกลับไปเป็นการบอกถึงความจริงในชีวิตนะครับว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นของเราชีวิตเป็นของพระผู้เป็นเจ้าถ้าชีวิตเป็นของเราจริงเราก็สามารถบงการอวัยวะในร่างกายของเราได้ใช่ไหมนะครับหัวใจมันเต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีถูกกำหนดเอาไว้โดยพระผู้เป็นเจ้าเราจะไปบงการหัวใจแม้ว่าวันนี้คึกขอเต้นจังหวะเรเก้200ครั้งต่อนาทีเราก็บงการไม่ได้อวัยวะมันไม่ฟังเราฟังพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างมันมากระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารเรากินอาหารเข้าไปแล้วสั่งกระเพาะได้ไหมว่าเฮ้ยวันนี้ของดีเก็บไว้หน่อยอาทิตย์หน้าค่อยย่อยเราก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นตัวของเราทางด้านร่างกายและวิญญาณเนี่ยเป็นของพระผู้เป็นเจ้าหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อเป็นของพระองค์แล้วพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างไรกับสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของได้ไม่ต่างจากเรานะครับเหมือนกับเรามีสมบัติอะไรสักชิ้นของอะไรสักอย่างนึงเราจะทำยังไงกับเจ้าของกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของก็ได้จะโยนทิ้งก็ได้จะขายก็ได้จะให้ใครก็ได้จะเผาไฟก็ได้มันเรื่องของเราเพราะเราเป็นเจ้าของฉันได้ก็ฉันนั้น
พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราทั้งทางด้านร่างกายและก็วิญญาณเพราะนั้นพระองค์จะทำอะไรกับเราก็ได้เราต้องยอมรับความจริงนะครับเรากล่าวว่าอินนาลิลละแท้จริงเราเป็นของพระองค์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปเพื่อรับการสอบสวนว่าในสภาพทุกสภาพสุขเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับพุทธเขาก็สอนมานะครับว่าถ้าเราไปยึดติดอยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เกิดทุกข์ไม่ต้องสูญเสียไปนะครับในงานศพพระท่านบอกว่าแม่จำเนียนปงเถิดแม่จำเนียนแม่จำเนียนร้องไห้ฟูมฟายไปผัวแม่จำเนียนก็ไม่ฟื้นแม่จำเนียนต้องยอมรับนะนะถ้าแม่จำเนียนปลงได้ปุ๊บนั่นก็จบเห็นไหมฮะยอมรับไงนะครับเพราะนั้นเมื่อเราถูกทดสอบทั้งดีทั้งร้ายในชีวิตนี้เรามาเดินถึงความตายหลังจากความตายแล้วตรงนี้แหละครับซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจบแล้ววิทยาศาสตร์จบลงตรงความตายตอนที่ตายเนี่ยนะครับวิญญาณออกจากร่างวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ว่าวิญญาณเนี่ยซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ทุกวันนี้วิญญาณออกไปจากร่างกายตรงไหนออกไปตอนไหนออกไปในสภาพอย่างไรซึ่งตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ไม่ได้นั่นคือผลที่ว่าทำไมนอกจากเราจะเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตทางด้านกายภาพแล้วเนี่ยเราต้องเรียนศาสนาด้วยไงเพราะศาสนาจะให้คำตอบเรื่องชีวิตนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในโลกนี้เพื่อให้เราอยู่บนเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือฝั่งฝันสวรรค์ในโลกหน้านะครับวิสาจะจบตรงความตายแล้วศาสนาบอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็แน่นอนครับทุกคนไปสุสานนะครับหลังจากนั้นแล้วในสุสานเนี่ยก็จะมีการสอบสวนนะครับเมื่อญาติพี่น้องที่ไปส่งศพเราฝังศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเดินกลับนะครับเดินกลับกันหมดเรียบร้อยแล้วจะมีมาลาอิกะห์หรือว่าทูตยมทูตนะครับจากพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่ามุงกัรนะกีร์สององค์มาจะมาสอบถามเป็นการพรีเทสต์ก่อนที่จะไปสู่โลกที่แท้จริงนะครับโลกแห่งสุสานจึงเป็นโลกที่4นะครับโลกที่1โลกวิญญาณซึ่งเป็นโลกที่ชีวิตเราถูกสร้างขึ้นมาในรูปของวิญญาณและถูกส่งมายังโลกที่2คือโลกแห่งครรภ์มารดานะครับเราอยู่ในครรภ์มารดาแค่9เดือนหลังจากนั้นเมื่อเราคลอดออกมาเราก็เข้ามาสู่โลกนี้ซึ่งเรียกว่าโลกดุนยาโลกชั่วคราวใครจะได้อยู่บนโลกใบนี้นะครับมากน้อยแค่ไหนสั้นยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้นะครับแต่พอถึงตายปั๊บเนี่ยครับเราจะเข้าสู่โลกที่4คือโลกแห่งสุสานเมื่อสู่โลกแห่งสุสานเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงประกาศวันผลสอบในหลังความตายนะครับก็จะมีการสอบสวนก่อนว่ามาโลกนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าของท่านคือใครคำถามมี 3-4 คำถามง่ายๆนะครับถ้าใครเป็นผู้ศรัทธาก็ตอบได้เพราะว่าวันนั้นเป็นการสอบสวนเรื่องของวิญญาณนะครับเป็นการสอบสวนเรื่องของวิญญาณถ้าใครเป็นผู้ศรัทธาพระเจ้าเชื่อในพระองค์วิญญาณจะตอบอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้านะครับโอเคสบายนะครับนบีของท่านคือใครทุกคนก็จะตอบถ้าคนในสมัยของโมเสสเขาก็จะตอบโมเสสถ้าเขาศรัทธาในพระเจ้าและเขาศรัทธาว่าโมเสสเป็นศาสดาของพระองค์ถ้าคนในสมัยของพระเยซูเขาศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็บอกว่าพระเยซูเป็นศาสดานะครับเขาก็โอเคสบายแต่หากว่าเขาตอบว่าพระเจ้าของท่านคือพระเยโฮวาห์แล้วไปบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมายุ่งแล้วเดี๋ยวคราวนี้มีพระเจ้าสององค์คุณตอบผิดละพระเยซูไม่เคยบอกว่าท่านเป็นพระเจ้านะครับต้องตอบให้ถูกและเข้าใจให้ถูกด้วยนะครับอันที่3ก็คือว่าใครเป็นอิหม่ามของคุณอิหม่ามนี่มันหมายความว่าอิหม่ามประจำมัสยิดนะอิหม่ามเนี่ยหมายถึงคัมภีร์นะครับที่เป็นคู่มือการใช้ชีวิตเป็นแผนที่ชีวิตของคุณนะครับถ้าคุณศรัทธาในพระเจ้าคุณศรัทธาในนบีคุณก็ศรัทธาในคัมภีร์ของพระเจ้าโดยปริยายเพราะคัมภีร์คือวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตอบได้โดยอัตโนมัติ
แต่ถ้าหากว่าคุณมาในโลกนี้นะครับแล้วคุณไม่รู้จักพระเจ้าเลยคุณมาได้ยังไงคุณมาโลกนี้คุณรู้จักประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีชาตินั้นชาตินี้หมดคุณรู้จักดาราสารพัดรู้จักนักร้องเยอะแยะหมดเอ้ยแล้วคุณไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงคนที่ให้อากาศคุณให้ชีวิตคุณให้คุณโตให้คุณตายนะครับเอ้ยคุณไม่รู้จักได้ยังไงนะครับเฮ้ยคุณก็เริ่มมีปัญหาละนะครับคนที่เข้าสอบผ่านในหลุมฝังศพเนี่ยเขาก็โลกของเขาเนี่ยครับที่อยู่เขาในหลุมฝังศพเนี่ยมันก็จะกว้างสบายละแต่ถ้าหากว่าตอบผิดนะครับที่พักของเขาก็จะถูกบีบมาท่านนบีบอกว่ามันถูกบีบมาเนี่ยนะครับแล้วก็ศพเนี่ยนะครับกระดูกของซี่โครงศพเนี่ยจะประสานกันขนาดนี้คือแผ่นดินเนี่ยจะบีบอัดเข้ามาจนกระดูกซี่โครงเนี่ยมันประสานกันเข้าอย่างนี้นี่คือสภาพในหลุมฝังศพนะครับที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดแต่ศาสนาพูดและวิทยาศาสตร์ยังไม่มีปัญญาที่จะไปทำเอ็กซเรย์หรืออุลตราซาวด์โลกในหลุมฝังศพเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์ทำเอ็กซเรย์หรืออุลตราซาวด์ในโลกแห่งครรภ์มารดาให้ดูว่าทารกมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับจะถึงวันสิ้นโลกทุกคนจะไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็คนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าทำความดีมาเนี่ยจะได้เห็นละนะครับว่าที่พำนักของตัวเองในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยเป็นอย่างไรคนทำชั่วก็จะได้เห็นเพราะจะถูกนำเอามาแสดงให้เห็นทั้งเช้าเย็นเพื่อเป็นการทรมานใจก่อนที่จะทรมานกายนะครับถ้าเราเห็นลูกของเรานะครับติดยานะครับแล้วก็เกิดอาการเสี้ยนยาขึ้นมาทุรนทุรายตาเหลือกนะครับมือเกร็งไปหมดเนี่ยเราก็ทุกข์ทรมานแล้วเห็นไหมครับเราจะได้เห็นภาพอนาคตของเราเช้าเย็นส่วนคนที่เขาทำความดีมีความศรัทธาเขาจะได้เห็นแล้วภาพที่อยู่ของเขาโอ้โหมันเหมือนกับเด็กเห็นดิสนีย์แลนด์แดนเนรมิตแล้วพ่อเนี่ยสัญญาว่าถ้าหนูสอบผ่านนะลูกพ่อจะพาไปดิสนีย์แลนด์แดนเนรมิตนะครับอันนั้นเมื่อเด็กเห็นครับโอ้โหสอบผ่านแล้วก็จะบอกพ่อเมื่อไหร่จะไปสักทีนึงอ่ะเมื่อไหร่จะไปสักทีนึงอ่ะก็อยากที่จะไปโลกนั้นเร็วๆนะครับนี่คือสภาพจิตใจของผู้คนที่อยู่ในหลุมฝังศพนะครับพอถึงวันสิ้นโลกมาถึงมันเป็นวันที่มนุษย์ทุกคนฟื้นคืนชีพนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพแบบตัวเราอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ท่านนบียังบอกเอาไว้ว่าเราจะมีอายุประมาณสัก33ปีทุกคนจะฟื้นขึ้นมาในสภาพแบบนี้พอนบีพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็โอ้เป็นไปได้ยังไงชีวิตจะฟื้นคืนชีพมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เหรอเนื้อหนังกระดูกผุเป็นธุลีดินไปแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็มีอุทาหรณ์เยอะแยะให้เราได้เห็นท่านนบีก็หยิบยกมาอย่างในคัมภีร์กุรอานก็กล่าวไว้ดูน้ำในมหาสมุทรท้องทะเลบึงหนองคลองต่างๆนะครับถูกแสงแดดแผดเผาจากน้ำถูกแสงแดดแผดเผาแปรสภาพกลายเป็นไอหลังจากนั้นเปลี่ยนไปเป็นก้อนเมฆแล้วก็จากก้อนเมฆเมื่อรวมตัวกันควบแน่นลอยต่ำลงมากระทบกับความเย็นอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นหยดน้ำสภาพเดิมอุปมาของการฟื้นคืนชีพหลังความตายในสภาพเดิมก็เหมือนกับอุปมาของการระเหิดระเหยของน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนอีกครั้งหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นแหละโยมเอ๋ยเป็นอย่างนี้นะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับก็สุดแล้วแต่เพราะว่าถ้าคุณเชื่อพฤติกรรมคุณอีกแบบหนึ่งถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อพฤติกรรมของคุณก็จะเหมือนกับปลาโง่ในนิทานของอินเดียที่เขาสอนบุตรหลานให้เชื่อว่าโลกหน้ายังมีนะลูกๆหลานๆนะแม้ตามองไม่เห็นก็เถอะนิทานเรื่องนั้นนะครับเขาเล่าว่าในหนองน้ำแห่งหนึ่งมีฝูงปลาแหวกว่ายอยู่มากมายวันหนึ่งมีไส้เดือนเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงมาฝูงปลาก็ว่ายกรูกันไปหมายจะงับเหยื่อแต่ปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำนั้นมานานแต่นิทานไม่ได้บอกว่าเป็นปลาเก๋าหรือเปล่าปลาตัวใหญ่ตัวนั้นบอกว่าไอ้ลูกหลานเอ้ยเอ็งอย่างงับเหยื่อนะเพราะถ้าหากว่า
เองงับเหยื่อแล้วเดี๋ยวเองจะติดเบ็ดแล้วเมื่อเองติดเบ็ดแล้วเขาจะดึงเองขึ้นไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีน้ำเลยพอไปถึงโลกนั้นแล้วเขาจะทุบหัวกระบาลเองแล้วเขาจะขอดเกล็ดตัดขีบตัดหางผ่าท้องเอาไส้เองออกเท่านั้นยังไม่พอเขาจะเอาเองเนี่ยหย่อนลงไปในกระทะร้อนๆที่มีน้ำมันเดือดๆปาจิโกขาโจวัยรุ่นหลายตัวหัวเราะเยาะมีด้วยเหรอลุงฉันเกิดมาว่ายน้ำป๋อมแปมจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นอะลูกที่ไม่มีน้ำพอไม่เชื่อใช่ไหมพฤติกรรมก็ไอ้แบบก็งับเหยื่อพอติดเบ็ดถูกกระตุกขึ้นไปพ้นน้ำนะครับจึงได้เห็นสภาพดังกล่าวที่ปลาตัวใหญ่กล่าวเอาไว้ทุกประการนิทานอุทาหรณ์เด็กฝังได้ผู้ใหญ่ฝังดีเรื่องนี้ฝากเอาให้กับทุกคนข่าวหน้ากินเมนูปลานะและนึกถึงนิทานเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วคุณจะเลือกปลาตัวไหนก็แล้วแต่คุณนะครับการฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานะครับก็จะมีการพิพากษาละนะครับหลังจากพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านี้ก็ต้องไปตามเส้นทางของมันมันมีสองที่ที่ไปคือนรกสวรรค์เท่านั้นเองหลังความตายไม่มีสยามพารากอนให้เราไปอีกแล้วมีนรกมีสวรรค์อันนี้การเตรียมตัวจะไปเนี่ยนะครับมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่โลกนี้นะครับมันต้องเตรียมตัวและต้องรีบเตรียมตัวด้วยเพราะวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับการทำเตรียมตัวเนี่ยครับจะไปสวรรค์เนี่ยถ้าเรียนศาสนาแล้วนะง่ายไม่ต้องใช้ตังค์แต่ถ้าเตรียมตัวจะไปนรกเนี่ยมันยากโอ้โหมันต้องหาเงินเตรียมสตังค์มานะครับเพื่อที่จะไปนรกอ่ะนะครับแล้วไปคนเดียวก็ไม่สนุกต้องพาพวกไปลงนรกด้วยเห็นไหมเพราะนั้นไม่มีใครหรอกครับไปเที่ยวซ่องเที่ยวบาร์เนี่ยไปคนเดียวก็จะพาพวกไปด้วยซึ่งก็ต้องใช้ตังค์แต่ถ้าเรียนศาสนาแล้วมีวิธีการไปสวรรค์ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ตังค์เพราะโลกหน้าเนี่ยไม่มีการใช้สตังค์อีกต่อไปแล้วไม่มีธนาคารเปิดในสวรรค์สวรรค์เป็นโลกแห่งการตอบแทนโลกนี้เป็นโลกแห่งการกระทําโลกแห่งการหว่านไถโลกหน้าเป็นโลกแห่งการเก็บเกี่ยวผลที่เราได้ทําเอาไว้ศาสนานะครับจะสอนว่าเมื่อประสบเคราะห์กรรมนะครับที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับว่าเมื่อได้รับข่าวการตายก็ให้กล่าวอินนาลิลลาฮฺอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับให้กล่าวคำนี้เป็นการเตือนตัวเองนะครับ เราประสบเคราะห์กรรมหรือประสบความสูญเสียหรือได้ยินข่าวการตายให้กล่าวคำนี้นะครับแล้วคำนี้ก็ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้อีกเช่นเคยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตอะนะครับไม่ใช่ไปได้ยินข่าวการตายแล้วแม่งตายได้ก็ดีอันนี้มันไม่ใช่นะครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องความตายเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดอ่ะนะครับว่าเราต้องกลับไปหาพระองค์นะครับอันนี้เวลาตายแล้วเนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรนะครับถ้าเราตายเองคำตอบง่ายๆก็คือนอนเฉยๆไม่ต้องดิ้นนะครับแต่ถ้าว่าคนอื่นตายนะครับเป็นหน้าที่ของสังคมมุสลิมต้องมีการจัดการศพสังคมไหนชุมชนไหนถ้าไม่มีการจัดให้มีการละหมาดไม่มีการจัดการให้มีการจัดทำศพสังคมนั้นนะครับทุกคนจะต้องรับการลงโทษทั้งหมดเพราะถือว่าไม่รับผิดชอบต่อชีวิตบาปเป็นข้อบังคับทางสังคมอิสลามมีข้อบังคับ2อย่างเขาเรียกว่าข้อบังคับส่วนบุคคลที่เรียกว่าฟัรดุอินฟัรดุอินคือข้อบังคับส่วนบุคคลคือคุณต้องละหมาดต้องถือศีลอดจ่ายซะกาตไปทําฮัจญ์นี่เป็นข้อบังคับส่วนบุคคลแต่ข้อบังคับทางสังคมก็คือว่าในทุกชุมชนคุณต้องมีสถานที่ละหมาดมีสถานที่สอนศาสนามีกลุ่มคนที่ตักเตือนผู้คนให้ทำความดีให้งดเว้นการทำความชั่วเมื่อมีศพขึ้นมาให้มีการจัดการศพสังคมจะต้องให้คนในสังคมมีความรู้ที่จะสร้างความเจริญบนโลกใบนี้ถ้าสังคมไหนไม่มีคนในสังคมนั้นทั้งหมดจะต้องรับผิดร่วมกันนะครับเราเรียกว่าข้อ
ข้อบังคับทางสังคมหรือในภาษาเขาเรียกว่าฟารดูกีฟายะอันนี้เป็นหน้าที่ของคนมุสลิมนะครับเพราะว่าฟารดูแปลว่าข้อบังคับเมื่อเป็นข้อบังคับหมายความว่ามันก็เป็นหน้าที่นะครับที่คนที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ก็แปลว่าวาจิบในภาษาอาหรับนะครับอันนี้เมื่อเวลามีการตายเกิดขึ้นนะครับวิธีการจัดการศพในอิสลามก็คือว่า1อาบน้ําศพไม่ใช่รดน้ําศพนะอาบน้ําศพเนี่ยคืออาบทั้งตัวนะครับก็ทําในสถานที่ที่มิดชิดเขาจะมีแท่นสําหรับอาบน้ํามีม่านกั้นผู้ชายทําให้ผู้ชายผู้หญิงทําให้ผู้หญิงและถ้าหากว่าญาติใกล้ชิดนะครับมาทำให้เป็นการดีที่สุดครับเราจึงไม่มีสัปเหร่ออาชีพในอิสลามอันนั้นเมื่อพ่อแม่เราตายนะครับพี่น้องเราตายเราก็ควรจะต้องจัดการกันในเรื่องการอาบน้ำและทำในที่มิดชิดนะครับเพราะนบีบอกเอาไว้ว่าตอนที่อาบน้ำศพเนี่ยวิญญาณของศพจะดูจะรู้จะเห็นว่าใครมาอาบน้ำให้ตัวเองแล้วก็เป็นมารยาทของผู้อาบน้ำศพนะครับว่าเมื่อพบข้อตำหนิใดๆบนร่างกายของศพจะต้องไม่ออกมาพูดคนที่อาบน้ำศพต้องสวมถุงมือศพที่วางอยู่บนแท่นอาบน้ำจะต้องถูกปกปิดร่างกายเอาไว้ผู้หญิงก็ต้องปิดทั้งหมดถึงคอส่วนผู้ชายโอเคปิดแค่สะดือพอนะครับแล้วเวลาจะทำความสะอาดร่างกายนะครับในส่วนที่อยู่ใต้ร่มผ้าก็ต้องเอามือสอดเข้าไปในผ้าไม่ประเจิดประเจ้อทำอย่างนุ่มนวลนะครับอาบน้ำสระผมสระผมอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างทั่วร่างกายถูสบู่ให้ทรงสะอาดนะครับพยายามรีดท้องของศพนะครับเพื่อให้ปัสสาวะอุจจาระที่ค้างอยู่เนี่ยมันออกมาให้สะอาดที่สุดทั้งภายนอกภายในเท่าที่จะทำได้เมื่อก่อนเนี้ยนะครับเรามีหุ่นเอามาสอนในเรื่องการอาบน้ำศพแต่พอดีหุ่นเนี้ยนะครับคนที่เขาให้ยืมมาเนี่ยเขากลับไปแล้วเราก็ไม่มีก็ประกาศหาคนที่จะเป็นศพแทนให้สอนอาบน้ำไม่มีใครอาสาสมัครในทุกวันนี้ถ้าใครอาสาสมัครจะเป็นนะครับศพให้เราได้ฝึกอาบน้ำศพให้ก็แจ้งความประสงค์ด้วยนะครับหลังจากอาบน้ำศพเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ห่อผ้าขาวผ้าขาวก็เป็นผ้าธรรมดานะครับรวยยังไงคุณจะไปสั่งผ้าลูกไม้จากสวิตสีขาวมาห่อศพเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นผ้าขาวง่ายๆนะครับผู้ชายห่อ3ผืนนะครับผู้หญิงห่อ5ผืนนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาศพไปละหมาดละหมาดให้ศพความจริงแล้วการละหมาดให้ศพมันคือจริงไม่ใช่การละหมาดหรอกผมเรียกการขอพรให้กับศพถ้าการละหมาดมันต้องมีโค้งมีกราบนะครับแต่การละหมาดให้กับศพคือการขอพรให้กับศพไม่มีการโค้งไม่มีการกราบแต่มีการกล่าวบทขอพรนะครับซึ่งที่นี่ก็สอนนะครับแล้วก็ไม่ยากเลยไม่ยากเลยในการที่เราจะละหมาดขอพรให้กับศพนะครับสิ่งที่เราขอพรให้แก่ศพเราขอสองอย่างซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ชีวิตหรือวิญญาณของศพได้เข้าสวรรค์นั่นคือขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและขอความเมตตาจากพระองค์นะครับละหมาดขอศพเนี่ยขอสองอย่างนี้กล่าวว่าอัลลอฮุมะฟิรละหูวะรฮัมหูแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เขาและทรงเมตตาเขาเพราะการได้รับการอภัยโทษเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับชีวิตใดเข้าสู่สวรรค์นะครับแต่พระเจ้าจะอภัยโทษให้กับมนุษย์ก็ต่อเมื่อมนุษย์ที่ไปล่วงเกินเขาได้รับการยกโทษจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก่อนคุณล่วงเกินใครเขาไว้ถ้าเขาไม่อภัยโทษให้คุณนะคุณต้องรอก่อนนะจนกว่าคนที่คุณจับช่วงล่วงละเมิดเขาเนี่ยเขายกโทษให้กับคุณพระเจ้าเคารพสิทธิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ให้อภัยแล้วพระเจ้าก็จะให้อภัยเอาเข้าขุนสวรรค์นะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญเสร็จแล้วก็เอาไปฝังนะครับฝังศพนะครับก็ที่กูโบสที่เรียกว่ากูโบสนะครับก็ขุดดินลงไปประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับ
บางทีเขาก็ใส่ลงบางทีก็ไม่ใส่ลงในอาหรับแผ่นดินเขาแห้งเขาจะไม่ใส่ลงห่อศพปั๊บแล้วก็ฝังโดยการที่เซาะล่องเข้าไปข้างๆแล้วก็เอาศพนอนตะแคงขวาโดยหันหน้าไปทางมักกะทิศเดียวกับที่ละหมาดเนี่ยนะครับนอนตะแคงข้างแล้วก็เอาดินกบลงไปนะครับแต่ว่าประเทศไทยเรามันทีดินมันถล่มเขาก็เลยใส่ลงดินมันชื้นแฉะนะครับก็ใส่ลงไว้แล้วลงไปแต่ว่าในโลงเนี่ยเขาจะพลิกศพให้ตะแคงข้างขวาโดยหันหน้าไปทางกิบละทิศเดียวกับที่ละหมาดนะครับก็โลงก็ต้องทำง่ายๆนะครับไม่มีโลงเอาไม้สักหรือว่าไม้ที่ลักลอบขายทุกวันเนี่ยนะครับเขาเรียกไม้อะไรนะไม้พยุงไม่มีไม้ที่ผุเน่าง่ายๆผ้าขาวที่ห่อแล้วยุ่ยสลายง่ายๆเพื่อที่ว่าศพเนี่ยจะได้สลายกลาย

ครับแต่ว่าชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับในแอฟริกาเขาทำลงตามความต้องการของศพเพราะศพเนี่ยนะครับชอบฟุตบอลชอบรองเท้าสตั๊ดนะครับในก่อนตายก็ยังสั่งนะครับให้ทำลงศพแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบปลาก็ทำแบบนี้นะครับแต่ในอิสลามเราทำไม่ได้นะครับคุณไปสั่งเนี่ยนะครับคนที่เอาคุณฝังเนี่ยเขาไม่เอาพวกนี้ลงดินหรอกครับนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นโรคในคันมันดาซึ่งเป็นโรคหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเห็นละวิวัฒนาการของทารกในคันมันดาแต่ตัวสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ในคันมันดาแล้วก็ก่อตัวเป็นนะครับเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าของมันนะครับทำเครื่องมือเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์ปัจจุบันนี้ทำเป็น3มิตินะครับให้เราได้เห็นวิวัฒนาการนะครับเราเห็นชัดละเราจะรู้ว่าเพศของผู้ชายของทารกได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นละตรงนี้นะครับถ้าคนไม่ได้คิดถึงเรื่องโลกหน้าก็โอ้โหวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าจริงแต่คนที่เขามีความคิดถึงเรื่องโลกหน้าเขาจะหนักได้ทันทีว่าแล้วในโลกหลุมฝังศพล่ะนะครับทุกวันนี้เรามองไม่เห็นอันนั้นถ้าหากว่าโลกในคันมันดาเนี่ยมันมีจริงโลกในหลุมฝังศพมันก็มีจริงนะครับและถ้าหากการทรมานในโลกแห่งคันมันดามีจริงโลกการทรมานในโลกหลุมฝังศพก็ต้องมีจริงนะครับด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ทราบความจริงนะครับในด้านโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยศาสนาคริสต์กายโรมันคาทอลิกเขาต่อต้านการทำแท้งนะครับเพราะการทำแท้งคือการทำลายชีวิตแต่เมื่อก่อนเขาพยายามจะอธิบายให้เด็กสาวที่หลงผิดใจแตกนะครับเข้าใจเนี่ยเขาไม่รู้อธิบายอย่างไรเขาก็เลยทำภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งทำขึ้นมาเมื่อวิสัยมันเจริญก้าวหน้ามีเครื่องมืออุลตราซาวด์มีเอ็กซเรย์แล้วเขาถ่ายภาพออกมาเวลาทำแท้งเนี่ยนะครับถ้าเด็กจะทำแท้งให้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนเขาจะฉายภาพไปเห็นเลยนะครับว่าหมอเวลาทำแท้งเนี่ยเขาจะเอาเครื่องมือทำแท้งเนี่ยนะครับเข้าไปในมดลูกผ่านช่องคลอดเข้าไปนะครับการทำแท้งคืออะไรคือการฆ่าทารกตัดมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นออกมานะครับแล้วก็ตอนที่เขาถ่ายเห็นนะครับตอนเครื่องมือแพทย์เข้าไปทารกซึ่งเป็นตัวเป็นตนแล้วประมาณ6เดือน7เดือนเนี่ยเขาตกใจเขามีความรู้สึกว่าอันตรายกำลังใกล้เขาเข้ามาแล้วหัวใจเนี่ยนะครับของทารกเต้นตึกตึกตึกตึกตึกตึกเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอุลตราซาวด์เนี่ยมันบอกเครื่องเข็มชี้วัดเรื่องการเต้นหัวใจของทารกมันรายงานผลเลยว่าทารกหัวใจเต้นแรงเพราะความกลัวเครื่องมือที่เข้าไปในทำแท้งนะครับแต่ว่าพอเครื่องมือเข้าไปใกล้นะครับทารกเนี่ยหนีไปไหนไม่ได้แล้วเพราะโลกแห่งคันมันดาเนี่ยมันแคบไงดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วนะครับในที่สุดเนี่ยเครื่องมือก็เข้าไปตัดนะครับร่างกายของทารกออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นี่คือการทำแท้งในตอนต้นๆในโลกของคันมันดานะครับเราดูกันแล้วกันนะครับในการทำแท้งนะครับหลายคนอาจจะทนดูไม่ไหวเนี่ยเขาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่ก็โตขึ้นมาหน่อยละนะครับแต่ว่าอันนี้สินะครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยให้เห็นว่าโลกคันมันดามีการทุกข์ทรมานจากการทำแท้งนะครับแล้วโลกในหลุมฝังศพเนี่ยจะไม่มีเหรอนะครับดูภาพต่อไปภาพนี้เป็นภาพศพของผู้ที่ถูกฝังไปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝังลงไปแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าดินยุบดินยุบนะครับไม่เต็มสักทีหนึ่งถมไม่เต็มสักทีหนึ่งเขาก็จึงขุดเอาศพขึ้นมาแล้วก็พบนะครับว่าศพซึ่งใหม่ๆถูกฝังใหม่ๆมีสภาพเหมือนกับตกใจนะครับตาถลนนะครับแล้วเหมือนกับถูกตีที่หน้าถูกตีด้วยค้อนตาถลนไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นโรคในคันมันดาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้

0: ครับแม้ตาเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธคิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วก็จบเราก็จะใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเวลาเราทำความชั่วเราทำความชั่วได้มากกว่าสัตว์นะครับสัตว์มันกินอิ่มแล้วมันก็จบแต่มนุษย์เนี่ยกินอิ่มแล้วยังไม่จบยังต้องหาต่อเอาไว้ให้ตัวเองให้ลูกๆนะครับถ้าเล่นการเมืองก็ต้องช่วยหาให้พรรคด้วยนะครับเป็นแบบนี้มันก็กอบโกยกันไม่จบนะครับอันนี้เราดูนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องจัดงานศพแล้วเรื่องมารยาทในการไปเยี่ยมศพนะครับในอิสลามไม่ห้ามนะครับที่มุสลิมจะไปงานศพของคนต่างศาสนาหรือเอาเงินไปช่วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์มนุษยธรรมเป็นสิทธิของมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับจะต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจจากการสูญเสียนั้นไปร่วมงานศพได้เอาเงินไปช่วยได้นะครับแต่ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้ถ้าพ่อแม่ของเราตายพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมเราเป็นลูกคนเดียวเราก็ต้องการจัดเราต้องจัดการศพให้กับพ่อแม่นะครับเราอาจจะให้สตังค์แล้วก็ให้ญาติหรือให้ใครก็แล้วแต่จัดการแล้วเราก็ต้องอยู่ในที่นั้นด้วยก็คอยต้อนรับญาติพี่น้องที่มาอิสลามไม่ใจแคบครับแต่ที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมให้ไปคือเพราะกลัวไงถ้าคนมีความศรัทธาไม่เข้มแข็งนะครับไปเดี๋ยวพระมาสวดก็ยกมือไหว้ประนมเข้าพิธีไปเลยแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับเอาดอกไม้ไปวางเอาธูปเทียนไปวางไปจุดเทียนมันเข้าสู่พิธีกรรมศาสนาโดยปริยายเขาจะได้มีความกังวลก็เลยบอกว่าอย่าไปดีกว่าถ้าอย่าไปไปที่บ้านเลยว่าไปที่หลังจากการจัดงานศพนะครับเอาซองไปให้เขาแสดงความเสียใจเงินที่ให้เขาไปก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าคนเวลาเสียชีวิตมันสูญเสียนะครับมันก็ต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเงินที่เราให้ไปแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้ในการจัดศพแบบอิสลามนะครับเวลาไปเนี่ยก็หนึ่งสำรวมกิริยานะครับในอิสลามไม่มีการไหว้ทุกข์ไม่ได้มีชุดดำไม่ต้องใส่ชุดดำความจริงแล้วชุดดำก็เพิ่งยอมมาเปลี่ยนกันมาจากเมื่อก่อนไปงานศพคนไทยไปงานศพก็ใส่ชุดขาวแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นแฟชั่นสีดำนะครับแต่ในอิสลามนะครับไม่มีการไว้ทุกข์นะครับเพราะนั้นไปแล้วก็โอเคก็ไปชุดตามปกติอย่างนี้แหละนะครับสำรวมกิริยาวาจาปลอบใจญาติของศพไม่สร้างภาระให้แก่ญาติของศพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือญาติของศพนะครับจะไปช่วยต้อนรับหรือไปช่วยเสิร์ฟน้ำอะไรก็ทำได้นะครับเราเองถ้ามีลุงหรือว่าอาบวชพระมานะครับเราก็ยกมือไหว้ได้ไม่มีปัญหานะแต่อย่ากราบเท่านั้นเองคือเราไหว้เพราะว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เราสามารถที่จะยกมือไหว้ได้อิสลามไม่ได้ใจแคบถึงขนาดที่เรียกว่าโอ้ไม่ให้ไหว้พระถ้าพระเขาเป็นญาติยกมือไหว้ได้แต่ห้ามกราบเท่านั้นเองนะครับอภัยให้ผู้ตายแล้วก็ไม่พูดถึงผู้ตายในทางที่ไม่ดีนะครับแล้วก็นมาดขอพรให้แก่ศพแล้วก็เดินไปส่งศพที่สุสานนะครับตอนนี้มีเวลาเลยอีกนิดนึงนะครับความจริงเลยแล้วแต่ว่าอยากจะให้รู้นะครับว่าก่อนจะถึงวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับโลกเนี่ยเมื่อถูกสร้างมาแล้วมันมีวันแตกดับเหมือนกับชีวิตเราเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายโลกก็ต้องมีวันแตกดับเพียงแต่ว่าโลกมันใหญ่อายุมันยาวนานนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันจะมีวันสิ้นโลกได้ยังไงนะครับเราเองเนี่ยนะครับเราต้องตายเพียงแต่ว่าอายุเรามันแค่อย่างมากก็ 80-90 ปีเราจะบอกว่าการสิ้นโลกไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแมงวันอายุ15วันถ้าจะบอกแมงวันถ้าแมงวันรู้ภาษามนุษย์บอกเฮ้ยแมงวันเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าจะมีฤดูกาลหนึ่งซึ่งโลกนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาวจัดแมงวันไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะแมงวันมันเกิดในฤดูร้อนมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าบนโลกใบนี้จะมีฤดูหนาวเหน็บจนถึงกับหิมะตกมาขาวโพลนทั้งแผ่นดินนะครับแต่ว่า วันสิ้นโลกมีแล้วก็เรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยมีอยู่ในคำสอนของทุกศาสนาแต่อิสลามเนี่ยจะมาบอกเพิ่มนะครับว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะมีอาการบ่งบอกเหมือนกับคนจะตายเนี่ยนะครับมันจะมีอาการไข้มีอาการเจ็บปวดนะครับความแก่ก็เป็นอาการหนึ่งของการใกล้ตายแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะบางทีคนหนุ่มเนี่ยนะครับอาการใกล้ตายเนี่ยเราเห็นได้ง่ายๆนะครับบางทีกินเหล้าเดินอ่างอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะอาการใกล้ตายหรือบิดมอเตอร์ไซค์วิ่นขับ120 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนี่คืออาการใกล้ตายนะครับอันนี้ใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยจะมีตัณหาจะถูกชักชวนคนชั่วจะกลายเป็นผู้นำผู้คนจะไม่สามารถแยกความถูกต้องออกจากความผิดฝนจะตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลชายจะทำชู้กับชายหญิงจะทำชู้กับหญิงผู้หญิงจะมีมากขึ้นประชากรตะวันตกจะครอบครองผู้อ่อนแอดอกเบี้ยจะรุ่งเรืองนะครับเลือดมนุษย์จะไม่มีค่านักร้องหญิงจะเพิ่มขึ้นนี่เป็นสัญญาณเล็กๆนะครับที่ค่อยๆโผล่ออกมาใกล้ๆวันอวสานของโลกนะครับแล้วก็อิสลามก็จะพูดถึงสวรรค์ถ้าหากว่าใครอยากจะไปสวรรค์ก็เห็นภาพของสวรรค์เอาไว้คร่าวๆก่อนนะนะครับเป็นที่พำนักอันถาวรมีฐานน้ำใสหลายสายนะครับชาวสวรรค์จะได้นอนบนพรมไหมนุ่มๆมีผลไม้อยู่แค่เอื้อมมีหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกมนุษย์และยินแต่ต้องมาก่อนนะครับมีเด็กคอยรับใช้แล้วก็ให้เครื่องดื่มที่ไม่เมาให้ดื่มชาวสวรรค์จะได้กําไรทองคําจะได้ใส่กําไรทองคําแล้วก็ผ้าไหมและไม่ต้องทํางานสบายไม่ต้องเบียดรถเมล์นะครับหรือนั่งในรถจราจรติดขัดไม่ต้องทํางานนั่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนนะครับหลายคนผู้ที่เป็นผู้หญิงบอกเอ้าอาจารย์แล้วก็ผู้หญิงล่ะนะครับผู้ชายสามีหนูเนี่ยโอ้โหมีนางฟ้าตากลมนะครับสวยๆอยู่รายรอบอ่ะผู้ชายก็ถามแหมโลกนี้ยังไม่พออีกเหรอไฟโลกหน้าอีกนะโลกหน้าเราอย่าเอามาเปรียบกับโลกนี้เราอาจจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับโลกนี้เราเห็นสามีของเรามีผู้หญิงสาวๆอยู่โดยรอบเราอาจจะภูมิใจนะโอ้บังทำกรรมดีเอาไว้ในชาตินี้นะโอ้โหเนี่ยฉันภูมิใจบังฉันไม่หึงบังเลยอาจจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับขอให้เราเข้าสวรรค์ก่อนเถอะนะครับไม่ต้องไปถกเถียงในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าจะเสียเปรียบได้เปรียบเอาเรามาดูนรกนะครับว่ามีเจ็ดประตูนะครับตามบาปแต่ละชนิดนะครับคนบาปจะถูกต้อนเหมือนฝูงสัตว์ชาวนรกจะได้ดื่มน้ำหนองเลือดชาวนรกก็ได้กินต้นสักกูมที่มีหนามแหลมคือเหมือนกับทุเรียนนะครับแต่เป็นทุเรียนลูกเล็กก็กินทั้งหนามนะครับแล้วก็ถูกไฟเผารอบตัวถูกน้ำทองแดงราดใบหน้าคนโกงจะถูกทรัพย์สินที่โกงไปเนี่ยนะครับนาบตัวนะครับนี่ก็เป็นภาพนรกสวรรค์ให้เราเห็นคร่าวๆ ก็เวลาหมดแล้วนะครับก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้มีเรื่องบอกเราสักนิดหนึ่งนะครับสัมพันธ์ว่าเราพยายามจะปรับปรุงเรื่องของการเรียนการสอนให้ดีขึ้นนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาฝ่ายไอทีเขาฝากผมไปสัมพันธ์มานะครับว่าคราวนี้เขาอยากจะปรับปรุงเรื่องระบบเสียงให้ดีขึ้นเพราะว่าเวลาทำกิจกรรมอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยถามตอบปัญหาเนี่ยนะครับเรามีไมโครโฟนอยู่แค่สองตัวนะครับคนข้างล่างนะครับเวลาอยากจะถามเนี่ยมันก็หาไมโครโฟนไม่ได้แล้วเวลาทำกิจกรรมนะครับบางอย่างเนี่ยซึ่งบางทีเราจะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเราจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะครับถ้าว่าใครอยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับอยากจะได้รับผลบุญตอบแทนตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับคนละนิดหน่อยเอาไว้ที่กล่องข้างหน้าที่เราตั้งไว้ในเชิงบันไดนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับ5บาท10บาทเล็กๆน้อยๆจากคนหมู่มากดีที่สุดนะครับเราทำบุญร่วมกันแล้วก็อินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่ร่วมกันในโลกหน้าที่เป็นที่พำนักดีๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับโอเคครับ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะละโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเด และเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิราชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจน์หรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิราชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ทุกๆท่านครับเราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับที่อัลลอฮ์ตะอาลาในฐานะเป็นผู้สร้างเรารู้จักอัลลอฮ์นะครับรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์เราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเป็นการพูดทบทวนนะครับความจำเรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยในสิ่ง3ประการฉะนั้นถ้าผู้ใดยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ในสิ่ง3ประการนี้คนนั้นยังไม่ใช่เป็นมุสลิมประการที่1เรารู้จักอัลลอฮ์ในฐานะเป็นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นคอลิกอัลลอฮ์เป็นคอลิกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ให้เราตายอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอัลลอฮ์ให้ริสกีให้เครื่องยังชีพอัลลอฮ์ให้มนุษย์นี่นะครับให้คนใดเจริญก็ได้ให้มีหน้ามีตาในสังคมมีคนรู้จักยกย่องหรือจะให้ใครตกต่ำก็ได้นี่เป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวรู้จักอัลลอฮ์อีกข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะเป็นอิลาห์อัลลอฮ์เป็นอิลาห์อิลาห์หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพสักการะเคารพบูชาเช่นพี่น้องจะนมาศเนี่ยก็ต้องนมาศเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเวลาจะขอก็ต้องขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวเวลาท่านพี่น้องคิดนะครับคิดซิกเกตเนี่ยก็ต้องซิกเกตรำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวพี่น้องนั่งอยู่คนเดียวนี่นะครับอยู่ในบ้านแล้วก็เรานึกยังไงนะครับเราไม่กล้าทำความชั่วเพราะเรานึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินนี่มันก็อีกซิฟัตหนึ่งอีกหลักประการหนึ่งนะครับเอาง่ายๆกันแล้วกันนั่นหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสองรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะเป็นอิลาห์และพี่น้องจะกราบจะขอจะบนบานศาลกล่าวนี่นะฮะก็ต้องบนกับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเวลาขอจะอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวพี่น้องมีลูกก็ลูกสาวเราตั้งครรภ์อยากจะได้หลานเราที่อยู่ในครรภ์นี่นะครับจะให้ลูกหลานคนนี้นะเป
็นหลานที่ดีเป็นหลานที่มีไหวพริบเก่งเป็นมุสลิมที่ดีพี่น้องต้องขอจากอัลเลาะห์องค์เดียวเข้านมาศเข้าเสือนมาศนะแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอจากอัลเลาะห์องค์เดียวนี่เค้าเรียกอัลเลาะห์ในฐานะเป็นอิลาห์อย่าจะไปขอสิ่งอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับประการที่3รู้จักอัลเลาะห์เค้าเรียกว่ามีลักษณะที่สมบูรณ์อันนี้เข้าใจยากนิดนึงแต่จะพูดบ่อยๆนะครับเวลาท่านพี่น้องนั่งอยู่คนเดียวเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนิดนึงนะอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่กล้าทำความชั่วทั้งๆที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยคนก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีท่านพี่น้องกำลังถือศีลอดอยู่นะแอบกินน้ำคนเดียวเนี่ยได้ไหมได้สบายกำลังปรุงอาหารอยู่ในครัวเนี่ยถ้าจะเอาแกงใส่ปากซะชิมทีละถ้วยก็ได้ใช่ไหมคือบวชมันเสียอยู่แล้วล่ะแต่ที่เราไม่กล้าชิมเป็นถ้วยๆเนี่ยเพราะเรานึกในใจแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นใช่ไหมอัลลอฮ์ทรงเห็นนี่ที่เราทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเรานะเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีสิฟัตลักษณะทรงเห็นเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้นะพี่น้องเราเข้าใจอย่างนี้เราถ้าท่านพี่น้องมีสองข้อข้อที่หนึ่งยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ให้เจริญให้ตกตามให้ร่ำรวยให้จนอันนี้ข้อหนึ่งเวลาพี่น้องไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไปขอจากพูดชัดๆเลยโต๊ะตะเกียเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างนะไปขอจากพี่น้องไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วพอพี่น้องไม่ไว้ใจอัลลอฮ์แล้วแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นช่วยไม่จริงอัลลอฮ์ไม่เก่งจริงก็ไปอาศัยโต๊ะตะเกียให้โต๊ะตะเกียช่วยด้วยหรือว่าไปที่กุบฏหนึ่งกุบฏใดก็ได้ไปขอร้องให้คนที่ตายอยู่ในหลุมศพนี้ช่วยขอดุอาเป็นสื่อกลางให้ระวังฉันกับอัลลอฮ์ให้ด้วยเราไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วพี่น้องอันนี้เสียหายมากนะอัลลอฮ์โกรธจัดนะทีนี้เราจะไม่ขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวทีนี้เรามีสองข้อจะขอจากอัลลอฮ์นมาศเพื่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างจริงแต่ว่านั่งอยู่คนเดียวคิดว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นเราอัลลอฮ์ไม่เห็นแอบแก้บวชคนเดียวก็ได้อัลลอฮ์ไม่เห็นท่านก็ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเราต้องเชื่อว่าถึงเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ทรงเห็นเราถึงไม่กล้าทำความชั่วมึงถึงจะอยู่คนเดียวก็ตามไม่กล้าทำความชั่วถ้าเรามีในใจของเรามีสิ่งสามประการที่กล่าวมาแล้วนี้นะเมื่อนั้นแหละคนนั้นจึงได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์มีหนึ่งประการก็ยังไม่เป็นมุสลิมมีสองประการก็ยังไม่เป็นมุสลิมคือรู้จักอัลลอฮ์แค่สองประการอีกประการที่สามเนี่ยเราไม่รู้จักไม่ได้ต้องรู้จักถึงสามประการด้วยกันทำไมต้องเอาเรื่องนี่เรื่องหนักๆอย่างนี้มาพูดก็เพราะอัลลอฮ์กล่าวอัลกุรอานบอกว่าอินนัลลอฮะลายุชอินนัลลอฮะลายุชริกอินนัลลอฮะลายักฟิรุอายุชรอกะบิฮีอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยครับคนที่ทำความผิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยเกือบหมดแล้วนะทุกเรื่องโอ้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยพวกเรานะพี่น้องไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับตัวผมเองก็ไม่มีโอกาสมาถึงนี้หรอกเพราะวันหนึ่งเราทำความชั่วไม่รู้ว่ากี่อย่างต่อกี่อย่างความชั่วเรามีอยู่เยอะแต่อัลลอฮ์เนี่ยยาฟูอังกะซีรอัลลอฮ์ยกโทษไม่เอาโทษแย่จริงๆก็ไปเอาในตอนตาย
หรือหมั่นไส้มากๆก็ไปเอานู่นในวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นี่ให้อภัยตลอดเวลาแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยนะนั่นก็คือการชิริกเรื่องชิริกนี่เรื่องใหญ่มากนี่เรื่องที่เรารู้จักอัลลอฮ์ไม่จริงเวลาไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์โกรธเวลานั่งอยู่คนเดียวหรือว่าอัลลอฮ์คงไม่เห็นเรามึงอันนี้ก็เรื่องชิริกเหมือนกันฉะนั้นต้องขจัดสิ่งนี้ให้หมดไปนะครับให้เหลือเรากับอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องครับวันนี้ผมจะคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องเนี่ยเรื่องว่ามาฟาติฮุริสก์กุญแจไขหาปัจจัยยังชีพริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยจะให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำยังไงเพราะทุกคนเนี่ยลองถามว่าอยากรวยไหมก็ยกมือกันทั้งหมดนั่นแหละอยากรวยทั้งนั้นทีนี้ถ้าอยากจะรวยเนี่ยต้องเอาเรื่องที่ผมจะคุยวันนี้แบบตัวผมเองด้วยตอนนำมาไปปฏิบัติด้วยถ้าอยากจะรวยเนี่ยนะแต่รวยตรงนี้ไม่ใช่รวยเป็นเม็ดเงินนะพี่น้องเม็ดเงินไม่ใช่เป็นเม็ดเงินนะเม็ดเงินด้วยแล้วก็รวยที่ยิ่งใหญ่ก็คือที่หัวใจพี่น้องที่ว่าจนนี่นะมันจนจากหัวใจบางคนมีแล้วร้อยล้านเนี่ยถามว่าเอาอีกไหมเอาบางคนมีนาเป็นพันๆไร่ถามว่าต้องการอีกไหมอายุ70แล้วบอกเอาอีกได้อีกหน่อยก็เอาคือมันยังไม่พอน่ะมันอยากจะหาเพิ่มอีกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะตรงนี้ไอ้หัวใจตรงนี้เนี่ยมันแย่แล้วนี่จะทำไงให้ใจของเราแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าหัวใจมันดีแล้วนี่วัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์ที่นอนแข็งๆเสื่อใบหนึ่งหมอนใบหนึ่งเนี่ยเขาสบายใจแล้วรถจักรยานเก่าๆคันหนึ่งเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วบ้านเวลาฝนตกไม่รั่วก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วจะทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยมีความอิ่มเอิบกับริสกีของอัลลอฮ์ที่เรามีอยู่นะครับวิธีจะสร้างความร่ำรวยนะครับพี่น้องมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งครับพี่น้องอยากรวยนะอยากรวยประเด็นที่หนึ่งต้องทำอย่างนี้ครับวันหนึ่งให้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆให้กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มากๆที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยมากขึ้นไอ้คนที่อยากที่จนอยู่แล้วก็จะดีกว่าเก่าวิธีทำข้อที่หนึ่งก็คืออิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮ์มากๆอิสติฆฟาร์แล้วก็ต้องเตาบะด้วยข้อเดียวกันอิสติฆฟาร์วัดเตาบะให้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์มากๆแล้วก็เตาบะตัวทำยังไงล่ะครับคำว่ากลับตัวเนี่ยไม่ใช่นอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนที่นอนทีแรกก็นอนคว่ำก็นอนหงายฉันกลับตัวแล้วไม่ใช่เราขาดนมาดมาเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ต้องนมาดให้ครบนั่นเขาเรียกว่าตาบ้าแล้วตาบ้านมาดแล้วมานมาดให้ครบ5เวลาเมื่อก่อนนี้เราออกไปไหนมาไหนไม่ค่อยจะได้คลุมผ้าคลุมผมเตาบ้าตัวทำไงรู้ไหมตั้งแต่วันนี้ไปจะออกนอกบ้านทุกครั้งต้องเอาผ้ามาคลุมยาวปิดมิดชิดนั่นเขาเรียกว่าเตาบ้าตัวในแง่ของการแต่งตัวเมื่อก่อนนี้ปากเราค่อนข้างจะไวหน่อยคือปากไวอ่ะไม่ใช่ไวอ่านกุรอานไม่ใช่อาจจะด่าคนนู้นด่าคนนี้แต่พวกเราไม่มีหรอกที่นี่ไม่มี
ไวหน่อยปากจัดหน่อยเตาบ้าตัวช้าขึ้นด่าช้าลงอิจฉาช้าลงพูดน้อยลงแล้วก็ถ้าด่าน้อยเนี่ยเอาอะไรมาแทนอิสติกฟาร์นี่แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาเราไม่พอใจคนเนี่ยมันเคยบ่นใช่ไหมล่ะว่าคนนั้นว่าคนนี้เราไม่ว่าแล้วเราว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราชี้หน้าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลูกตกใจคนที่แม่เรามาฟอร์มใหม่ธรรมดามันเคยฉาดฉาดฉาดแต่วันนี้ฟอร์มอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เอ๊ะมาได้ยังไงเนี่ยวันวันหนึ่งอิสติกฟาร์เยอะๆยิ่งอายุโค้งสุดท้ายเนี่ยอายุ60แล้วยังปากแข็งอยู่อีกอิสติกฟาร์ซะเยอะๆช่วงสุดท้ายเนี่ยอิสติกฟาร์เตาบะมากๆวิธีเตาบะเขาแนะนำอย่างนี้ครับ1ให้เสียใจให้เสียใจในสิ่งที่ทำผิดๆเอามาเคยทำผิดๆเอาไว้น่ะเสียใจซะ2ให้เลิกทำความชั่วที่เคยทำมาก่อนน่ะเลิกไปเลยทิ้งไปเลยแล้วก็3ตั้งใจว่าจะไม่หวนกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมนั่นเขาเรียกว่าเตาบะคงไม่ยากใช่ไหมยากไหมฮะไม่ยากครับเลิกทำความชั่วสบายพี่น้องลดงานไปแล้ว50เหลือเฉพาะดีอย่างเดียวถ้าทำสองอย่างพี่น้องเหนื่อยนะไอ้ชั่วก็ทำดีก็ทำถ้าทิ้งชั่วทำแต่ของดีอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสบายใจเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะทำความดีอย่างเดียวถ้าทำสองอย่างพี่น้องเหนื่อยนะด่าคนก็ด่านมาดก็นมาดโอ้ไหนอีตอนด่ามันก็หนักใจอยู่แล้วอีตอนนมาดก็หนักอยู่แล้วตอนตื่นนมาดซูโบเนี่ยมันก็หนักยิ่งเดินไปนมาดที่มัสยิดมันก็หนักอยู่แล้วระหว่างทางก็ด่าชาวบ้านไปอีกพี่น้องมันหยุดมันต้องหยุดนะหยุดไอ้เรื่องชั่วทำแต่เรื่องดีครับนั่นคือเตาบะข้อที่หนึ่งนะครับทีนี้หลักฐานว่าริสกีจะเพิ่มมันเพิ่มตรงไหนครับในอัลกุรอานนี่อัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอัลลอฮ์เล่าว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกสอนกับประชาชนของท่านในยุคก่อนนู้นบอกพี่น้องเอ้ยอิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมจงอิสติฆฟาร์ขอลูกขอโทษจากอัลลอฮ์ของสูเจ้าเนี่ยให้มากๆอินนะฮูกานะกอฟฟารอเพราะอัลเลาะห์องค์เดียวกันนะอัลเลาะห์สมัยนบีนูห์กับสมัยนี้นะองค์เดียวกันนะครับถึงว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามอัลเลาะห์ยังองค์เดียวกันอยู่อินนะฮูกานะกอฟฟารออัลเลาะห์เป็นผู้ทรงให้อภัยนะครับถ้าให้อภัยแล้วเป็นยังไงยุสซิลิสซามาอัลเลาะห์จะให้ฝนตกลงมาเห็นไหมนี่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ร้อนถ้ามาตกในวันงานวันนั้นก็อึดอัดนิดนึงวันงานที่แล้วมานี่ใช่ไหมตกในวันงานพี่น้องหลายคนคงจะบ่นไม่น่าจะให้ตกไม่ใช่บ่นต้องขอดุอาเวลาจะไม่ให้ฝนตกขอดุอาว่างี้อัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะลัยนาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฝนเนี่ยไปตกรอบๆ บริเวณนี้ไปตกแถวของเขตนู่นน่ะแถวบ้านผมนู่นบริเวณนี้อย่าตกเลยมาให้ไปตกตามภูเขาให้ไปตกตามแม่น้ำภูเขาที่มีต้นไม้ที่มีทุ่งหญ้าแถวนู้นถ้าไม่ต้องการฝนต้องขอว่าอัลลอฮุมมะฮาวาไลนะวะลาอะไลนะไม่ใช่มาบ่นได้ไหมได้แต่ว่าคนนั้นไม่เข้าใจศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขาไม่บ่นเขาไม่ด่าใครเขาไม่ว่าใครเวลาลมมาแรงๆเนี่ย
ก็ต้องขอจากอัลลอฮ์เมื่อกี้ผมนั่งรถมาเนี่ยมีไฟไหม้ที่ไหนอ่ะที่แถวฝั่งทนน่ะในวิทยุเนี่ยไม่มีเสียงอาซานเลยพี่น้องเสียงตักบีรนะไม่มีอัลลอฮุอักบัรนะไม่มีแต่ก็ได้ขณะที่บางแห่งที่ไฟไหม้ในกลุ่มมุสลิมแถวๆพระโขนงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงอาซานเสียงตักบีรเนี่ยอัลลอฮุอักบัรนี่รู้ได้เลยว่าเนี่ยบ้านที่ไหม้เนี่ยเป็นกลุ่มชนมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่บ่นครับพี่น้องหนาวเราก็ไม่บ่นมีลมแรงเราก็ไม่บ่นเรามีหน้าที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าต้องการฝนก็ขอฝนถ้าไม่ต้องการฝนก็ขอจากอัลลอฮ์ทีนี้เวลาอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยให้ฝนตกจริงแต่ต้นไม้ไม่ขึ้นน่ารอดลงโทษแล้วพี่น้องฝนตกแต่ต้นไม้ไม่งอกไม่งามน่ารอดลงโทษเพราะฉะนั้นคนที่อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวนะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมานี่ฝนตกทุกวันนี้นะเนื่องจากพี่น้องเราเนี่ยเตาบะตัวกับอัลลอฮ์แล้วก็ขออิสติกฟาร์อภัยโทษจากอัลลอฮ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ฝนก็อัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมาแล้วก็วายุมดิดกุมบิอัมวาลิวาบานีนอัลลอฮ์ก็จะให้ทรัพย์สมบัติและลูกๆของพวกท่านนี่ดีขึ้นเห็นไหมพี่น้องนะพี่น้องสังเกตนะถ้าพ่อแม่ดีลูกดีครับถ้าพ่อแม่ทั้งสองคนเนี่ยนะพ่อเนี่ยตื่นเวลาตื่นนอนแล้วเดินไปนมาที่มัสยิดห้าเวลาถามว่าลูกจะเสียคนไหมไม่เสียครับแม่ดีครับพี่น้องแม่อ่านกุรอานเป็นประจำแม่พูดจาน้อยแม่อบรมลูกในบ้านแม่พูดเรื่องอิสลามพูดเรื่องศาสนามากเนี่ยถามว่าลูกเราเสียไหมไม่เสียครับลูกจะดีกว่าพ่อแม่ฉะนั้นพ่อแม่ต้องการที่จะให้ลูกดีกว่าพ่อเนี่ยถ้าพ่อยังนอนอยู่ที่บ้านไม่เดินไปนมาที่มัสยิดพี่น้องเลยจะให้ลูกดีกว่าพ่อไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าลูกตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าพ่อก็นอนก็สูบบุหรี่ก็ดูทีวีก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็กุรอานพ่อเนี่ยไม่เคยเปิดอ่านกุรอานอ่านถามว่าลูกจะหยิบกุรอานมาอ่านทำไมในเมื่อตัวอย่างเนี่ยบุคคลตัวอย่างในบ้านเนี่ยไม่เคยเปิดกุรอานอ่านเลยอ่านแต่หนังสือพิมพ์หลายฉบับทีวีเนี่ยไม่เคยขาดนี่ตอนนี้มีข่าวออกมาอีกน้ำจะท่วมประเทศไทยใช่ไหมกรุงเทพนี่หายใต้หายไปเหลือแถวอีสานเนี่ยทำให้ที่อีสานขายดีจะออกจากกรุงเทพจะหนีไปอยู่ไปซื้อที่แถวนู้นแล้วพี่น้องหนีไม่ให้ตายเนี่ยหนีได้เลยพี่น้องก็หกทั้งนั้นน่ะเสียเงินเสียทองพี่น้องมุสลิมเนี่ยอาจจะจะตายเมื่อไรก็ตายได้จะตายที่ไหนก็ได้ก่อนตายนั้นวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเป็นมุสลิมให้ดีซะก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาตายเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อที่ที่แถวภาคอีสานพอหนังสือพิมพ์ว่าก็น้ำมันจะท่วมประเทศไทยที่มันจะหายเริ่มกลัวกันแล้วทำไมไม่กลัวว่าเราจะลงโทษเราในวันกิยามะฮ์ถ้าเราไม่มีนมาศไปถ้าไม่มีซะกาตไปถ้าเราไม่อบรมคนในครอบครัวให้มีศาสนาไม่กลัวตรงนั้นไอ้ไปกลัวไอ้กลัวประเทศไทยตรงนี้มันจะหายแผนที่จะหายจากโลกวิ่งไปซื้อที่คนมุชริกปล่อยให้เขาทำไปคนกาเฟตให้เขาทำไปแต่มุมินเนี่ยจะมีอากีดาอย่างนั้นไม่ได้เรามีอย่างเดียวว่าจะทำยังไงอยู่ให้อัลลอฮ์รักเราอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรารักอัลลอฮ์รักเราแล้วเรารักอัลลอฮ์แล้วจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนเราพอใจตลอดเวลา
ข้อที่หนึ่งพี่น้องต้องอะไรนะอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็เตาบะตัวริสกีจะเพิ่มเพราะอัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานไว้นะครับกุรอานนะอัลลอฮ์จะเพิ่มลูกให้แก่ท่านเพิ่มทรัพย์สินให้แก่ท่านนะครับซูเราะห์กุรอานจากซูเราะห์ซูเราะห์นูห์อายะที่10นะครับซูเราะห์นูห์อายะที่10 11นะครับ2อายะด้วยกันประการที่2ประการที่2ครับพี่น้องประการที่2คนที่ริสกีจะเพิ่มริสกีจะเพิ่มนี่นะครับต้องเป็นคนที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวานี่แปลว่าอะไรครับตักวาแปลว่าหัวใจเนี่ยมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สำรวมตนต่ออัลลอฮ์นี่เรื่องวิญญาณทั้งหมดพี่น้องเรื่องวิญญาณทั้งหมดเรื่องรูห์ทั้งหมดใจต้องมีการกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์ตลอดเวลาทีนี้คนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นี่นะครับใจเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับหัวใจเราคิดถึงลูกของเราเนี่ยวันละกี่ครั้งเราคิดถึงภรรยาเราวันละกี่ครั้งเราคิดถึงสามีของเราตอนแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยเราคิดกันวันละกี่ครั้งให้เราคิดถึงอัลลอฮ์มากกว่านั้นให้เราคิดถึงอัลลอฮ์มากกว่านั้นทีนี้คนที่มีตานตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์ให้อะไรรู้ไหมดูกุรอานอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีวะไมยัตตะกิลลากุรอานนะครับวะไมยัตตะกิลลาใครที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์ยะจอัลลอฮุมัคเราะญาอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาเวลามีปัญหาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางออกอัลลอฮ์จะไม่ให้ตันมีปัญหาจะมีทางออกมีทางออกสำหรับชีวิตอย่างไม่อั้นพี่น้องคำว่าตักวาเนี่ยรวมมาถึงอย่างนี้ด้วยนะพี่น้องคนที่มีการตักวามากๆเนี่ยสบัดเนี่ยคนมีตักวาด้วยสบัดแปลว่าอดทนพี่น้องท่านพี่น้องทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่นะทำความดีหนึ่งเท่านะอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ให้สิบนี่หลักทั่วๆไปนะมุสลิมเนี่ยมุมินที่อีมานต่ออัลลอฮ์ทำความดีหนึ่งเท่าอัลลอฮ์ให้สิบคะแนนถ้าบริจาคถ้าบริจาคนี้อัลลอฮ์ให้สิบคะแนนถึงเจ็ดสิบคะแนนถึงเจ็ดร้อยคะแนนเฉพาะบริจาคนะอัลลอฮ์ให้มากหรือน้อยนั้นมันขึ้นอยู่กับหัวใจว่าตักวาต่ออัลลอฮ์แค่ไหนบางคนบริจาคไปพันหนึ่งได้10คะแนนบางคนได้70คะแนนบางคนได้200 300มันขึ้นอยู่กับอีมานตักวาที่มีอยู่สูงสุดก็ประมาณ700คะแนนสูงสุดนะครับนั่นคือการบริจาคขึ้นอยู่การตักวาต่ออัลลอฮ์ทีนี้ที่ได้ผลบุญมากที่สุดได้ผลบุญมากที่สุดไม่อั้นเนี่ยทำความดีส่วนไหนครับพี่น้องที่จะเสริมตักวาเนี่ยสอบัตอดทนถ้าเราอดทนนี่นะพี่น้องอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มตักวาเพิ่มผลบุญให้กับคนที่สอบัตเนี่ยอัลลอฮ์ให้ยังไงรู้ไหมอินนายูอัฟซาบิรูนะอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญคนที่ซอบัตอดทนโดยไม่ต้องคิดบัญชีคือให้อย่างไม่อั้นเลยนั่นซอบัตถ้าพี่น้องซอบัตพี่น้องมีความอดทนในทุกๆเรื่องเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเลยพี่น้องเราจะไม่มีปัญหาในสังคม
สามีก็อดทนสะบัดอดทนภรรยาก็สะบัดอดทนใช่ไหมเวลามีอะไรนะมีปัญหาเนี่ยมีมุซีบะห์เข้ามามีปัญหาเข้ามาเราสะบัดอดทนแทนที่จะเดือดร้อนวุ่นวายใช่ไหมสะบัดอดทนพี่น้องได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์มากนี่คือตักวาฉะนั้นคนที่ตักวาในรูปแบบของการสะบัดยัดซุกฮุมินไฮซุลายักปิดอิดใหญ่กับอิดเล็กแล้วก็ไม่กินหมูไม่กินหมูเพราะมันบาปนั่นอีมานเดิมๆแล้วก็ถ้าเป็นมุสลิมะก็เรื่องการแต่งกายแบบอิสลามนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะอีมานเดิมๆที่ได้มาจากปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ค่อยจะรักษาเรื่องผ้าฮิญาบเรื่องคลุมฮิญาบไม่มีนะครับเรื่องนมาที่มัสยิดไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วก็แต่งตัวกับแบบกาเฟรทั่วๆไปนั่นอีมานเดิมๆที่เราได้มาจากพ่อแม่ของเราอีมานเดิมๆนี่อันตรายนะพี่น้องสามารถทำความชั่วได้ทุกเวลาสามารถโกหกได้ตลอดเวลาสามารถจะนึกด่าใครก็ด่าได้ตลอดเวลาอีกเหมือนกันอีมานเดิมๆนี่ดังนั้นอีมานเดิมช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้อัลลอฮ์เลยสั่งบอกว่าวัตตะเก่าคนที่มีอีมานเดิมๆนั้นต้องพัฒนาหัวใจให้มากกว่าเก่าโดยการเรียนนี่พี่น้องมานั่งศึกษากันในวันนี้เพื่ออะไรนะเพื่อเสริมสร้างอีมานเดิมๆให้ดีกว่าเพราะไอ้ที่ได้มาเก่าๆก่อนเนี่ยบางทีมันใช้อะไรไม่ได้หรอกต้องมีการตักวาเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเรามีการพัฒนาเนี่ยพัฒนาหัวใจก่อนนะพี่น้องถ้าอีมานเรามีตักวาเราดีเข้มแข็งดีหัวใจเรารักอัลลอฮ์สะบัดอดทนไม่วู่วามไม่โกรธง่ายไม่พูดมากไม่ด่ามากใช่มั้ยเราอิสติกฟาร์บ่อยๆเนี่ยลิ้นเนี่ยอิสติกฟาร์ถึงอัลลอฮ์บ่อยๆลาฟาตฮ์นาอะลัยฮิมบารากาติมมินัสซะมาอัลลอฮ์จะเปิดความจำเริญบารากัตเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าเต็มไปหมดพี่น้องอย่างวันนี้เมื่อเช้านี่อากาศเย็นสบายนี่บารากัตที่มาจากอัลลอฮ์แสดงว่าชาวบ้านดีขึ้นมุสลิมะลุกขึ้นนมาดกันตะฮัจญุดกันเกือบทุกครอบครัวภรรยาเอาตออัดต่อสามีเชื่อฟังสามีมากขึ้นบารากัตมันมาพี่น้องเสียงในบ้านไม่มีการทะเลาะกันมีแต่ให้อภัยกันยิ้มกันเสียงอัสสลามุอะลัยกุมในบ้านไม่มีเสียงของการฟิตนะทะเลาะกันถามว่าบารากาศมาไหมบารากาศมาครับพี่น้องริสกีเพิ่มไหมเพิ่มครับพี่น้องนี่ถ้าทุกคนเข้าใจศาสนานะพี่น้องนะพี่น้องเวลาแม่บ้านหุงอาหารเนี่ยอย่าหุงเฉพาะทานเฉพาะคนในบ้านสองสามคนนะอย่าไปคิดแค่นั้นวันนี้แกงอะไรนะแกงเนื้อเนี่ยแกงให้เยอะหน่อยน้ำมากนิดนึงจะได้ตักแจกบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้างริมบ้านเราอ่ะนี่บรรยากาศมาไหมบรรยากาศมาครับพี่น้องพอเราหุงอาหารเสร็จแล้วก็ตักไปแจกบ้านนั้นสัก 3-4 เจ้าบ้านที่ถูกแจกมันก็มีจิตสำนึกโอ้เขาดีกว่าเราก็ตักแจกกันมาอีกพี่น้องไม่ใช่ดักทำเฉพาะในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวนะวันธรรมดานี่ก็ทำได้นี่บรรยากาศมาไหมมาความจำเริญมาแล้วถ้าในซอยเราเป็นมุสลิมทั้งหมดพี่น้องแล้วก็มีอะกีดะห์นี่มีความคิดเดียวกันว่าเราเนี่ยไม่อยู่คนเดียวเราอยู่กับพี่น้องเราทั้งซอยนี่พี่น้องแกงอย่างเดียวเนี่ยแล้วทุกบ้านก็แกงกันอย่างเดียวพี่น้องเราได้ทานอาหารวันนึงหลายรสนะพี่น้องบันนี้ก็แกงอย่างหนึ่งบันนี้ก็แกงอีกอย่างแล้วก็ลองตักให้กันสิพี่น้องเรามีแกงหลายอย่างอยู่ในสำรับของเรานี่บรรยากาศทางพี่น้องการที่เราเข้าใจอิสลามเนี่ยเข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเรานั้นอิ่มเอิบพี่น้องริสกีมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัสซะมาอ์วัลอัรฎิ
ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาพี่น้องเข้าใจศาสนาแคบมากเข้าใจอิสลามว่าอิสลามก็คือตายแล้วฝังไม่กินหมูแบบเดิมๆที่เราได้มาจากปู่ย่าตายายพี่น้องไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องบารากัตก็ไม่เกิดริสกีก็ไม่เพิ่มอัลลอฮ์ก็ยิ่งหมั่นไส้มากขึ้นท่านเราต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแล้วพี่น้องต้องเปลี่ยนข้อที่ไหนนะฮะข้อที่3ต่อมาข้อที่4นะครับฮะข้อที่3ไปแล้วนะฮะข้อที่1อะไรนะฮะข้อที่1อะไรครับตาวบะอิสอิสติกฟาร์ข้อที่2ตักวาข้อที่3ยังไม่มีนะฮะอ๋อข้อที่3ลองดูนะแสดงว่าจำกันดีนะทำดูเลยข้อที่3นี้เขาบอกว่าต้องทำเวลามีเวลาว่างสำหรับทำอิบาดะห์มีเวลาว่างสำหรับเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทำตัวให้ว่างเพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรียกว่าอัตตะฟัรรุกลิอิบาดะติลลาฮิอัซซะวะญัลพี่น้องมีเวลาไปทำงานมีไหม

0: วีมีไหม
1: มี
0: วันเสาร์อาทิตย์เราก็ตั้งโปรแกรมไว้เลยวันนี้ไม่ไปเยี่ยมคนนั้นก็ไปเที่ยวนู้นชายหาดถามว่าเวลาสำหรับอยู่กับอัลลอฮ์มีไหมถามตัวเองถ้ายังไม่มีเวลาสำหรับอัลลอฮ์ริสกีพี่น้องไม่เพิ่มครับพี่น้องหาไปเถอะพี่น้องหาทั้งวันทั้งคืนริสกีไม่เพิ่มฉะนั้นตะฟัรรุกลิอิบาดะติลลอฮิอัซซะวะจัลควรจะมีเวลาช่วงหนึ่งทำให้ว่างแล้วก็เราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแล้ววันหนึ่งมีอยู่5วักตู5เวลาแล้วก็เวลาแล้วมามากี่นาทีอย่างเต็มที่ก็10นาทีสูงสุด20นาทีครึ่งชั่วโมงเวลาละครึ่งชั่วโมงอาบน้ำนมาดยืนนมาดสุนัตนมาดฟารดูนมาดสุนัตอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ขอดุอาครึ่งชั่วโมง5วักตูก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจบต้องมีเวลาเหล่านั้นเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยครับพี่น้องทีนี้ผลจากการที่เราให้เวลากับอัลเลาะห์เนี่ยทำอิบาดัตเนี่ยนะครับอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์นมาดให้เวลานะแต่ตอนดึกๆเนี่ยอย่าเป็นคนที่นอนตั้งแต่หลังนมาดอิชาแล้วก็ถึงได้ยินเสียงอาซานซุบฮ์อย่าเป็นคนนอนอย่างนั้นให้ลุกขึ้นมาบ้างนะครับสม่ำเสมอตอนตีสี่เนี่ยตีสี่เนี่ยเพราะตีสี่กว่าๆเนี่ยมันเข้าซุบฮ์แล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมตีสี่ทลาย40อ้าวเข้าแล้วตื่นตีสี่นี่เราได้นมาดตะฮัจญุดได้เอาเวลานั้นแหละเขาเรียกว่าตะฟัรุกลิอิบาดะติลลาห์เอาเวลาว่างนั้นมาอยู่กับตาละขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิครับขอไดเรกเลยไดเรกไลน์มีเลขนะเลขโทรศัพท์มีตัวนี้24434โทรศัพท์คุยกับอัลลอฮ์24434โทรโทรโฟนมุนโทรโฟนโทรศัพท์คุยกับอัลลอฮ์2ซุบฮ์2รอกอัตซุฮด4อาซัด4มักริบ3รอกอะอ์ฮ์อิชา4 2 4 4 3 4มีอยู่5ตัวโทรศัพท์ทั้งโลกเนี่ยโทรไปแล้วไม่เจอใครเจอลองหมดเลยนี่นะตะฟัรุกลิอิบาดะติลลาห์หมุนโทรศัพท์เบอร์นี้นะพี่น้องต้องหันหน้าไปทางกิบลัตก่อนจะหมุนต้องอ่านมันละหมาดก่อนนะพี่น้องยืนให้ดีนะนั่นละถึงอัลลอฮ์ใช้เวลาว่างอยู่กับอัลลอฮ์นะครับทีนี้ได้อะไรครับนบีสอนบอกว่ายากูลร็อบบุกุมตะบารอกวะตะอาลาท่านนบีสอนบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ะตัดเอาไว้ว่ายาอิบนุอาดัมลูกอาดัมเอ๋ยนี่พวกเรานี่ลูกอาดัมหมดตะฟัรรอกลิอิบาดะตีให้ทำเวลาให้ว่างเพื่อมาทำอิบาดะห์ต่อฉันผลที่ได้รับก็คืออัมละอุกอลบากะรินันอัลลอฮ์จะเราจะทำให้หัวใจทำให้ตรงนี้นะไม่ใช่มือไม่ใช่เท้านะทำให้หัวใจตรงนี้กินันใจรวยใจใหญ่ใจรวยพี่น้องอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องก็คนที่ละโมบกับคนที่พึงพอใจพอเพียงอ่ะต่างกันนะพี่น้องนะมีคนว่าฉันจะบริจาคเงินให้แสนบาทแล้วบอกไม่ทำได้ดีแล้วได้ก็ได้มันได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่มันอยากตามมันลุกฮะที่ไหนวิ่งพรวดท่านคนที่ใจอิ่มเอิบพี่น้องท่านคนที่นมาดไม่ขาดคนที่อยู่กับอัลลอฮ์นี่นะใจเขาจะสงบพี่น้องใจสงบนี่ข่าวเขาว่าจะน้ำจะท่วมกรุงเทพไม่ได้ตกใจเลยไม่ได้ตกใจไม่ได้ห่วงว่ากรุงเทพจะยุบจะสุดน้ำจะมาฉันไม่ห่วง

0: ว่าอัมละอูยาได้กับริสกอนฉันจะให้ริสกีเนี่ยปัจจัยยังชีพเนี่ยเต็มมือของท่านริสกีเต็มไปหมดแต่ถ้าหากว่าลูกอาดัมคนใดที่ทำตัวออกห่างจากฉันอัลลอฮ์จะให้อะไรรู้ไหมให้สองประการหนึ่งจนตลอดถึงมีก็ยังอยากจะได้อีกอยากมีความละโมบอยู่ในใจแล้วก็งานจะยุ่งทั้งวันไม่มีเวลาว่างเลยงานจะยุ่งทั้งวันเลยพี่น้องนี่พี่น้องลองไปชวนใครสักคนที่เป็นมุสลิมที่ยังไม่เอาศาสนานะถามบอกว่ามานั่งฟังศาสนาที่นี่สิเขาจะตอบว่าไงนะไม่มีเวลาเห็นไหมพูดอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีเวลาถามว่ามานั่งอยู่ตรงนี้นะใช้เวลากี่วันอย่างที่ก็เต็มที่กี่ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงแต่พวกเรานี่มาสบายไหมสบายเวลาว่างมีสำหรับอัลลอฮ์มีแต่คนถ้าไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจพี่น้องเลยถ้าไม่มีอิมานอยู่ในใจนะไม่มีเวลาสำหรับอัลลอฮ์ไม่มีไม่ว่างให้สังเกตตัวเราก็เหมือนกันก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เราเคยมีเวลาว่างสำหรับตรงนี้ไหมไม่มีครับแต่วันนี้ทำเวลามีแล้วกลางคืนตอนที่สี่ก็นอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นมานมาตะฮัจญุดแล้วเพราะเรามีเวลาให้กับอัลลอฮ์ใจเราสู้แล้วเมื่อก่อนนี้ตังหูไม่มีสายสร้อยไม่มีที่พอแต่งกายตามหลักอิสลามตังหูไม่มีเราว้าเวไหมไม่ว้าเวเพราะมันผ้ามันคลุมพี่น้องสายสร้อยไม่มีถามว่ามันยุบไปไหมไม่ได้ยุบเพราะมันปิดหมดเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้แต่งฮิญาบแบบนี้พี่น้องมันก็ต้องโชว์เยอะๆโชว์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็โชว์ที่คออีกแล้วก็ต้องโชว์ที่นิ้วอีกโชว์เยอะพี่น้องแล้วก็น้อยหน้าใครก็ไม่ได้ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้พอเรามีอิสลามมากๆเนี่ยไม่มีตังหูไม่มีปัญหาฮิญาบคุมไม่มีสายสร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีปัญหาครับขอให้มีอีหม่านให้มีตักวาให้มีนมาศให้มีอิสติกฟาร์ให้มีเตาบะโอ้ฉันสบายใจถ้าวัตถุมันจะขาดไปบ้างเล็กน้อยฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คิดอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่น้องเอาคิดกันนะขอให้คิดให้ได้ก็แล้วกันตกลงว่าถ้ามีเวลาว่างสำหรับทำอิบาดัตเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราสองอย่างแล้วก็อัลลอฮ์ลงโทษสองอย่างให้สองอย่างก็คือหนึ่งอะไรนะมีเวลาว่างงานไม่ค่อยยุ่งนะครับแล้วใจอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบแต่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาว่างสำหรับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อยากตลอดละโมบอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปหมดพี่น้องแล้วก็เวลาว่างมีไหมไม่มีนี่อัลลอฮ์ลงโทษนะไม่รู้ว่ารู้สำนึกตัวกันบ้างหรือเปล่านะคนถ้าไม่มีเวลาว่างสำหรับนมาศไม่มีเวลาว่างสำหรับอ่านกุรอานไม่มีเวลาว่างสำหรับซิกเก็ตถึงอัลลอฮ์ลงโทษอย่างแรงนั่นน่ะแต่จะไปเจ็บในกุบรตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกมันยังด้านอยู่มันยังด้านอยู่ข้อที่ไรนะฮะผ่านไปแล้วเนี่ยข้อที่3ใช่ไหมต่อมาข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่าข้อที่4นี้จะให้ริสกีเพิ่มพูนเนี่ยต้องติดต่อกับใครเครือญาติอย่าทะเลาะกับเครือญาติหนักนะคนที่ทะเลาะกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มใหม่วางแผนว่าจะคืนดีกับญาติพี่น้องทำยังไงดีเนาะหาวิธีเถอะที่ทะเลาะกับเครือญาติเอาไว้น่ะมันมีใช่ไหมเพราะมรดกหนึ่งละเพราะหมั่นไส้กันเพราะอิจฉาริษยามันก็มีกันเกือบทุกครอบครัวแหละเรารู้ๆกันอยู่นะแต่วันนี้เรามีศาสนาแล้วเราจะเลิกละไอ้ทะเลาะกันน่ะ10ปี20ปีมันแบมเครื่องนานนะพี่น้องนะไอ้บาดแผลที่มือเนี่ยมีดกินจึก 3วัน10วัน20วันมันหายแต่ว่าไอ้แผลที่เราทะเลาะกับพี่น้องของเราเนี่ยบางที่1ปียังไม่หายเลยไม่รู้ว่าแผลอะไรมันลึกเหลือเกินแผลเนี่ยหนักมากฉะนั้นอย่าให้มันเน่านะพี่น้องนะคนที่ง้อญาติพี่น้องก่อนเนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์รักนี่เดี๋ยวเดินผ่านบ้านที่เขาหมั่นไส้เราหรือเราหมั่นไส้เขาเนี่ยเดินผ่านอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็หาว่าเลยเถิดกลับไปบ้านบอกลูกไอ้เดี๋ยวทำอาหารให้เยอะหน่อยแล้วก็ตักอาหารมาให้บ้านที่เขาหมั่นไส้เราแล้วเราหมั่นไส้เขานะเอาไปให้บ้านนั้นก่อนให้สักทีสองทีพี่น้องไอ้ความกริ้วความโกรธความผูกพยาบาทที่อยู่ในใจนี่นะมันจะค่อยๆลดไปพี่น้องริสกีมันเพิ่มเนี่ยริสกีที่เราไปสลามเขาเนี่ยริสกีนะพี่น้องนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่กล้าให้สลามกับคนที่ด่าเราแต่วันนี้ให้อภัยได้เนี่ยริสกีอันนี้จะไปหาซื้อที่ไหนครับพี่น้องราคามันเอาเงินมาซื้อไม่ได้ครับพี่น้องให้สลามซะสลามอะไรกุมติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเราก่อนอัลลอฮ์ถามในวันกิยามะฮ์นะพี่น้องนะพี่น้องนมาดดีอะไรดีหมดอัลลอฮ์ถามว่าญาติพี่น้องของท่านนะติดต่อกันหรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้อัลลอฮ์ลงโทษพี่น้องนะฉะนั้นต้องไม่ทะเลาะกับเครือญาติไอ้ที่ทะเลาะกันมาแล้วนะก็ว่ากันไปแต่วันนี้ต้องเริ่มชีวิตกันใหม่แล้วค่อยๆปรับปรุงกันต้องให้อภัยกันต้องติดต่อกันเยี่ยมเยียนกันนะครับติดต่อเครือญาติได้อะไรครับหะดีษท่านนบีสอนอย่างนี้มันซัรรอฮูอัยยุบซะตอละฮูฟีริซกิฮีว่าไอยุนซาละหูฟีอาซาลิฮีฟัลยาซิลรอฮิมาหูผู้ใดที่ชอบหรือว่าพอใจที่จะให้อัลลอฮ์นี่นะครับให้ริสกีกับเขาอย่างมากมายริสกีอย่างมากมายนะพี่น้องแล้วก็อายุของเราเนี่ยยืนยาวให้ติดต่อกับเครือญาติของเขาเถอะติดต่อกับเครือญาตินี่พี่น้องเอ้ยดีจริงๆพี่น้องดีมากๆเลยแหละถ้าด่าใครไม่มันถ้าก็ด่าพี่น้องกันนะอร่อยดีจริงนินทาใครก็ไม่ดีถ้าก็นินทาคนริมบ้านหรือว่าคนที่อื่นนั่นอร่อยจริงๆพี่น้องเปลี่ยนใหม่นินทาตัวเองด่าตัวเองทำไมใจมันแข็งเราอ่ะทำไมใจแข็งอย่างนี้ด่าเรียกคนมาสิให้ทำไมโอ้ใจแข็งเหลือเกินน่ะทำไงให้ใจมันนิ่มทำไงพี่น้องเคยตำหนิตัวเองว่าใจฉันแข็งเหลือเกินเนี่ยไม่ยอมสลามกับญาติพี่น้องไม่เคยไปง้อญาติพี่น้องกลัวชาวบ้านว่าไอ้หน้าตัวเมียชอบง้อคนกลัวชาวบ้านจะว่าแต่อัลลอฮ์ด่าทุกวันนะไม่ยอมกลัวนะแต่กลัวปากมนุษย์ง้อคนนะดีพี่น้องให้สลามกับคนก่อนนะดีนี่ถ้าหัวใจมันแข็งกระด้างทำอย่างนี้พี่น้องให้ไปอาบน้ำคนตายบ่อยๆเวลาญาติพี่น้องนะฉันขออาบน้ำมายิดวันนี้ทำให้ใจนี่มันนิ่มลงพี่น้องแล้วก็เดินผ่านกูโบบ้างไปยืนดูบ้างแล้วก็นึกภาพกูโบสถ์อ๋อรอกูโบสถ์ยาวแค่นี้กว้างแค่นี้แล้วก็พาไปผ้า3ชิ้นหมอนก็มีเป็นดินนอนตะแคงนึกภาพกูโบสถ์พี่น้องนึกภาพกูโบสถ์อยู่คนเดียวพี่น้องอยู่บนดุนยานี่มีลูกมีหลานอยู่รอบข้างไปหมดเรายังเหงานะบางทียังเหงานะแต่ถ้าอยู่คนเดียวในกุโบร์นานๆเนี่ยมันจะไม่เหงาแค่ไหนครับนึกภาพมานี้ ยามนะไปอาบน้ำมายิดกับคิดถึงความตายหัวใจที่เนี่ยเหล็กเนี่ยเหล็กเวลามันถูกน้ำนะมันก็มีอะไรมีสนิมใช่ไหมหัวใจเราก็เหมือนกันสนิมมันขึ้นพี่น้องฉะนั้นวิธีที่จะล้างสนิมหัวใจเนี่ยก็ให้อาบน้ำคนตายคิดถึงความตายบ่อยๆคิดบ่อยๆพี่น้องไปเยี่ยมกูโบสถ์บ้างหรือเปล่าครับอย่าไปในวันอีดนะคนอีดคนมันเยอะไปมองคนนั้นแต่งตัวสวยเขาเรียกลืมคิดถึงคนตายอีกแล้วไปติดคนอีกฉะนั้นไปในวันที่คนไม่เข้ากูโบสถ์น่ะนบีไปเยี่ยมกูโบสถ์ตอนไหนพี่น้องทราบไหมกลางคืนให้เรากลัวกูโบกันแต่นบีชอบกูโบสถ์ในเวลากลางคืนมีญาติผมคนหนึ่งที่แรกน่ะปลูกบ้านเขามีที่อยู่ริมกูโบสถ์ที่แล้วก็ปลูกบ้านสวยต่อมาเนี่ยลูกยุบอกว่าย่อรื้อบ้านเธออยู่ริมกูโบเกินไปมันเย็นนี่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเลยนี่ห่างไปติดอวัดนู่นน่ะห่างจากสุราได้ไปติดวัดอีกและตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้าที่มัสยิดเลยนี่ผมก็กลัวพี่น้องกลัวแทนไม่รู้ว่ากลัวกูโบกลัวทำไมผมได้เดินผ่านกูโบสถ์วันหนึ่ง5เที่ยวผมได้ให้สลามวันละ5ครั้งพอเดินผ่านกูโบสถ์ก็ว่าไงนะอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนัสอัลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะยืนให้สลามแล้วก็นึกไม่ช้าก็เราก็จะมาอยู่ยะภาพนี้แหละเตรียมตัวพร้อมยังวันนี้ฉะนั้นไปเยี่ยมกูโบสถ์ตัวลงว่าเพิ่มพูนริสกีข้อที่4ใช่ไหมข้อ5นะข้อ5ให้ติดต่อกับใครนะติดต่อกับเครือญาติอย่าทะเลาะกับเครือญาติถึงริสกีจะเพิ่มพูนเอาละครับเอา5ข้อก็พอนะนี่ก็ข้อไหนที่ทำหนักที่สุดข้อไหนอ่ะ4ข้อนะเอา4ข้อพอเลยพี่น้องผมกลัวพี่น้องจะทำไม่ไหวเนี่ยไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยหนักอีตอนที่ไปสลามกับบ้านที่มันไส้กันน่ะโอ้โหหนักถ้าทำข้อสุดท้ายนี่ได้นะโอ้ริสกีเพิ่มพี่น้องไอ้ตักวาอย่าทำคนเดียวอย่างพอไหวนั่งตักวาอยู่คนเดียวเตาบ้าก็คนเดียวอิสติฟายก็คนเดียวใช่ไหมตาวากุลก็คนเดียวแต่อีตอนไปติดต่อกับชาวบ้านไปให้สลามเขาแล้วไปถ่อมตนกับเขาเนี่ยอันนี้มันเรื่องหนักนะพี่น้องเอาละครับวันนี้ผม
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกระโสมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุลอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ซูเราะห์อัลอิมฟิตอรซูเราะห์อัลอิมฟิตอรเป็นบัญญัติมักกียะห์มี19อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลอิมฟิตอรซูเราะห์อัลอิมฟิตอรเป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่เยียวยาเช่นเดียวกับซูเราะห์อัตตักวีรคือการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลที่เกิดขึ้นพร้อมกับวันอวสานและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วได้ชี้แจงถึงสภาพของคนดีมีคุณธรรมและสภาพของคนชั่วผู้กระทำผิดในวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมซูเราะห์ได้เริ่มด้วยการชี้แจงถึงภาพลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการแตกแยกของชั้นฟ้าการร่วงหล่นของดวงดาวการเอ่อล้นของทะเลและการพลิกกลับของหลุมฝังศพตลอดจนถึงสิ่งที่จะติดตามมาหลังจากนั้นคือการชำระสอบสวนและการตอบแทนเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นมากระจัดกระจายและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นและเมื่อหลุมฝังศพพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งได้กระทำภายหลังแล้วได้กล่าวถึงการดื้อรั้นและการเนรคุณของมนุษย์ต่อความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเขาโดยที่เขาได้รับความโปรดปรานอย่างล้นเหลือจากพระองค์แต่เขาไม่รู้จักคุณค่าแห่งความโปรดปรานนั้นๆไม่รู้จักคุณค่าแห่งพระเจ้าของเขาและไม่ขอบคุณต่อความดีงามและความโปรดปรานที่เขาได้รับโอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลผู้ทรงบังเกิดเจ้าแล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงประกอบเจ้าขึ้นต่อมาซูเราะห์ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการดื้อรั้นและการปฏิเสธนี้โดยชี้แจงว่าอัลลอฮ์ทรงมอบหมายให้มาลาอิกะห์บันทึกการทำงานของมนุษย์ทุกคนและติดตามการกระทำของเขามิเช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกพวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำซูเราะห์ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะห์ออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีมีคุณธรรมและพวกคนชั่วผู้กระทำผิดพร้อมกับได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทั้งสองฝ่ายแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนซูเราะห์ได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกิยามะห์ในวันนั้นทุกชีวิตจะปราศจากซึ่งพลังอำนาจใดๆและอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันตอบแทนนั้นคืออะไรวันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
5: ิดัสสะมาอุฟัตรัตวะอิดัลกะวาคิบุนตะทะรัตวะอิดัลบิฮารฟุจิรัต
4: เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้น
5: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
4: และเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้ในสิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งที่ได้กระทำภายหลัง
5: ยาอัยยูฮัลอินซานุมากัรรักบิร็อบบิกัลกะรีม
4: โอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูล
5: อัลลซีคอละกะกะฟะซอวากะฟะอะดะลกะฟีอัยซูเราะตินมาชาอ์รักกะบัก
4: ผู้ทรงบังเกิดเจ้าแล้วทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วน
6: ในรูปแบบใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น
5: คัลลาบัลตุกัซิบูนบิดดีนวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรอมันกาตีบิน
6: มิเช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก
5: ยะอ์ลามูนมาตะฟะลูน
6: พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน
1: และ
0: พวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันอยู่ในกองไฟตลอดไป

0: และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร
1: ยอมะลาตัมลิกนัฟซุลลินัฟซิชัยอ์วัลอัมรยอมะอิซิลลิลลา
0: วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์

0: เดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้อิสลามมาเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูของมนุษยชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ทุกคนจะต้องยึดใช่ไหมถึงคนที่เป็นมุสลิมทีนี้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมีข้อผิดพลาดบางครั้งเนี่ยก็ทำอะไรโดยที่ไม่ถูกต้องด้วยความหลงผิดด้วยความไม่รู้ด้วยความอะไรต่างๆหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องมีการตักเตือนกันเนี่ยท่านนบีก็บอกดีนะซีฮะสถานการณ์ตักเตือนกันแต่ว่าบางทีเราเห็นในสังคมเนี่ยนะครับอาจารย์ครับบางครั้งเนี่ยคนที่มีหน้าที่หรือคนที่จำเป็นจะต้องให้การตักเตือนเนี่ยครับไม่ตักเตือนเราอยากจะถามอาจารย์ฮะหรือว่าเปิดประเด็นในวันนี้ว่าการตักเตือนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครบ้างหรือว่าใครบ้างที่จำเป็นที่จะต้องรู้ตัวอ๋อฉันละจะต้องตักเตือน
1: อา
0: สาความรับผิดชอบอันดับแรกๆครับอาจารย
1: ์บิสมิลลาห์คือหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการที่จะบอกกล่าวตักเตือนนะครับเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของทุกคน
0: ครับ
1: ตามศักยภาพตามขอบขีดความสามารถแล้วก็ความรอบรู้ของตนใครที่รู้มากก็ต้องมีความรับผิดชอบมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นคนที่เรียนสูงๆก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนที่เรียนน้อยกว่านะครับสมมติว่าอาจารย์รอมฎอนเนี่ยสำเร็จการศึกษาในระดับด็อกเตอร์ก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนที่เขารู้แค่ปริญญาโทหรือปริญญาตรี
0: ครับ
1: นะครับยิ่งรู้มากความรับผิดชอบมันก็มากไปตามความรู้นะครับมากไปตามความรู้หรือถ้ามีขอบเขตหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่ายิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็ยิ่งจะต้องรับผิดชอบนะครับมีอามานะในลักษณะที่เป็นสายบังคับบัญชาเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราฉะนั้นมันก็อยู่ที่ในระดับบุคคลที่เขาจะตระหนักแล้วก็เรียกว่าสำเนียกในหน้าที่ในอามานะตัวนี้หรือเปล่าแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของการนะซีฮะเนี่ยผมขอนะซีฮะตัวผมเองแล้วก
0: ็ผมด้วย
1: แล้วก็ทุกคนนะครับว่าการนะซีฮะน่ะชื่อน่ะก็บอกแล้วว่านาซูฮะนาซูฮาเนี่ยแปลว่าขอรู้ซ่อต้องโดยสุจริตใจจริง
0: ๆ
1: ถ้าเตือนกันเพื่อเป็นการทับถมกันเพื่อเป็นการหักหน้ากันเพื่อเป็นการเขาเรียกขัดคออะไรกันแบบนี้นะหรือจะแสดงว่าเราเนี่ยเจนกว่าหรือว่าจังกว่าอันนี้มันจะกลายเป็นฟาดีฮะ
0: แปลว่าอะไรฟาดีฮะเนี่ย
1: คือการประนามหยามเหยียดกันนะแทนที่เราจะ
0: ไม่ใช่นาซูฮาแล้ว
1: นะไม่ใช่นาซูฮาแล
0: ้
1: วเป็นฟาดูฮาเป็นฟาดิฮะไม่ใช่นาซีฮะ
0: คร
1: ับ ฉะนั้นในฮะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกอัดดีนุนาซีฮะจริงอยู่ศาสนาคือการตักเตือนแต่ต้องเตือนแบบนาซีฮะเตือนแบบโดยสุจริตใจโดยไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงและประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่ใช่เตือนเขาเพื่อให้เขายอมรับว่าเราเนี่ย
0: เจ๋ง
1: เชื่อว่าเราเนี่ยสามารถเตือนเขาได้เรามี power อะไรเปล่า
0: ครับ
1: หรือเราจังเราอ่านหนังสือเยอะเราเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นแต่เตือนเพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือลิลลาฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิกิตาบิฮิเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวะลิอิมมะติลมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมคำหนึ่งถึงประโยชน์เวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรกับใครได้กับอัลเลาะห์หรือเปล่าได้กับศาสนาของเราหรือเปล่าได้กับนบีของเราหรือเปล่าหรือได้กับแค่สังคมมุสลิมเราในส่วนรวม
0: คร
1: ับ อามะนะครับหรือว่าในระดับบุคคลอย่างนั้นได้กับตัวเราได้พ้นหน้าที
0: ่
1: มันเนี่ยมันเวลาทำแล้วมันก็ต้องนึกเพราะว่ามันเป็นภาระผูกพันถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องรับผิดชอบถ้าทำแล้วนะครับทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นบางเรื่องบางอย่างมันก็ต้องประเมินสถานการณ์นะครับว่าเรื่องที่เราทำไปเนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้บางทีเราอาจจะต้องชะลอนะครับชะลอการกระทำตรงนี้การนะซีฮะตรงนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ให้เราตระหนักว่าในเมื่อเป็นอามานะหน้าที่ของเราก็คือต้องพูดและพูดให้ถูกแค่นั้นแหละผู้การพูดของถูกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดตอนนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีวาระมีโอกาสของเขาอย่างกฎอยู่ข้อนึงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสากลทั่วๆไปที่ใครก็ยอมรับนะลิกุลลิมากอลมีกอมินมากอลในแต่ละเทศะเนี่ยมันก็มีกาละของเขานะครับมันมีกาละมันมีเทศะเวลาไหนเหมาะสมเวลาไหนไม่เหมาะสมฉะนั้นเราวิชาเรื่องเนี้ยมันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รู้เทคนิคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานเผยแพร่ของท่านนะครับจริงอยู่ว่าบางทีการพูดเนี่ยเปลืองตัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยที่อาจารย์พูดใครพูดเรื่องชิริกแล้วมันไปประกอบกับช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที
0: ่
1: นะครับเรือล่มอะไรพวกนี้มันก็ยิ่งทำให้คนที่เขาไม่เข้าใจอยู่แล้วนะครับรู้สึกมีอคติฉะนั้นอาจารย์ก็อาจจะต้อง พลิกแพงวิธีการปรับวิธีการให้มันดูเหมาะสมให้มันดูว่าเออเนี่ยเราเตือนเขาด้วยความปรารถนาดีนะครับเตือนเขาด้วยความอยากให้เขาเข้าใจอะไรแบบนี
0: ้
1: การเตือนเป็นประโยชน์แหละแต่บางทีมันก็ต้องประเมินนะครับหรือแต่สิ่งที่ไม่ควรก็คืออย่าไปชี้โพงให้เขาชี้โพงหรือให้ท้ายกันแบบนี้นะครับมันก็ความผิดมันจะไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจะไม่ได้รับการแก้ไข
0: ก็ลิคุดลิมากอมินมากอลนะก็ทุกเทศะมีกาละก็คือหมายถึงว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่ว่าเขาผิดปุ๊บเราเตือนปั๊บเลยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหม
1: คือมันแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเราละไม่ได
0: ้ต้องเตือน
1: มันรออามิงกุมมุงการันซันยูไวยิรุใครที่เห็นความผิดซึ่งหน้าสมมติอาจารย์สมมติอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นชั้นพนักงานอาจารย์เห็นขโมยเนี่ยเขาวิ่งราวไปแล้วอาจารย์ก็ยืนดูเฉยเฉย
0: เดี๋ยวจับมันที่บ้าน
1: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดก่อนแล้วตามไปทีหลัง
0: ลูกเราเอง
1: ล
0: ูกตำรวจอ
1: ันนี้ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ตอนนี้อาจารย์เนี่ยเป็นคนมีวิชาความรู
0: ้
1: ใช่ไหมและตอนนี้ครับอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของอัลล
0: อ
1: ฮ์ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเจ้าพนักงานของอัลลอฮ์แล้วนบีสั่งว่าเราขอมอบหมายแต่งตั้งท่านให้เป็นอะไร
0: คอลีฟ
1: ต
0: ุ
1: นับนะเป็นอามิดบิลมาอารูฟนาฮีอานิมุงกัดท่านเรื่องดีท่านต้องใช้เรื่องห้ามท่านต้องปามสั่งมาแบบนี้แล้วเราก็รับปากอัลลอฮ์แล้วเราจะทำหน้าที่ไอตอนเขาจะให้ทุนตอนสมัครนะผมจะกลับมาจะทำหน้าที่ผมจะกลับทำหน้าที
0: ่
1: ผม
0: จะรู้ยังไงเนี่ย
1: ผมจะสู้กับพวกนั้นผมจะสู้กับพวกนี้จะไปต่อต้านจะไปปามกันอย่างเงี้ยไอตอนจะเอาทุนแต่เวลาได้ทุนมาแล้วไม่พูดอะไรเลยนี่ก็แสดงว่าเป็นเจ้าพนักงานละเลยการปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
1: แล้วก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่เลย
0: ก็โดนเยอะอ
1: ย่างนั้นเอาทุนคืนขอทุนคืนใครที่
0: ใครจะทุนไปนะครับ
1: ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งนะครับสมมติว่าเราเนี่ยไปเรียนที่มาดีนะ
0: ครับ
1: ที่มาดีนะเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องของอะกีดะห์ใช่ไหมครับอะกีดะห์เนี่ยเขาไม่ปล่อยให้มันเรียกว่าสเปะสปะเลอะเทอะแล้วก็ไม่ว่าไม่เตือนไม่บอกกลัวเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวสังคมจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปกินข้าวที่มาดีนะนะตั้งเยอะนะ
0: หลายกระสอบ
1: หลายกระสอบแต่บางคนเขาไปกินข้าวเก่า
0: ฮะมีด้วยบ้านเรามีข้าวเก่าข้าวใหม่เนี่ยข้าวใหม่มันก็จะหุงมันจะแฉะนิดนึงอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: กินหอม
1: กินข้าวเก่าคือข้าวที่ไม่มียาง
0: โอ้โห
1: กินข้าวเก่าก็เลยไม่รู้ว่ายางของข้าวมันเป็นยังไง
0: โอ้โหลึกมากเลยเนี่ย
1: แต่ถ้าคนที่เขาตระหนักอ๋อนี่เรากินเงินเดือนเขาเขาจ้างให้เรามาเรียนเนี่ยเพื่อให้มาทำหน้าที่กลับมาแล้วจะได้ทำหน้าที
0: ่ครับ
1: บางคนไปละเลยเพิกเฉยไม่พูดไม่อะไรกลัวนี่กลัวนี่นะครับเราอย่าไปกลัวแต่กลัวอัลลอฮ์เพราะงั้นเวลาถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะถามมามานะกะอันตะกูละกะซาวะกะซาเฮ้ยอะไรปิดปากเองไม่พูดวะ
0: เมื่อสักครู่เราคุยข้างนอกอาจารย์อัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ต้องถามผมบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมต้องโดนตอบอัลลอฮ์ต้องถามผ
1: ม
0: อาจารย์บอกก็
1: งั้นเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในบริบทของเราเอง
0: ครับ
1: เราพูดได้แค่ไหนต้องพูด
0: พูดแค่นั้นใช่ไหมพูดได้แค่ไหนก็ต้องพูดนะนี่คือเป็นการนำคำนะซีฮะนะครับที่จากอาจารย์บุญ
1: รอดคือให้มันเป็นประโยชน์กับศาสนาของเราทำแล้วทำให้มันได้กับศาสนาของเราได้กับสังคมมุสลิมของเราทั้งหมดนี่คือผลบุญที่จะได้กับเราทั้งหมดเลยแต่อย่าทำเพื่อตัวเราเอง
0: ให้สมกับอย่างที่อาจารย์ล้อบอกเมื่อสักครู่นะมาจากนาซูฮามันขอรู้ซ้อนะ
1: คร
0: ับ ต้องอิคลาสในการที่จะนะซีฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์
1: เวลากินกูนูรบบานียีนบิมากุนตุม
0: นะครับ
1: ตัวอัลลิมูนันกีตาบอกบิมากุนตุมตัดรุซูลจงเป็นคนที่มีศาสนาเหนียวแน่นกับศาสนาแล้วก็ทำอะไรเพื่อศาสนาเพื่อพระเจ้าให้สมกับที่บิมาคุณตุ้มตัวอัลลีมูนันกิตาบเที่ยวสอนชาวบ้านเขาว่าบิมาคุณตุ้มตัดรุซูลแล้วก็ให้สมราคากับที่เขาอุตส่าห์จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่าเงินเดือนค่าโนนค่านี่ได้บาดั้นทั้งกี่อย่างกินเงินเดือนเขาเยอะแยะแต่มาไม่พูด
0: นะ
1: ครับ
0: โอ้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นคำนะซีฮัตนะฮะในช่วงแรกนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับอันนั้นครับคำถามแรกครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของอุมเราะห์นะครับพี่น้องท่านนี้ถามมานะครับว่าผมทำอุมเราะห์หลังฮัจญ์ให้กับญาติทวดแต่ผมเนี่ยจำชื่อมุสลิมไม่ได้นะหมายถึงว่าจำชื่อญาติทวดเนี่ยไม่ได้นะครับที่ชื่อมุสลิมเนี่ยชื่ออะไรนะครับจึงเนียดเป็นชื่อไทยนะฮะว่ายาบุญนะงี้ละกันนะจะมีปัญหาอะไรไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดคื ถ้าเราจะตอบในลักษณะของฟิกนะว่าการทำอุมเราะห์หลังจากเสร็จพิธีฮัจญ์ไปแล้วเนี่ยก็ถ้าจะบอกว่าทำครบรุกลครบเงื่อนไขทำสุนัตอะไรมันก็ได้แหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราทำให้คนอื่นเขาหลังจากที่เราทำของเราเองเสร็จแล้วแบบนี้มันก็ในเชิงของฟิกแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่ว่าเราน่าจะย้อนกลับไปดูแบบอย่างที่เป็นสุนัขของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการเดินทางของท่านเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาท่านไปเข้ามักกะฮ์เนี่ยทำฮัจญ์ก็ทำฮัจญ์อย่างที่ทำฮัจญ์เนี่ยนะครับท่านก็ทำอุมเราะห์เพียงแค่ครั้งเดียวท่านเสร็จจากภารกิจของท่านหรือท่านจะเดินทางไปทำอุมเราะห์ของท่านต่างหากเลยนะครับท่านก็ทำเพียงแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งเรียกละอันนี้คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าพี่น้องจะคิดจะทำแบบเนี้ยพี่น้องส่วนมากที่มีแนวคิดว่าสามารถทำได้เนี่ยก็มักจะไปอ้างหะดีษของท่านหญิงไอชะนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงไอชะว่าเนี่ยเดี๋ยวชวนอับดุลรอมาน
0: อ
1: ับดุลรอมานซึ่งเป็นน้องชายของท่านหญิงไอชะนู่นออกไปที่ตะนาอีมแล้วก็ไปครองเยรอมมานะครับตอนนี้เราลองมาดูว่าเนี่ยต้นเนี่ยที่บอกว่าท่านหญิงไอชะทำเนี่ยท่านหญิงไอชะทำเนื่องในโอกาสอะไรเนื่องจากว่าตอนที่ท่านหญิงไอชาเข้ามักกะฮ์เพื่อทำฮัจญ์เนี่ยท่านหญิงไอชามาในสภาพที
0: ่
1: มีประจำเดือนไม่สามารถทำอุมเราะห์ได้ซึ่งเดินทางมาด้วยกันกับคนอื่นแต่คนอื่นทำได
0: ้
1: ท่านหญิงไอชาพลาดทำไม่ได้เพราะมีตัวเพื่อนก็เลยต้องชดเชยโอกาสตัวนี้ด้วยการออกไปทำมาออกไปที่ตะนาอีมแล้วก็คลองเอรอมเข้ามาเพราะนั้นนักวิชาการบอกว่าถ้าน่าจะทำเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกับท่านหญิงไอชาก็คือสถานการณ์ปกติพลาดไม่ได้ทำก็กรณีแบบนี้ทำไปได้แต่ถ้าทำเช้าทำเย็นเช้าออกไปรอบหนึ่ง15เหรียญเย็นเอาอีก15เหรียญแบบนี้มันคนในชาวรถเป็นกลุ่มไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นแบบอย่างด้วยตัวอย่างนะครับที่เป็นสุนัขของท่านรอซูลุลลอฮ์แต่ถ้าพี่น้องจะทำและพี่น้องมั่นใจในความเข้าใจตรงนี้ว่ามีทัศนะนักวิชาการในระดับมัธยมเขารองรับเอาไว้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะอันนี้คืออันนี้เป็นความเข้าใจในเชิงฟิกแล้วก็เป็นมัสอะลาที่อุลามะห์เขาก็มองต่างมุมกันนะครับแต่ว่าที่พี่น้องสอบถามคือประเด็นตรงที่ว่าเวลาเนี่ยทำอุมเราะห์ให้เนี่ย
0: นึกชื่อไทยไม่ออก
1: นึกชื่ออาหรับไม่ออกซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่ออาหรับ
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยบอกว่าทำให้คุณยายของผมคนนั้นเรามียายคนเดียวนะหรือคุณย่าของผมหรือคุณแม่ของผมคุณพ่อของผมสะจำชื่อไม่ได้ก็มีปัญหาอะไรนะครับที่เขาเรียกยายบุญอะไรเนี่ยนะก็ยายบุญของเราก็มีคนนั้นคนเดียวนะครับก็ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: นะครับแต่ผมแนะนำให้พี่น้องเนี่ยตะวาฟเยอะๆนะครับ
0: ตะวาฟซุนนะห
1: ์ตะวาฟซุนนะห์ให้เยอะ
0: ครับนี่ก็เป็นการตอบให้เลยนะฮะแถมไปด้วยนะครับในส่วนของฟิกที่มันคาบเกี่ยวกันในคำถามที่พี่น้องถามมานะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับอาจารย์ลอฮ์โดนถามเรื่องนี
1: ้
0: เยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำติกรอดนะคือทำอุมเราะห์หลายครั้งในการเดินทางในระยะละเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่นะถามกันมาอีกคำถามครับอาจารย์ครับแม่อันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวกันในช่วงนี้นะน้ำมันเยอะนั่นเรืออย่างที่อาจารย์ว่าแหละมันหมุนไปชนตะลิ่งตะลึงหมดนะฮะเขาก็เลยถามมาเกี่ยวกับเรื่องของวลีเกี่ยวกับเรื่องของกะรอมัตนะครับซึ่งถ้าพี่น้องถามว่าเราจะรู้หรือพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นวลีจริงคนไหนเป็นคนกะรอมัตจริงครับอาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับคุณมุสตาฟาเรื่องนี้ไปแล้วนะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราที่เป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเรายังเชื่อในเรื่องของวิลายะเรื่องของกะรอมะห์อยู่นะครับเพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้างในเชิงของอะกีดะห์ที่ผู้ศรัทธายังจะต้องศรัทธาอยู่ว่าสิ่งอัศจรรย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับบุคคลสำคัญคนพิเศษของพระองค์คนดีของพระองค์โดยบางทีอาจจะให้แสดงปาฏิหาริย์อัศจรรย์อะไรออกมาเพื่อพิสูจน์เพื่อยืนยันให้เห็นว่าเนี่ยคนดีของอัลลอฮฺจะได้รับเกียรติขนาดนี้จะได้ความดีความพิเศษแบบนี้เรายังเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่เพราะว่าการเป็นวลีของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์หรือเป็นคนมีวิเศษสามารถเสกนั่นปั่นนี่อะไรได้คำว่าวลีของอัลเลาะห์คือคนพิเศษของอัลเลาะห์ผู้เป็นที่รักของอัลเลาะห์เป็นผู้ที่อัลเลาะห์จะช่วยเหลือในยามที่เขามีความต้องการให้พระองค์ทรงขี้คายทรงแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันได้สมใจเขาเลยทันใจเลยจนกระทั่งเราเรียกว่ามันเป็นอัศจรรย์หรือเป็นปาฏิหาริย์นะครับแต่ว่ามุอ์ญิซะห์น่ะเราอธิบายแล้วเป็นเรื่องของนบีเป็นเรื่องของบรรดารอซูลแต่ว่าถ้าในระดับเนี่ยบรรดานักการเขาแยกว่าถ้าเป็นวะลีเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นกะรอมะห์เขาเรียกกะรอมะห์เฉยๆนะครับเรายังเชื่ออยู่ในฮากีดะห์ตอวะฮาวิยะห์ที่เราเรียนกันนะครับเรายังเชื่อในความกะรอมะห์ของบรรดาอาวลียะห์ว่ายังจะต้องมีต่อไปเพราะวะลีของเราจะมียันวันกิยามะห
0: ์อินนัลลอฮ์
1: ตอนนี้เราจะพิสูจน์ยังไงอ่ะ ในยันกุรอานอัลลอฮ์อินอาลียะอัลลอฮิลาข้าวฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนพึงทราบไว้เถิดว่าคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์คนพิเศษของอัลลอฮ์คนสำคัญของอัลลอฮ์คือคนที่ลาข้าวฟุนอะลัยฮิมเขาจะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับกลุ่มเกรงอะไรทั้งสิ้นและเขาจะไม่เป็นคนที่ต้องมาเศร้ามาทุกข์ระทมมาเครียดซีเรียสอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จัดการให้เขาหมดอัลลอฮ์เป็นเจ้าภาพให้หมดเลยนะครับเพราะคนกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มีทางออกมันก็ไม่ต้องเครียดอะไรแต่ถ้าคนไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยจะมืดแปดด้านแล้วทีนี้จะพิสูจน์ยังไงล่ะอัลลอฮีนะอามานูวะกานูยัตตะกูลหนึ่งให้เขาอีหม่านสองให้เขามีความตักวาเนี่ยพิสูจน์ความมีอีหม่านด้วยเอาตักวาเนี่ยมาแสดงเป็นทางอะไรทางฉากทางเชิงกายภาพนะอย่างเป็นรูปธรรม
0: ให
1: ้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์อ้าวอีหม่านจริงหรือเปล่าถ้าอีหม่านจริงพิละหมาดไม่ขาดถือศีลอดฟัรดูซุนนะอะไรนะอ่านกุรอานลิกรุลลอฮ์อยู่กับอัลเลาะห์ผูกพันทำความดีให้เห็นอยู่แบบนี้นะครับตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยวันศุกร์ก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปเป็นวะลีแบบนี้ถึงพ้นฟัรดูแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ละเพราะถ้าฟัรดูยิ่งเป็นวะลียิ่งต้องกลัวอัลเลาะห
0: ์
1: ยิ่งเป็นวะลียิ่งต้องทำมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเป็นวะลีแล้วไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยฉันเป็นวะลีแล้วฉันกระเตะมา 700,000 แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่
0: อ
1: ิหม่ามอัชชาฟิอีเนี่ยอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับอัชชาฟิอีเรานี่แหละนะ
0: ครับ
1: เป็นคนนึงที่ต่อต้านเรื่องความงมงายพวกนี้เยอะมากเลยนะครับแกจัดพวกตะซอวุฟเนี่ยอยู่ในหมวดพวกคุรฟาตพวกงมงายจริงอยู่นะครับคือคำว่าตะซอวุฟไม่ได้แปลว่าวิชาที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ
0: อัคลาก
1: เรื่องของจิตใจเปล่านะแต่ตะซอวุฟในเชิงที่ว่ามุญาฮาดาตุปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดตาบะเกิดญาณอะไรแบบนั้นอันนั้นอิหม่ามชาฟิอีต่อต้านมากๆเลยนะครับเพราะไม่ได้มีแนวทางจากซะลัฟให้เป็นร่องเป็นรอยเป็นตัวอย่างนะครับอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าต่อให้ท่านไปเห็นคนๆนึงเนี่ยเขาอ้างความวิเศษของเขาอิทธิฤทธิ์ของเขาเนี่ยสามารถเหาะเหินบนอากาศได้สามารถเดินบนผิวน้ำบนทะเลได้สามารถที่จะมุดลงไปใต้ดินชั้นบาดาลได้ท่านก็ไม่ต้องเชื่อว่าเขาทำได้นะครับแต่ว่าทำไม่ต้องไปเชื่อว่าเขาทำได้จนกว่าท่านจะเอาเขามาสอบกับกิตาบุลลอสอบกับสุนนะของรอซูลอ้าวเป็นวะลีละหมาดหรือเปล่า
0: อ่
1: านกุรอานหรือเปล่าดูอาหรือเปล่าลิกรุลลอหรือเปล่าอิสติกฟารหรือเปล่าถือศีลอดฟัรดูสุนนะอะไรครบหรือเปล่าเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยเอาเนี่ยเอาแบบที่อิหม่ามชาฟีแนะนำมาสอบนะครับเราก็จะพิสูจน์ได้นะครับไม่ฉะนั้นแล้วบางทีเล่นกลนะครับไปเรียนมายากลเรียนไสยศาสตร์มามีอวิชชามาแล้วก็มาแสดงว่าเป็นวลีแล้วตั้งตนเป็นผู้วิเศษเรียกเงินเรียกทองเหมือนกับที่มันระบาดดัดดื่นอยู่ในสังคมสมัยนี้นะครับชัยฏอนมันก็ส่งเสริมแล้วก็ทีนี้ก็แสดงฤทธิ์กันใหญ่เลยยิ่งเฮี้ยนชัยฏอนมันก็ยิ่งจะช่วยแบบนี้แหละครับ
0: นะครับนะซึ่งที่ผ่านๆมาผมว่าบรรดาคนกะรอมะห์หรือว่าคนที่เป็นวลีเนี่ยนะครับเขาอาจจะคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้เขาในส่วนที่เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมนะส่วนที่เป็น
1: คือกะรอมะ
0: อันนี้อันอาดะฮะ
1: กะรอมะที่เขาจะให้กับคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์เนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นก่อนอัลลอฮ์ให้เพื่อที่ให้เขาแสดงแล้วจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ
0: ์
1: ถ้าแสดงไปแล้วทำให้ตัวเองสำคัญตัวเองใหญ่ตัวเองมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วทุกคนลืมอัลลอฮ์อันนั้นไม่ใช่กะรอมะของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วประโยชน์ไม่ใช่เป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้พิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริง
0: ๆ
1: เหมือนกับมอญีซ่านะครับที่ให้นบีแสดงเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคนของอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้แล้วทุกคนจะนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แต่ถ้าทำไปแล้วโอ้มันลืมอัลลอฮ์ไปเลยโอ้โหตัวแชร์คนนี้เก่งต
0: ั
1: วแชร์คนนี้อิทธิฤทธิ์อย่างนู้นอย่างนี
0: ้คนหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นพวกคนรอบข้างลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่าไปจนกระทั่งวะลีหรือว่าคนกะรอมะห์คนนี้เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นว่ากูรูก็กลายเป็นมาตั้งตนซึ่งจริงๆคนกะรอมะห์หรือว่าคนดีคนนั้นอาจจะเขาก็เป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยอยู่ในเรื่องของหลักของ
1: เหมือนที่อาจารย์เคยคุยกับผมตอนนั้นที่เราเคยคุยเรื่องนี้เรื่องนบีนูห์ใช่ไห
0: ม
1: ที่ในสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับมีผู้มีนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทรงคุณธรรมคนซอลแล้วนะครับเสียชีวิตลงอย่างในกุรอานก็เราวะกอลูลาตะซะรุนนะอาลิฮะตะกุมวะลาตะซะรุนนะวัดดาวะลาซัวเอาวะลายะกูซะวะลายะอูกะวะนัสรอวะกอดอะดัลลูกะซีรอวะลาตะซิริซซอลิมีนอิลลาดอลาลาจนจบเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ัลเลาะห์อัลกุรอานเอาอายะห์เอาซูเราะห์นูห์มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับบอกเนี่ยวัดซัวยะกูซยะอูกนัสเนี่ยท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยริยะอัสมาอุริยะลินซอลิฮีนเป็นชื่อของคนดีทั้งหมดเลยไม่ใช่คนเกเรคนถ้าเรื่องต่างๆอะไรเป็นคนดีเป็นคนซอแลปฏิบัติ ทำปฏิบัติอะไรมาโดยตลอดแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งเวลาเสียชีวิตไปแล้วความดีเนี่ยไม่มีใครอยากลืม อยากจะนึกถึงในที่สุดทำไงงั้นเราสร้างอนุสรณ์สถานไว้ให้พวกเขาดีกว่าเชตอนฟะเอาฮาอิลัยฮิมุชเชตอนเชตอนก็ไปเป่าหูไปยุยงอันอันซีบูอะลามะญาลิซิมอันซอบาเราน่าจะสร้างแท่นสร้างโต๊ะหมู่อะไรไว้ให้เป็นที่ประดิษฐานสำหรับคนพวกนี
0: ้
1: ติดรูปติดราอะไรเราจะได้ถึงเขาในโอกาสหลังในภายหลังนะครับ ในที่สุดมันก็พัฒนามาสู่การกราบไหว้แล้วก็การบูชาในที่สุด
0: จากเรื่องของการถือศีลอดนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเพื่อนที่เมืองนอกนะมอบให้ช่วยซื้อข้าวสารฟิดยะให้แม่ของเขาด้วยนะครับให้จัดการให้หน่อยนะฮะผมก็จัดการให้จนเสร็จเป็นข้าวสาร1มุดต่อวันเมื่อเพื่อนเอาเงินมาให้นะครับจึงรู้ว่าเขาต้องการแค่ครึ่งมุดต่อวันนะครับแล้วที่ผมทำไปนั้นจะใช้ได้หรือไม่นะครับหรือต้องทำใหม่ครับก็เป็นสิ่งที่ความเข้าใจนะครับหรือการยึดถือต่างกันตรงนี้ครับครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่เคสแบบนี้เรื่องเดียวมันมีหลายๆสถานการณ์ในหลายๆเรื่องที่ในความเข้าใจอาจจะมองต่างกันพอเข้าใจต่างกันวิธีปฏิบัติที่มันเป็นผลออกมาเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันไปด้วย
0: ครับ
1: ฉะนั้นอันเนี้ยเราเวลาเราจะตัดสินแล้วก็ต้องไปดูว่าคนที่เป็นเจ้าของมัสลาเนี่ยเขาใช้มาตรฐานไหน
0: เราเคยคุยกันใช่ไหมฮะในเชิญตัวรอมฎอนนะว่าบางนักวิชาการครึ่งมุดวิชาการ1มุดใช่ไหมนะก็เลยเกิดปัญหานี้
1: คือในกรณีเหมือนกับกรณีที่สมมติว่าอาจารย์เข้าใจเรื่องการตอลากเนี่ยอาจารย์บอกยา1ตก1ยา3ตก3ยาเท่าไหร่ก็ตกแค่นั้นนะครับกับอีกคนหนึ่งยา3ยา4ยา5ยา10เขาตกแค่1แล้วในกรณีแบบนี้สมมติอาจารย์ยาอาจารย์เชื่ออีกอย่างหนึ่งภรรยาของอาจารย์เชื่ออีกอย่างหนึ่งแล้วสมมติอาจารย์ยาฉันยาเธอฉันยาเธอ100ตอลากแต่แล้วก็อาจารย์ก็เชื่อว่าการยาแค่ไหนก็ตกแค่นั้นเลยอาจารย์ในหุกกลมของอาจารย์ก็ต้องเชื่อว่าการยาครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายของอาจารย์แล้วเพราะถือว่ามีผลตามที่อาจารย์เชื่อแต่ภรรยาของอาจารย์บอกว่าของฉันยาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตกแค่หนึ่งภรรยาของอาจารย์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องนะฟะกอฮ์อยู่ยังมีสิทธิ์ได้นั่นอยู่สามารถที่จะรอยะได้เพราะเป็นรอญีอีแต่อาจารย์ถือว่าเป็นบาอินไปแล้วหรือในทางตรงกันข้ามของอาจารย์รอญีอีอาจารย์บอกยาเท่าไหร่ของบังตกแค่หนึ่งแต่ภรรยาบอกของเขายาเท่าไหร่ตกแค่นั้นถ้าบังจะมายุ่งกับเขาเป็นซีนานะเพราะถือว่าจะของอันนั้นมันกลาย
0: ไปแล้ว
1: เน
0: ี่
1: ยแล้วจะทำยังไงในกรณีแบบนี
0: ้
1: ก็ต้องหาผู้ที่จะกำหนดมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อที่จะให้ทั้งสองเนี่ยมาจบในตรงที่ว่าเราจะเอาตรงไหนเพื่อให้เป็นมาตรฐานและสิ่งที่เป็นมาตรฐานก็คือตัวบทหลักฐานที่สำคัญที่สุดเลยเพราะอันนี้คือการมองตามทัศนะแต่ละทัศนะเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรที่จะประรอมชอมหรือทำให้เครื่องอัญมณีใบนั้นอดีละเนี่ยเอาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
0: เราม
1: าดูซิว่าสิ่งที่น่าจะเป็นความถูกต้องแล้วก็มันจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่น่าจะทำแต่บ้านเราทุกวันเนี่ยพอมองต่างกันแล้วก็ต่างคนต่างก็มองแล้วก็จะไม่เปิดโอกาสมองหลักฐานของฝ่ายตรงกันข้ามซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเด็นเนี่ยประเด็นที่มันเป็นเรื่องของมัสฮับกลายเป็นเรื่องระดับมัสฮับไปแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเรายอมของเราก็มัสฮับเราสู้เขาไม่ได
0: ้
1: มันจะกลายเป็นแบบนั้นแต่นี้ในกรณีที่พี่น้องบอกว่าเพื่อนขอแรงให้ช่วยซื้อข้าวสารแจกที่เมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นทำฟิดยะให้แม่ของเขาที่เขาบวชไม่ได้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าอย่างบ้านเราคนไทยบ้านเราเนี่ยเขามัสฮับชาฟีเข้าใจกันแค่มุดเดียวนะครับเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยเขาวันละมุดนะครับตอนนี้พอวันละมุดเนี่ยแต่เพื่อนเนี่ยในความเชื่อความเข้าใจของเพื่อนก็คือมุดหนึ่งเนี่ยมันน้อยมันต้องเอาครึ่งซ้อสองมุดเอ๊จะทำยังไงแล้วไม่ตรงกันไอ้เพื่อนก็เข้าใจว่าที่ให้เราจ่ายนั่นคือให้จ่ายครึ่งซ้อต่อวันสองมุดต่อวันแต่เรากลับจ่ายให้เพื่อนแทนเพื่อนเนี่ยเพียงแค่หนึ่งมุดต่อวันนะครับเอ๊แล้วที่เอายังไงตอนนี้ผมให้ทัศนะแบบผมให้ความเข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันคือว่าทั้ง1มุดและ2มุด3มุดเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจในระดับอุลามาระดับมัซฮับระดับอิมมะห์ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการอิสติฮาดในตัวบทหลักฐานนะเป็นการวินิจฉัยตัวบทหลักฐานที่มีอยู่แล้วตัวบทหลักฐานที่มีอยู่ล่ะตัวบทหลักฐานมีอยู่ไม่ได้ระบุมาตราตรวงนะครับที่ตายตัวเป๊ะไปเลยว่าต้อง1มุดครึ่งมุด1ซออะไรก็แล้วแต่เงี้ยนะครับไม่มีเพราะในกุรอานว่าอัลลอฮฺนะยุตีกูนะฮูฟิดยะตุตออามิมิสกีน และเป็นหน้าที่ของคนที่ถือศีลอดแบบตะแบงตะแบงพอจะถือได้แต่ต้องตะแบงเช่นคนแก่คนป่วยคนชราที่ไม่เกรงว่าจะไม่หายป่วยแล้วอะไรแบบนี้นะครับที่คนที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเนี่ยฟิดยะตุตออามีมิสกีนให้ชำระเป็นค่าเป็นอาหารเลี้ยงแก่คนยากคนจนอัลกุรอานบอกไว้แค่นี
0: ้ครับ
1: อัลกุรอานบอกไว้แค่นี้แล้วอามุดมาจากไหนอ่ะเอาครึ่งซอมาจากไหน2มุดหรือเอาซอ1เต็มๆมาจากไหนเค้าก็ไปดูสิ่งที่มีการรายงานถ่ายทอดที่เป็นการกระทำในระดับซอฮาบะห์นะครับผมเองเนี่ยไปทวนคำฟัตวาของเชคบินบาสของเชคอุไซมีนเนี่ยนะครับเค้าก็บอกตรงกันว่ามันไม่มีตัวบทหลักฐานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเนี่ยนะต้องเท่านี้มุดเลยนะต้องครึ่งซอเลยนะต้อง4มุด1ซอเต็มแบบนี้นะแต่ปรากฏว่ามันมีการกระทำที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็จ่ายมุดหนึ่งบางคนก็จ่ายครึ่งซ้อสองมุดบางคนก็จ่ายหนึ่งซ้อเต็มเต็มเลยต่างคนต่างก็อ้างเหตุผลคนที่ก็บอกเขาจ่ายหนึ่งซ้อเขาก็ไปนะครับเขาก็ไปเทียบกับกรณีเป็นสกาตุนฟิตที่จ่ายหนึ่งซ้อเต็มเขาก็บอกในเมื่อสกาตุนฟิตจ่ายหนึ่งซ้อตรงนี้ก็น่าจะจ่ายหนึ่งซ้อเพราะเป็นความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือสิ้นอดเหมือนกันอีกคนนึงก็บอกว่าอ้าวคำว่าตออามเนี่ยมันแค่มุดเดียวเนี่ยถือว่าพอแล้วเพราะถือว่า1มื้อได้นะครับฉะนั้นก็ต่างคนต่างเหตุผลแต่ว่าบรรดาอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าทัศนะที่น่าจะใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ยุคต้นๆก็คือนิสฟุซอเพราะเป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ที่มีรายชื่อระบุเอาไว้อย่างในมุกนีของท่านอิบนุกุดามะเนี่ยใส่ชื่อบรรดาซอฮาบะห์ที่เลือกทัศนะนี้น่ะเยอะๆมากๆเลยว่าซอฮาบะห์มีรายชื่อ1 2 3 4เนี่ยเข้าใจว่าคำว่าอิตอามตรงเนี้ยก็คือนิสฟุซอ2มุด
0: ครับ
1: ฉะนั้นมันก็เป็นการให้น้ำหนักโดยเหตุโดยผลโดยการอิสติฮาดแล้วก็ตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์แต่มันไม่มีนัสที่ระบุว่าต้องเท่านี้เท่านั้นฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยเค้าอนุญาตให้ย้ายหรือว่าเปลี่ยนทัศนะจากแบบนี้เป็นแบบนั้นก็ได้คือให้ยอมรับสมมติว่าเราเองเราถือทัศนะแบบนี้แต่ถามว่าทัศนะนั้นผิดไหมมันก็ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเพราะตอนที่เราว่าเกณฑ์เนี่ยเวลาเราเลือกคนที่เขาจะรับว่าเกณฑ์จากเราเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเชื่อเขาว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วและตอนที่เขาเอาไปทำเขาก็ทำของเขาแบบที่เขาเชื่อว่าเขาทำถูกที่สุดแล้วฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความพ้นความรับผิดชอบของเราไปแล้ว
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วส่วนเราจะเชื่อว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้าเราเห็นว่าไม่สมบูรณ์เราจะทำเพิ่มจะทำใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะถือว่าเนี่ยที่เขาทำไปมันซ้อแล้ว
0: ครับ
1: คนที่รับว่าเกณฑ์ไปซ้อไหมถ้าซ้อนะครับเราก็ถือว่าซ้อแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามันยังไม่ดีเราจะทำสะดอกเพิ่มหรือจะจ่ายไปอีกเท่าตัวเพื่อให้ได้เท่ากับอะไรครึ่งซ้อที่เราต้องการมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถามว่าที่ซ้อที่ทำไปครั้งแรกนะซ้อไม่ซ้อนะครับใช้ได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ที่ความสมัครใจว่าพี่น้องจะทำเพิ่มหรือจะขอดูอาก็แล้วแต่นั่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัม
0: ครับ
1: คือประเด็นมันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเลยนะครับ
0: ครับการอัลละหมาดจะการอัลละหมาดจากน้ำที่ล้างมือล้างเท้าของพ่อแม่เนี่ยทำได้หรือไม่ครับท่านครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดนี่คงจะดูคลิปมั้ยนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ดูยัง
0: ไม่ดูเลยอาจารย
1: ์คลิปของพี่น้องมุสลิมเราผมไม่รู้ว่าจะเป็นที่ภาคใต้หรือที่อินโด
0: ครับ
1: นะครับที่เนี่ยที่ผมนี่ก็มีอยู
0: ่
1: เป็นภาพที่น่าจะเป็นวันอีดหรือวันอะไรเนี่ยแหละครับเพราะเขามีเสียงตักเบสมีเสียงอะไรนะชีดอะไรแบบนี้นะครับเป็นภาพที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนั่งอยู่นะครับแล้วก็พ่อก็เอากาน้ำเนี่ยเทน้ำนะครับรินน้ำให้แม่เนี่ยนะที่มือที่เท้าเนี่ยคือราดน้ำผ่านมือผ่านเท้าแล้วก็ลูกก็รองเอาน้ำที่ไหลผ่านมือผ่านเท้าเนี่ยมาอาบน้ำละหมาดตามขั้นตอนแบบนี้เลยนั่นนะครับจนกระทั่งเสร็จพอเสร็จแล้วก็ก็อาบของพ่ออีกรอบหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆถ้าเป็นบรรดาเวลาสงกรานต์
0: อ
1: ่ะไปส่งน้ำพ่อส่งน้ำแม่อะไรแบบนั้นอ่ะนะครับแต่นี้อันนี้น่าจะเป็นประเพณีทางอินโดนีเซียหรือทางตอนใต้บ้านเราไม่รู้นะมันเริ่มเนี่ยเขาส่งคลิปกันมาแล้วก็มีคนสอบถามมาแบบเนี้ยคืออันนี้เราพูดในเชิงฟิกก่อนน้ำที่ล้างมือล้างไม้แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นการชำระนะยิสถ้าไม่ใช่เป็นการชำระฮัดัสน้ำนั้นก็ยังเป็นน้ำสะอาดอยู
0: ่ครับ
1: นะครับยังเป็นน้ำสะอาดอยู่เพียงแต่เปลี่ยนจากน้ำตอฮูรมาเป็นน้ำตอเย็ดเท่านั้นเองเพราะมันอาจจะปนเปื้อนสิ่งสกปรกนะบนเพื่อนสิ่งสกปรกที่ไม่ถึงกับระดับเป็นนายิสแต่ว่ายังสามารถที่จะไปทำอะไรได้เหมือนกับน้ำบ้วนปากน้ำล้างถ้วยจานอะไรเงี้ยนะหรือน้ำที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้ามันหยดลงไป ถ้าไม่ใช่เป็นกรณีของการชำระนายิสชำระฮาดัสเนี่ยมันคู่กลมก็ยังเป็นน้ำปกติแต่ถ้าเป็นน้ำที่ชำระนายิสน้ำนั้นจะกลายเป็นนายิสถ้าเป็นน้ำที่ชำระฮาดัสเช่นน้ำที่คือว่าออกมาจากการอาบน้ำละหมาดแบบนี้หรืออาบน้ำฮาดัสยกฮาดัสน้ำในส่วนนี้นักวิชาการก็ถือเป็นน้ำมุสตามันพอน้ำเป็นมุสตามันนักวิชาการในมัธยมเชฟีเนี่ยก็ถือเป็นการมักโรชายนะครับไม่สมควรที่จะไปทำอะไรอื่นต่อแต่ผมแนะนำว่าไม่สมควรที่จะทำแบบนั้นนะครับเราจะเคารพพ่อแม่แค่ไหนก็แล้วแต่แต่อิบาดะห์ที่เราจะทำเพื่ออัลลอฮ์นะครับมันน่าจะมีเกียรติมากกว่านี้ยิ่งอยู่การที่เราทำแบบนั้นนะแต่ว่าเวลาเป็นน้ำล้างเท้าของแม่เนี่ยเราเอามาแล้วก็มาดื่มมากินมาลูบหัว
0: พี่น้องเขาก็ถามต่อนะว่าเอามาดื่มได้ไหมน้ำล้างเท้าพ่อแม่มันสักครู่เนี่ย
1: คือของก่อนแล้วมันก็เป็นน้ำตอเฮ็ดน้ำสะอาดแต่ว่า
0: ในส่วนของฟิกเนี่ยอย่างที่อาจารย์ตอบไปแล้ว
1: แต่ว่าในส่วนในความงมงายหรือว่าถ้าดื่มในน้ำนี้เราจะเป็นน้ำที่มีบารอกัตมีมงคลเหมือนกับหลายคนต้องเอาชายพระสินของแม่พกติดตัวเอาไว
0: ้ครับ
1: เอาผมของแม่เวลาแม่หวีผมแล้วผมหลุดมาเก็บผมของแม่เอาไว้ใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้แม่จะคอยคุ้มครองอะไรแบบนี้ถ้ามีความเชื่องมงายถึงขนาดนี้มันก็จะเป็นบิดอะห์แล้วนำไปสู่ชีริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราเชื่อเกินเลยไปมากกว่านี้นั้นเป็นภาพที่ออกมาเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าทำเลยนะครับตอนนี้ว่าเราไม่รู้เท่านั้นแหละว่าในใจเขายังไงแต่ถ้าทำถึงขั้นนี้นะกลัวมันจะเป็นบิดอะห์เอาเพราะมันเป็นลักษณะวิธีที่เค้าเรียกว่าเปิดอะไรเปิดตักเบสมีเสียงตักเบสมีอะไรนะครับแล้วก็ทำเป็นพิธีรีตองทำเป็นกิจลักษณะนะครับเหมือนกับพิธีอาบน้ำเวลาจะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวอะไรแบบบ้านเราทำอย่างนั้นนั่นแหละเรามีพิธีรีตองแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ
0: ครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ครับนะครับคนที่อาบน้ำให้คนตายจะต้องอาบน้ำให้ตัวเองก่อนจึงจะไปละหมาดญนาซะห์ได้นะถ้าไม่อาบก็ละหมาดไม่ได้
1: บิสมิลลาห์
0: เข้าใจนะพี่น้องถามมา
1: คือทัศนะที่ถูกต้องของนักวิชาการก็คือเป็นเพียงแค่ซุนนะห
0: ์ครับ
1: นะครับไม่มีทัศนะไหนเลยที่บอกว่าเป็นวาญิบนอกจากน่าจะเป็นทัศนะของซอฮิรคือพวกซอฮิรีนะครับที่บอกว่าการอาบน้ำวุสหลังจากที่เราอาบน้ำให้กับคนตายเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าในระดับมัซฮับเองคือในระดับมัซฮับนะมีบางส่วนของมัซฮับที่บอกว่าวาญิบจะต้องอาบ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เป็นมุอ์ตะมัดของแต่ละมัซฮับเนี่ยคือเป็นเพียงแค่ซุนนะ

0: ปรากฏว่าเป็นคำสั่งคำสั่งก็คือต้องอะไรต้องอาบแต่ว่าคำสั่งเนี้ยนะครับลดจากความจำเป็นลงมาเพราะว่ามีซอฮาบะที่มีทั้งอาบและมีซอฮาบะที่ไม่อาบถ้ามันเป็นวาญิบก็เท่ากับว่าซอฮาบะที่เขาที่ได้ที่อยู่กับรอซูลมาเนี่ยที่ไม่ยอมอาบน้ำนี่ของเขาก็ใช้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่ในระดับซอฮาบะที่พูดถึงกันว่าถ้าใครไม่อาบน่าจะมีความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าวาญิบเนี่ยนิยามของวาญิบก็บอกแล้วมาตูอิดะบิลอิกอบิอะลาตัรกีถ้าไม่ทําคือบาปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครบอกเลยว่าถ้าใครไม่อาบนะบาปอย่างนั้นอย่างนั้นหรือผิดแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเพียงแค่ว่าถ้าไม่อาบมันก็น่าจะเป็นแค่กรรมกะโรหรือว่าไม่ได้สุนัตอะไรแค่นั้นแหละครับ
1: ครับ
0: ซอฮาบะหลายคนก็ไม่ได้อาบนะครับ
1: ครับถ้าพี่น้องถามนี้ถ้าพี่น้องท่านนี้นะครับถามมาว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งพูดออกทีวีว่ากุรอานจริงๆก็คือกุรอานที่เราอ่านออกเสียงนะอ่านออกเป็นเสียงเป็นตัวหนังสือส่วนกุรอานที่เป็นเล่มๆนั้นไม่ใช่กุรอานจริงถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ไม่ถูกครับ
1: ที่เป็นเล่มเรียกว่ามุสฮัฟ
0: กับมุสฮัฟนั่นแหละคือกุรอาน
1: นะแต่ว่าเป็นเล่มเขาเรียกมุสฮัฟ
0: คือตัวเล่มนะเขาเรียกตัวมุสฮัฟแต่ตั้งแต่หน้าแรกของอัลกุรอานนะตั้งแต่บิสมิลลาห์เรื่อยไปจนถึงมินัลยินนะติวันนาซ
1: ีน
0: อ
1: ักษร
0: สุดท้ายทั้งหมดนี้คือกุรอานหมดเลย
1: อาจจะเป็นการเข้าใจผิดในเรื่องของการฟังว่าเรื่องเล่ม
0: ผมไม่รู้ว่าเราตาลาอัลลัมพี่น้องไปสอบถามอาจารย์ที่ท่านพูดเองกันละกันนะครับ
1: ว่ายังไง
0: แต่ว่าคืออะกีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับจริงอยู่นะครับว่าเนี่ยอักษรพวกเนี้ยเพิ่งจะถูกประดิษฐ์มาเมื่อไม่นานมานี้เองในยุคอาหรับแต่ว่าเสียงที่อ่านนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านตามที่ยิบรีลอ่านให้ฟังแล้วยิบรีลก็นำมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่อัลเลาะห์ทรงประกาศทรงประทานให้ฉะนั้นตัลลักกีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเชื่อนะครับในหะดีษในคำว่าในนิยามของอัลกุรอานก็บอกมาใบนะฮิดิฟะตัยเนี่ยหรือฮัฟะที่อยู่ตั้งแต่ปกหน้าจนปกสุดท้ายที่เป็นข้อความตั้งแต่บิสมิลลาห์ของฟาติฮะห์จนกระทั่งถึงอักษรซีนสุดท้ายเป็นกะลามุลลอฮ์มุนัซซัลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเราเชื่อแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปเชื่อว่าซีนตัวนี้เป็นมักลูกตัวยีมเป็นมักลูกเราไม่ได้เชื่อแบบนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอาละกลับมาในเรื่องของตะวาลีอีกครั้งนะครับการเชื่อว่าดวงวิญญาณของตะวาลีหรือคนที่เป็นกะรอมัตเนี่ยนะครับจะออกไปเยี่ยมเยือนกันมีการพูดคุยกันอย่างนี้นะครับจะถูกต้องหรือไม่ครับท่านครับ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดผมเองไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณอะไรในเยอะนะแต่ว่าในสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานระบุเอาไว้ก็คืออายะห์กุรอานอายะห์นะยัสอะลูนะกะอานิรรูห์มุฮัมมัดถ้ามีใครที่มาสอบถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณถามนุ่นถามนี่กูลิรรูฮุมินอัมริร็อบบีมุฮัมมัดตอบไปก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลเลาะห์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ว่ามาอูตีตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาเรื่องวิญญาณเนี่ยมีคนรู้อะไรไม่เยอะหรอกไอ้จะรู้ก็รู้เล็กๆน้อยๆเท่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกฉะนั้นชีวิตหลังความตายนะครับหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยถือเป็นอิลมุลเกบแหละนะครับหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นเกบทั้งหมดเลยว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าอุลามะเนี่ยเขามีทัศนะนะจากตัวบทหลักฐานว่าวิญญาณของชูฮาดะวิญญาณของคนซอลิฮีนวิญญาณของอัมบียะบรรยานของบรรดารอซูลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าตัวบทหลักฐานส่วนมากนะครับวิญญาณของบรรดานบีบรรวิญญาณของบรรดารอซูลเนี่ยนะครับจะอยู่ที่นกตัวสีเขียวนะอันนี้คือที่มีตัวบทรับรองเอาไว
1: ้
0: ส่วนวิญญาณของคนทั่วไปนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมซึ่งมันแตกต่างอิบนุกอยยิมนะเคยพูดในหนังสือร่วนนะมันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเมตตาของอัลเลาะห์ที่จะมีแต่กับคนต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการที่เราเชื่ออะไรที่โดยที่เราไม่มีตัวบทหลักฐานเนี่ยเราก็สมควรที่จะระวังเอาไว้ก่อนเพราะเรื่องของอะกีดะห์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พ้นญาณวิสัยที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้เนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องสงวนท่าทีตะวักุฟเอาไว้ผมเองไม่มีข้อมูลนะครับว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาจะไปออกจากกุโบตอันนี้ไปที่กุโบตโน้นหรืออะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่มีข้อมูลอาจารย์อาจจะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูข้อมูลก็แล้วกันนะผมไม่รู้จะตอบยังไงนะว่าลอตตาลาอาลัม รู้แต่ว่าเรื่องนี้เราไม่สมควรที่จะไปเชื่ออะไรที่มันนอกไปจากตัวบทหลักฐานที่เราสามารถที่จะรู้ได้เอาเข้าเท่าที่รู้เนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ถามเลยรู้หรือเปล่าวิญญาณคนนี้ก็ไปเยี่ยมกันมาหรือยังเวลาตายเราไม่ถามแต่เราจะถามเราทันทีว่าเอ็งไปเชื่ออะไรผิดๆถูกๆได้ยังไงนะครับ
1: จากคู่ขวาครับท่านครับคำถามนี้เกี่ยวกับเรื่อง

0: การ อาบน้ำละหมาดนะฮะผู้ป่วยเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถลุกจากเตียงได้หากจะอาบน้ำละหมาดโดยการตะยัมมุมด้วยแป้งได้หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดในทัศนะของผมเนี่ยการใช้แป้งฝุ่นนะครับแป้งหนารักแป้งเบบี้แป้งอะไรมองระยะอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ตุรอบไม่ใช่ซออีดไม่ใช่ของที่มันได้มาจากฝุ่นละอองธรรมชาติ
0: ครับ
1: เพราะคำว่าซออีดันตอยีบันเนี่ยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอิลัตลิยัลอัรฎุมัสยิดาวะตะฮูรอแผ่นดินของอัลลอฮ์ก็แสดงว่าต้องเป็นดินที่มาจากธรรมชาติพวกนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นสิทธิพิเศษกับท่านนบีว่าสามารถทำเป็นมัสยิดก็ได้แล้วก็สามารถทำเป็นตอฮูรเป็นวัตถุดิบในการหรือวัสดุวัตถุดิบในการทำความสะอาดได้ฉะนั้นไอ้แป้งที่มันผลิตมาจากอุตสาหกรรมแป้งฝุ่นแป้งอะไรพวกนี้เราจะเอามาเนี่ยมันคนละคุณสมบัติกับแป้งที่ฝุ่นที่มาจากดินทรายลูกรังหินลูกหินคลุกกรวดอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยคือคำว่าตุรอบทั้งหมดเลยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นฝุ่นละเอียดยิบเป็นผงอย่างนั้นนั้นทรายเนี่ยเราตบลงไปบนทรายเราก็สามารถทำตะยามมได้นะครับหรือว่าลูกรังที่มันเป็นดินแดงอะนะเวลามันแห้งแล้วมันเป็นผงฝุ่นๆนั่นแหละตุรอบทั้งหมดเลยมันจำเป็นจะต้องเป็นดินบ้านเราดินดำๆแบบนี้นะ
0: แล้วทำยังไงล่ะคนอยู่โรงพยาบาลถ้าบอกอาบละหมาดไม่ได
1: ้ก็อาบน้ำละหมาดไม่ได้ก็ลองหาดินสิครับหาดิน
0: มา
1: หาดินไปดินที่ตั้งโลกนึงหาไม่เจอหรือไง
0: ให้ลูกเอาให้ลูกอย่างเช่นในลูกเอามาให
1: ้ไม่จำเป็นจะต้องไปขุดดินเป็นพั่วๆมาแบบน
0: ั้
1: นใช่ไหมครับอาจารย์มีดินเป็นก้อนๆมีทรายเอาทรายไปสักนิดนึงนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นละเอียดที่มันเป็นตัวรอบเป็น
0: ครับ
1: ซออีดเนี่ยแค่นั้นแหละใช้ได้แล้วนะครับ
0: เอาไปนะ
1: จนกระทั่งมีทัศนะนักวิชาการบางท่านเนี่ยอนุญาตแม้กระทั่งดินฝุ่นที่มันปลิวขึ้นมาเกาะตามฝาตามอะไรแบ
0: บโรงพยาบาลไม่มี
1: ไม่มีนะครับ
0: สะอาด
1: ก็และพี่น้องทำในสิ่งที่พี่น้องคิดว่าทำแล้วมันซ้อของพี่น้อง
0: ครับ
1: นะครับทำให้มันตรงตามตัวบทใกล้เคียงตัวบทมากที่สุดแล้วนบีบอกเป็นดินเป็นฝุ่นแล้วเอาดินเอาฝุ่นมา
0: อย่าไปเอาแป้งเลย
1: อย่าไปเอาแป้งเลยนะครับทัศนะของนักวิชาการที่ในยุคปัจจุบันที่เขาแนะนำมาก็คือให้ใช้ดินสอพองเพราะมันมาจากดินจริงๆเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบอุตสาหกรรม
0: ที่เอามาปั้น
1: เอาไปปั้นเป็นก้อนหรือบางทีเขาไปใช้เครื่องนะครับนวดจนกระทั่งมันเป็นเนื้อละเอียด
0: ครับ
1: เป็นเนื้อละเอียดเพราะว่าเขาจะเอามาสำหรับเพื่อที่จะทาหน้าพอกหน้าอะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นเนื้อละเอียดแต่ถ้าดินซีฟองโดยธรรมชาติมันก็เป็นดินธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสีขาวอะไรแค่นั้นแหละครับ
0: ครับสอนกุรอานเด็กๆตอนเย็นครับอาจารย์ครับที่บ้านนะแล้วก็ขายขนมให้เด็กๆด้วยแกบอกว่าที่ซองเนี่ยอาจารย์มันมีรูปการ์ตูนที่เป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นมดเอ็กบ้างนะเราจะขายได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดพี่น้องถือพี่น้องจะติดขัดเรื่องว่ามีที่ซองมีซองขนมมันมีแบบนี้ก็ขอใบตองแกะแล้วก็ใส่ใบตองขายคือครับทำเป็นผลิตภัณฑ์มาแบบนั้นครับพี่น้องพี่น้องไม่สบายใจก็อย่าไปซื้อมาเอาอันนี้มันมีรูปช้างช้างน้อยอันนี้มันมีรูปไดโนเสาร
0: ์
1: พี่น้องก็อย่าไปซื้อมามีรูปมนุษย์มีรูปมดเอ็กบางทีมันมีรูปโดเรมอนรูปโนบิตะรูปอะไ
0: ร
1: การ์ตูนพวกนี้มันเป็นรูปคนแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่ามันไม่ใช่สาระอะไรสำคัญแล้วเราก็มาเดี๋ยวเอามาเชิดชูมาให้ความสำคัญมันเหมือนกับที่ท่านหญิงไอชาเคยบอกว่าเราซูลอนุญาตถ้าเราเอารูปพวกนี้มาใช้ในลักษณะที่ว่าไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ความสำคัญเหมือนกับที่รูปที่ท่านหญิงไอชาบอกมาก่อนเนี่ยเขาไปเดี๋ยวฉันน่ะมีเป็นอะไรเป็นซอกอยู่เนี่ยนะเคยเอาของต่างๆมันไม่สวยเราซูลเข้ามาเจอบ้านเจอที่บ้านฉันมีผ้าที่เป็นรูปสัตว์อยู่เราซูลไม่เข้าบ้านก่อนฉันก็เลยดัดแปลงเอาไอ้ที่มันโชว์อยู่ตรงเนี้ยเอามาทำเป็นลาหับเป็นปลอกหมอนนั่งทับไปซะไม่มีปัญหาอะไรไอ้ถุงขนมนี่พอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งแล้วเป็นขยะ
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: ส่วนมากแล้วขนมก็ต้องทำดึงดูดใจเด็กกันนะเป็นรูปไดโนเสาร์
1: จากเราผลิตเองหรือพี่น้องอาจจะไปซื้อไอ้อย่างที่มันเป็นถุงใสๆอะไรที่เขาแบ่งขายก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะแต่เราต้องสอนเด็กเลยนะเนี่ยตัวแบบนี้นะหนูจะไปทำนะอันนี้มันเป็นเรื่องของร้านขนมเขาป้ามาอยากจะขายโต๊ะมาอยากจะขายรอกอะไรก็ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เด็กเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยสอนพื้นฐานว่าในศาสนาของเราไม่ได้แฮปปี้กับการมีรูปแบบนี้ผมเชื่อว่าเด็กมันจะมีพื้นฐานไปบ้าง
0: ก็ดีนะเป็นการสอนด้วย
1: สอนไปด้วย
0: ครับจะพี่น้องท่านนี้ถามมาครับอาจารย์ครับว่าญาติของภรรยาคนใดบ้างนะครับที่สามีจะจับมือสลามได้ครับท่านครับ
1: พอดีผมกำลังดูท ที่พี่น้องสอบถามมาเมื่อคำถามสักครู่เนี่ยที่ว่า
0: เกี่ยวกับเรื่องเงิน
1: ว่าเราจะไม่รับผลงานอามันของเขาจนตายเลยหรือเปล่าเขายังหาไม่เจอนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ครับญาติๆของภรรยาคนใดบ้างที่สามีจะจับมือได้ก็มีแม่นะครับมีแม่มีอะไรที่
0: ไม่ยายเรา
1: ไม่ยายนะครับในกรณีแบบนี้แต่ถ้าเป็นพี่สาวน้องสาวในกรณีแบบนี้อนุญาตให้จับเพราะว่าเป็นฮุรมะเพียงแค่ฮารามแต่งเฉย
0: ๆ
1: นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยยังสามารถที่จะไอ้นั่นได้นะครับกับพี่ชายน้องชายอย่างนี้จับได้นะครับเพราะเป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าเป็น อย่างน้องสาวภรรยาพี่สาวภรรยาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับ
0: ครับสุยูติลาวะนะครับนอกละหมาดเนี่ยอาจารย์ครับต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรหรือเปล่าครับเป็นครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดกล่าวเฉพาะตอนลงสุยูดนะถ้าเป็นนอกละหมาดเวลาพี่น้องอ่านกุรอานนั่งอ่านกุรอานอยู่ดีๆอ่านไปเจออายะห์ซะอิดะห์พี่น้องก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงสุยูดแต่ถ้าเป็นในละหมาดเนี่ยพี่น้องจะต้องตักบีรทั้งตอนลงแล้วก็ตอนขึ้นนะครับสมมติเรากำลังยืนอ่านซูเราะห์อยู่พอถึงอายะห์ซะอิดะห์วัสยุดวักตริบแล้วก็อัลลอฮุอักบัรลงไปสยุดเพื่อสยุดอันตัสบะห์เสร็จแล้วพี่น้องจะขึ้นมายืนตรงเหมือนเดิมเนี่ยพี่น้องต้องอัลลอฮุอักบัรอีกครั้งหนึ่งเพราะการตักบีรนี้จะเป็นตักบีรเพื่อการอินติกอลัตย้ายจากท่าสยุดขึ้นมาสู่ท่ายืนครับ
0: ครับเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่นะของโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคงจะมีลูกศิษย์ต้องหาเยอะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะไปแข่งขันงานวันวิชาการเนี่ยนะครับอาจารย์มีดุอาอะไรบ้างนะที่จะทำให้ได้ที่หนึ่งอาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มาน
0: ที่หนึ่งเลยนะ
1: มุฮัมมัด
0: ครับอาจารย
1: ์ก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ประทานความแม่นความจำที่แม่นยำความเข้าใจความแตกฉานจะเอาดุอาบทไหนล่ะไม่มีนะผมไม่เคยเจอที่ว่าดุอาที่จะขอให้เราได้ที่หนึ่งที่สองอะไรแบบเนี้ยแต่ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความแม่นยำความจดจำอัลลอฮ์มารุซุกนีฟะฮ์มันนบีที่เคยเมื่อก่อนผมเคยอ่านแต่ว่ามันไม่ใช่ดุอาของนบีนะไม่ใช่ดุอามะซูรแต่เป็นดุอาที่แต่งแต่ตะคูเขาแต่งกันมาเราอยากสอบได้ทีหนึ่งอยากสอบได้ติดอันดับเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านดูก็แล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ว่าพี่น้องจะต้องอ่านตัวนี้แล้วจะได้ทีหนึ่งเขาอ่านอย่างงี้อัลลอฮ์มารุซุกนีฟะฮ์มันนบียีนะวะฮิฟซัลมุรซะลีนะวะอิลฮามัลมะลาอิกะติลมุกอรอบีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานมารุซุกประธานอัลฟาฟ้ามันแปลว่าความเข้าใจอัลลอฮ์มารุซุกนีฟะฮ์มันนบียีนขอพระองค์ทรงโปรดประทานความให้เข้าใจให้กับฉันเหมือนกับที่พระองค์ทรงประทานให้กับบรรดานบีวะฮิฟซัลมุรซะลีนแล้วก็ความจดจำที่แม่นยำเหมือนกับที่พระองค์ทรงประทานให้กับบรรดานบีบรรดารอซูลวะอิลฮามัลมะลาอิกะติลมุกอรอบีนและพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานการอิลฮามการดลจิตดลใจให้จำให้แม่นยำให้เข้าใจให้นึกคำตอบออกเหมือนกับที่พระองค์ทรงประทานให้กับบรรดามะลาอิกะซึ่งตรงนี้นะครับดูแล้วมันอาจจะเยอะไปสักนิดนึงเล่นจะขอให้เท่ากับนบีขอให้เท่ากับมาลาอิกะห์เนี่ยดูมันเยอะ
0: เ
1: มื่อก่อนผมเองผมก็เคยขอต้นเนี้ยขอแล้วก็สอบได้นะแต่พอเรามาดูความหมายแล้วมันจะเยอะไปหรือเปล่าย
0: ังไง
1: เราอาจารย์เนี่ยขอให้ได้เหมือนนบีได
0: ้โอ้
1: นะขอให้จำเหมือนที่อัลเลาะห์ให้นบีจำจริงๆจริงอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะขอนะครับขอให้เราได้เหมือนกับเราขอให้ตายชีวิตเหมือนนบีขอให้ได้ผลบุญขอให้ได้อยู่ใกล้นบีขอได้แต่การขอแบบเนี้ยมันถ้าเราขอเอออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความจำที่แม่นยำเพื่อที่บ่าวจะได้จำกุรอานจะได้เอาไปอ่านในละหมาดเนี่ยแบบเนี้ยดีใช่ไหมครับแต่จะขอแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะเอาไปใช้ไปปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับตาดุบไปขาดการตาดุบเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่ชอบการเลยเถิดในการขอดุอาบางทีบางเรื่องบางอย่างมันเกินมันเวอร์ไปอัลลอฮ์ก็ไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักคนที่แอะติดะคนที่เกินความพอดีนะครับก็อยากให้พี่น้องขอภาษาไทยเนี่ยแล้วโอ้อัลลอฮ์บ่าวจะไปร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบความสามารถทางวิชาการก็ขอให้พระองค์ทรงประทานความสำเร็จให้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวบ่าวอย่างนั้นอย่างนั้นว่าไปขอก็อัลลอฮ์บอกก็อัลลอฮ์ไปผมเชื่อว่าน่าจะดีแล้วนะครับ
0: ครับผมก็พยายามหาเหมือนกันนะครับคำถามที
1: ่
0: นะเดี๋ยวลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับครับเขาบอกว่าหมอจะตัดเท้าครับท่านครับเราจะต้องทำอย่างไรกับอวัยวะต้องจัดการตามขั้นตอนหรือไม่หรือให้ฝังเลยครับท่านครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดตอนที่เขาตัดเท้าเราตายยังไงถ้ายังไม่ตายก็แค่นะครับนำอวัยวะชิ้นที่เขาตัดหมอตัดออกมาเนี่ยนะครับมาห่อให้มิดชิดนะครับแล้วก็ขุดหลุมให้ลึกแล้วก็ฝังแค่นั้นถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าว่าพอตัดปุ๊บแล้วตายปั๊บเลยเนี่ยก็เอามาอาบพร้อมกับเจ้าของเขาบอกเจ้าของมันยังไม่ตายเจ้าของยังไม่ตายก็ไม่ต้องไปละหมาด
0: จำเป็นไม่ต้องฝังในกุโบร์อาจารย์
1: แนะนำให้ฝังกุบอถือเป็นฮุรมะถือเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราสมควรต้องให้เกียรตินะครับก็เหมือนกับตัวเรานะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องทำตามขั้นตอนต้องไปอาบน้ำละหมาดให้กับฟันอย่างดี3ชั้นจะเป็นผู้หญิง5ชั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับพอให้มิดชิดนะครับแล้วก็กบให้ลึกกันสัตว์ไปขุดคุ้ยมากินมาทำลาย
0: ครับ
1: วันเราตะลาอาลัม
0: นะฮะซึ่งก็เยิ้มกันนะคนเป
1: ็นเบาหวานบางทีตัดมันเอามายังไม่ทันยังไม่ทันถึงบ้านแล้วจะของตายนะครับมีผมเคยเอาหิ้วกลับมาบ้านมีญาติบางคนที่ตัด
0: ญาติใช่ไหม
1: ครับหิ้วกลับมาได้ไม่กี่วันเองจะของตายตามไป
0: ครับเรารอไหมแต่อย่างนี้อาจารย์ฮะเรา
1: เลือกจะฟังเลยงั้นฟังเลยดีครับ
0: ฟังเลย
1: จะเก็บไปทำอะไรแล้วนะมันจะดีอะไรเลย
0: เผื่อดูแล้วเราดูแล้วโอ้โหจงใจมันเดี๋ยวฟัง
1: ก็คือมันเราซูดบอกถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะเรื่องตายๆแบบนี้อัสวัยองบินจานาซะทำให้เรียบร้อยไปซะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะมุสลิมนะครับนะครับเปิดร้านทองร้านขายทองเนี่ยได้หรือไม่ครับครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีมุฮัมมัดได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าอันไหนที่เป็นข้อควรระวังที่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอะไรนะติดหรือในลักษณะที่การซื้อขายที่มันอาจจะหมิ่นเมอะไรบางอย่างที่เขากลัวว่าจะเป็นการขายแบบมีดอกเบี้ยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็หลีกเลี่ยงซื้อขายตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาเลยมุสลิมขายทองได
0: ้
1: ผ้าไหมก็ขายได้อะไรก็ขายได
0: ้ครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะใส่ไม่ได้แต่ว่าเราขายได
0: ้ครับนะครับอ๋อเราใส่ไม่ได้ก็เราขายได
1: ้ครับ
0: ซึ่งก็อย่างที่ว่าเพราะว่าทองมันก็มีส่วนหลายส่วนที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของ
1: นี่เราขายให้ผู้หญิงเราขายให้ใครก็ได้สมมติว่าอาจารย์จะแต่งงานอาจารย์จะทำเอาไปทำมาฮัทผมก็ขายให้อาจารย์ไปทำมาฮัทก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าเราครอบครองแต่เราไม่ได้ใส
1: ่เราไม่ได้ใส่ครับเราก็เหมือนกับสินค้าทั่วไปเหมือนกับเราเปิดร้านขายผ้าไหมก็ขายได้แต่เราไม่ได้ใส
0: ่
1: เราอาจจะเก่งเรื่องผ้าไหมเนี่ยเอามาตัดเสื้อแบบนี้นะไปทำอย่างนั้นนะแนะนำเข้าไปนะครับแต่ว่าอย่าไปแนะนำผู้ชายใส่ผ้าไหมแบบนี้จะดูดี
0: อะ
1: ไรเง
0: ี้
1: ยอย่าไปแนะนำผู้ชายใส่ทองลายนี้นะดีไซน์แบบนี้นะใส่แหวนทองแบบนี้เราอย่าไปแนะนำแบบนั้นอย่าไปส่งเสริม
0: เขาบอกว่าเวลาอิหม่ามอ่านเสียงดังเนี่ยนะครับเราเป็นมะมูมเนี่ยนะครับคืออ่านอย่างเช่นอ่านฟาติฮะเนี่ยก็คงจะเป็นศอละห์ที่เป็นละหมาดอย่างเช่นละหมาดมักริบละหมาดอิชาเนี่ยนะครับเราเป็นมะมูมเนี่ยจะอ่านฟาติฮะตอนไหนครับครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอยู่ที่พี่น้องเชื่อในทัศนะไหนอ่ะแต่พี่น้องมั่นใจในหลักฐานที่เขาบอกว่าไม่ต้องอ่านอิหม่ามอ่านคนเดียวจบพี่น้องก็ไม่ต้องอ่านตอนไหนเลย
0: ครับ
1: นะครับพี่น้องก็ตักเบียร์ตามไปฟังเท่าที่อ่านเพราะมันมีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิซากอรออะฟะอันซิตูเวลาอิหม่ามอ่านก็ให้ทั้งหลายฟังถ้าพี่น้องยึดทัศนะนี้เขามีเหตุผลเขามีหลักฐานแบบนี้พี่น้องก็ปฏิบัติตาม
0: ก็ไม่ต้องอ่านเลย
1: ก็ไม่ต้องอ่านอะไรเลยเอาเฉพาะตรงที่มีหลักการให้อ่านนะครับตรงไหนที่เขาเป็นประเด็นและทัศนะที่พี่น้องยึดถือว่าไม่ต้องอ่านพี่น้องก็ทำตามไปแต่ถ้าพี่น้องที่ถือทัศนะที่บอกว่ายังไงก็ต้องอ่านจะค่อยจะดัง
0: ม
1: าอิหม่ามจะอ่านหรือไม่อ่านเราก็ต้องอ่านเพราะรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามันลำยักรอบีฟาติฮะติลกิตาบลาซอลาตอนนี้มันลำยักรอบีฟาติกิตาบถ้าไม่อ่านฟาติฮะละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าพี่น้องยึดถือทัศนะนี้พี่น้องก็ต้องหาโอกาสอ่านทีนี้พี่น้องจะอ่านตอนไหนล่ะอ่านตอนอิหม่ามอ่านหยุดหรือพี่น้องจะอ่านเลยมันก็อยู่ที่พี่น้องจะเลือกจังหวะที่เหมาะสมถ้าพี่น้องจะตัดสินใจอ่านเลยมันจะไปค้านกับหะดีษที่รอซูลบอกว่าลาตุนาซิอูนีอย่ามาอ่านแย่งกับฉันแข่งกับฉันนะมันจะตรงนั้นหรือเปล่าหรือถ้าพี่น้องจะรอจังหวะแล้วถ้าอิหม่ามเขาไม่ทิ้งจังหวะให้พี่น้องอ่านเช่นสมมติทัศน์อย่างบางทัศนะที่เขาแนะนำว่าแนะนำให้อิหม่ามสมมติอ่านบะลัดดอลีนเสร็จแล้วให้อิหม่ามหยุดสักระยะหนึ่งสั้นๆเพื่อทิ้งระยะให้มะมูมได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในจังหวะนั้นแล้วจึงจะมาขึ้นอ่านซูเราะห์ในภายหลังเนี่ยแล้วสมมติถ้าเป็นอิหม่ามที่เขาไม่ทิ้งระยะให้จะทำยังไง
0: ซึ่งก็ไม่ได้มีคำสั่งใช้ให้ทำอย่างนั้นใช่ไหมนะ
1: แล้วมันไม่มีรูปแบบว่าอ่านฟาติฮะห์แล้วก็หยุดรออะไรเงี้ยมันไม่มี
0: ก็เราไม่เคยได้ยินว่านบีบอกว่าหยุดพักเพื่อที่จะให้คนมันไม่มี
1: แล้วทำยังไงดีไอ้ที่มีหลักฐานน่ะมันเรื่องของการอ่านดุอาอิสติฟตาร์ที
0: ่
1: รอซูลตักเบสเสร็จแล้วหยุดนิ่งเอ๊ะไม่อ่านทำไมไม่อ่านอะไรเลยอ๋ออ่าน
0: อ่าน
1: ดุอาตัวนี้ตอนนี้แล้วจะเอายังไงล่ะ
0: ครับ
1: ท่านอบูฮุเรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยมีคนไปถามในเรื่องแบบนี้แหละ
0: ครับ
1: อบูฮุเราะห์นี่ก็ถือทัศนะว่าจำเป็นจะต้องอ่านท่านอบูฮุเราะห์ก็แนะนำบอกว่าอิกรอฟีนัฟซิกะงั้นก็อ่านในใจก็อ่านค่อยๆในใจของตัวเองไปอย่าไปเสียงดังแข่งกับอิหม่ามเค้าก็เท่านั้นนะครับผมเคยเจอในทัศนะของในคำอธิบายคือไม่ได้เจอหนังสือแต่ฟังไปนั่งฟังเชคฟาวซานนะครับ เชคซอลิฟาอูซานนะครับแกบอกว่ายะตะฮัยยะนุคือให้รอจังหวะคืออย่าอ่านคือมันแน่แล้วอย่างอุลามะซาอุดีอิหม่ามซาอุดีเนี่ยเขาไม่ทิ้งระยะเลย
0: เ
1: พราะว่าแล้วดอลีนเสร็จก็ขึ้นต่อสุรอาระทำยังไงล่ะไม่ทิ้งระยะแบบนี้เชคซอลิฟก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ยะตะฮัยยะนุให้รอจังหวะอ้าวจังหวะแบบนี้เช่นสมมติอิหม่ามเขาขึ้นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอาจารย์เป็นมะอ์มูมก็อะไรแบบนี้อย่าเสียงดังไปแข่งกับเขาแล้วก็อย่าอ่านก่อนเขาเพราะถ้าอ่านก่อนเขานำเขาใช้ไม่ได
0: ้
1: พอก็อัลรอฮ์มานิรอฮีมจบแล้วก็อัลรอฮ์มานิรอฮีมมันก็การเป็นการมุตาบะกลายเป็นการตามไปก็วิธีนี้ก็ทัศนะอีกแหละ
0: ทัศนะอีก
1: ทัศนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องถือทัศนะถือมั่นใจในตัวบทหลักฐานที่เราซุนบอกว่าถ้าไม่อ่านฟาติฮะใช่ไหมล่ะพี่น้องยืนตรงนี้พี่น้องอ่านไปแล้วถึงแม้จะชนกับอิหม่ามก็ตามแต่ว่าอย่าไปแข่ง
0: อย่าไปแข่ง
1: อย่าไปแข่งแล้วก็อย่าไปเสียงดังเหมือนอิหม่าม
0: ทีนี้มันมีอย่างงี้นะคนส่วนมากในบ้านเราคือก็ถือทัศนะที่ว่าต้องอ่าน
1: ต้องอ่าน
0: ทีนี้เวลาอ่านแล้วก็โหเสียงนี่ดังแบบออกเสียงเลย
1: อ๋ออันนั้นก็ไม่ถูกนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัรฮัดบะอ์ดุกุมบะอ์ดินบิลกิรออะห์อย่าไปอ่านกุรอานเสียงดังกบกันฟะอินนะกุลละมินกุมอยู่หน้าจีร็อบบะฮูเพราะแต่ละคนต่างก็ต้องการที่จะพูดต้องการที่จะอ่านกับอัลเลาะห์มันกันทั้งหมดเลย
0: ดังนั้นคนที่ถือศาสนาที่ว่าต้องอ่านเนี่ยก็คำว่าอ่านคืออ่านเบา
1: อ่านให้เบาอ่านแค่เราใช้ลิ้นใช้ฟันของเราครบเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ตรงเพราะว่าถ้ามาอ่านในใจเนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยนะนะยังไม่ค่อยวางใจว่าอ่านแล้วถ้าอ่านในใจซีนจะทำยังไงลามแล้วค่อยให้กระดกลิ้นอันไหนในใจน่ะลิ้นกระดกตรงไหนแต่เวลาอ่านในใจอ่านได้ไหม
0: มันจำก็เป็นการนึกเป็นการเนินไปโดยที่ไม่
1: เรีย
0: กว่าอ
1: ่าน
0: มันจะเรียกอ่านมันจะอ่านในใจอ่ะ
1: เนี่ยผมอ่านเนี่ย
0: อ๋ออ่านนี้ใช่อาจารย์นะแต่หมายถึงว่ามัน
1: เนี่ยอ่านว่าเนี่ยผมอ่านเงียบๆอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์เงียบๆอ่านบ้านหนังสือพิมพ์อ่านบ้
0: านอ่าน
1: เช้ามาอ่านเป็นหน้าสองหน้าเปิดไปเงียบเลยไม่ได้มีเสียงอะไรออกเลยเรียกอ่านไหมอ่
0: าน
1: ก็อ่านแบบนั้นไงตอนนี้อักขระวิธีของกุรอานของเราเนี่ยมันจะต้องออกเสียงมันจะต้องมีซีฟ้ามีมาคอริชของครับไม่งั้นมันไม่เป็นตัว
0: แล้วมันจะไปออกไม่ได้ยังไงนั้นจะคือคำติดตัวมันก็อ่านยังไง
1: นั่นแหละ
0: ใช่ไหมอาจารย์นะครับอ้าวนะครับ
1: แต่อย่าเอาอย่างอ่านมั่งไม่อ่านมั่งงั้นมันไหลมาตรฐานไป
0: ครับอันกุรอานเล่มแดงแปลไทยเนี่ยนะครับคือของคงจะเป็นของนักเรียนเก่าอาหรับนะครับสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับเนี่ยนะครับบอกว่าแปลไทยไม่ต้องมีนัลละหมาดก็ได้ใช่หรือไม่ครับท่านครับ
1: ทัศนะของนักวิชาการส่วนมากก็อนุโลมถ้าไม่มีนัลละหมาดก็ได้แต่ไม่ดีนะครับผมแนะนำให้มีนัลละหมาดซะนะครับจะอ่านเล่มไหนก็ถ้าเป็นกุรอานถึงแม้จะมีแปลภาษาไทยกับทัพพี่น้องแต่อัดดุบกับกะลามุลลอฮ์ล่ะมีนัลละหมาดดีที่สุดถึงแม้จะไม่หยิบสักเล่มนึงอ่านเฉยๆปากเปล่านี่ก็สมควรจะมีนัลละหมาดนะครับ
0: ในการตัดดุบนะครับ
1: ตัดดุบรักษามารยาทกับอัลกุรอาน
0: ที่ผ่านมาครับนะวันอีดพี่น้องท่านนี้บอกว่าผมไปละหมาดวันอีดเนี่ยนะละหมาดอีดไม่ทันฝนตกรถติดนะติดอย่างหนักเลยจึงกลับมาละหมาดที่ห้องพักคนเดียวใช่ได้หรือไม่ครับท่านครับแล้วก็มาจะฟังคุตบะฮ์ด้วยครับนะ
1: มุฮัมมัดจริงๆแล้วการละหมาดอีดเนี่ยที่มีบัญญัติเนี่ยรอซูลต้องการให้ทำเป็นญะมาอะห
0: ์ครับ
1: นะครับอาจจะมีทัศนะของนักวิชาการผมจำไม่ผิดเนี่ยในมัซฮับชาฟิอีนี่แหละนะครับว่าให้กลับมาทำเพียงคนเดียวนะครับให้ทำในภายหลังนะเพียงคนเดียวแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วต้องการให้ไปร่วมโดยพร้อมเพียงกันแต่ถ้าพี่น้องทำไม่ทันพี่น้องลองไปดูตรงมัสยิดอื่นสิมันจะมีมัสยิดที่ละหมาดก่อนละหมาดหลังมีถ้าพี่น้องไปมัสยิดนี้ที่เขาละหมาดเร็วเนี่ยไม่ทันพี่น้องเราไปดูตรงไหนที่เขาละหมาดหรือถ้าไม่ฉะนั้นพี่น้องก็ลองนัดแนะครอบครัวดูก็ได้นะคนไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปมัสยิดไม่ได้ไปอีกเขามาละหมาดให้มันได้เป็นญะมาอะห์ดีกว่านะครับวัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมนะผมไม่มั่นใจแต่ว่าเคยทราบมาว่าในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามนะวีบอกว่า อนุญาตหรือว่าทำสามารถกลับมาทำคนเดียวเนี่ยทำได้นะครับ
0: ครับ
1: พี่น้องถามนี่ว่าจะต้องฟังคุตบะด้วยหรือเปล่าไม่ต้องนะครับซุนนะการฟังคุตบะเป็นซุนนะที่ดีและสมควรฟังนะครับวัลลอฮ์ตะอาลาอะลัม
0: ซึ่งทั้งหมดก็เป็นซุนนะการละหมาดเองก็เป็นซุนนะนะครับ
1: ก็ประสูตรเองเป็นคนเปิดโอกาสให้ใครอยากจะฟังเอาฟังใครอยากจะกลับเชิญนะครับประสูตรบอกเอง
0: เขาบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับอนุญาตให้ฝังคนตายในมัสยิดได้หรือไม่นะ แล้วก็เมื่อเสียชีวิตจะเก็บไว้ได้กี่วันต้องภายใน24ชั่วโมงเลยหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดในศาสนาอิสลามของเราจากตัวบทหลักฐานแล้วก็ที่เป็นร่องรอยที่เราทราบมานะครับจากตัวบทหลักฐานเนี่ยคือไม่อนุญาตให้นะครับฝังคนในกุโบฝังคนในมัสยิดเป็นอันขาดเลยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทเลยนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาสาบแช่งนะครับคนที่ทำกุโบให้เป็นมัสยิดก็คือเนี่ยเอากุโบเนี่ยจัดกุโบให้เป็นมัสยิดก็คือกุโบกับกุโบไปมัสยิดกับมัสยิดไปอย่าให้กุโบเนี่ยกลายเป็นศาสนสถานกลายเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความสับสนแล้วก็จะนำพาไปสู่การกราบไหว้การบูชาการละหมาดและมีศพอยู่ข้างหน้าแต่ว่าถ้าจะตอบตรงๆแล้วก็คือต้องให้เป็นรายละเอียดนิดนึงว่าอย่างเชคอุไซมีนเนี่ยจะตอบละเอียดเลยว่าในกรณีที่มัสยิดกับกุโบเนี่ยมัสยิดกับกุโบเนี่ยถ้าอันไหนมีมาก่อนกันอ่ะให้รักษาอันนั้นไว้แล้วก็รื้ออีกอันที่มาทีหลังนี่รื้อทิ้งเลยสมมติว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีกุโบอยู่กุโบเขาสร้างเอาไว้แต่ปรากฏว่านี่ใครเนี่ยตัวยอดอนสมมตินะแล้วทำยังไงแล้วคนก็มาสร้างมากล่อมสร้างสถูปสร้างกุโบให้แล้วก็ละหมาดอ่านกุรอานอะไรกันตรงนั้นจำเป็นจะต้องรื้อมากล่อมตัวนี้ออกเพราะว่ามากล่อมเนี่ยมาทีหลังสถานที่ตรงนี้มันเป็นกุโบแต่ถ้าสมมติเขามีมัสยิดอยู่ก่อนแล้วตอนนี้อาจารย์รอมฎอนในฐานะบวกกัฟที่ตรงนี้เอาไว้อยากจะฝังที่ตัวเองก็เลยมาขุดที่อะไรที่สุราเนี่ยฝังอยู่ตรงนั้นเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องขุดอามายัดของอาจารย์ออกเพราะว่าหุดมาของเขาเนี่ยมันเป็นของมัสยิด
0: ตรงมัสยิด
1: อันนี้คือทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามไม่ให้เอากุโบไปทำมัสยิดแล้วก็มัสยิดมาทำเป็นกุโบแล้วก็ละหมาดเพราะบางทีเนี่ยเราละหมาดเนี่ยมีกุโบอยู่ข้างหน้าทำยังไงดีล่ะในฮะดีษของรอซูลนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซอลาอีลัลกอบรินะฮะรอซูลห้ามเนี่ยนาฮาเนี่ยรอซูลห้ามไม่ให้ละหมาดไปทางอนุสัลลิยะห้ามพวกเราไม่ให้ละหมาดแล้วก็ห้ามการละหมาดที่จะมีทิศกิบลาอยู่ข้างหน้านะครับรอซูลห้ามแต่นี้คนที่จะเนี่ยจะทำแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นพวกสายทั้งแซ่ทั้งซูฟีทั้งอะไรพวกเนี้ยพวกอัสฮาบุลมากอมาตเจ้าของกุโบตอัลดริฮะทั้งหลายกุบาบทั้งหลายแล้วก็พวกชีอะเนี่ยพวกแนวนี้ทั้งหมดเลยสั่งมากอมสั่งกุโบตแล้วก็ไปอ้างนบีอย่างเขาบอกดูสิมัสยิดนบีมัสยิดนบียังมีกุโบตนบีอยู่ในสุเหร่าในมัสยิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปติดตามทางประวัติศาสตร์แล้วตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยมัสยิดมีอยู่ยัง
0: มีแล้ว
1: มัสยิดมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว่ามัสยิดเนี่ยมีมาก่อนอ้าวแล้วตอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตรอซูลฝังที่ไหน
0: ที่บ้านของท่าน
1: ฝังที่ห้องของท่านหญิงไอชานอกมัสยิดฉะนั้นรอซูลฝังที่หนึ่งกุโบะที่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับฉะนั้นจะเอาว่ารอซูลสั่งซอฮาบะห์หรืออบูบักหรือคอลีฟะห์อาลีเพราะอาลีจะเป็นคนจัดการเรื่องศพของรอซูลอาลีเป็นคนเอาศพของรอซูลไปขุดฝังเอาไว้ในมัสยิดแบบนี้สิอย่างนี
0: ้
1: อันนี้รู้ว่าอ้อนอย่างนี้เอาศพมาไว้ในมัสยิดได้แต่นี่อาลีก็ฝังท่านรอซูลแล้วเอาไว้นอกมัสยิดมัสยิดของรอซูลก็อยู่เป็นเอกเทศไม่เกี่ยวกันไอ้ที่มันมาเกิดแล้วก็กุโบะห์ของนบีมาอยู่ในมัสยิดเนี่ยมันเลยราวช่วงประมาณมันแบบคอลีฟ่าอะไรคอลีฟ่าวาลิดมั้งนะครับแต่จำไม่ผิดเรียกอับดุลมาลิกอะไรเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคอลีฟ่าวาลิดเนี่ยแหละในช่วงของคอลีฟ่าอุมัรบินอับดุลอาซีสเป็นวาลีวาลีที่เมืองมะดีนายังไม่ใช่คอลีฟ่าเป็นวาลีเฉยๆก็มีคำสั่งจากนู่นเลยคำสั่งจากดิมาชนะครับจากนู่นเลยสั่งมาให้เนี่ยให้ขยายมัสยิดของรอซูลเนี่ยออกไปนอก
0: ให
1: ้กว้างมันก็
0: ไปกินในพื้นที
1: ่กุโบทของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในบ้านของท่านหญิงไอชาท่านคอลีฟะห์อุมัรบินอับดุลอาซิซเครียดมากเลยเรื่องนี้นะครับระดมชาวบ้านใครมาหมดเลยอิหม่ามทั้งหลายโดยเฉพาะเชคที่เป็นตาบีอินซะอีดิดมูซัยยิบค้านหัวชนฝายังไงก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ได้อุมัรบินอับดุลอาซิซก็เขียนหนังสือตอบไปที่คอลีฟะห์ที่ชามที่ดิมัสนะครับคอลีฟะห์วาลิดเนี่ยแต่จำไม่ผิดบอกว่าอุลามะไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าอุลามะไม่ยอมแต่เขาสั่งแล้วท่านในอุลามะเนี่ยอุลามะก็ทำอะไรไม่ได้ก็มาสั่งแล้วมาทำในที่สุดแต่พอมาในยุคหลังๆเนี่ยเขาก็สร้างเป็นเนี่ยเป็นฉากแบบเนี้ยแหลมแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าทิศที่เราหันไปเนี่ยมันไม่ได้หันไปตรงเพราะมันมีตะกั่วมันมีโลหะ
0: กัน
1: แหลมเป็นแหลมเป็นมุมเอาไว้พอช่วงจะขอดูอาพุ่งไปมันชิ่งไปข้างมันชิ่งออกมันไม่ตรงรอซูล
0: เพราะว่ามันจะมีแถบหนึ่งที่เป็นฝั่งของผู้หญิงใช่ไหมนะฝั่งของผู้หญิงที่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับที่ก็จะเป็น
1: แม้กระทั่งด้านหลังเนี่ยแล้วส่วนมากอาจารย์ลองไปดูที่ไปนั่งอยู่ที่เป็นแท่นรอบมากรมนะข้างหลังนะเวลาเราเดินผ่านไปนะสารบันโต้สารบันเขียวผ้าเขียวนอนอยู่นั้นเลยแล้วก็ยกมือแล้วก็เรียกชื่อนบีอย่างเงี้ยก็โดนตีโดนอะไรกันตลอดส่วนมากจะเป็นพวกสายที่เขาเชื่อกันแบบนี้ละหมาดนบีมีข้างหน้านะครับ
0: ค
1: นเราตาลา
0: ดังนั้นนะครับนะ
1: โอ้ตอนนี้แล้วพี่น้องถามล่าสุดลืมไปแล้วเมื่อเสียชีวิตแล้วจะให้เก็บไว้ได้กี่วันนะครับตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็คือฝังเสียเมื่อไหร่ก็ฝังวันนั้น
0: อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ที่ว่าอัสเรียว
1: นะครับเสียชีวิตกลางวันก็ฝังกลางวันเสียชีวิตกลางคืนก็กลางคืนอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติกันมาอาจารย์จำได้ไหมผู้หญิงผิวดำนะซาดะในอิมรอตุนซาดะผู้หญิงคนหนึ่ง
0: ที่ผิวดำสุราของนบี
1: การตะกุมมุมบีมัสยิดรอซูลุลลอฮ์เคยเก็บกวาดขยะให้กับมัสยิดนบีฝังเสียชีวิตตอนกลางคืนนะครับก็ซอฮาบะห์จัดการกันหมดเลยตื่นเช้ามารอซูลถามผู้หญิงหายไปไหนแล้วซอฮาบะห์ก็บอกเขาว่าอ๋อศพเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่บอกเราไม่ตามเราด้วยเราจะได้ช่วยไปละหมาดไปขอดุอาให้นะครับซอฮาบะห์ก็บอกเกรงใจจะไปรบกวนเวลาของรอซูลจะได้พักผ่อนมีเหตุการณ์นึงนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดินทางกลับมาจากธุระเนี่ยนะครับจากภารกิจของท่านก็มาเจอกุบดใหม่ๆเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามอ้าวนี่กุบดใครก็บอกลูกกุบดของฟูลานคนนั้นที่เสียชีวิตไปเมื่อคืนก็แสดงว่าเนี่ยเขาเสียชีวิตกลางคืนแล้วก็ทำกลางคืนดังนั้นอุลามาในเชิงฟิกนั้นก็บอกว่าสมควรที่ยาวมินวะไลละวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้ลาไปกว่านี้เกรงว่าศพเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพพอเปลี่ยนสภาพก็จะมีปัญหายกเว้นที่เขาอนุโลมก็คือในกรณีที่เราดูมัสลาฮะดูความจำเป็นดูมัสลาฮะดูฮายะความจำเป็นว่าถ้าเราทำเร็วรีบร้อนไปจะเป็นผลเสียกับศพหรือเปล่าเช่นสมมติว่าเนี่ยผมไปเจอศพดูแล้วมันคล้ายๆอาจารย์รอมฎอนนะ
0: แต
1: ่น่าจะใช่แต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แหละก็ต้องส่งอะไรล่ะเดี๋ยวแค่ไหนล่ะสถาบันนิติเวชส่งโรงพยาบาลตำรวจก่อน ไปพาไปชันสูตรหรือเอาเป็นอาจารย์รอมฎอนจริงๆเลยแต่เป็นอะไรตายก็ไม่รู้ใครฆาตกรรมหรือเปล่ากินยาพิษหรือเปล่าฆ่าตัวตายหรือเปล่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้เวลาในกรณีแบบนี้อาจจะเลยวันเลยคืนก็แล้วแต่แต่สำหรับมุสลิมแล้วสมควรที่จะรีบทำให้เรียบร้อยนะคร
0: ับแล้วก็ถ้าหากว่าอย่างเช่นมุสลิมเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าห้ามตัชรีอะห์ในการนั้นก็คือผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยนี่ห้ามใช่ไหมเนี่ย
1: คือไอ้คือในเบื้องต้นห้ามก่อนแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์กับศพเพื่อให้เครียดว่า
0: เป็นการ
1: ตายที่เป็นเรื่องของคดีเรื่องของการอะไรแบบนี้อนุญาตนะครับอนุญาต
0: ครับนะ
1: นี่ก็
0: เป็นเรื่องนึงนะครับคงจะเป็นคำถามสุดท้ายครับท่านนะถามว่าวิธีละหมาดวิเตร3รอกอะฮ์รวดเดียวเนี่ยมีวิธีละหมาดอย่างไรครับจากนราธิวาสครับอาจารย์
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดพี่น้องก็ตักเบียดแล้วก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์วิเตร3รอกอะฮ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลา
0: ครับ
1: นะครับละหมาดพี่น้องก็อ่านฟาติฮะห์อ่านอิสติฟตาร์เสร็จแล้วก็อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็รุกอะห์สุญูดจนกระทั่งครบ1รอกอะห์แล้วก็ลุกขึ้นทําต่อรอกอะห์ที่2ก็เริ่มต้นด้วยฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์แล้วก็ลงรุกอะห์สุญูดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นทําต่อรอกอะห์ที่3เลยแล้วไปนั่งอัตฮิยาครั้งเดียวในรอกอะห์สุดท้าย
0: ทําให้เหมือนกับละหมาด
1: ทําให้แตกต่างจากมักริบนะครับเพราะมักริบจะอัตฮิยา2ครั้ง
0: ครับ

0: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะลาโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชะนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชะนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชะนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุอะลาคุลชัยอ์นกอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายาตะลิยับลุวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันอะมะลาวะฮุวัลอะซีซุลกอฟูรالذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุล
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอันบิยาอิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมัยนะมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาประณีจากเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพึงประสบแด่พวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้อีกเช่นเคยครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในการที่เราจะพูดถึงนะครับเรื่องราวของชีวประวัตินะครับบรรดาซอฮาบะห์นะครับบางคนนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรากันยังอยู่นะครับกับซอฮาบะห์นะครับที่เป็นพี่ชายของคอลิฟะห์ท่านที่2นะครับของอาณาจักรโลกมุสลิมของเรานะครับก็คือท่านเซดบินคอตอบนะครับผู้เป็นพี่ชายของท่านอุมัรบินคอตอบซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องนะครับร่วมพ่อก็คือมีพ่อคนเดียวกันก็คือท่านอัลคอตอบเนี่ยนะครับแต่ว่าก็คือมีคนแม่มารดาเนี่ยคนละคนนะครับแล้วก็ท่านเซดบินคอตอบเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าท่านอุมัรนะครับก็ถือได้ชื่อว่าเป็นพี่ชายของท่านอุมัรบินคอตอบนั่นเองซึ่งท่านอุมัรบินคอตอบแน่นอนครับว่าเราเนี่ยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านเนี่ยมายาวนานนะครับได้ยินกันอย่างบ่อยครั้งนะครับแต่พี่ชายของท่านเนี่ยนะครับเซดบินคอตอบคนนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะได้ยินไม่ค่อยได้ยินชื่อของท่านนะครับแต่ด้วยกันเนี่ยนะท่านเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะทำให้ศาสนาอิสลามของพวกเราเนี่ยนะครับสูงส่งครับวันนี้เรากลับมาต่อกันอีกครั้งนะครับกับชีวประวัติบางส่วนของท่านเซดบินคอตอบท่านเซดบินคอตอบเนี่ยนะครับท่านเป็นพี่ชายของท่านอุมัรบินคอตอบนะครับซึ่งท่านเซดเนี่ยนะครับบินคอตอบเนี่ยทั้งอายุมากกว่าท่านอุมัรนะครับแล้วก็เข้ารับศาสนาอิสลามก่อนท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอุมัรบินคอตอบนะครับผมทางอายุมากกว่าเข้ารับศาสนาอิสลามก่อนนะครับท่านเซดบินคอตอบเนี่ยนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่เมืองมะดีนะห์อพยพเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ประกาศจับคู่นะครับให้เป็นพี่น้องกันนะครับก็คือท่านเซดบินคอตอบผู้เป็นพี่ชายของท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยนะครับกับท่านซอฮาบะห์ชื่อมาอันอิบนุอาดีนะครับให้2คนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องกันซึ่งท่านเซดบินคอตอบเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นพี่ชายของท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยท่านเนี่ยได้เข้าร่วมสงครามนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทุกสงครามทั้งในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่นะครับจนกระทั่งถึงในช่วงเวลาของท่านคอลิฟะห์คนที่1ก็คือท่านอบูบักรนะครับของพวกเรานั่นเองซึ่งครั้งหนึ่งครับในสงคราม1เนี่ยนะครับท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้สวมเสื้อเกราะมาเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านอุมัรเนี่ยได้เห็นนะครับว่าพี่ชายของท่านก็คือท่านเซดบินคอตอบเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่เสื้อเกราะเหมือนกับคนอื่นได้ใส่นะครับท่านอุมัรก็จึงกล่าวกับท่านเซดผู้เป็นพี่ชายเนี่ยนะครับว่าอักซัมตุอะลัยกะอิลลาลบิสตะดะรอยก็คือฉันเนี่ยขอสาบานต่อแล้วเลยคือฉันเนี่ยนะทำไมฉันเนี่ยจะแบ่งเสื้อเกราะฉันจะให้เสื้อเกราะของฉันเนี่ยให้กับท่านให้ท่านได้ใส่ฟาคอซาฮาเซดวะลาบิซาฮาเมื่อท่านอุมัรผู้เป็นน้องชายเนี่ยนะครับได้ถอดเสื้อเกราะแล้วก็มอบให้กับพี่ชายท่านเซดเนี่ยนะครับก็คือท่านเซดบินคอตอบเนี่ยนะครับท่านเซดก็สวมใส่เสื้อเกราะนั้นซุมมานาซาอาฮาฟากอละละหูอุมัรเมื่อสวมใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านเซดผู้เป็นพี่ชายเนี่ยก็ถอดเสื้อเกราะอันนั้นแหละนะครับถอดคืนให้กับน้องชายผู้เป็นที่รักของท่านก็คือท่านอุมัรนะครับท่านอุมัรก็ได้กล่าวกับท่านเซดนะครับว่ามาบาลูกะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือท่านอุมัรเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้พี่ชายของท่านเนี่ยได้สวมใส่เสื้อเกราะนะครับแต่ว่าท่านเซดผู้เป็นพี่ชายเนี่ยก็สวมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเสื้อเกราะเนี่ยถอดกลับมาคืนให้กับน้องชายของตัวเองก็แล้วหูท่านเซดได้กล่าวว่านะครับอันนีอูรีดูบินับซีมาตูรีดูบินับซิกฉันเนี่ยแท้จริงฉันเนี่ยนะก็อยากจะให้ตัวฉันเนี่ยได้รับเหมือนกับที่ท่านเนี่ยได้รับเช่นเดียวกันก็คือได้รับในเรื่องความดีนะครับจากการห่วงใยผู้อื่นจากการห่วงใยพี่น้องของตัวเองนะครับความ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่เราจะเห็นได้นะครับถึงความรักความผูกพันนะครับในระหว่างบรรดาซอบะห์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆจะเป็นพี่น้องแค่ร่วมพ่อแม่เดียวกันหรือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่พี่น้องไม่ได้เป็นเครือญาติเลยแต่มีอะไรครับชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาพวกเขาก็รักกันด้วยกับกะลิมะห์นี้เนี่ยนะครับต่อมาเมื่อนะครับถึงสงครามนะครับสงครามในสงครามเนี่ยนะครับเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับท่านเซดบินคอตตอฟเนี่ยก็เข้าร่วมสงครามกับนบีนะครับแล้วก็บรรดาซอบะห์ทุกๆคนจนกระทั่งว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับก็เกิดทำไมครับคนที่อ้างตัวว่าเป็นนบีคนเดิมก็คือมุไซลามะอัลกะซาบนั่นแหละครับแล้วก็ที่เกิดสงครามนะครับหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีก็คือมุฮารอมะตุลมุรตัดดีนนะครับก็คือการทำสงครามกับบรรดาผู้ที่ตกศาสนาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นนบีหรือว่าคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตนะครับหรือบางกลุ่มคนที่ว่านบีเสียแล้วเราก็ไม่ต้องละหมาดแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ทำเป็นหัวหน้าใหญ่สุดคอลิฟะห์นั่นก็คือท่านอบูบักรเนี่ยนะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนะครับท่านอบูบักรก็จัดตั้งกองทัพเหล่านี้เนี่ยนะครับเตรียมส่งนะครับไปจัดการกับกลุ่มต่างๆที่ตกศาสนาที่ออกจากศาสนาเนี่ยนะครับแล้วท่านเซดบินคอตตอฟเนี่ยนะครับก็ถูกเนี่ยนะครับก็คือได้ไปอยู่ในกองทัพนะครับที่เดินทางไปยะมามะห์นี่เราก็ยังกลับมาพูดถึงเนี่ยนะครับบรรดาซอบะห์ที่เสียชีวิตในสงครามยะมามะห์ที่ไปปราบปรามมุไซลามะห์กะซาบเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เราได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะก็เป็นชะฮีดในสงครามนี้เช่นเดียวกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเซดบินคอตตอฟผู้เป็นพี่ชายของท่านอุมัรบินคอตตอฟก็ได้เสียชีวิตในสงครามนี้เช่นเดียวกันครับต่อมาเรามาดูนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างในสงครามนี้นะครับวะฟิลอัรฎิยะมามะห์ฮามิลาเซดอัรรอยะตุลมุฮาจิรีนบุคคลคนแรกเนี่ยนะครับที่คอลิฟะห์ท่านอบูบักรเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับให้เป็นคนที่ถือธงชาวมุฮาจิรีนเนี่ยก็คือท่านเซดบินคอตตอฟนั่นเองท่านเซดบินคอตตอฟเป็นชาวมุฮาจิรีนนะครับเป็นคนชาวดั้งเดิมมักกะนะครับแล้วก็พยพมาที่เมืองมะดีนะห์ถึงได้เรียกนะครับบรรดาซอบะห์เหล่านี้เนี่ยว่าเป็นบรรดามุฮาจิรีนนะครับท่านเซดบินคอตตอฟเนี่ยก็ได้ถือธงนะครับของบรรดามุฮาจิรินจนกระทั่งว่านะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยของสงครามเนี่ยนะครับบรรดามุสลิมเนี่ยบรรดาซอบะห์ของนะครับก็ได้รับความเสียเปรียบนะครับบรรดาซอบะห์หลายๆท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงได้ตายชะฮีดลงในสงครามยะมามะห์ในช่วงแรกเนี่ยหลายคนมากๆนะครับผมจนกระทั่งว่าท่านเซดนะครับบินคอตตอฟเนี่ยพอรอบหลังนะครับโดยการมาของคอลิดบินวาลิดนะครับในการที่ท่านอบูบักรเนี่ยได้ส่งคอลิดบินวาลีดให้มาช่วยมาเป็นทัพเสริมเนี่ยนะครับท่านเซดบินคอตตอฟเนี่ยก็ต่อสู้เนี่ยนะครับต่อสู้เข้าไปโดยที่ไม่เกรงกลัวหรือก็แม้ว่าจะเห็นภาพว่ามีบรรดาซอบะห์เนี่ยนะครับพวกพ้องของท่านหลายๆคนได้เสียชีวิตลงไปแล้วท่านเซดบินคอตตอฟก็ยังไม่กลัวนะครับภาพต่างๆเหล่านั้นก็บุกตะลุยนะครับต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับต้องการที่จะปราบปรามคนที่แต่งตั้งตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นนบีท่านเซดบินคอตตอฟก็ได้พาธงมุฮาจิรีนเข้าไปในวงล้อมนะครับของมุไซลามะอัลกะซาบจนกระทั่งว่าท่านเซดบินคอตตอฟเนี่ยได้สังหารคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือชื่อรอดจาลนะครับอิบโนอุนกูนะครับหรือว่ารอฮานหลายๆเล่มก็มีรอดจาลรอฮานเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับอัสลามะเขาเนี่ยเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วแล้วก็ไปได้กล่าวชะฮาดะห์ให้นะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเลยกับกลุ่มชนของเขาบางกลุ่มเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าเขาก็อยู่เป็นปกติเหมือนมุสลิมคนๆหนึ่งเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าเหมือนครั้งที่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตรอฮานคนนี้เนี่ยหรือรอดจานคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ไปเป่าหูมุไซลามะอัลกะซาบเนี่ยนะครับว่าฉันเนี่ยได้ยินอัลกุรอานมานะรอดจานเนี่ยพูดกับมุไซลามะเนี่ยนะว่าฉันเนี่ยได้ยินอัลกุรอานมาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านเนี่ยก็คือมุไซลามะเนี่ยว่ามุไซลามะเจ้าเนี่ยได้นะครับได้อยู่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนบีนะครับคือท่านเนี่ยนะรอดจานในกล่าวกับมุไซลามะเนี่ยนะครับว่า
2: ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องได้รับฐานะแล้วก็ตำแหน่งนบีหรือรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมุซัยลามะฮ์อัลกัซซาบเนี่ยได้ยินดังนี้เนี่ยก็ความที่ตัวเองเนี่ยไม่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วนะครับก็เลยด้วยการช่วยเหลือของรอดญานคนนี้เนี่ยก็แต่งตั้งตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นนบีแล้วก็มีสาวกมีคนติดตามเนี่ยมากมายจนกระทั่งว่าถึงตั้งได้เป็นกองทัพเลยเนี่ยนะครับแล้วคนคนนี้เนี่ยรอดญานเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสหายมือขวาของมุซัยลามะฮ์อัลกัซซาบเลยนะครับเป็นคนที่คอยเป่าหูเป็นคนที่คอยแนะนำนะครับสิ่งต่างๆทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเลื่อมใสแล้วก็เชื่อถือในตัวมุซัยลามะฮ์อัลกัซซาบผู้ที่แต่งตั้งแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นนบีได้รับตำแหน่งรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งท่านเซดบินคอตตอบคนนี้แหละครับพี่ชายของท่านอุมัรเนี่ยได้เป็นคนสังหารแล้วก็เป็นคนฆ่ารอดญานคนนี้แหละที่เป็นตัวเริ่มนะครับความวุ่นวายปัญหาแล้วก็เป็นการทำชิริกนะครับอย่างแรกๆเลยนะในการเป่าหูกับมุซัยลามะฮ์อัลกัซซาบนั่นเองนะครับจนกระทั่งว่าเมื่ อท่านเซดเนี่ยนะครับได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับดามุสลิมเนี่ยในช่วงแรกของสงครามเนี่ยนะครับคือสงครามในช่วงแรกเนี่ยบรรดามุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียเปรียบใช่ไหมครับเมื่อท่านเซดเป็นคอตอฟเนี่ยได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านเซดก็ได้ตะโกนออกมานะครับเพราะตัวเองเนี่ยถือธงของมุฮาจิรินด้วยแล้วก็ปลุกนะครับปลุกใจชาบรรดาซอบะหลายๆคนเนี่ยที่เริ่มขวัญเสียเนี่ยนะครับด้วยกับการเสียชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับก็การพ่ายแพ้ในครั้งแรกเนี่ยนะครับท่านเซดบินคอตอฟเนี่ยก็ได้รวบรวมความกล้านะครับแล้วก็ปลุกระดมบรรดาซอบะให้ลุกขึ้นสู้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือโดยการนำของท่านเซดบินคอตอฟนั่นเองจนกระทั่งนะครับว่าท่านเซดบินคอตอฟเนี่ยก็ได้ต่อสู้ในสงครามยามามะนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยได้รับนะครับหรือก็ได้ตายชะฮีดลงในสงครามนี้ด้วยกับเพราะว่าท่านเซดบินคอตอฟเนี่ยเข้าไปถึงวงในเข้าไปจนกระทั่งว่าจะถึงตัวมุซัยลามะฮ์อัลกัซซาบแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านก็ได้ฆ่ามือขวานะก็คือรอดญานเนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับได้ฆ่ารอดญานเสียก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเซดบินคอตอฟเนี่ยก็ได้ถูกสังหารเนี่ยนะครับก็ท่านเนี่ยได้ท่านอุมัรเนี่ยนะครับเมื่อหลังจากนั้นเมื่อสงท่านเซดบินคอตอฟเนี่ยได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับแล้วข่าวคราวเนี่ยก็เดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์นะครับท่านอุมัรบินคอตอฟเนี่ยเมื่อรู้ข่าวนี้นะครับก็ทำไมครับท่านอุมัรเนี่ยมีความเสียใจอย่างมากนะครับเสียใจว่าท่านอุมัรเนี่ยได้เสียพี่ชายคนหนึ่งของท่านไปนะครับจนกระทั่งว่าท่านอุมัรบินคอตอฟเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่าซะบะกอนีอิลาฮัสไซนีนีเซดบินคอตอฟเนี่ยได้แซงฉันเนี่ยถึง2ความดีด้วยกันเรามาดูนะครับว่าคือความดีอะไรที่ท่านเซดบินคอตตอฟเนี่ยสามารถที่จะนำหน้าท่านอุมัรบินคอตตอฟได้

หนึ่งนั้นก็คืออัสลามะกอบลีนะครับท่านอุมัรบอกว่าเซดบินคอตตอบเนี่ยทำไมได้เข้ารับศาสนาอิสลามก่อนฉันนะก็คือการที่ท่านเซดบินคอตตอบเนี่ยหนึ่งอย่างและอย่างแรกที่แซงแล้วก็นำหน้าในเรื่องความดีของท่านอุมัรอย่างที่สองว่าอุสตุชฮิดะกอบลีแล้วท่านเซดบินคอตตอบเนี่ยก็ได้เสียชีวิตได้ตายชะฮีดลงได้ทำตามเป้าหมายนะครับสูงสุดของบรรดาซอบาเนี่ยนะครับได้ตายชะฮีดลงก่อนฉันอีกนะครับท่านอุมัรก็ได้กล่าวออกมาเนี่ยนะครับด้วยกับความเสียใจแล้วก็ความดีใจปิติยินดีที่ท่านเซดบินคอตตอบผู้เป็นพี่ชายเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับได้สละเลือดเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเนี่ยนะครับก็คือเลือดและเนื้อเนี่ยนะครับให้กับศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองต่อมานะครับท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยนะครับก็ได้ทำไมครับได้พบเจอคนที่สังหารท่านเซดบินคอตตอบในสงครามยามามะนี่นะครับคนที่สังหารท่านเซดเนี่ยนะครับในสงครามยามามะก็คือชื่ออบูมัรยัมอัลฮานาฟีนะครับคนๆนี้เนี่ยหลังจากสงครามยามามะสิ้นสุดใช่มั้ยครับบรรดาซอบาเนี่ยได้เอาชนะสงครามนี้ได้ได้ปราบปรามบรรดาบุกมุไซลามะอัลกะซาบแล้วก็สาวกพวกเขาทั้งหลายที่แต่งตั้งว่ามุไซลามะอัลกะซาบเนี่ยเป็นท่านนบีนะครับเมื่อปราบปรามชนเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะครับคนในเผ่าบานูฮานีฟะเนี่ยนะครับบางคนที่ไม่เห็นด้วยนี้นะครับแต่ว่าถูกบังคับเนี่ยก็กลับเข้ามารับศาสนาอิสลามเหมือนเดิมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออบูมัรยัมอัลฮานาฟีคนนี้เนี่ยนะครับที่กลับเข้ามารับศาสนาอิสลามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาให้บัยอะฮ์กับท่านคอลิฟะนะครับก็คือท่านอบูบักรในช่วงนั้นเมื่อ2คนนี้เนี่ยพบเจอกันนะครับเมื่อท่านอุมัรบินคอตตอบได้พบเจอกับผู้ที่ฆ่าพี่ชายของท่านในสงครามยามามะแต่ตอนนี้คนที่ฆ่าพี่ชายของท่านอุมัรเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วนะครับได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วท่านอุมัรได้กล่าวกับเขานะครับว่าอักตันตะเซดอิบนุคอตตอบนะครับท่านอุมัรก็ถามตรงๆเลยนะครับคนตรงๆท่านฆ่าเซดบินคอตตอบใช่ไหมก็คือฆ่าพี่ชายฉันใช่ไหมกอลาบูมารยัมฮานาฟีอักรอมัลลอฮ์บียดีวะลัมยันฮาบียดีฮีนะครับท่านดูการตอบของท่านอบูมารยัมเนี่ยนะครับก็ตอบอย่างสวยงามนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงได้ให้เกียรติกับท่านเซดบินคอตตอบด้วยกับน้ำมือของฉันนะครับก็คือได้ท่านเซดบินคอตตอบเนี่ยที่ได้รับฐานะแล้วก็ตำแหน่งนะครับผู้ที่ตายชะฮีดเนี่ยนะครับที่ได้ตำแหน่งนี้ก็ด้วยกับมือของฉันนะท่านอบูมัรยัมก็เลยตอบกลับไปแบบนี้นะครับว่าก็ด้วยกับการกระทำของฉันนี่แหละท่านเซดบินคอตตอบถึงได้เสียชีวิตตายชะฮีดลงในสงครามนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ท่านอบูมัรยัมคนนี้ผู้ที่เป็นคนที่ฆ่าเนี่ยได้ตายชะฮีดได้เสียชีวิตลงไปด้วยในสงครามนั้นก็แล้วอุมัรท่านอุมัรก็ได้ถามได้กล่าวต่อไปนะครับว่ากัมตะรอมินัลมุสลิมีนกุติลูมินกุมเยามาอิซินแล้วก็ท่านอุมัรเนี่ยถามนะครับว่าและท่านได้เห็นมั่งไหมว่าบรรดามุสลิมเนี่ยที่ถูกฆ่านะครับจากคนในหมู่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับก็เขาก็ตอบว่าอัลฟาวะอัลบามียตินก็คือ 1,400 กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มหรือลดน้อยกว่านี้นะครับท่านอุมัรก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องน่าสลดนะครับเป็นเรื่องน่าเสียใจท่านอุมัรเนี่ยได้เข้าได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอับกอนีฮัตตารอญะอตุอิลาดีนท่านอบูมัรยัมเนี่ยนะครับผู้ที่ฆ่าท่านเซดบินคอตตอบได้กล่าวนะครับได้กล่าวก็ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เนี่ยทรงอัปกรณีทําให้ฉันเนี่ยยังได้คงอยู่ให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ฮัตตารอญะอตุอิลัดดีนจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องอัลลซีรอฎิยาลินบียีฮีเป็นหนทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงพึงพอใจให้กับนบีของพระองค์วะลิลมุสลิมีนและก็บรรดามุสลิมก็คือถ้าในวันนั้นเนี่ยนะครับท่านอบูมัรยัมเนี่ยถูกฆ่าในสงครามยามามะเหมือนกันท่านอบูมัรยัมก็คงจะต้องตายชีวิตตายแล้วก็ในสภาพที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงให้ท่านอบูมัรยัมเนี่ยได้มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจกลับมาสู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับของศาสนาอิสลามนั่นเองดังนั้นเมื่อท่านอุมัรเนี่ยได้ยินดังนี้ท่านอุมัรก็รู้สึกนะครับรู้สึกไม่ได้เป็นการเกลียดหรือเป็นการเครียดแค้นนะครับกับบุคคลที่ฆ่าพี่ชายของท่านไปเพราะด้วยกับการ

0: อุเซนฉิมกุล
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะราโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียรโชติสิริจะละหมาดญะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

0: Akbar
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
2: ์บิสมิลลาฮิเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการนี้ซึ่งในตอนที่ผ่านมาผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับถึงอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงเล่านะครับเล่าแบบในหนึ่งอายะเนี่ยเรารู้ถึงวิถีชีวิตรู้ถึงคุณูปประโยชน์ของผึ้งที่อัลลอฮ์ได้ทรงรังสรรค์มันขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงรวงรังของมันเลยนะรังของมันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้ไปยึดไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้องสร้างรังเฉพาะนะครับต้องสร้างรังเฉพาะและรังเฉพาะเนี่ยเขาเรียกเป็นฮันดะซาอิลาฮียะเขาเรียกเป็นอะไรเป็นการรังสรรค์การสร้างที่เป็นการสร้างที่ใช้หลักเรขาคณิตนะครับใช้หกเขาเรียกสุดาซียรังของมันจะหกเหลี่ยมนะครับซึ่งมันจะไปต่อกันแล้วจะไม่มีรอยช่องที่โวที่จะทำให้อะไรหลุดลอดเข้ามาได้เลยนะครับเป็นรังที่เฉพาะตัวของมันที่มันจะเข้าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของมันนะครับและก็ไม่มีมนุษย์คนไหนเหมือนกันที่ว่าจะสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกเนี่ยนะในการหลักมนุษย์ที่ไปเรียนเป็นอะไรเป็นวิศวะไปเรียนวิศวะมาไปเรียนสถาปนิกมาไปเรียนอะไรมาก็แล้วแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างบ้านของตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับอะไรให้ใช้หลักเรขาคณิตเหมือนกับหลักการสร้างของผึ้งพี่น้องลองดูนะ6เป็นทรงอะไรทรง6เหลี่ยมนะครับแล้วก็ติดต่อกันในแต่ละช่องเนี่ยเห็นเป็นหกเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นการรังสรรค์ที่นอกจากว่าเราจะไปดูตัวของมันมีสีที่สวยสดตัวของมันมีนอกจากความสวยงามมีพิษนะครับที่ใครจะไปแกล้งใครจะไปทำร้ายไม่ได้แล้วมันอยู่กันเองไอ้ความมีพิษของมันมันก็ไม่เคยที่จะเอาพิษของมันเนี่ยไปพ่นไปต่อยกันเองพี่น้องลองนึกนะถ้าหากว่าไอ้ผึ้งเนี่ยนะเราอยู่กำปงเดียวกันเนี่ยไม่ถึงหมื่นคนนะครับอยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่ในที่วะกัฟเนี่ยกี่ปัญหาลองนึกที่ว่ากี่ร้อยปัญหาคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นนะอยู่กันบ้านโอ่งเวียงไปเหลื่อมล้ำไปในที่ของเขาก็มีเรื่องก็มีปัญหาไก่อยู่บ้านไก่เราเลี้ยงไปกินอาหารบ้านคนอื่นมีปัญหาไปหมดเลยนะครับอยู่กันไม่เท่าไหร่ทั้งที่อัลลอฮ์ให้ปัญญาอัลลอฮ์ให้สมองเรามาแต่ว่าเราไม่เคยที่จะใช้สติปัญญาใช้สมองของเราเนี่ยในการที่จะเคลียร์ปัญหาของเราให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับมนุษย์โลกเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างมีความสุขนะครับมีแต่ปัญหาแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปดูวิถีชีวิตนะครับของผึ้งไม่แบ่งพวกมันเลยมีเวลาในการที่จะรังสรรค์ประโยชน์ตามที่อัลลอฮ์สั่งไงใช่ไหมเพราะมันไม่ทะเลาะกันมันไม่ต่อยกันมันไม่กัดกันในพวกของมันเองเนี่ยเช้าขึ้นมาไอ้พวกนี้รังสรรค์จัดสรรไอ้พวกนี้ออกไปข้างนอกรังนะไปหาอาหารมาไอ้พวกนี้อยู่ทำความสะอาดนะครับอันไหนที่จะเป็นสิ่งสกปรกเป็นฝุ่นเป็นละอองให้ขจัดมีกลุ่มนึงที่ขจัดอันนี้ไปดูนะครับที่เขาทำระดับที่เขียนเป็นวิทยานิพนธ์นะครับพี่น้องจากอายะห์อัลกุรอานจากซูเราะห์นี่แหละมนุษย์เอาไปทำเป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอิยาสอิลมีความมหัศจรรย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่อัลลอฮ์ได้สร้างพึ่งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิถีชีวิตของมันเนี่ยแม่เป็นวิถีชีวิตที่แบบอยู่แบบสบายๆอยู่แบบชิวๆนะครับแล้วก็รังสรรค์ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยในชุมชนหรือว่าในกลุ่มชนของเราเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนกับพึ่งสักทีแต่ว่าปัญหาเนี่ยเยอะจังเลยทั้งที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาให้สมองมาในการที่จะตัดปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวนะให้ตัดให้คำสอนมาอีกให้สมองให้สติปัญญามาไม่พอให้คำสอนจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรดีอะไรไม่ดีอยู่ร่วมกันมีปัญหาให้สบัดให้อดทนมีคำสอนมากำกับทั้งหมดแต่อยู่กันดีไหมก็ยังไม่อยากจะดีและในขณะเดียวกันไอ้ความหลากหลายความมากมายของพึ่งเนี่ยถ้ามันอยู่กันเหมือนมนุษย์มันอยู่กันได้ไม่รังแค่นั้นนะครับมันก็อยู่มันอยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มันอยู่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรอานิตตะกีดีมีนั่นยีบาลิไปอยู่อัลลอฮ์บอกไปเลยจงไปอยู่ที่ภูเขายึดภูเขาเป็นบ้านว่ามีนัชชายะดีและไปเลยพวกแกไปยึดต้นหมากรากไม้นะว่ามีมายะดิชูแล้วก็สิ่งที่ปลูกสร้างนะไปเลยไปยึดซุมมากุลีเป็นคำสั่งหมดเลยนะครับพี่น้องหลังจากนั้นแกจงไปกินมิงกุลลิสมารอดนะจากผลหมากรากไม้ฟาสลูกีสูบูลารับบีกะแล้วก็ไปอะไรดำเนินใช้ชีวิตตามแนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นแหละถ้าเจ้าทำอย่างนี้คือไปหาที่พักอย่างดีนะดูภูมิอากาศอย่างดีดูภูมิศาสตร์อย่างดีแล้วก็พักอย่างดีแล้วนี่แหละตามที่อัลลอฮ์ใช้นี่แหละยักษ์อยู่มินบุตูนี่ฮะมันก็จะออกมาจะมีอะไรจะมีน้ำพึ่งออกมาชะรอบุญมุกตะลิฟุนอันวานุหูนะแล้วก็จะมีอะไรจะมีเครื่องดื่มที่ออกมาแบบแตกต่างกันและฟีฮิชิฟาอุลินัสมียาพี่น้องครับพอเวลาอยู่กันอย่างดีมีสุขประโยชน์รังสรรค์ประโยชน์เอาไว้เสร็จแล้วประโยชน์นั้นก็จะตกไปที่ใครตกที่มนุษย์ทั้งที่ตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรรังสรรค์ประโยชน์ต่างๆเอาไว้ให้มนุษย์ทุกคนมีความต้องการมีตัวยาที่ดีมีตัวยาที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ต่างๆที่มันอะไรมันสึกมันหรอในร่างกายแล้วพอเรากินไปแล้วเนี่ยนะร่างกายเราจะกระชับร่างกายเราจะแข็งแกร่งจะฟื้นฟูขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราอะไรเมื่อเราได้ไปศึกษาเนี่ยเราก็จะถึงอะไรพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องครับเอาทีนี้มาดูนะว่าส่วนผสมเนี่ยนะที่อัลลอฮฺได้บอกว่าจากอายะห์นึงที่บอกว่าอะไรยักรูมินบุตูนิฮาฟีฮิชารอบุนฟีฮิชารอบุนนะมุคตะลิฟุนอันวานูฮูนะบอกว่าในน้ำผึ้งเนี่ยจะออกมามีเครื่องเป็นเครื่องดื่มที่มีสีสันที่แตกต่างกันฟีฮิชิฟาอุลินาสพี่น้องดูนะส่วนผสมของอะไรของผึ้งเนี่ยมีทั้งอะไรล่ะมีทั้งคูโคสนะมีทั้งน้ำที่ผสมอยู่นะครับมีทั้งอะไรล่ะสารคูโครสอิเล็กโตสอะไรแล้วแต่ภาษาของแพทย์เขาอะนะที่มากมายเลยที่มีส่วนผสมอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ 40% 25-40% 30-45% มีน้ำอีก 15-25% ถามว่ามันออกมาโดยกับความเหมาะสมแล้วก็ไปเป็นยาเนี่ยนะครับยาบางครั้งบางอย่างเนี่ยนะครับพอเวลามีแล้วถ้าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยต้องเข้าน้ำผึ้งด้วยเห็นไหมครับบางคนก็เอาไปแช่กล้วยกินมีเอาไปดองนู่นเอาไปดองนี่อันนี้คือผลที่เราได้นะครับที่อายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้พี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงคุณูปประโยชน์นะครับในการดำเนินชีวิตนะของผึ้งนะครับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ประโยชน์เราก็จะเห็นว่ามนุษย์บางคนก็อะไรทำเป็นฟาร์มเลยเลี้ยงเอาไว้นะครับเป็นผึ้งเลี้ยงก็มีเป็นผึ้งหลวงเป็นผึ้งรังแล้วแต่ชนิดของมันต่างๆนะครับก็อะไรทำเอาไว้เพื่อที่จะสร้างสรรค์อาชีพนะครับสร้างสรรค์ให้เป็นอะไรเป็นอาชีพเลยนะครับเลี้ยงผึ้ง นะครับในบางพื้นที่เนี่ยเป็นผึ้งเลี้ยงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้อะไรเราได้นะประโยชน์จากมันนะครับเราได้ประโยชน์จากมันในการที่จะเอามาใช้นะครับใช้ปรุงนะเป็นยาด้วยพี่น้องครับอีกอันนึงในอีกช้อยหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้คีตอบกับผึ้งว่าซุมมากุลีมิงกุลลิสมารอดหลังจากอัลลอฮฺตะอาลาพูดกับผึ้งว่าและเจ้าจงกินมิงกุลลิสมารอดจากทุกๆผลไม้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าผึ้งเนี่ยมันก็จะบินไปนะตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานตะลาบินไปเพื่อที่จะไปหาผู้สถานที่ที่มีภูมิอากาศที่ดีๆนะครับแล้วก็ไปหานะครับไปหาของที่อะไรที่สะอาดมานะครับแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่สกปรกนะครับบินไปจะไกลไปขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่น้องนึกไหมว่ามันไม่มีผึ้งตัวไหนที่ว่ามันหลงฝูงไปแล้วก็ต้องไปทำรังใหม่ป่ามันกลับมาถูกของมันนะครับเนี่ยส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบไบตาลาได้ทรงให้อะไรให้ความพิเศษกับมันนะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือพงอัลลอฮฺสุบไบนาวะตาลาเนี่ยให้มันเข้ามาในอะไรให้มันกลับมาเนี่ยมาเข้าในรวงรังเข้าในช่องของมันเนี่ยนะครับที่เป็นช่องเฉพาะของมันเลยนะครับจะไม่ไปมั่วตัวนี้เข้าตัวช่องนั้นตัวนั้นเข้าช่องนี้ปากมันจะรู้เลยว่าช่องของมันที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับในรูในช่องของมันที่เป็นรังของมันเนี่ยมันจะอะไรมันจะเข้าไปอะไรเข้าไปในสถานที่ที่เป็นที่ของมันไม่เขาเรียกไม่มั่วกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้มันมีชีวิตอยู่นะครับให้มันมีชีวิตอยู่และให้วิถีชีวิตกับมันนะครับต่อมานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ประสาทสัมผัสที่พิเศษกับมันที่จะช่วยมันในการที่จะเดินทางไปไกลๆเลยนะครับจะบินไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปหาไกลๆเลยเพื่อที่จะไปสะสมไปเอาอาหารมาให้กับลูกน้องของมันหรือว่าให้กับราชินีของมันที่เฝ้ารังอยู่นะครับก็คือ1นะฮาสตุชัมกอวียะก็คือเขาเรียกอะไรนะประสาทสัมผัสที่ใช้ดมที่มีการดมของมันดมกลิ่นของมันที่มีความอะไรกอวียะที่แข็งแรงจากอะไรจากช่องทางที่อยู่ทางด้านทางด้านอะไรที่เขาเรียกอยู่ทางด้านจมูกของมันนะครับจมูกของมันเพื่อที่จะให้ความรู้สึกนะครับต่างๆเนี่ยมาถึงมันก่อนความรู้หรือว่าความรู้สึกว่าไอ้ทิศนี้เนี่ยมันมีกลิ่นมันมีต้นสับปะรดมันมีมะละกอมันมีของที่หวานๆอยู่นะครับอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอะไรที่เป็นความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องลองนึกนะว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺไม่ให้ลักษณะเฉพาะกับมันเนี่ยไม่รู้ไม่ว่าแมงวันหรือแมงพึ่งนะครับทำไมแมงวันมันไม่เลือกมาดมของที่อะไรหอมๆหวานๆล่ะไม่รู้มันไม่เลือกมาตอมล่ะแต่มันกลับไปตอมอะไรไปตอมไอ้ของที่เหม็นๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ประสาทสัมผัสหรือว่าให้ความสัมผัสกับมันที่มีความแข็งแกร่งประการต่อมานะครับให้อะไรให้ดวงตาให้ดวงตาที่มีความแหลมคมกับมันที่มันเนี่ยสามารถที่จะมองนะครับในสถานที่ต่างๆที่มีสีสันเนี่ยนะครับมองไกลได้ถึง500เมตรถึง 1,500 นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้และที่สำคัญที่สุดก็คือให้มองให้วิถีชีวิตของมันได้ให้มองให้พิจารณาถึงต้นหมากรากไม้ต่างๆที่ให้ผลผลิตมีผลเนี่ยก่อนที่จะเต็มอะไรเต็มรวงรังของมันนะครับ ให้เก็บเอาไว้ได้นะอันนี้ก็เป็นอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวได้ทรงเล่าเอาไว้ทีนี้พอหลังจากนั้นนะครับพอขาไปอะนะอัลลอฮ์ก็ให้นี่แหละให้ประสาทสัมผัสให้ตาสายตาของมันให้จมูกของมันให้มีการดมเนี่ยนะครับแต่พอเวลาขากลับของมันเนี่ยนะครับพึ่งมันก็จะอะไรจะกลับมาได้ยังสถานที่ของมันด้วยกับประสาทสัมผัสในการมองในการดมในพร้อมกันขากลับนะครับได้ดมแล้วก็มันก็จะรู้ถึงกลิ่นเฉพาะของมันที่มันอะไรมันสามารถที่จะแบ่งแยกออกว่าตรงนี้คือช่องบ้านของมันช่องรูที่มันจะเข้าไปของมันกลิ่นของมันที่เฉพาะพี่น้องลองดูซิว่ากี่รูอะนะครับรังของมันนะครับกี่รูไปลองเอามานับที่แค่เอาแค่ว่ารังแค่โตคืบนึงเนี่ยนะครับเอามานั่งนับที่ว่ามันมีกี่รูแต่ว่าอะไรพอเวลาขากลับมาเนี่ยมันกลับมาได้โดยที่เข้ามาแบบไม่ไปมั่วซั่วมั่วสุมกับรูอื่นๆช่องอื่นๆด้วยพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยได้รับนะว่าหนึ่งเลยนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงให้ถึงความลักษณะพิเศษให้จุดเด่นกับสิงสาราสัตว์นะครับพวกนี้เอาไว้ให้กับผึ้งเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้ย่อมชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าพระองค์ทรงทำได้ขนาดนี้เราไม่ต้องนึกแต่ว่าเราเนี่ยนะครับจมูกของเราเนี่ยเราไม่ใช่ผึ้งจมูกของมนุษย์เนี่ยนะครับพอเราเอามือปิดตาเนี่ยนะเราเอาอะไรเรามองอะไรไม่เห็นเนี่ยเราสามารถที่จะดมแล้วเราก็สามารถที่อะไรมีประสาทสัมผัสที่แยกออกเลยเอาอันนี้กินกะปิอันนี้กินน้ำปลาอันนี้กินมะนาวลักษณะกินต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้แล้วลองนึกซิว่าถ้าหากว่าเรามีแต่จมูกแต่ว่าเราไม่รู้สัมผัสกินอะไรไม่ได้ไม่รู้เหมือนกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจมูกจะดมอะไรเนี่ยไม่ได้กินลองนึกสินะครับบางคนเนี่ยนะข่าวที่เรามาเนี่ยข้าวไปคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไปรู้แล้วว่าอะไรหยิบเอาข้าวที่มีกินมีข้าวจะบูดแล้วเนี่ยมาเนี่ยเอามาดูยังไม่รู้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตัดประสาทสัมผัสของเราออกไปตัดตาของเราให้เรามีแต่ตาแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีการมองเห็นให้เรามีแต่หูแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เรามีการได้ยินให้เรามีจมูกแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราได้อะไรได้มีกลิ่นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเห็นไหมครับเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรถึงจะอยู่ได้ก็อาจจะไม่อะไรไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายนะครับในการใช้ชีวิตนะจะไปทางไหนก็ลำบากจะกินอะไรก็ลำบากเอาน้ำกับเอาอะไรเอาน้ำส้มสายชูมาใส่ร่วมน้ำเอาเกลือมาใส่ไว้เห็นน้ำใสๆก็กินจมูกมันไม่ได้บอกอะไรรู้ลิ้นมันไม่รู้ชิมอะไรก็ไม่รู้กินอะไรไม่รู้รสชาติเนี่ยเราก็จะเลอะเทอะไปหมดแต่ว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้พึ่งมีลักษณะพิเศษอย่างนี้เราก็ลองดึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวเราซิว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยมันเป็นเนียมัดมันเป็นความโปรดปรานไหมนะครับให้มือมาสองมือให้แขนมาสองแขนนะให้เราเนี่ยแขนยาวกว่าพึ่งขายาวกว่าพึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดในการที่จะทำมาหากินหรือว่าจะประกอบอาชีพจะอยู่เนี่ยเราก็อายพึ่งนะครับพึ่งมันบินไปไหนแต่ไหนแต่ไหนไปหาเอาอาหารมาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราได้ข้อคิดหรือวิทยาปัญญาเท่านั้นหากว่าเราจะคิดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ลงท้ายว่าอินนาฟีซาลิกะนะลาแท้ที่จริงดังกล่าวนั้นจึงเป็นอะไรละอายะละอายะติลิกอมียะตะฟักกะรูว่าแท้ที่จริงในสิ่งดังกล่าวเนี้ยเป็นอายะเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกในการมีเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่ยะตะฟักกะรูสำหรับคนที่คิดนะครับสำหรับคนที่คิดเพราะฉะนั้น เราถ้าหากว่าเราเห็นวิถีชีวิตของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการอยู่ของมันการใช้ชีวิตของมันการดำเนินชีวิตของมันเนี่ยแล้วเราได้คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับว่าเราไม่ได้มองแค่ว่ามันบินว่อนว่อนว่อนว่อนอยู่นะแต่ว่าอัลลอฮ์ให้ในตัวมันเนี่ยมีอาหารให้กับเราและอาหารที่ยังประโยชน์อาหารที่มาเป็นยาด้วยนะครับให้กับเราเนี่ยแล้วเรายังจะไม่มองมาแล้วเรายังจะมองผ่านอีกหรือนั่นเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยเราบอกเราไม่อายเราที่เราจะพูดถึงเรื่อง เรื่องสัตว์ต่างๆเหล่านี้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์ไม่อายเพราะคนที่อีหม่านย่อมรู้ถึงสัจธรรมส่วนคนที่ไม่อีหม่านมันก็ไม่รู้อะไรหรอกมันก็จะถามว่าอัลเลาะห์ต้องการอะไรนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งต่อไปนะยังมีอีกนะครับ2 อย่างก็คือเรื่องของอะไรอังกะบูตเรื่องของแมงมุมที่อัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานมันมีข้อคิดอะไรแล้วก็เรื่องของช้างที่อัลเลาะห์ได้เล่าไว้ในอัลกุรอานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
0: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะลาโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเรา
6: ะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านต้องขอเน้นย้ำตัวผมเองนะครับและพี่น้องทุกท่านให้ตระหนักในเรื่องของการตักวาการจำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแน่นอนการตักวาคือสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเสบียงที่ดียิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอินนะคอยรอซาดิอัตตักวาแท้จริงเสบียงที่ดียิ่งนั้นคือการตักวาต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีนั้นการตักวาคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนเหลือเกินพี่น้องที่เคารพรักชีวิตเราย่อมจะต้องขาดเสียไม่ได้ในเรื่องของการตักวาต่อเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาหนึ่งพี่น้องที่เรานั้นใช้ชีวิตในดุนยาแห่งนี้แน่นอนสิ่งที่ได้ชื่อว่าหรือที่เรียกกันว่าการตักวาการจำเกรงต่อเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใช่ว่าจะอยู่คงที่ในจิตใจของผู้ศรัทธาทุกคนเสมอไรมีเพิ่มมีลดหรือในทํานองเดียวกันก็คือการอีหม่านที่มีเพิ่มมีลดอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อันอีมานอันอีมานุอีหม่านนั้นยะซีดูวะยังกุสมีเพิ่มแล้วก็ลดได้เช่นกันวันนี้เราต้องตระหนักพี่น้องในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นยืนมั่นยืนหยัดกับการตักวากับการมีอีมานที่ถูกต้องที่มันคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องคงจะได้มีโอกาสพูดคุยทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นสาระวิชาการเป็นความรู้ในด้านของการอธิบายอัลกุรอานเช่นเคยที่เคยได้กระทํากันมาที่ได้มีโอกาสนําเสนอกับท่านพี่น้องสิ่งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆสิ่งที่สามารถจะช่วยให้เรานั้นเกิดความตระหนักทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างตักวาได้ในใจเช่นกันเพราะแน่นอนเหลือเกินวันนี้ถ้าเราหรือใครสักคนหนึ่งได้ฟังได้เรียนรู้กุรอานแต่หากการตักวามันไม่เกิดขึ้นหรือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยในใจของเขาแน่นอนเหลือเกินคงจะเป็นเรื่องยากที่จะให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากกุรอานที่นอกเหนือจากคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้อีหม่านของเขาเพิ่มพูนได้กับเนื้อหาในสุรอะซุกรุบพี่น้องเมื่อครั้งที่ผ่านมาในอายะที่43และ44กับเนื้อหาที่พอจะสรุปได้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อิสตัมซิกยึดมั่นบิลลาดีอูฮิยาอิไลกะกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วะฮีมายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือกุรอานให้ยึดมั่นสิ่งนี้เมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านเองได้สนองต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกัน คำสั่งนั้นไม่ได้ถูกจำกัดไว้แต่ท่านนบีเท่านั้นที่จะต้องยึดมั่นเราประชาชาติอิสลามอุมมะฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นกันเรามีหน้าที่ที่ต้องเจริญรอยตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจริญรอยตามบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั่นคือแนวทางที่ถูกต้องที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยท่ามกลางกระแสต่างๆหรือความเข้าใจต่างๆมากมายในเรื่องของศาสนาทั้งที่เป็นหัวข้อเดียวกันแต่ความเข้าใจหรือแนวทางการปฏิบัติมีหลายแนวทางหลายรูปแบบทางที่ถูกต้องแน่นอนถ้าเราสามารถที่จะหาความจริงแสวงหาความถูกต้องได้ไม่มีทางไหนที่จะเที่ยงตรงจะถูกต้องไปกว่าแนวทางของรอซูลและเหล่าซอฮาบะห์แล้วพี่น้องที่เคารพรักกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ยึดมั่นกับกุรอานและหลังจากนั้นในส่วนของรายละเอียดเราคงได้มีโอกาสทำความเข้าใจกันไปแล้วในด้านการอธิบายอัลกุรอานสำหรับในเนื้อหาต่อมาในอายะห์ที่45อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัสอัลมันอัรซัลนามินกอบลิกะมิรรุซูลินาให้ยึดกับกุรอานก่อนหน้านี้อัลลอฮ์สั่งอย่างนั้นยึดให้มั่นอินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมนะแท้จริงท่านก็จะได้อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงถ้ายึดกุรอานจะได้อย่างนั้นจะได้แนวทางที่เที่ยงตรงแล้วเมื่อครั้งก่อนผมก็ย้ำกับพี่น้องถ้ายึดกุรอานต้องยึดให้ถูกต้องนะเพราะกุรอานจะนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงแต่ถ้าเรายึดผิดแน่นอนมันจะไปสู่อีกทางหนึ่งนั่นก็คือทางหลงนะยึดแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดแล้วอัลลอฮ์ยังสั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกว่าวัสอัลเจ้าจงถามมันอัรซัลนามินกอบลิกะผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนหน้าเจ้ามิรรุซูลินาใครล่ะบรรดารอซูลทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้ให้ถามบรรดาให้ถามกับบรรดารอซูลเกิดคนยุคคนละสมัยแล้วถามกันได้อย่างไรเนื้อหาต่อมาพี่น้องถามว่าอะไรดีกว่าเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวได้พูดคุยกันถามว่าอัจอันนามินดูนิรราะห์มานีอาลิฮะตันยะบุดูนเราได้ทำให้มีหรือให้มีพระเจ้าอื่นจากอัรราะห์มานจากพระผู้ทรงเมตตายะยุอบาดูนที่ไว้สำหรับสักการะหรือเปล่าให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามไม่ใช่ต้องการให้รอซูลได้ถามจริงๆแต่เป็นคำถามที่ต้องการจะกำชับเน้นย้ำหรือต้องการที่จะชี้ชัดในความหมายในนัยยะที่ว่าไม่มีหรอกไม่มีไม่เคยสอนเอาแล้วก่อนหน้านี้ทำไมล่ะกี่ประชาชาติทำไมมีพระเจ้าเยอะแยะมากมายเลยที่เลือกจะสักการะกันมากมายเลยทั้งที่ในความเป็นจริงอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้พระเจ้าไม่ได้ใช้แล้วถามว่าพวกนั้นรู้ไหมว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้ารู้พี่น้องในกุรอานเยอะแยะมากมายรู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีรู้สารพัดรู้เลยว่านี่อัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยคือพระเจ้าที่แท้จริงคือผู้ให้ที่แท้จริงคือทุกอย่างที่ไม่สามารถมีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงพระองค์ได้แต่ฉะไหนถึงเลือกที่จะทิ้งอัลลอฮ์และไปเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงหรือทิ้งอัลลอฮ์เลยและเอาแต่สิ่งอื่นเลยไม่สนใจไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์อยู่ในใจของพวกเขาเลยนะประชาชาติก่อนหน้านั้นเป็นอย่างนั้นทำไมในการอธิบายตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายกุรอานพี่น้องในอายะห์ดังกล่าว ได้หยิบยกองค์การอายะห์กุรอานที่ชัดเจนที่บอกได้ว่าเป็นคำตอบไปในตัวมาอธิบายอายะห์นี้นั่นก็คือคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่านะจากคำถามที่ว่ามีไหมพระเจ้าอื่นนะมีไหมคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านอิบนุกะซีรได้นำมาอธิบายนั่นก็คือวะลากัดบะอัซนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันแท้จริงเราได้ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติอันนี้อบูดุลลอฮ์ส่งมาให้ประกาศให้แต่ละประชาชาตินั้นว่าพวกเจ้าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเปล่าพี่น้องวะชะตานีบุตตอกูตห่างไกลตอกูตทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเอามาเทียบเคียงอัลลอฮ์หรือจะรวมถึงพระเจ้าหรืออะไรต่างๆที่นำมาสารวนอยู่ในการอิบาดะห์ให้ห่างทั้งหมดที่ไม่ใช่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำตอบที่ได้รับเป็นกุรอานอธิบายกุรอานมีไหมพระเจ้าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์มีไหมใช้ให้มีพระเจ้าอื่นไว้สักการะกันไหมให้เกิดให้มีไหมไม่มีไม่ใช่ดังที่ได้คำตอบจากอายะห์ล่าสุดข้างต้นเอาแล้วเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าให้รอซูลถามบรรดารอซูลก่อนหน้าว่ามีไหมพระเจ้าอื่นที่อัลลอฮ์ให้เอามาสักการะนะมีไหมจะไปถามอย่างไรเกิดคนละยุคคนละสมัยท่านอับดุลรอมานบินเซดบินอัสลัมได้อธิบายอันนี้ก็อยู่ในอิบตาตัฟซีรของอิบนุกะซีรเหมือนกันครับพี่น้องได้นำคำอธิบายตรงนี้มาเพิ่มเติมนะเพราะถ้าบางคนคิดมากจะคิดเอาแล้วจะไปถามอย่างไรโกรธกันคนละสมัยใช่ไหมอธิบายว่าอย่างนี้วัสอัลฮุมมุฮัมมัดจงถามพวกเขาคือบรรดารอซูลก่อนหน้าที่ได้ส่งมาไลลาตุลอิสรออีในคืนที่รอซูลอิสรอมิรอญนะรอซูลเดินทางไปสู่มัสยิดอักซอแล้วก็ขึ้นไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนฟ้านู่นน่ะผ่านแต่ละชั้นฟ้าเจอบรรดารอซูลบรรดานบีนั่นแหละตอนนั้นแหละให้ถามตอนนั้นนะเพราะตอนนั้นได้เจอนี่คือคำอธิบายของอับดุรเราะห์มานบินซัยดบินอัสลัมทัมมะฟะอินนัลอัมบิยาอะอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสะลามุจุมิอูละฮูก็เพราะว่าทำไมไปถามนั้นบรรดานบีแต่ละท่านจุมิอูอัลลอฮ์ให้มารวมตัวนะตอนหน้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเจอกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือที่ให้ถามตรงนั้นนะครับสำหรับอายะห์ต่อมาในอายะห์ที่46วะลากัดอัรซัลนามูซาบิอายาตินานะให้ถามได้ถามรอซูลก่อนหน้านี้มีไหมพระเจ้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำมาสักการะที่นอกเหนือจากพระองค์ให้ถามสุดท้ายก็คือไม่มีเมื่อไม่มีเป็นอย่างไรในอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของรอซูลแต่ละท่านนั้นก็คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามหรือท่านรอซูลมูซาอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามวะลากัดอัรซัลนามูซาบิอายาตินาแท้จริงเราได้ส่งนบีมูซามาบิอายาตินาไม่ได้มาลำพังมีอายัดมีองค์การต่างๆหรือที่เราเข้าใจกันก็คือนั่นก็คือมุอญิซาตต่างๆส่งมาด้วยมาแต่มูซาเฉยๆเดี๋ยวจะไม่เชื่อมีมุอญิซาตด้วยสิ่งที่สามารถจะมายืนยันได้ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมาจากพระเจ้านะมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้เรียนแบบได้เหมือนกุรอานที่เราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมาเป็นมุอญิซาตยืนยันสารที่นำมาว่ามาจากพระเจ้าจริงๆนบีมูซาก็มีเหมือนกันอิลาฟิรเอาเนวามาลาอีฮีส่งมายังฟิรอูนและก็พวกที่เป็นข้าราชบริพารเสนาบดีอะไรที่เป็นผู้ดูแลที่มีตำแหน่งที่รอซูลที่ฟิรอูนแต่งตั้งรวมถึงบนีอิสราเอลทั้งหมดนั่นแหละส่งมาฟะกอลาอินนีรอซูลุน รอซูลุรับบิลอาลามินทรงมาแล้วก็มาประกาศบอกว่าแท้จริงฉันนี้คือรอซูลของพระผู้ไอบานแห่งอาลามินแห่งโลกทั้งหลายในการส่งมานี้นะส่งมาทำไมอ่ะยะดออูฮุมอิลาอิบาดะติลลาฮิวะฮดะฮูในตัฟซีรมุกัสซิรอธิบายส่งมาเรียกร้องพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวลาชะรีกะละฮูวะยันฮาฮุมอันอิบาดะติมาซิวาฮูไม่มีการชิริกอย่าชิริกห้ามชิริกต่อพระองค์เด็ดขาดวะยันฮาฮุมและก็ห้ามพวกเขาจากการอิบาดะห์สิ่งอื่นซิวาฮูที่นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและนอกเหนือจากนั้นองค์การต่างๆหรือมุอ์จิซาต์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้นบีมูซานะถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาจากกุรอานมีด้วยกัน9อย่าง9อย่างนะในอายะห์ต่อมานี่บอกนะครับบอกเมื่อยามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งให้เกิดมุอ์จิซาต์ขึ้นเพื่อยืนยันความเป็นรอซูลฟะลัมมาจาอะฮุมบิอายาตินาเมื่อนบีมูซาเอามุอ์จิซาต์องค์การสัญญาณต่างๆของเรามาให้พวกเขาอิซาฮุมมินฮายัดฮากูนพวกนี้ปรากฏว่าหัวเราะเยาะเย้ยนะไม่ยอมรับวะมานูรีฮิมมินอายะตินอิลลาฮิยะอักบะรุมินอุกติฮาแต่สิ่งที่เป็นมุอ์จิซาต์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับนบีมูซามายืนยันกับฟิรอูนและก็พวกพ้องนั้นรวมถึงเหล่าบนิอิสราเอลทั้งหมดอัลลอฮฺบอกว่าเรามิได้ให้พวกเขาเห็นมินอายะตินจากสัญญาณของเราหรือมุอ์จิซาต์ของเราอิลลาฮิยะอักบะรุมินอุกติฮานอกจากว่าที่อัลลอฮฺให้เห็นก็คือมุอ์จิซาต์แต่ละอย่างที่มาแต่ละครั้งมันจะยิ่งใหญ่กว่าอันก่อนหน้ามันจะยิ่งน่าเชื่อถือว่าอันก่อนหน้าแค่อันแรกที่ว่ามันน่าเชื่อถืออยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามาจากพระเจ้าบอกตรงๆมันยังไม่ใหญ่พอเนี่ยค่อยๆเพิ่มมาจนกระทั่งครบ9อย่างแต่เป็นยังไงอ่ะไม่ยอมศรัทธาและสุดท้ายว่าอาคอสนาฮุมบินอาซาบิลาอัลลาฮุมจาร์จิอุนเราก็เลยทำการจัดการกับพวกเขาลงโทษละอัลลาฮุมจาร์จิอุนเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับตัวกับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักก็กับเวลานะครับอันนี้ก็คงจะได้มีการเป็นการพูดคุยในระดับที่ว่าผิวเผินเท่านั้นพี่น้องที่เคารพรักกับสิ่งที่นำเสนอในวันนี้นะครับอยากจะเทียบสักนิดหนึ่งนั่นก็คือวันนี้คนเราพี่น้องรักใครสักคนแน่นอนเหลือเกินเราให้ความสำคัญกับคนคนนั้นมีการปฏิบัติที่ดีต่อเขาถ้ามีความสามารถหรือแม้กระทั่งในยามที่อยู่กันห่างไกลไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติดีกับเขาได้ยังมีความคิดถึงเขาความรู้สึกดีๆถึงเขาเริ่มลึกนึกถึงเขาอยู่เสมอไปใช่ไหมแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักอัลลอฮฺอย่างไรวันนี้เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันบ้างหรือเปล่าหรือปฏิบัติแล้วมากน้อยเพียงใดกับคนเราทำอย่างสุดความสามารถเพราะเรารักเขายามไม่ได้อยู่ต่อหน้ายังคิดถึงกันนะตอนพอตอนไม่ถูกกันเป็นยังไงอ่ะห่างเหินใช่ไหมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะรักอัลลอฮฺแหละปฏิบัติดีปฏิบัติแต่บางคนนี่ไม่เอาเลยละหมาดก็ไม่เอาคิดถึงก็ไม่คิดทำตัวห่างจากอัลลอฮ์ตกลงว่าให้ความสำคัญกับคนมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพี่น้องก็คงจะได้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะได้เป็นข้อคิดนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ได้นำเสนอจากองค์การอัลกุรอานและวันนี้นะครับกับความสำคัญที่เราให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างที่เหตุการณ์ของนบีมูซาที่พูดในข้างต้นนะถ้าผมได้มีโอกาสนำเสนออีกสักนิดนึงพี่น้องจะรู้ว่าเรื่องของไสยศาสตร์ในยุคนั้นหรือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นซาฮิรนะที่นบีมูซาต้องมีไม้เท้ามาเพื่อที่จะมาเหนือพวกนี้แสดงมายากลเจอไม้เท้านบีมูซามันยิ่งกว่ามันเหนือกว่าจริงๆพวกนี้นะให้การยอมรับนบีมูซาทั้งที่รู้นะว่ามุอ์จิซาตนะมาจากพระเจ้าแต่ทำไมอ่ะไม่ยอมคือยอมรับในความเป็นซาฮิรของนบีมูซาไม่ได้ยอมรับในความเป็นรอซูลแต่ในอายะห์ถัดไปจะมีการอธิบายอย่างชัดเจนนั่นก็คือใช้คำว่ายาอัยยูฮัสซาฮิรุโอ้นักมายากลใช้พูดเพราะรู้ว่านั่นคือมุอ์จิซาตของพระเจ้าแต่ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในตำแหน่งซาฮิรมากกว่าพระเจ้าก็เหมือนกับเราพี่น้องให้ความสำคัญกับคนมากกว่าพระเจ้าหรือเปล่าก็ฝากเป็นบทเรียนในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับอะกูลูฮาซัลกอลาวัสตักฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูกานะกัฟฟารออ
1: ินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะราโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์

0: มา
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: อัลลอฮุอะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วก็ถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วยังยืนตรงตามหลักการศรัทธานั้นอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นผู้ที่มีเกียรติณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติสูงณที่อัลลอฮ์นั้นก็คืออัตกอกุมคนที่ยำเกรงที่สุดในหมู่ของพวกท่านแล้วคนที่ยำเกรงนั้นดูตรงไหนครับก็คือดูที่จิตใจศรัทธาบริสุทธิ์อันนี้เจ้าของจิตใจรู้ดีดูที่ความประพฤติไม่เบี่ยงเบนอันนี้ก็เห็นโดยภาพรวมนะครับซึ่งอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ลึกซึ้งไปยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็คือรู้ภายในใจของทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้เพียงแต่ดูคนตัดสินคนกันที่ซอเฮ็ดที่ภาพเห็นตรงหน้าเห็นคนไม่เกะกะระรานไม่ช่อฉนปิ้นป้อนคนนี้เป็นคนดีมุสลิมไปมัสยิดประจำละหมาดเสมอร่วมกุศลทานเอาเป็นคนศรัทธามองซอเฮ็ดอย่างนั้นนะครับแต่เรามองลึกได้ทรงรู้ดียิ่งถึงจิตใจนะครับและการตอบแทนหน้าที่พระองค์ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นการตั้งมั่นจิตใจนั้นเป็นจุดแรกของทุกสิ่งทุกอย่างของความประพฤติในมุสลิมเลยทีเดียวตั้งใจให้ดีเจตนารมณ์ให้ดีและเจตนารมณ์ดีแล้วความประพฤติดีถูกต้องโอ้บวก 100% เลยครับตั้งเจตนาดีแต่งานไม่ดีไม่ได้ผลงานดีแต่เจตนารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะเจตนารมณ์ดีงานดีอัลฮัมดุลิลลาห์คำว่าดีนี้ในสายตามุมมองของศาสนานะครับไม่ใช่ดีอยู่ที่เราเป็นตัวกำหนดว่าชอบทุกสิ่งดีหมดเพราะมนุษย์ที่ชอบแล้วเขาจะบอกว่าดีหมดทั้งที่ชอบอยู่นั้นมันผิดที่ชอบอยู่นั้นมันเป็นผลเสียที่ชอบอยู่นั้นมันเป็นอันตรายก็จึงบอกว่าดีเพราะชอบไม่ใช่นะครับดีตามหลักกฎหมายศาสนาบ่งบอกไว้และก็บอกไปตามนั้นต้องชอบที่ดีอันนั้นนะครับถึงจะเป็นความถูกต้องเป็นสัจธรรมอัลฮักและอัลฮักกุอะฮักกุอันยุตตะบะอิมามมาลิกพูดไว้นะครับอัลฮักกุอะฮักกุอันยุตตะบะความจริงนั้นเหมาะสมคู่ควรยิ่งที่จะต้องถูกนำปฏิบัติท่านพูดตรงไหนเนี่ยพูดตรงที่ครั้งหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งเข้ามาถามฟัตวาอิมามมาลิกเป็นอุลามะหนึ่งในบรรดาอุลามะชั้นนำนะครับในยุคของท่านยังเมืองมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ท่านก็สอนอยู่ในมัสยิดท่านก็ประกาศศาสนาสัจธรรมมาโดยตลอดครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาถามมัสอะละห์เพราะว่าชายผู้นี้เขาแต่งงานนะครับแต่งงานแล้วปรากฏว่าในหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือชายกับหญิงไม่ได้พบหน้ากันใช้ตัวแทนไปดูตัวแทนก็มาบอกว่าหญิงคนนี้ดีเอาเป็นภรรยาก็ตกลงไปขอโดยเท่าแก่มองไปในแง่ของคำว่าดีก็คือประพฤติตัวดีนะครับมีศาสนาดีอะไรจรรยามารยาทดีนะครับไม่ได้มองถึงผิวพรรณหรือหน้าตาอิหม่ามมาลิกถูกถามนะครับในเรื่องที่ว่าชายผู้นี้พอนิกาแล้วส่งตัวปรากฏว่าไปพบภรรยาของตนที่แต่งงานด้วยเป็นคนที่ไม่สวย ซึ่งเขาพูดเอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นว่าถ้าภรรยาของฉันไม่สวยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะไม่สวยเหมือนจันเพนฉันจะไม่รับเป็นภรรยาฉันจะไม่เอาว่างั้นก็หลังจากส่งตัวแล้วก็อยู่แล้วล่ะครับไปถามอิหม่ามมาลิกในเรื่องนี้อิหม่ามมาลิกก็บอกว่าเป็นการหย่าเพราะนั้นชายผู้นี้ก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีแล้วจะต้องหย่าภรรยาก็จะต้องจากภรรยาเสร็จแล้วก็ด้วยอากัปกิริยาที่เดินออกมาจากอิหม่ามมาลิกมีหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ปากทางทราบนั่งอยู่ถามว่าเป็นยังไงท่านท่าทางถึงไม่ค่อยจะปกติชายผู้นั้นเจ้าเบาใหม่นะครับก็เล่าให้ฟังว่าได้พูดก่อนจะแต่งงานว่าถ้าภรรยาไม่สวยเหมือนจันเพนจะไม่เอาภรรยาจะไม่อยู่ด้วยก็ไปถามท่านอิหม่ามมาลิกท่านได้ฟัตวาว่าเป็นการหย่าฉันก็รู้สึกอย่างที่เห็นนี่แหละชายหนุ่มผู้นั้นก็บอกว่าให้กลับไปหาอิหม่ามมาลิกใหม่ว่าที่ฟัตวาน่ะไม่ตรงตามอัลกุรอานชายผู้นั้นก็กลับไปหาอิหม่ามมาลิกแล้วก็บอกตามที่เด็กหนุ่มคนนั้นสั่งไปว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ตรงปากทางเขาค้านว่าที่ท่านฟัตวาไปนั้นไม่ตรงต่อหลักของอัลกุรอานอิหม่ามมาลิกก็บอกว่าไปเรียกชาบหรือหนุ่มคนนั้นมาสิเขาก็ไปเรียกเข้ามาก็ถามว่าท่านมีอะไรหรือถึงได้ค้านกับการวินิจฉัยของข้าพเจ้าในเรื่องการแต่งงานของคนผู้นี้ชายหนุ่มผู้นั้นบอกว่าที่ท่านฟัตวาน่ะไม่ตรงกับอายะห์กุรอานที่ว่าวะละกอดคอลักนัลอินซานฟีอะห์ซะนิตักวีมแน่นอนแท้ที่จริงแล้วเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในรูปทรงที่ดีเยี่ยมนี่ความหมายนะครับเพราะฉะนั้นที่ชายผู้นี้บอกว่าเจ้าสาวไม่สวยนั้นเป็นความเข้าใจผิดไม่ตรงกับอัลกุรอานเพราะอัลลอฮ์ยืนยันว่าทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นสวยหมดสวยหมดอัสนิตักวีมในรูปทรงที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วเราจะไปรู้สึกค้านตรงนั้นจะไปฟัตวาไม่ตรงได้ยังไงกลายเป็นยาอิหม่ามมาลิกจึงพูดว่าอัศอบัลฟะตาวะอัคตออิหม่ามมาลิกอัคตออิหม่ามมาลิกชายหนุ่มผู้นี้พูดถูกอิหม่ามมาลิกฟัตวาไม่ถูกเพราะฉะนั้นฟัลฮักกุอะฮักกุอันยุตตะบะความจริงเหมาะสมคู่ควรที่สุดที่จะถูกปฏิบัติตามเห็นไหมครับตกลงว่าดีกับสวยก็มองไปได้หลายรูปนะครับคำว่าดีก็ที่ศาสนากำหนดว่าดีคำว่าสวยก็เป็นไปตามที่ศาสนาบอกมนุษย์ทุกคนสวยหมดแต่ว่าสวยอย่างไรนั้นจะตรงสเปคกับคนที่ชอบหรือไม่เพราะไม่ตรงสเปคแบบกับที่ชอบก็บอกว่าไม่ดีหรือไม่สวยอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ตรงกับที่ฉันต้องการพูดอย่างนั้นก็น่าจะดีกว่าเพราะทุกอย่างที่ไม่ตรงกับความต้องการจะบอกว่าไม่ดีหมดไม่ตรงกับที่ต้องการจะบอกว่าไม่สวยหมดมันไม่ใช่นะครับมันก็ไปค้านกับอายะห์กุรอานเพราะนั้นอิหม่ามมาลิกก็เข้าใจทันทีด้วยอัลกุรอานนั้นชายหนุ่มผู้นั้นคือท่านอิหม่ามอัชชาฟีมุฮัมมัดอิบนุอิดรีสเจ้าของมัซฮับชาฟีอีนั่นเองก็เป็นคนที่ปาดเปลืองคนหนึ่งเห็นนะครับอิหม่ามมาลิกพูดจริงจังแล้วก็จริงใจอัลฮักกุอะฮักกุอันยุตตะบะเพราะนั้นพี่น้องครับอันใดที่เป็นความจริงก็ต้องยอมรับว่าเป็นความจริงเราจะชอบหรือไม่ชอบยังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแย้งตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาสิ่งนั้นเราไม่ชอบเราก็ละสิ่งนั้นได้ถ้าสิ่งนั้นเรามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์จะครอบครองอย่างกับเรื่องของข้าวของเรื่องของเจ้าเบ่าเจ้าสาวก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะการแต่งงานนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ ยินยอมพร้อมใจด้วยกับการแต่งงานนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นะครับ ซึ่งในส่วนที่เลือกไม่ได้มันมีอยู่ส่วนหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของศาสนาที่เป็นหลักบัญญัติที่เป็นฟัรดูอันนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องปฏิบัตินะครับและต้องบังคับใจของท่านให้ชอบกับเรื่องหลักศาสนานั้นนะครับจะอยู่เฉยๆไม่ทำจะไม่คัดค้านจะไม่ทักท้วงแต่ไม่ยินดีไม่ร่วมมือไว้ก็เหมือนกับคัดค้านอันนี้ก็จะเป็นบาปเป็นโทษอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นเข็นใจนักถ้าเป็นฟัรดูจำเป็นต้องชอบนะครับต้องปฏิบัติทันทีเมื่อถึงเวลาถึงกำหนดถึงชนิดถึงส่วนอย่างกับเรื่องกับการทำบุญจ่ายทรัพย์ที่เป็นกุศลทานบังคับซะกาตชอบหรือไม่ชอบถ้าท่านเชื่อมั่นศรัทธาถึงเวลาท่านต้องตัดใจและยิ่งถ้าท่านหวงมากๆแล้วตัดใจบริจาคนั่นกุศลมากนะครับบริจาคของรักของหวงซึ่งถ้าของที่เราไร้ประโยชน์แล้วเอาไปบริจาคได้ผลบุญเหมือนกันแหละแต่ว่ามันน้อยลงนะครับเพราะของนั้นเราไม่ต้องการแล้วนี่แหละครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกให้มันรู้สมเหตุสมผลสมสิ่งสมส่วนกันนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ได้พลานิสงส์ได้เป้าหมายเต็มภาคภูมินะครับและเรื่องของผลบุญนั้นไม่ใช่เรื่องคาดคะเนเรื่องนึกคิดเอานะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติในหลายสิ่งหลายอย่างเพียงแต่นึกในเรื่องทำความดีเนี่ยได้ครับได้ผลบุญเท่าเดียวแต่ในเรื่องของฟัดดูเนี่ยมานั่งนึกเฉยๆนึกว่าละหมาดนึกว่าอากาศยังไม่ได้นะครับแต่เพียงนึกว่าจะทำก็จะได้ผลบุญแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าทำก็ได้10เท่าเลยทีเดียวต้องทำด้วยนะครับถึงจะหมดในสิ่งที่เป็นภาระแล้วก็หน้าที่สิ่งที่ถูกกำหนดนั้นนะครับแล้วก็ขนาดในเรื่องของบาปนั้นขนาดทำแล้วนะยังไม่ถูกบันทึกทันทีนะฝ่ายซ้ายจะบันทึกบาปฝ่ายขวาบอกว่าอย่าเพิ่งรอเดี๋ยวเผื่อเขาจะเตาบ้าหรือเลิกเห็นไหมครับแล้วนึกว่าจะเลิกเนี่ยได้ผลบุญเท่านึงละพอเลิกโอ้โหหมดเลยไม่มีบาปติดเลยเห็นไหมครับในเรื่องความดีนั้นง่ายกว่าความชั่วแต่ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าในเรื่องของนรกนั้นจึงมีมนุษย์เต็มไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมนุษย์นั้นหลงกลลวงตกอยู่ในการลวงของภาพลวงของข้างเคียงลวงของการลวงของต่างๆแล้วก็สุดท้ายถูกลวงจากดัจจานซึ่งตัวจริงยังไม่มาในขณะนี้มีมาแล้วแต่ลักษณะของดัจจานโกหกที่สุดชวนเชื่อบ้างกลไกต่างๆก็นำมาถูกใช้เป็นเรื่องของดัจจานทั้งหมดล่ะครับแต่ตัวจริงยังไม่มายังโอลเวงขนาดนี้ตัวจริงมาแล้วจะเป็นยังไงครับก็ขอความคุ้มครองต่อเราให้พ้นจากกลลวงต่างๆนั้นเพื่ออยู่รอดและก็ปลอดภัยนะครับในวันนี้เวลาก็จบลงแล้วนะครับก็ขออำลาจากไปด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะละโซมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจยาชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร 089-682-8530 089-682-8530
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดซูเราะห์ใหม่นูรุนอิสลามซูเราะห์ใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุนอิสลามซูเราะห์ใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพรักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
6: อัสสลามุอะลัยกุมนี่เขียนภาษาอาหรับทั้งนั้นเลยนะขอความกรุณาท่านอาจารย์ค่ะการละหมาดรวมนั้นเกี่ยวกับการเดินทางใช่ไหมคะอยากทราบว่าเราละหมาดก่อนเดินทางหรือว่าเดินทางไปก่อนแล้วจึงกลับมาละหมาดทีหลังและที่เราจะละหมาดรวมได้นั้นมีกำหนดระยะเดินทางหรือเปล่าคะฟังนะคนที่เดินทางถ้าเขาเดินทางไกลเป็นระยะทาง2มัรฮะละ88กิโลครึ่งจำไม่ได้บันทึกไว้ถ้าการเดินทางไกลถึง88กิโลครึ่งขึ้นไปนับตั้งแต่เริ่มออกเดินทางมีสิทธิ์ละหมาดรวมและละหมาดย่อทั้งรวมและทั้งย่อถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วจะไม่เขียนในกระดานถ้าใครไม่เข้าใจยกมือแล้วกันฉันพูดผ่านทั้งรวมและทั้งย่อถ้าเขาถ้าไม่เข้าใจยกมือแล้วจะอธิบายให้มีสิทธิ์ละหมาดรวมและละหมาดย่อและเมื่อเดินทางรวมก็คือบ่ายกับอัสรรวมกันเขียนให้ดูแล้วกันพี่น้องมาใหม่ๆหลายคนเมจิหน่อยลุงๆรวมละหมาดในมีสองคู่บ่ายรวมกับอัสัตมักริบรวมกับอิชาถ้าผิดคู่ไม่ได้และละหมาดย่อละหมาดย่อชนิดสี่รอกอัตให้ทำสองรอกอัตพี่น้องนึกสิว่าละหมาดฟัรดูมีย่อได้กี่เวลาลองนึกสิชนิดสี่รอกอัตทำสองรอกอัตย่อได้กี่เวลาสามเวลาสามเวลามีสิทธิ์ทั้งรวมและทั้งย่ออาดูคู่นี่นะพี่น้องต้องใช้นี่นะบ่ายย่อแล้วจะเหลือสองรอกาตอาซาดย่อแล้วจะเหลือสองรอกาตเพราะฉะนั้นเวลาละหมาดบ่าย ละหมาดบ่ายสองรากาตให้สลามแล้วลุกขึ้นก็มัดละหมาดอัสัดอีกสองรากาตเรียบร้อยเลยตอนอัสัดไม่ต้องทำละอ้าวพอตอนเข้ามักริบมักริบสามรากาตย่อไม่ได้ละหมาดมักริบสามรากาตพอให้สลามแล้วลุกขึ้นก็มัดละหมาดอิชาอีกสองรากาตเอาอิชาไปรวมกับในมักริบนี่คือจะเหมาะตักเดมเอาอิชาไปรวมมักริบเอาอัสัดมารวมกับบ่ายตักเดมไปทำก่อนอัสัดยังไม่เข้าเลยเอาไปทำแล้วอิชาเข้าไปทำหรืออีกวิธีหนึ่งตอนบ่ายยังไม่ทำหรอกตั้งใจว่าจะเอาบ่ายมารวมกับอัสัดพอเข้าเวลาอัสัดแล้วละหมาดบ่ายสองรากาตให้สลามแล้วลุกขึ้นก็มัดละหมาดอัสัดอีกสองรากาตเสร็จเรียบร้อยตอนมักริบยังไม่ทำตั้งใจว่าจะเอามักริบไปรวมกับอิชาพอเข้ามักริบแล้วละหมาดมักริบสามรากาตแล้วให้สลามแล้วก็มัดละหมาดอิชาอีกสองรากาตนี่สิทธิของผู้เดินทางไกลตั้งแต่88กิโลครึ่งขึ้นไปเวลาเราจะเดินทางกันนะส่วนคนไม่เดินทางมีสิทธิ์รวมอย่างเดียวแต่ย่อไม่ได้ได้รวมอย่างเดียวยามะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะบอันวะซะมาเนียนฟิลมะดีนะห์ท่านรอซูลละหมาด7รอกอะฮ์ละหมาด8รอกอะฮ์ในมะดีนะห์ไม่ได้เดินทางเอาพี่น้องเข้าใจมั้ยละหมาดอะไร7รอกอะฮ์รอซูลละหมาด7รอกอะฮ์มะกะริบ3แล้วลุกขึ้นทำอิชาอีก4 7รอกอะฮ์ละหมาด8รอกอะฮ์บ่าย4ให้สลามแล้วทำซัดอีก4 8รอกอะฮ์โดยที่ท่านไม่ได้เดินทางวันแรกที่รอซูลรวมละหมาดไม่เดินทางบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยตกใจกันพาไปหาอิบนุอับบาสก็ละลิบนุอับบาสไปถามท่านอิบนุอับบาสว่ามาซาอะรอดะบิซาลิกทำไมรอซูลทำอย่างนี้ท่านไม่เดินทางทำไมท่านรวมละหมาดอิบนุอับบาสตอบว่าไงอะรอดะอัลลายุฮริจะอุมมะตะฮูอัลเลาะห์ให้บัญญัติศาสนาข้อนี้มานี้เพื่อให้สะดวกแก่ประชาชาติของท่านพี่น้องรู้ไหมถ้าไม่มีบัญญัติศาสนาข้อนี้เราจะลำบากขนาดไหนภาวะรถติดอย่างนี้บ่ายยังอยู่ในรถรถติดอย่างนี้นะรถติดนี่ไม่มีปัญหาปัญหาเราติดอยู่ในรถนี่คือปัญหาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับถึงบ้านหมดบ่ายแน่ๆเราก็เนียดเลยว่าฉันจะเอาบ่ายไปรวมกับอัสัดพอกลับถึงบ้านหมดบ่ายแล้วก็ละหมาดอัสัด4รอกอะฮ์ละหมาดบ่าย4รอกอะฮ์ทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ต้องทำนี่หรอกกลับมามากอดอฟังให้ดีนะคนที่กอดอละหมาดประจำเนี่ยเป็นคนฟาซิกจะไปเป็นพยานนิกาก็ไม่ได้อัลเลาะห์กริ้วโกรธไม่ต้องกอดออ้าวเรากำลังจะเดินทางเนี่ยจะไปพระประแดงจะออกจะไปพระประแดงบ่ายสามโมงคำนวณแล้วไปถึงเนี่ยอัสัดไม่ทันแน่ถ้าเช่นนั้นละหมาดบ่ายเสร็จเรียบร้อยให้สลามสี่รากาตลุกขึ้นละหมาดอัสัดอีกสี่รากาตเดินทางเลยถ้าไปถึงพระประแดงแล้วอัสัดยังไม่หมดล่ะซอฮาบะห์เคยถามท่านรอซูลรอซูลบอกการละหมาดของเจ้านั้นอัลเลาะห์รับแล้วคือไม่ต้องละหมาดอีกนี่ไงได้รับความสะดวกตกลงคนไม่เดินทางมีสิทธิ์รวมได้แต่ย่อไม่ได้คนเดินทางไกล88กิโลครึ่งขึ้นไปทั้งย่อและทั้งรวมเข้าใจนะ
7: ไม่มีใครสำคัญกับชีวิตเราแม้แต่ตัวเรานอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ถือว่าหนักมากนะครับอันนบีอยู่เอาลาบินมุมีนีนามินอัมฟุซิฮิมท่านนบีมีสิทธิเหนือผู้ศรัทธามากกว่าตัวของพวกเขาเองอันนี้คือประโยคที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประกาศยืนยันนะครับว่าหมายความว่าไงหมายความว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำทางทางศาสนาไม่ใช่แค่ศาสดาไม่ใช่แค่ครูไม่ใช่แค่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่ท่านคือผู้ที่อัลลอฮ์ให้มีสถานะเหนือความต้องการของพวกเราเองเพราะตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะพาตัวเองไปสู่ความหายนะได้บางทีเราก็อาจจะเผลอเรอบางทีเราก็เหลวไหลบางทีเราก็ถูกนับซูนั้นพาไปใช่ไหมครับแต่ท่านนบีเนี่ยท่านไม่มีนับซูที่จะพาผู้ศรัทธาแม้แต่คนเดียวน่ะไปในทางผิดท่านเรียกร้องเราไปสู่ความรอดเท่านั้นเลยแต่ท่านนบีบอกว่าไงครับในฮะดีษบอกว่าอุปมาของฉันกับประชาชาติของฉันเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งจุดไฟแล้วแมลงผีเสื้อแมงเม่าทั้งหลายมันก็บินเข้าหากองไฟนั้นท่านนบีบอกว่าฉันเป็นผู้ที่จับท่านไว้ไม่ให้ตกลงไปในไฟในขณะที่พวกท่านเนี่ยกำลังพยายามมุ่งไปหาไฟนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอันนบีอยู่เอาลาบินมุมีนี้นะมินอัลฟุซิฮิมความหมายของคำว่าเอาลาเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่านบีเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าสมควรมากกว่าใกล้ชิดมากกว่าควรจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเชื่อฟังมากกว่าเมื่อคำสั่งของนบีขัดกับอารมณ์ของเราเลือกอะไรครับเราเลือกนบีเมื่อคำสั่งของนบีอาจจะขัดกับแฟชั่นเราเลือกซุนนะห์นบีคำสั่งของนบีอาจจะขัดกับคนทั้งโลกแต่เราเลือกท่านนบีคำสอนของท่านมันอาจจะขัดกับความคิดของเราแต่เราต้องยอมให้วะฮยูที่มาจากอัลลอฮ์ที่ผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ตัดสินอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอย่างแท้จริงจนกว่าจะให้ท่านตัดสินในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันแล้วไม่รู้สึกอึดอัดในใจแล้วยอมจำนนอย่างสมบูรณ์พวกเราสมัยนี้เราขัดแย้งกันทำอะไรครับเรานัดโต้กันเรานัดเคลียร์กันใช่ไหมครับเราเอาชนะกันทางโซเชียลมึงว่ามากูว่าไปไม่มีใครจะแพ้ใครเลยแต่จากอายะห์เนี่ยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับไปอยู่ไปยอมจำนนต่อวายุซัลลิมูตัสลีมาเพราะนั้นการรักนบีเนี่ยต้องรักมากกว่าตัวเองมีรายงานว่าท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีอะไร สำคัญสำหรับฉันเท่ากับท่านอีกแล้วนะท่านน่ะเป็นที่รักของฉันมากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้มากกว่าพ่อแม่มากกว่าทุกคนในโลกนี้อุมัรพูดกับท่านนบีท่านน่ะสำคัญกับฉันมากกว่าทุกสิ่งยกนี้อิลลานะซียกเว้นตัวฉันนบีบอกว่ายังไม่ได้อุมัรจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของท่านมากกว่าตัวท่านเองอุมัรบอกว่าบัดนี้อัลอานท่านเป็นที่รักของฉันมากกว่าตัวฉันท่านบอกว่าอันนี้แหละอุมัรนี่คือระดับของอีหม่านนะครับที่เราจะไม่ได้รักนบีแค่ปากแต่เราต้องลึกไปถึงการรักที่ยอมให้คำสอนของท่านนบีเนี่ยนำทางชีวิตเรา
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: ดุอายามเช้าAllahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur O Allah ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัชฮะดู

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุลฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ดิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
10: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: อัลฮัมดุลิลลาห์

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาพูดคุยกันในประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของอิดดะห์นะระยะเวลาในการรอคอยของสตรีเมื่อถูกหย่าหรือเมื่อสามีเสียชีวิตคราวนี้มันไปเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรล่ะก็คือเรื่องประจำเดือนเรื่องเลือดประจำเดือนนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะเมื่อมีการหลับนอนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอกาสในการตั้งครรภ์มันก็มีนะมันก็มีแล้วก็เป้าหมายในการที่เรามานิกะห์แต่งงานกันเนี่ยหลักๆ2เรื่องก็คือเรื่องของการปลดปล่อยชาวัตนะครับก็คือกำหนัดที่อัลลอฮ์ใส่มาทั้งมนุษย์และสัตว์สัตว์มันก็มีนะถึงฤดูกาลของมันพี่น้องลองไปสังเกตแมวดูแมวตัวไหนที่มันถึงฤดูของมันเนี่ยขังไม่ค่อยอยู่หรอกมันตะกุยฝาบ้านเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ไปทับไปมั่วแหละเดี๋ยวมันก็ไปอะไรนะไปทับแมวบ้านข้างๆบ้านมั่งขอโทษนะขนาดแมวจรจัดมันยังไม่เว้นนะเพราะสัตว์เนี่ยไม่ได้เลือกมันถึงเวลาผสมพันธุ์ตามฤดูกาลมันถือว่าทำตามสัญชาติญาณใช้แบบนี้เนาะทำตามสัญชาติญาณแต่กับมนุษย์เนี่ยเราจะมาใช้สัญชาติญาณเนี่ยเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่อะไรมีสติสัมปชัญญะแยกถูกแยกผิดเป็นดังนั้นเมื่อเกิดกำหนัดทำยังไงล่ะศาสนาบอกถ้าถึงวัยที่มีความสามารถในการรับผิดชอบดูแลนิกะห์แต่งงานนิกะห์แต่งงานให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดไม่มีความสามารถนบีบอกบิซูมให้ทำการถือศีลอดไอ้พวกเรามาทำสวนทางทำไงไปดูภาพลามกไปดูภาพโป้อันนี้มันก็ไม่อะไรนะไม่ได้เป็นการจำกัดเรื่องของกำหนัดเป็นการเพิ่มและสุดท้ายก็ไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียแล้วกันดังนั้น

ภาคเขาเรียกว่าเป็นภาคเอกชนนะฮะเป็น NGO หรือเป็นหน่วยที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นอาสาละกันเออเป็นอาสาของคนที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือเขาบอกว่าใน3จังหวัดนะใน3จังหวัดตอนนี้เริ่มพบการแพร่ระบาดของ HIVฉันก็ตกใจฉันบอกว่า HIV เนี่ยมันโรคอะไรวะคุณ HIV เนี่ยถ้าผมตอนเป็นเด็กผมจำได้มันคือเชื้อร้ายเชื้อซาตานนะ ก็คือคนเป็นเอดส์อ่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอก HIV ก็คือคนที่มีเชื้อมีไวรัส HIV อยู่ในร่างกายและมันจะไม่ลุกลามเป็นเอดส์ถ้าได้รับการรักษาแต่การรักษาณปัจจุบันนี้ก็คือการกินยาต้านไวรัสแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละ10ปี20ปีคนเหมือนปกติไม่ได้มีหนองมีอะไรแบบที่เราจำได้เนาะสมัยก่อนที่เราพอเราพูดถึงคนเป็นเอดส์เนี่ยโอ้โหมันต้องน่ากลัวมีแผลเต็มตัวผอมกรองผิวดำเออโอ้โหมันน่าสยดสยองคนที่จะไปหามีภาพอุ้มเด็กเนี่ยผมนึกว่าแท็กเด็กแถวเอธิโอเปียนะไม่ได้กินข้าวเนี่ยเขาบอกเป็นโรคเอดส์แต่ปัจจุบันนี้พี่น้องคนเป็นเอดส์เนี่ยไม่มีอย่างนั้นแล้วคืออะไรล่ะเขาไปกินยาต้านไวรัสแต่ต้องกินตลอดนะเชื้อมันก็อยู่ในร่างกายพอหลังจากนั้นก็ไปแพร่กันไปหมดเลยคราวนี้ในวัยรุ่นเกิดจากเรื่องอะไรเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องการทำซีนาฮานันเองแต่ใน3จังหวัดที่เขาทำสกุปมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากการทำซีนาแต่เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดถ้าบอกเรื่องยาเสพติดกับมุสลิมเนี่ยผมก็คงไม่สามารถจะไปแก้ตัวได้นะเพราะผมมีการส่งหนังสือไปในเรือนจำโดยเฉพาะเรือนจำที่อยู่แถวในเขตมุสลิมเราเนี่ยพอเวลาจัดอบรมนี่แม่เต็มห้องมุสลิมเราเต็มห้อง10คนที่อยู่ในเรือนจำ8ถึง9คนคือคดียาเสพติดไอ้ลักวิ่งชิงป้นบางทีก็มีแต่ก็มาจากยาเสพติดนั่นแหละมันติดยามันก็เลยไปลักขโมยมันไม่ได้ขายยาบ้าหรอกแต่มันเป็นขี้ยามันก็เลยหาตังค์ไปเสพยาก็ไปลักขโมยเขาก็นับว่าเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดทั้งหมดจะขายจะเสพเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาทั้งหมดปรากฏว่าคนที่งบน้อยเขาก็ใช้วิธีเหมือนสมัยก่อนเลยก็คือฉีดเข็มเข้าไปโอ้โหไล่เข็มฉีดยานี่พี่น้องนะคงไม่ได้แบบที่เราไปอะไรนะไปตรวจเลือดกันหรอกนั่นเขาเข็มต่อเขาเรียกแยกกันเรียบร้อยวันเราไปตรวจเลือดเนี่ยไม่มีใครเขาจิ้มทีแล้วก็มาจิ้มเราต่อไม่มีเข็มใครเข็มมันแต่ถ้าเป็นระดับพวกคนที่เล่นยาพวกนี้นี่เข็มเดียวทั้งกลุ่มก็กลายเป็นติดเชื้อแล้วก็มาติดภรรยาและคราวนี้ไม่รับยาต้านด้วยเพราะว่าอะไรเพราะกลัวอายคราวนี้ก็ระบาดกันไปวะอียาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากเรื่องร้ายเหล่านี้ด้วยเถิดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คืออันตรายที่ศาสนาของเราได้ระบุเอาไว้ยาเสพติดเนี่ยพี่น้องขออนุญาตนะอย่าโกรธฉันนะเริ่มตั้งแต่บุหรี่เลยเริ่มตั้งแต่บุหรี่บรกูใบจากยาตั้งนั่นหมดนั่นแหละแต่แค่มันไม่ผิดกฎหมายกัญชาสมัยก่อนก็เป็นเรื่องถูกไหมโดนจับเรื่องกัญชาเดี๋ยวนี้มันก็เบาบางเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายก็ออกมากำลังจะบอกกับพี่น้องว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องเข้มงวดมากๆกับเรื่องอะไรกับเรื่องของพวกของมึนเมาพวกนี้อิสลามเราชัดเจนเนาะไม่ดื่มสุราไม่กินของมึนเมาและอิสลามของเราก็ต้องไม่ยุ่งเรื่องของสิ่งที่ทำร้ายร่างกา

0: พวกบุหรี่ยาเสพติดต่างๆด้วยนะคราวนี้ในประเด็นมัสอาลาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่สั้นสุดด้วยการนับอิดดะของคนที่มีรอบเดือนบางคนบอกว่าถ้าสั้นสุดอาจารย์มันก็ต้อง3เดือนเละก็คิดดูสิเดือนนึงมันก็มีทั้งสะอาดทั้งมีประจำเดือนถูกไหมล่ะเออสะอาดกับประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่สะอาดก็จะเยอะกว่าอันนี้บอกก่อนนะเออส่วนใหญ่สะอาดเนี่ยจะเยอะกว่ามีประจำเดือนอยู่นี่ประมาณ 6-7 วันไอ้ที่เหลือทั้งเดือนก็ละหมาดได้อันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตจากแม่บ้านเออแต่คราวนี้มันก็คือทุกคนน่ะมันไม่ได้เหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมบางคนรอบเดือนมีมากบางคนมีน้อยบางคนมีแล้วปวดท้องบางคนมีเยอะอันฉันก็ไม่รู้แหละแต่ละคนไม่เหมือนกันกลุ่มที่อยู่ในสายมัซฮับชาฟิอีกล่าวว่ากำหนดเวลาที่น้อยที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ทาสจะนับอิดดะห์โดยจะนับอิดดะห์โดยมีประจำเดือนนั้นก็คือนับเฮดนะนับประจำเดือนเนี่ยพอครบปุ๊บพอครบ3เฮดก็คือครบอิดดะห์แล้วคือ32วันกับ1ชั่วโมงโอ้โหฉันเนี่ยขยี้ตาเลยแล้วก็อ่านซ้ำเอ๊ะทำไมมันน้อยจังมันน่าจะมากกว่านั้นนะผมว่าต่ำๆก็ต้อง3เดือนเพราะขนาดคนที่ไม่ได้มีประจำเดือนอัลลอฮ์ให้นับกี่เดือน3เดือนใช่ไหมนั่นนี่มีประจำเดือนมันก็ต้องใกล้ๆเคียงกันทำไมมันเหลือแค่32วันล่ะแล้วมี1ชั่วโมงแปะด้วยนะมี1ชั่วโมงด้วยที่ว่านี้ก็คือสามีหย่าภรรยาอ่านดูนะสามีหย่าภรรยาในช่วงที่มีประจำเดือนแล้วต่อมาก็มาอีก1ชั่วโมงพ้น1ชั่วโมงมาปั๊บนางสะอาดเลยพูดง่ายๆว่าพอยาปั๊บอีกชั่วโมงนึงเป็นไงอาบน้ำยกขดัดเลยนับไปแล้วนะ1เฮดแล้วนะก็เมื่อกี้ไงแล้วก็1ชั่วโมงก็คือที่สะอาดซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าการหย่านี้เป็นการหย่าแบบบิดอะอีเพราะบิดอะอีคืออะไรคือการหย่าในขณะที่ภรรยามีประจำเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามทำฮารอมแต่เมื่อทำคุณบาปแต่การหย่านับบางคนไม่เข้าใจบอกว่าหย่าแบบนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่มีบาปไงคือหลักการมันจะมีแบบใช้ไม่ได้เลยแล้วก็บาปกับใช้ได้แต่บาป นะอันนี้ก็ต้องไปดูนะแม้กระทั่งเรื่องซื้อขายเนี่ยซื้อขายที่เป็นโมฆะซื้อขายได้แต่บาปอะไรอย่างเงี้ยซ้อซื้อขายนะซ้อแต่มีบาปตรงนี้เขาเรียกว่าการหย่านับแต่มีบาปเพราะไปทำไม่ถูกวิธีพอหมด1ชั่วโมงมาปั๊บนางตอฮรสะอาด1ครั้งแล้วหลังจากนั้นภรรยาก็มีระยะของเดือนเพียงแค่วันเดียวแล้วก็อยู่ในสะอาดอีก15วันคือประจำเดือนของนางเป็นประจำเดือนแบบพิศวงแปลกแต่ว่านับว่าเป็นประจำเดือนก็คือประจำเดือนมีถ้าแค่วันเดียวประจำเดือนน่ะนับแค่วันเดียวเพราะในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าประจำเดือนน้อยที่สุดก็คือ1วันกับ1คืนมากสุดก็คือ15วัน15คืนเห็นไหมปรากฏผู้หญิงคนนี้มีประจำเดือนวันเดียวพอวันเดียวเสร็จปุ๊บสะอาดอีกแล้วและสะอาดอยู่15วันและหลังจากนั้นก็มีประจำเดือนอีก1วันและก็สะอาดอีกเท่ากับระยะสะอาดเนี่ยมีอยู่2ช่วงช่วงละ15เป็น30บวกช่วงประจำเดือนอีก2วัน ก็คือวันแรกกับวันตรงกลาง32หรือยัง32แล้วพอประจำเดือนครั้งที่3มาเป็นไงขาดเลยอินดาครบแล้ว3ประจำเดือนอันนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมตามทฤษฎีเป็นไปได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเรามาดูลักษณะของสตรีจริงๆอาจจะ1ในล้านเลยมึงพี่น้องคนที่จะมีรอบเดือนวันเดียวเนี่ยผมก็ไม่เคยยังไม่เคยเจอนะเออแต่ถามว่าในหนังสือเขียนเอาไว้มันก็อาจจะมี1ในหมื่น1ในแสน1ในล้านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเคยเจอไหมที่ว่าประจำเดือนไม่มีเลยมีเหมือนกัน3เดือนมาทีนึงอ่ะ5เดือนมาทีนึงอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ปกติแล้วนะเออันนี้คือนับแบบชาฟีอีน้อยสุดคือ32วันกับ1ชั่วโมงแปลว่าสะอาดอยู่2ครั้งสังละครั้งละ15วันเดือนละรอบเดือนมากี่วันมาอย่างละวันมาอย่างละวันก็32บวกอีก1ชั่วโมงที่สะอาดก็คือ32วันกับ1สะอาด1ชั่วโมงเห็นไหมส่วนอบูฮานีฟะบอกระยะที่สั้นที่สุดไม่ใช่ทัศนะของเขาก็คือ60วันอย่างต่ำต้อง60วันแต่อิมามมาลิกีกับฮัมบารีบอกว่า39วันเออเอาละนับแบบชาฟิอีก็ได้คราวนี้มันก็ถามว่าทำไมต้องมานับแบบนี้ล่ะทำไมต้องมานับแบบนี้เพราะเป็นการบอกกับผู้ชายว่าถ้าจะคืนดีคุณก็ต้องไวนะสมมุติอย่าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอีก2เดือนก็ยังทันอีก3เดือนก็ได้ไอ้อีก2เดือนก็ยังทันปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนที่มีประจำเดือนแค่วันเดียวเนี่ยพอจะไปคืนดีเป็นไงผู้หญิงคนนี้บอกหมดระยะเวลาแล้วแล้วก็เกาหัวเลยเขาที่อะไรล่ะเธอ มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเปิดตำราดูเลยปรากฏว่าเป็นไงเออเป็นไปได้ไว้32วันกับ1ชั่วโมงน้อยสุดเออส่วนจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของเขาระหว่างเขากับล้อและผู้หญิงเนี่ยเราคงไม่ได้มีหน่วยไปตรวจนะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องนับเออแต่ถ้าเธอยืนยันว่าเธอหมดอิดดาแล้วก็จบนะส่วนถ้าเป็นอบูฮานีฟะบอก60วันอีกอันนึงบอกว่า39วันก็คืออิหม่ามมาลิกีกับฮัมบาลีรายละเอียดความเห็นของอิหม่ามอบูฮานีฟะมีอยู่ดังนี้เขาบอกนะภรรยาเริ่มมีรอบเดือนเป็นเวลา10วันเห็นไหมอบูฮานีฟะบอกว่าภรรยาคนหนึ่งจะมีรอบเดือนอยู่ประมาณ10วันนั่นคือระยะที่ยาวมากแล้วและสะอาดอยู่15วันครึ่งๆเลยเนี่ยไม่ครึ่งเลยสะอาดเยอะกว่า15วันกับอะไรนะกับ10วันเป็น25วันเออและมีประจำเดือนอีก10วันแล้วก็สะอาดอีก15วันแล้วก็มีรอบเดือนอีกครั้งที่3ระยะเวลาก็คือ10วันรวมจำนวนทั้งหมดก็คือ60วันพอดีซึ่งบางครั้งในระยะสะอาดเนี่ยอาจจะ20วันก็ได้นะถูกปะคือไอ้ประจำเดือน10วันฉันว่ามันก็เยอะแต่เขาก็เผื่อเอาไว้แต่ว่าสะอาดเนี่ยบางคนไม่ใช่สะอาด15วัน2อาทิตย์บางคน3อาทิตย์สะอาดถูกป่ะเออดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อที่มันจะมาทำให้ระยะเวลามันเพิ่มคือไม่ใช่ประจำเดือนคือสะอาดครับเพราะสะอาดบางคนเนี่ย20วันแต่น้อยสุดที่เขานับกันเนี่ยก็คือ15วันเออส่วนของฮัมบาลีเขานับรอบเดือนแค่3วันเอาแค่3วันนะแล้วก็ระยะเวลาที่สะอาดก็คือนั่นแหละ15วันคือน้อยสุดละ15วันก็เลยออกมาอยู่ที่เท่าไหร่39วันทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับไม่ได้ตายตัวว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้มันขึ้นอยู่กับตัวของผู้หญิงว่าลักษณะประจำเดือนของเธอเป็นลักษณะแบบไหน ข้าใจนะคือทฤษฎีเขียนไปงั้นแหละเขียนไปตามนั้นมันไปตรงกับใครคนไหนยังไงก็นับแบบนั้นนะครับในตอนต่อไปเราจะมาคุยถึงอิดดะห์ของหญิงที่ไม่มีประจำเดือนถ้าผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนนี่เราจะนับแบบไหนนะและมีรายละเอียดยังไงบ้างบางคนบอกต้องพูดถึงคนแก่อย่างเดียวเลยอาจารย์ไม่ใช่หรอกเด็กก็นับใช่ไหมล่ะและอิสลามเนี่ยอนุญาตไม่ให้แต่งงานตั้งแต่วัยเด็กเด็กแต่งงานได้ไหมแล้วแต่งงานแบบไหนใช่ไหมบางคนก็ไม่เข้าใจคือบางทีเนี่ยเราเรียนแค่แบบเรียนแค่อะไรแค่หัวแต่ไม่ได้เปิดรายละเอียดคราวนี้ก็เอาไปโจมตีโอ้โหเห็นไหมอิสลามให้เด็กมาแต่งงานคุมถุงชนยังไม่มีประจำเดือนแต่แต่งงานเรียกอัลลอฮ์คุณก็ไม่ไปดูรายละเอียดเลยนะแล้วก็นี่เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องของการแต่งงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอายังไงก็เป็นเรื่องของพ่อแม่นั่นแหละนะสมัยก่อนพ่อแม่นี่สำคัญที่สุดแต่สมัยเนี้ยตัวของคนแต่งสำคัญพ่อแม่เหมือนเป็นบางคนขอโทษนะเหมือนหัวหลักหัวตอไม่สนใจเลยก็นะก็นั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับอ่ะคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันในตอนตัดถัดไปแล้วกันเนาะวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: บทความพิเศษโดย
4: อาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จงมาประสบแด่ท่านพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับมาพบกันนะครับในการพูดคุยเรื่องราวศาสนาซึ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับที่เราได้คุยกันก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการมุรอญะอะห์เป็นการทบทวนให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เตือนย้ำซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องศาสนาที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดมาให้กับเรานะวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องมารยาทของการมีอามานะ แน่นอนเหลือเกินนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยต้องมีอามานะกันทุกคนทั้งนั้นแหละอามานะอันดับแรกเลยก็คือการที่เราเนี่ย อามานะแห่งการเป็นบ่าวขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเป็นบ่าวขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเรามีอามานะอามานะก็คือเรานั้นจะต้องทำอิบาดะห์ต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามานะในการที่เรานั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะต้องหาปัจจัยยังชีพให้ค่าเลี้ยงดูกับบรรดาลูกๆภรรยาของเราอันนี้เป็นอามานะที่ผู้ที่เป็นสามีจะต้องรับผิดชอบ อามานะของการเป็นลูกเราทุกคนนั้นเกิดมาเนี่ยมีพ่อแม่ทุกคนนะครับอามานะในการเป็นลูกสำหรับคนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องขอปฏิบัติอามันอิบาดะห์ทำความดีให้กับคนที่เป็นบิดามารดาของเราปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสอง ถ้าหากว่าท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วหรือคนหนึ่งคนใดจากท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราก็ขอดุอาให้กับท่านนะครับอันนี้คืออามานะห์ที่เราเนี่ยมีโดยปริยายพี่น้องอามานะห์ที่เรามีโดยปริยายนะครับ ส่วนอามานะห์ที่ไม่มีมาตั้งแต่แรกโดยหรือไม่ได้มีโดยปริยายเนี่ยเป็นอามานะห์ที่เป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเนี่ยวานให้เรารับผิดชอบหรือขอให้เรารับผิดชอบถ้าหากว่าเป็นอามานะห์แบบนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยสามารถรับผิดชอบเรื่องที่คนอื่นมอบหมายให้กับเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าอามานะห์องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าอินนาอะรดนัลอามานะตะอะลัสซะมาวาติวัลอัรฎิวัลญิบาลฟะอะบายนะอัยยะฮ์มิลนะฮาแท้จริงแล้วนะครับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วเราเนี่ยได้เสนออามานะห์อะลัสซะมาวาติวัลอัรฎิวัลญิบาลให้กับท้องฟ้าแผ่นดินและก็ขุนเขาทั้งหลายฟะอะบายนะอัยยะฮ์มิลนะฮาแต่ว่าท้องฟ้าแผ่นดินและก็ขุนเขาทั้งหลายเนี่ยมันปฏิเสธในการที่จะรับอามานะห์อันนั้นเอาไว้ทำไมมันถึงปฏิเสธครับพี่น้องวะอัชฟักนามินฮามันกลัวว่าจะเป็นภาระที่หนักอึ้งกับมันขุนเขาก็ดีแผ่นดินก็ดีหรือท้องฟ้าก็ดีไม่ยอมที่จะแบกรับอามานะห์เอาไว้แต่ใครครับพี่น้องใครที่เป็นคนที่ชอบที่จะมาแบกรับอามานะห์เอาไว้เรามาดูให้ดีองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าว่าฮัมมะละฮัลอินซานุอินนะฮูกานะซอลูมันจะฮูลาและมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะมาแบกรับอามานะห์เอาไว้อัลเลาะห์กล่าวในท้ายอายะห์ว่าอินนะฮูกานะซอลูมันจะฮูลาแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่อาธรรมที่งมงายเหลือเกินตรงนี้นะครับ อามานะห์ที่เรามีอยู่ตั้งแต่แรกด้วยปริยายเนี่ยเราทำให้มันดีเสียก่อนพี่น้องก่อนที่จะไปรับอามานะห์จากคนอื่นมานะอามานะห์เนี่ยอามานะห์คือสิ่งที่คนอื่นมาวางไว้วางใจให้กับเรามามอบหมายให้กับเราได้ปฏิบัติอามานะห์อันนั้นอามานะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหลือเกินแม้กระทั่งขุนเขาแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยยากที่จะแบกรับมันเมื่อเรารับอามานะห์จากใครคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราต้องปฏิบัติอามานะห์อันนั้นให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาดีนะลิมันลาอามานะตะละฮูนะลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละฮูนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าถือว่าไม่มีอีมานที่สมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่มีอามานะงั้นอามานะเนี่ยพี่น้องคือการที่คนคนหนึ่งเขามามอบหมายให้เรากระทำสิ่งหนึ่งอันนี้เรียกว่าอามานะถ้าหากว่าเรารับผิดชอบแต่หลักการอิสลามเนี่ยนะครับส่งเสริมพี่น้องส่งเสริมให้เราเนี่ยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องมุสลิมจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับงั้นไอ้สิ่งที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะเราต้องดูก่อนว่าเราสามารถปฏิบัติเรื่องนั้นได้หรือเปล่าอุลามะฮ์ได้กล่าวว่ามุมินอาดามิลอามานะติและส่วนหนึ่งจากมารยาทของการมีอามานะก็คืออันตะละมะอันนัลลอฮะยูรอกีบุกะ คือการที่เราจะต้องรู้ว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงมูรอกิบเราทรงดูเราทรงเห็นเราอยู่ตลอดเวลาวะยัตลูอะลาญะมีอิคอตวาติกและเราจะต้องรู้ว่าองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์เห็นเราทุกย่างก้าวทุกสิ่งที่เราปฏิบัตินะและเราจะต้องรู้ว่าอันอะลัยกะฮาฟะซาตันกิรอมันกาติบีนเราเนี่ยมีมะลาอิกะห์คอยที่จดบันทึกเราเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นว่าอินนะฮูยะจิบุอะลัยกะตะดียะตุฮาซิฮิลอามานาติอัลลซิตุมินตะอะลัยฮาและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเนี่ยจะต้องรักษาอามานะรักษาความไว้วางใจที่คนอื่นเนี่ยเขามามอบความไว้วางใจให้กับเราเราจะต้องรักษาจากเรื่องไหนบ้างพี่น้องอามานะเนี่ยมินฮุกูกินละไม่ว่าอามานะนั้นจะเป็นสิทธิระหว่างเรากับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาด5เวลาการถือศีลอดการจ่ายซะกาตอันนี้คือฮุกูกุลลอฮ์เป็นสิทธิ์ที่เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เรียกว่าอามานะวะฮุกูกุลอิบาดและก็สิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันอันนี้สำคัญพี่น้องสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็คือการที่เราเนี่ยได้รับอามานะได้รับไว้วางใจให้ปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเราต้องทำให้ได้นะครับวะอันตุฮาฟิซะอะลาอัสรอริลนาสวะอะรอดิฮิมและจำเป็นที่เราเนี่ยนะครับจะต้องรักษาจะต้องเก็บรักษาความลับของเพื่อนมนุษย์เรา มีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เขาปกปิดสิ่งไม่ดีของเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์ก็จะปกปิดสิ่งไม่ดีของเราในโลกดุนยาและวันอาคิเราะห์สิ่งไม่ดีในที่นี้เนี่ยพี่น้องก็คือสิ่งที่ เขาอาจจะทำเรื่องราวไม่ดีมาและเขากลับตัวกลับใจเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องไม่ดีของเขานะไม่ใช่ไปช่วยกันช่วยกันคุยเรื่องไม่ดีของชาวบ้านช่วยคุยกันเรื่องไม่ดีของคนอื่นอันนั้นไม่ใช่พี่น้องนะว่าเราดิฮิมและเราจะต้องรักษาเกียรติยศของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอัมวาลิฮิมและเราเนี่ยจะต้องรักษาทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่ศา สนาเนี่ยส่งเสริมให้เราเนี่ยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องลือก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยนะครับท่านมีชื่อเสียงในเรื่องการที่ท่านมีอามานะมาก การมีอามานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำให้คนชาวนครมักกะฮ์ชาวกุเรชรักท่านนบีพี่น้องดูนะครับว่าการที่เราเป็นคนที่มีความไว้วางใจได้ทำให้คนในรักเราความหมายของคำว่าไว้วางใจได้เนี่ยก็คือฝากของอะไรกับเราเราก็ถึงเวลาเราก็เอาไปคืนให้เขาหรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมาเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะระบายเราก็รักษาเรื่องที่เขามาเล่าให้เราฟังไม่ไปเล่าให้คนอื่นอันนี้เนี่ยเรียกว่าเรารักษาอามานะนะครับไม่ใช่ว่าเขามาเล่าให้เราฟังเราก็ไปเล่าต่อกันจนไปทั่วไปหมดอันนั้นไม่ใช่ท่านนบีเป็นคนที่มีความไว้วางใจเป็นคนมีอามานะในตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์นะครับแน่นอนนะครับว่าชาวกุเรชนครมักกะเนี่ยรู้ว่าท่านนบีเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางไปนครมะดีนะห์ท่านนบีจึงวางแผนนะครับพี่น้องนบีและท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้จ้างคนคนหนึ่งให้นำทางท่านนบีและท่านอบูบักไปสู่นครมะดีนะห์ซึ่งคนที่ท่านนบีจ้างเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้เส้นทางที่คนอื่นไม่รู้ และคนที่ท่านนบีจ้างเนี่ยไม่ใช่มุสลิมพี่น้องวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากบ้านไปเนี่ยบรรดาชาวกุเรชนครมักกะฮ์ตั้งค่าหัวท่านนบีอูด100ตัวอูด100ตัวเนี่ยมหาเศรษฐีได้เลยนะครับในยุคนั้นถ้าใครมีอูด100ตัวเนี่ยแปลว่ารวยพี่น้องตั้งค่าหัวท่านนบีว่าถ้าใครพบเจอท่านนบีใครรู้เบาะแสท่านนบีว่าไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะให้อูดรางวัล100ตัวก่อนที่ท่านนบีจะออกเดินทางไปนบีจ้างคนคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดอับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดคนนี้ไม่ใช่มุสลิมนบีบอกกับอับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดว่าหลังจาก3วันเนี่ยให้มาเจอกันที่หนึ่งนะเพื่อที่นบีเนี่ยจะได้เดินทางไปกับอับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดนบีไปหลบอยู่ในญะบัลซูรเป็นเวลา3วันด้วยกันหลังจากครบเวลากำหนดที่ได้เวลานัดหมายกับอับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดแล้วเนี่ยนะครับนบีก็ออกมาเจออับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดคำถามพี่น้องอับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดเนี่ยรู้ไหมว่าท่านนบีอยู่ที่ไหนคำตอบคือเขารู้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ในถ้ำญะบัลซูรหลบอยู่นะครับนบีเนี่ยหลบอยู่อับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดรู้นบีอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเขาจะเอาข่าวว่านบีอยู่ที่ไหนเนี่ยเพื่อต้องการอยากจะได้อูด100ตัวเนี่ยเขาทำได้แต่อับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดคนนี้ไม่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าอับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดคนนี้เนี่ยรักท่านนบีเนื่องจากท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่มีอามานะเป็นคนที่มีความไว้วางใจได้ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีพี่น้องดูความรักที่อับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดมีให้กับท่านนบีทั้งที่รู้ว่าเบาะแสนบีอยู่ที่ไหนและโอด100ตัวเนี่ยมากกว่าราคาค่าจ้างที่ท่านนบีจ้างเขาไว้อีกถ้าอยากจะได้โอด100ตัวเพียงแค่ไปบอกชาวกุเรชว่านบีอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาได้แล้วแต่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเขารักนบีเนื่องจากนบีเนี่ยเป็นคนมีอามานะก่อนที่ท่านนบีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนะครับงั้นตากว่าเราเป็นคนมีอามานะเป็นคนที่มีความไว้วางใจได้เนี่ยนะคนก็จะรักเราอัลลอฮ์ก็จะรักเรา แต่หากว่าเรารับปากคนหนึ่งแล้วเราทำไม่ได้เหมือนที่เราพูดเนี่ยนบีบอกไว้ว่ายังไงรู้ไหมครับนบีบอกว่าอายะตุนมุนาฟิกซาลาซะเครื่องหมายของมุนาฟิกเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ก็คืออิซาฮัดดะซากาซิบามุนาฟิกในเวลาพูดอะไรเนี่ยแล้วจะโกหกไม่พูดนะเรื่องจริงพูดเรื่องโกหกนะอ้าปากมาเห็นลิ้นไก่ว่าง่ายๆนะครับอันนี้คือเครื่องหมายที่1 2เอซะตูมินาคอนะเมื่อมีคนไว้วางใจมอบหมายอามานะให้เราปฏิบัติอามานะ1อามานะใดเนี่ยคอนะเราคิดคดบิดผิวทำไม่ได้รับปากอย่างดีเลยได้แต่ทำให้แต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยทำไม่ได้อันนี้คือหนึ่งในสัญญาณของคนที่เป็นมุนาฟิกเครื่องหมายที่3อิซาวะอะดาอัคลาฟาเมื่อสัญญาอะไรกับคนอื่นไว้เนี่ยก็บิดผิวสัญญาทำไม่ได้อันนี้คือเครื่องหมายของมุนาฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่ มีอามานะพี่น้องรับปากอะไรกับใครไว้ทำให้ได้ถ้าหากว่าเรารับปากเราไม่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นมอบหมายให้เราก็บอกไปตรงๆว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยากจะได้หน้าได้ตาฉันทำได้ทำได้รับไม่รู้กี่งานแต่ทำไม่ได้สักงานแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาตัวเองนะต้องพิจารณาตัวเองนะครับทางที่ดีที่สุดเรามีเจตนาให้ดีแล้วกันพี่น้องมีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในสิ่งที่เรามีความสามารถแต่ไม่ใช่ว่าเราชั่วอยากจะช่วยทุกเรื่องรับปากไปทุกเรื่องแต่ทำไม่ได้ทุกเรื่องอันนี้อย่าพี่น้องนะเรื่องไหนเราทำได้เรารับอามานะไปเถอะดีนะครับอินชาอัลเลาะห์และเราจะเป็นบ่าวที่ดีขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์ดาวุฒสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
6: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดกะมารุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดะฮัจญีฮาซันสมาเดะอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญาไมกะลาโซมสมาเดะและเป็นสามีของฮัจญาชมชื่นสมาเดะและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติสิริหมอสมปองโชติสิริหรือฮัจญียูซุปอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติสิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติสิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
9: 70% ของภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้ถ้ากินอาหารมันหวานแปรรูประบบลำไส้จะเสียสมดุลจนร่างกายอ่อนแอเติมไฟเบอร์จากผักผลไม้และพรีไบโอติกจากโยเกิร์ตหรืออาหารหมักดองลำไส้จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันก็ตามมา ป่วยบ่อยอาจไม่ใช่เพราะไวรัสแต่อาจเป็นเพราะลำไส้กินดีนอนดีอารมณ์ดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิอัจมะอีนอัมมาบะพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับดุนยาเป็นโลกที่พวกเราถูกส่งมาเพื่อให้ทำหน้าที่การทำหน้าที่ของเราบนดุนยานั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบหน้าที่ให้กับพวกเราที่เราเรียกว่าอามานะความรับผิดชอบนะครับซึ่งอามานะของพวกเราก็มีบริบทที่ต่างกันมีวาระที่ต่างกันมีหน้าที่ที่ต่างกันฉะนั้นอามานะของพวกเราในแต่ละช่วงวัยของชีวิตมันจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องทุกคนจะต้องตระหนักถึงอามานะของพวกเราในช่วงเวลาวันที่เราเป็นหนุ่มเราก็มีอามานะที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่นะครับวันที่เราแต่งงานแต่งการอามานะของเราก็คืออามานะจะต้องเพิ่มอามานะไม่ได้ถูกทำให้หายไปในช่วงเวลาของชีวิตแต่เมื่ออายุขัยเรามากขึ้นอามานะของเราก็จะยิ่งมากขึ้นตามคนหลายๆคนคิดว่าอามานะของเรามันจะเหมือนกับช่วงอายุของเรานะครับเมื่อเราเป็นเด็กพอเวลาพ้นวัยเด็กไปแล้วอามานะของวัยเด็กเราก็หายไปแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่วันหนึ่งอามานะเราถูกเพิ่มขึ้นมาตามความสามารถของเราตามบริบทของเราตามอายุขัยของเราวันนี้อามานะของเราบางคนอาจจะมีอามานะในเรื่องของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องดูแลอามานะของการดูแลลูกอามานะของการดูแลภรรยาอามานะของการดูแลสังคมถ้าเราอยู่ในบริบทของอิหม่ามของกรมการมัสยิดของกรมการชุมชนอามานะในการดูแลลูกศิษย์ลูกหามันก็จะต้องขยายความและเกิดขึ้นตามอายุขัยของพวกเราอามานะเราจะหมดเมื่อไหร่ก็ในวันที่เราหมดลมหายใจอามานะของเราก็จะถูกผละออกไปจากตัวเราเมื่อมันหมดลมหายใจเมื่อไหร่อามานะเหล่านั้นก็จะไม่ถูกสอบสวนแต่ตราบใดก็ตามที่เรายังหายใจอยู่อามานะของเราก็ถูกบันทึกตลอดเวลาเหมือนกับที่ซอฮาบะนะครับได้ถูกบันทึกเรื่องอามานะจนกระทั่งซอฮาบะหลายท่านได้เอ่ยถึงอามานะที่ตัวเองรับผิดชอบบางครั้งก็เสียใจที่ไม่สามารถทำอามานะเหล่านั้นให้ลุล่วงตามเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานนั่นหมายความว่าอามานะของเรากำลังถูกเพิ่มขึ้นและผลบุญของการที่เราเดินตามอามานะที่เราได้รับผิดชอบแน่นอนครับยิ่งใหญ่แล้วก็มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแต่ตามใดก็ตามที่เราร้องขออามานะแล้วเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราที่ถูกมอบหมายเอาไว้แน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์มันก็ยิ่งหนักหน่วงเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในสังคมนะครับวันนี้เราทบทวนอามานะของเราเองว่าเราทำหน้าที่ของเราตามที่เรากำลังเดินอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่ครบขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทบทวนตัวเองแล้วทำอามานะนั้นให้มันบรรลุตามสิ่งที่เราต้องการเพื่อรอรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมอบให้กับคนที่รักษาอามานะคนที่มีอามานะคือคนที่มีศาสนาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
11: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาจาอะนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรีويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه وتعالىได้ประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นเนียมัตความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้พระองค์ได้ให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระองค์ได้ให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ในอีมานอยู่ในหลักการของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นี่ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราพี่น้องศรัทธาครับถ้าเช้าเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพี่น้องนั่นแปลว่าวันเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับเรากำลังได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยชีวิตของเรานั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เราอาจจะมีความสุขวันนี้เราตื่นขึ้นมาอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนว่าเช้าวันต่อไปนะครับแล้วก็วันถัดๆไปนั้นจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาจะต้องพยายามหมั่นนะครับทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ตลอดเวลาด้วยการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำชับใช้ในเรื่องที่เป็นฟัรฎูแล้วก็พยายามผลขวายนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับในเรื่องที่เป็นซุนนะต่างๆนะครับที่จะมาเสริมในสิ่งที่เป็นฟัรฎูของเราที่อาจจะมีความบกพร่องนะครับที่อาจจะมีความหย่อนยานนะครับให้ฟัรฎูของเราเนี่ยมันเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วการที่เราได้ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่มันเป็นกิจอาสาเนี่ยนะครับมีหะดีษบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักคนคนนั้นเนี่ยนะครับมากขึ้นพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องหันมาไต่ตรองหันมาพิจารณาว่าชีวิตใน300กว่าวันที่พระองค์อัลลอฮฺตาลาที่ให้เรามาในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราได้พยายามมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับในเรื่องที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พยายามตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องฟัรฎู ที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้ให้เราเนี่ยนะครับปฏิบัติในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการละหมาดนะครับเรามีความหย่อนยานบ้างไหมนะครับเราทำสิ่งที่เป็นฟารดูที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดเหนือเราเนี่ยให้ขาดตกบกพร่องไปนะครับแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสอบสวนตัวของพวกเราเองนะครับเพราะมีหะดีษนะครับบอกชัดเจนว่าฮาซิบูอังฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายนั้นจงตรวจสอบสวนนะครับตัวของพวกท่านทั้งหลายเองก่อนที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะไปถูกสอบสวนนะครับหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปพยายามสอบสวนตัวเองให้มากที่สุดหาข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดเมื่อเราได้พบว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องเมื่อเจอแล้วต้องแก้ไขนะครับอย่าเจอแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจอแล้วนะครับแล้วก็หย่อนยานไม่กระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขต่อสิ่งที่เราพบเจอว่ามันเป็นข้อบกพร่องของเรานะครับนี่ก็เป็นการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับตัวเองแล้วก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องหันมาดูนะครับผลใกล้ตัวของเราว่าเรื่องใดบ้างนะครับที่สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยยังมีการปฏิบัติที่ยังอ่อนแอยังปฏิบัติที่ยังย่นยานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องพูดคุยกันเราก็จะต้องนะซีฮัดกันนะครับแล้วก็พยายามพี่น้องทำให้มันเสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นประจำนะครับอย่าทำแบบไฟไม่ฟางนะครับเพราะว่าเป็นการทำที่จะมีความกระตือรือร้นในช่วงแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆหย่อนยานค่อยๆหายไปกับการเวลาเราอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดนะครับพยายามทำบางทีไม่ต้องมากหรอกครับทำน้อยๆแต่ทำเป็นประจำทำทุกวันนะครับในเรื่องของการนะซีฮัตในสิ่งที่เราคิดว่ามันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับยังต้องผิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเราก็ต้องหันไปดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยสูบบุหรี่บ้างไหมนะครับลูกหลานของเราเนี่ยติดยาเสพติดประเภทใดบ้างนะครับมันก็ต้องมีการเตือนอย่าเห็นแล้วเฉยพี่น้องถ้าเห็นแล้วเฉยเนี่ยพังทั้งครอบครัวผมแนะนำพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าถ้าเห็นแล้วเฉยเนี่ยพังทั้งครอบครัวถ้าเห็นแล้วเรากระชับเราเห็นแล้วเราตักเตือนนะครับชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของมันนะครับข้อดีของมันมีไหมไม่มีเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันเป็นยังไงล่ะข้อเสียของมันเนี่ยทำให้ตัวของเราเนี่ยสุขภาพก็เสียหายนะครับทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงนะครับทำให้เราเนี่ยหมดอนาคตนะครับแล้วก็วิธีการในการใช้คำพูดในการใช้การปฏิบัติต่อลูกหลานของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็เป็นวิธีการที่เรานั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยทำให้มีความสม่ำเสมอในเรื่องของการนะซีฮัตตักเตือนให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ตะอาลานั้นนะครับก็จะทรงช่วยเหลือนะครับครอบครัวนั้นช่วยเหลือเด็กคนนั้นในห่างไกลจากยาเสพติดเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นมะซียัตใดๆก็ตามแต่ที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับก็พยายามตักเตือนนะครับลูกสาวของเรานะครับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายของเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยุคอาเกรซามันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการให้ความรักต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการให้ความรักต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะดุนยานั้นพาไปนะครับสิ่งแวดล้อมนั้นพาไปชัยฏอนนั้นนะครับก็มีความรู้สึกมีความสุขนะครับในการที่ขัดขวางลูกหลานของอาดัมเนี่ยให้ห่างไกลจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการให้ความรักต่ออัลลอฮ์ นะครับนี่เป็นแผนเป็นกลลวงของชัยฏอนทั้งสิ้นนะครับที่จะเข้ามาทำลายล้างลูกหลานของเราที่อยู่ในครอบครัวพี่ท้องครับสิ่งที่เราคุยกันมานี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้เรานั้นมีอามันที่สะสมนะครับเป็นอามันที่มันจะติดตัวตามเราไปหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอามันในด้านอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นควรจะเก็บสะสมนะครับแล้วก็ให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเพื่อนที่จะอยู่กับเรานะครับสิ่งที่จะอยู่กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วแล้วก็ในกุโบสเนี่ยนะครับไม่มีใครจะอยู่กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่มีสิ่งใดๆเลยสามารถที่จะอยู่กับชีวิตของคนคนนั้นได้นะครับยกเว้นอามันที่ดีเท่านั้นนะครับที่จะอยู่กับคนคนนั้นหลังจากที่ได้ตายไปแล้วพอเราไปอ่านหะดีษบทหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำนะครับเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับเราแล้วก็ทำให้เรานั้นมีเพื่อนในขณะที่อยู่ในหลุมกุโบสเราจะมีอามันนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับในหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทที่ค่อนข้างยาวนะครับและส่วนหนึ่งของหะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งหะดีษนี้รายงานโดยท่านบะรออิบนุอาซิบนะครับบอกว่าจะมีชายนะครับคนหนึ่งจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยยะตีฮิฮัสนุลวัจจิมีใบหน้าที่สวยงามนะครับมีใบหน้าที่สวยงามฮุสนุสเลียบีแล้วก็มีเสื้อผ้าที่สวยงามนะครับฮุสนุรีแล้วก็มีกลิ่นที่หอมหวนนะครับก็จะมาหาคนคนนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนที่เราจะมีในยามที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ในหลุมกุโบสนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยท่านนบีก็เล่าว่ากลับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็กลับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเขาก็กลับเหลืออย่างเดียวก็คืออามันของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าท่านนบีนะบอกเอาไว้อามันที่ว่าดังกล่าวเนี่ยจะมาในรูปของชายคนหนึ่งที่ฮุสนุลวัจมีใบหน้าที่สวยงามแล้วก็สวมเสื้อผ้าอย่างสง่างามมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะมากล่าวต่อชายคนนั้นว่านะครับชายคนที่นอนอยู่ในหลุมกุโบสว่าเจ้าจงยินดีจงดีใจต่อสิ่งที่มันทำให้เจ้าเนี่ยมีความสุขนะครับให้ยินดีแล้วก็รับในสิ่งที่จะทำให้เจ้านั้นมีความสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงมอบให้กับท่านนะครับแล้วก็ชายที่นอนอยู่ในหลุมกุโบสเนี่ยท่านนบีก็เล่าว่าอะไรครับมันอันตะฟายกูลุมันอันตะฟายกูลุอานะอามาลุกะอัสซอลิฮูนะครับชายที่เป็นคนตายคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะกล่าวว่ามันอันตะท่านคือใครล่ะฟายกูลุนะครับชายคนที่หน้าตาสวยงามนะครับสวมเสื้อผ้าสวยงามมีกลิ่นหอมนะครับมาก็บอกว่าฉันเนี่ยคืออามันของท่านนะครับซึ่งเป็นอามันที่ดีของท่านที่ท่านได้เคยปฏิบัติไว้ในดุนยานี้พี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อสิ่งที่เรานั้นจะต้องอีหม่านนะครับว่าจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ตายจากดุนยานี้แล้วก็ไปอยู่ในหลุมกุโบสไม่มีใครจะเป็นเพื่อนเราได้ลูกหลานของเรานะครับภรรยาอันเป็นที่รักของเราลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจของเราเนี่ยก็ไม่มีใครไปอยู่กับเรานะครับนอกจากอามันของเรานะครับนี่คือหะดีษบทหนึ่งในหะดีษที่เรียกว่าเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านบะรออิบนุอาซิบนะครับซึ่งเป็นหะดีษสุดตอวีลเป็นหะดีษที่ยาวมากทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่มีอามันที่ไม่ดีนะครับตอนที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับละหมาดก็ไม่เอานะครับไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับทรยศเนรคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทรยศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตสารนองนะครับหมายถึง ช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยนะครับโดยที่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแบบอย่างการปฏิบัติตัวนะครับตามกิจวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขากับคนต่างศาสนิกเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นศาสนาเดียวกันนะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีแบบอย่าง

ของผู้ชายที่หน้าตาน่ารังเกียจนะครับกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยสกปรกนะครับแล้วก็มาพูดว่านี่แหละก็คือการงานของท่านนะครับเป็นการงานของท่านที่ท่านได้เคยทำไว้ในดุนยานั่นก็คือการงานที่เลวฉะนั้นงานที่เลวเนี่ยก็จะมีชายคนเนี้ยนะครับมาในสภาพที่มาแล้วเนี่ยทำให้เกิดความตระหนกทำให้เกิดความน่ากลัวนะครับกินเหม็นนะครับหน้าตานี่ดำคลับนะครับหน้าตาน่ารังเกียจนะครับมาจากไหนล่ะครับมาจากอามันที่เราได้เคยทำเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้เนี่ยนะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราจะเลือกนะครับให้เพื่อนที่จะมาอยู่กับเราที่เป็นอามันของเราที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะมาอยู่กับเราเนี่ยท่านจะเลือกเอาแบบไหนพี่น้องถ้าเลือกคนคนหนึ่งซึ่งมาในรูปของชายคนหนึ่งที่หน้าตาสวยสดงดงามกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สวยสวยงามสง่างามแล้วก็มาปรากฏตัวแล้วก็มาพูดว่าเนี่ยคืองานของท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนบีเฉลยให้เราฟังแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเราต้องการแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการอย่างนี้เนี่ยพี่น้องละหมาดอย่าให้ขาดผมเน้นเลยนะครับสิ่งใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้ที่เป็นฟัรดูเหนือพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่าให้ขาดนะครับสิ่งใดที่มันเป็นวาญิบเหนือท่านทั้งหลายเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บังคับท่านและท่านอยู่ในเกณฑ์ของการบังคับเนี่ยนะครับอย่าละเลยสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็พยายามขวนขวายนะครับสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเอามาใช้ในชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งเข้านอนเราถ้าเป็นพ่อบ้านเราถ้าเป็นผู้นำครอบครัวเราถ้าเป็นแม่บ้านนะครับเมื่อพ่อบ้านไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับลูกๆของเราที่อยู่กับเราที่บ้านนะครับแม่บ้านก็ต้องเอาจริงเอาจังได้เวลาแล้วนะครับก็ต้องเรียกลูกละหมาดในกรณีที่พ่อบ้านไปทำงานนะครับนี่แหละก็เป็นการช่วยกันนำพาครอบครัวตัวเองเนี่ยไปสู่ความสุขที่เกิดขึ้นในอัลัมบารซักซึ่งเป็นอาคิเราะห์น้อยนะครับเป็นอาคิเราะห์น้อยที่เราจะอยู่นะครับเป็นอาคิเราะห์เล็กนะครับยังไม่ใช่เป็นอาคิเราะห์ใหญ่นะครับนั่นก็คือในอัลัมบารซักอยู่เรียงมีความสุขอยู่อย่างมีเพื่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากอลายัตบะอุลมัยยิตะซะลาซะตุนأهله وماله وعمله فيرجع إثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه นะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับรายงานโดยท่านอานัสนะครับแล้วท่านนบีเนี่ยก็เฉลยให้เราฟังถึงเรื่องในอนาคตซึ่งที่เรานะครับมนุษย์ทั่วไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้เรื่องหลังอย่างนี้ได้ยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับท่านนบีเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้เตือนประชากรของท่านนบีได้บอกให้ได้คิดนะครับว่าเมื่อเราได้ตายไปแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่ตามไปอยู่3ประการด้วยกันนะครับสิ่งที่จะติดตามคนตามคนตายไปเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกัน1นะครับอะห์ลูฮูครอบครัวของเขานะครับไปส่งนะครับตั้งแต่จัดเตรียมหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่การจัดเตรียมในเรื่องของญะนาซะห์นะครับในเรื่องของการอาบน้ําในเรื่องของการกะฟันในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของการเตรียมโลงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อที่จะทำจัดการเรื่องมายัดนั้นเนี่ยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปที่มัสยิดนะครับหลังจากที่ไปมัสยิดแล้วละหมาดนะครับละหมาดขอดุอาให้เสร็จแล้วก็นำมายัดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดาของเขาไม่ว่าจะเป็นสามีของเขาไม่ว่าจะเป็น

ลูกๆของเขาเนี่ยนะครับนำไปไหนครับนำไปที่กูโบสนะครับนำไปที่กูโบสนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ยก็จะไปกันทั้งหมดมาพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับญาติพี่น้องเมื่อรู้ข่าวการตายเมื่ออยู่กันคนละที่ละทางเมื่อรู้ข่าวการตายเนี่ยพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็จะให้ความสำคัญลางานนะครับลางานกับหัวหน้านะครับว่าจะมาละหมาดคนเสียนะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นญาติของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับครอบครัวของคนตายญาติพี่น้องอัลกอริบเนี่ยนะครับญาติใกล้ชิดทั้งหมดเลยก็จะมาส่งกันที่ไหนครับมาส่งกันที่กุโบสถ์วะมาลูฮูนบีก็บอกว่าทรัพย์สินของเขาก็มานะครับทรัพย์สินในเรื่องของการเตรียมตั้งแต่ในเรื่องของการจัดการศพนะครับแล้วก็ทรัพย์สินในเรื่องของการที่เป็นทรัพย์สินที่คนตายเนี่ยนะครับได้ทำเอาไว้ให้แก่ครอบครัวของเขานะครับก็จะนบีก็บอกว่าก็จะมาส่งนะครับมาที่กุโบสถ์วะอามาลูฮูแล้วก็การงานของเขาที่เขาได้เคยได้กระทำไว้ได้เคยได้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดซะกาตบวชนะครับไม่ว่าจะเป็นอามันในเรื่องของที่จะเป็นผลประโยชน์ช่วยเหลือเขาในเรื่องของอาคิเราะห์ก็จะมาทั้งหมดฟะยัรญิอูอิสนานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะยัรญิอูอิสนานสองประการก็จะกลับไปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องของการจัดการฝังมายัดนั้นแล้วเนี่ยนะครับวะยับกอวาฮิดุนแล้วจะเหลืออยู่ประการเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับคนตายต่อไปนะครับยัรญิอูอะห์ลุฮูวะมาลุฮูนะครับก็คือครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยก็จะกลับไปนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็จะกลับไปวะยับกออามาลูฮูและการงานเนี่ยนะครับที่เขาได้เธอทำเอาไว้นะครับที่เป็นอามันอิบาดัตของเขาที่เขาได้ทำต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอามันในเรื่องใดๆที่เขาได้ทำไว้ก็ตามรูปแบบใดๆที่เขาได้ทำไว้ก็ตามนะครับก็จะอยู่กับเขานะครับจะอยู่กับเขานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เตือนผู้ศรัทธาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายทรัพย์สินเราก็เอาไปไม่ได้นะครับครอบครัวก็ไม่ได้ไปกับเรานะครับแต่สิ่งที่เราจะไปกับเราเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออะไรครับคืออามันของเราที่เราได้เคยทำเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องวันนี้อามันที่เราได้สะสมเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็ต้องชั่งนะครับเราก็ต้องดูว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเรายังมีเรื่องใดที่มันยังขาดตกบกพร่องยังมีเรื่องใดที่เรายังทำแล้วมีความรู้สึกว่ามันยังน้อยไปนะครับเราก็เติมเต็มนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้นะครับเพราะอะไรเพราะอามันเนี่ยจะอยู่กับเราแล้วก็ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษที่ผมได้นำเสนอไปในข้างต้นว่าอามันเนี่ยก็จะมาในรูปของชายคนหนึ่งที่หน้าตาสวยสดงดงามแล้วครับแล้วก็มีอะไรครับฮุสนุสเซียบมีแต่งเสื้อผ้าสง่างามแล้วก็มีกลิ่นที่หอมหวนตลบอบอวลเนี่ยมาหาเราแล้วก็มาบอกข่าวดีให้กับเรานะครับเราจะอยู่ในนั้นอย่างมีความสุขนี่ก็คือคนที่รู้จักนะครับเตรียมตัวเพื่อโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเราก็ต้องพยายามพิจารณาสอบสวนตัวของเราเราก็ต้องคุยกับภรรยาของเราคุยกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราชี้ให้เห็นนะครับถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เตือนเอาไว้นะครับ1400กว่าปีแล้วนะครับทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปได้ก็ไปได้แค่กูโบรถที่เรามีอยู่รถรานะครับ เสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มนะครับที่เรามีนาฬิกาแพงๆที่เรามีมันก็ไปได้แค่นั้นแหละครับไม่มีใครสามารถที่จะเอาลงหลุมกูโบสไปได้ในที่สุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลับไปอยู่กับครอบครัวหมดเลยนะครับกลับไปอยู่กับภรรยากลับไปอยู่กับลูกๆนะครับที่บ้านนะครับครอบครัวกลับทั้งหมดเลยเหลืออย่างเดียวก็คืออามันนะครับที่
คนคนนั้นเนี่ยได้เคยทำเอาไว้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับอย่าใช้ชีวิตแบบไม่สนใจสิ่งที่เป็นหลักคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับว่าสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอามันที่เราสามารถที่จะกระทำได้ในแต่ละวันเพื่อมันจะสะสมให้เราเนี่ยได้มีชีวิตหลังจากความตายและเป็นชีวิตที่มีความสุขเนี่ยนะครับเราควรจะทำอะไรได้ในวันนี้ในขณะที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราควรจะขวนขวายเราควรจะขวายคว้านะครับแล้วก็นำตัวเองไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความสุขที่เกิดขึ้นในอัลลัมบารซักและหลังจากอัลลัมบารซักที่เราจะต้องขึ้นมารวมตัวกันนะครับในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นมะชัดเนี่ยเราจะอยู่ในนั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายพอเวลาเรามีการงานนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนามีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นงานอันหนึ่งที่เราสามารถจะสะสมได้ถ้าเราหาแต่เงินอย่างเดียวนะครับพอเราหาเงินพอเหนื่อยเราก็พักแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับเราหาเงินเราแสวงหาในเรื่องดุนยานะครับหาเงินมาปลนเปลือความสุขของเราเราอยากจะมีมือถือราคาแพงๆเราอยากจะมีรถเหมือนกับคนอื่นเราตะเกียกตะกายทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งหลายเพื่อที่จะให้เราได้มีในดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนอื่นอย่างที่เขามีกันเราเหนื่อยแต่เราก็เป็นการเหนื่อยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับมากับชีวิตของเราเพราะทุกอย่างเนี่ยนะครับในเรื่องของดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยามมันเป็นเรื่องประเดียวประดาวนะครับมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่ามีการเรียนการสอนในเรื่องราวศาสนาแล้วเราก็แบ่งเวลาไปนะไปเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืนนี้มีบรรยายที่บะลาซออ่ะเราก็ไปฟังบรรยายถามว่านี่ใช่อามันไหมใช่พอเวลาเราไปแล้วเนี่ยเราทำยังไงล่ะเราก็ชวนภรรยาเราก็ชวนลูกๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยให้ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้มีช่องว่างระหว่างเรากับอัลลอฮ์มากเหลือเกินนะครับก็คือเรากับอัลลอฮ์นี่ห่างไกลมากเหลือเกินเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันฉุดดึงอยากที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่กับบ้านใช้ชีวิตอยู่กับมือถือนะครับนอนดูละครที่บ้านแล้วก็ไม่ใส่ใจว่าควรที่จะสะสมอามันที่จะคอยไปเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับนี่ก็คือด้านหนึ่งแล้วก็เป็นด้านที่เราสามารถที่จะทำได้เราก็ควรจะทำอีกด้านหนึ่งเช่นนะครับการที่มีการจัดงานมัสยิดมีการจัดงานโรงเรียนที่สอนศาสนานะครับก็มีการตั้งโต๊ะรับบริจาคพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าให้แบ่งสตังค์ของเรานะครับให้รู้จักจัดสรรนะครับทรัพย์ของเราที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในหลุมกุโบสเนี่ยนะครับเป็นอามันที่อยู่ในหลุมกุโบสทำให้กุโบสถ์ของเราเนี่ยสว่างสวยไม่มืดมนอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นบริจาคนะครับเนื่องจากการที่เราบริจาคปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเราบริจาคฉะนั้นถ้าเราได้ยินองค์กรหนึ่งองค์กรใดนะครับเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการรับบริจาคเพื่อไปใช้เกี่ยวกับในกิจการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหยิบยื่นได้พี่น้องทำเถอะครับพี่น้องให้ได้พี่น้องให้นี่คือสิ่งที่ผมเชียร์ให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้กระทำเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้เรานี้นะครับอยู่ในอามันของเราและเป็นอามันที่จะช่วยเหลือให้เราเนี่ยมีความสุข
ในขณะที่เราอยู่ในหลุมกุโบร์หลังจากที่เราได้ตายจากดุนยานี้ไปแล้วนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะยะบะกอวาฮิดุนจะอยู่กับเราเนี่ยประการเดียวเท่านั้นอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเน้นย้ำเลยประการเดียวเท่านั้นไอ้ที่ตอนมีดุนยาเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยศักดิ์ศรีนะครับเกียรติยศตำแหน่งนะครับหน้าที่การงานความร่ำรวยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เรามีอยู่ในดุนยาเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตก็ช่วยเราไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีอามันที่ดีนะครับที่คู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ขอให้เราเนี่ยนะครับทำอะไรได้เราก็ทำนะครับไปบริจาคตามโรงเรียนที่สอนในเรื่องราวของศาสนาหรือแม้กระทั่งพี่น้องครับเรื่องที่ง่ายที่สุดเรื่องที่เราเห็นแล้วก็ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยนะครับคนข้างบ้านนะครับยีรอนที่เขายากจนนะครับที่เขามีลูกกำพร้านะครับอะไรที่เราหยิบยื่นได้อะไรที่เราช่วยเหลือได้นี่แหละก็จะเป็นงานของเราที่จะอยู่กับเราในขณะที่เราได้ตายไปแล้วนะครับผมเคยเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าให้เราเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนะครับญาติพี่น้องของเราลูกพี่ลูกน้องของเรายีรอนเนี่ยข้างบ้านของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปช่วยเหลือนะครับคนที่ไกลตัวออกไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เน้นย้ำเพื่อที่จะให้การงานที่พี่น้องได้ทำไปนั้นเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านพี่น้องเองนะครับวันนี้พี่น้องทั้งหลายเราต้องทำครอบครัวของเราให้มีคุณภาพให้ได้นะครับเพราะว่าครอบครัวของเราก็จะได้มีอามันเป็นเพื่อนนะครับกับเขาหลังจากที่เขาได้ตายไปไม่ว่าจะเป็นลูกของเราคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเรานะครับที่ได้ตายไปแล้วก็ตามนะครับถ้าหากว่าภรรยามีคุณภาพสมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพอยู่ในหลักการของศาสนาเขาก็จะมีเพื่อนที่ดีอยู่ในหลุมกุโบสถ์นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะคอยปลอบใจเป็นเพื่อนที่จะคอยทำให้เขาเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยไม่เกิดความหวาดกลัวในขณะที่เขาอยู่ในหลุมกุโบสถ์วันนี้เราต้องทำทรัพย์ของเราให้มีคุณภาพให้ได้ทรัพย์ที่เรามีอยู่พี่น้องจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามแต่รู้จักจัดสรรปันส่วนเงินของเราที่เราได้รับจากริสกีที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาคืนกับพระองค์นะครับเราต้องขจัดความตระหนี่ความขี้เหนียวนะครับที่มีอยู่ในใจของเรานะครับให้หมดไปแล้วก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้รับมานะครับที่เรามาซื้อรถได้มาซ่อมบ้านได้มาซื้อบ้านได้มาจากไหนครับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นถ้าจะทำเงินให้มีคุณภาพก็จะต้องแบ่งเงินที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยนะครับให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าครอบครัวมีคุณภาพนะครับทรัพย์ของเราที่เรามีอยู่มีคุณภาพเป็นทรัพย์ที่ให้กับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็การงานที่เราอยู่เนี่ยที่เราทำเนี่ยขอให้เป็นการงานที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันผมเคยเน้นย้ำกับพี่น้องว่าละหมาดยังไงทำให้ดีที่สุดละหมาดเหมือนกับเป็นวรรคตูสุดท้ายทำให้ละเอียดที่สุดทำให้ประณีตที่สุดนะครับอย่าทำแบบสุกเอาเผากินทำแบบลุกลวกนะครับทำแบบไม่สนใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับสักแต่จะให้เสร็จอย่างเดียวแต่ไม่ได้คำนึงถึงความประณีตไม่คำนึงถึงความสวยงามนะครับในการกระทำอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางานอย่างนั้นก็จะเป็นงานที่นะครับถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยท่านอาจจะละหมาดแล้วได้1ได้5นะครับหรือได้4ได้3หรือได้1หรือไม่ได้อะไรเลยได้แต่ละหมาดอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอามันที่จะติดตัวไปเนี่ยนะครับที่จะดูแลเราเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยู่ให้ความสุขกับเราที่อยู่ในหลุมกุโบสถ์เนี่ยจะต้องเป็นอามันที่มาจากความตั้งใจเป็นอามันที่มาจากการกระทำอย่างประณีตนะครับเป็นอามันที่ทำอย่างมีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่น้องทั้งหลายนะครับเป็นอามันที่ตรงกับอุตาบะอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอามันที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับเพราะอามันนะครับหลายๆคนที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้เคยปฏิบัติสิ่งที่บรรดาซอฮาบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่างานของเราเนี่ยตรงกับงานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ตรงกับการกระทำของท่านนบีหมายความว่าท่านนบีไม่รู้เห็นการกระทำนบีไม่เคยปฏิบัติบรรดาซอฮาบะไม่เคยปฏิบัติแล้วเราทำแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีนะครับเป็นสิ่งที่ทำแล้วเราคิดเอาเองว่าจะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่สิ่งที่เราทำอยู่นั้นเนี่ยนบีไม่เคยรู้มาก่อนนบีไม่เคยทำมาก่อนบรรดาซอฮาบะไม่เคยทำมาก่อนงานอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราทำไปนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องอุตริกรรมในเรื่องของศาสนานะครับฉะนั้นเราจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าลาตามูตุนนะอิลลาวันตุมสลิมูนอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือการปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดพี่น้องปฏิบัติให้เหมือนท่านรอซูลให้มากที่สุดพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดถึงสิ่งที่เราทำว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยรอซูลได้ทำไหมที่เราทำอยู่เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เขาทำไหมนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยรอซูลไม่เคยทำรอซูลไม่เคยปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงพี่น้องก็อยากจะแนะนำว่าก็ให้เราเลิกนะครับไม่ต้องทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเลิกแล้วก็หันมาทำให้เหมือนกับที่รอซูลทำมากที่สุดอามันของเราที่เราจะติดตัวไปแล้วก็ไปอยู่กับเราในหลุมกูโบสเนี่ยก็จะเป็นอามันที่มีคุณภาพเป็นอามันที่จะช่วยเหลือเราให้เรารอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยในขณะที่อยู่ในหลุมกูโบสเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าครอบครัวจะไปกับเราไม่ได้เราก็จะต้องทำครอบครัวที่เขายังอยู่เนี่ยเขายังไม่ตายเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพให้ได้เพราะไม่แน่เราอาจจะตายไปก่อนนะครับแล้วก็ทรัพย์สมบัตินะครับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เรามาเนี่ยไปกับเราไม่ได้นะครับเราก็จะต้องทำทรัพย์ตรงนี้โดยการอธิบายให้กับคนในครอบครัวฟังว่าทรัพย์ที่ทุกคนมีที่ทุกคนแสวงหามาได้ที่ทุกคนมีหน้าที่การงานทำงานแล้วได้ทรัพย์มาอัลลอฮฺเป็นผู้ให้จะทำอย่างไรให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ช่วยเหลือเราจะทำอย่างไรให้ทรัพย์นั้นเนี่ยที่ไปกับเราไม่ได้แต่ไปในรูปอามันได้เนี่ยทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์หรือถ้าหากว่าเราอยู่ในบุคคลที่ศาสนากำหนดในเรื่องของการจ่ายซะกาตเราก็จ่ายซะกาตไปตามที่ศาสนากำหนดนั่นก็เรียกว่าทำทรัพย์ของเราให้มีคุณภาพนะครับครอบครัวมีคุณภาพทรัพย์มีคุณภาพถึงแม้ครอบครัวจะและทรัพย์จะไม่ได้ตามเราไปแต่เราได้ทิ้งไว้อย่างมีคุณภาพนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็การงานที่เราได้ทำเป็นการงานที่มีคุณภาพตรงกับการงานตรงกับการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์ในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วเราก็จะได้อยู่ในหลุมกุโบสยังมีความสุขนะครับเป็นการอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองได้รับการปลงสวรรค์ที่เราจะอยู่แล้วมีความสุขในเบื้องต้น
นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบ

0: ฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้พี่น้องผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับในสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายได้กระทำได้แสวงหาอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในหลุมกูโบสเหมือนกับเป็นหลุมหนึ่งจากสวรรค์ให้เราได้รอดพ้นนะครับจากหลุมหนึ่งจากหลุมของบรรดานรกทั้งหลายอันเนื่องมาจากการงานที่ไม่ดีของเราฉะนั้นวันนี้เราจะห่างไกลจากการงานที่ไม่ดีของเราได้เราก็จะต้องนะซีฮัดกันตักเตือนซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยหวนกลับมาสู่การปฏิบัติตัวที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะฝากพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการไว้นะครับให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้มีอามันที่ดีแล้วก็เป็นอามันที่อยู่คู่กับพี่น้องทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์กุดซีพันประเสริฐชัย
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนมารยาทนายอาบิดีนมารยาทหรือคุณสมหมายมารยาทอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดกะมาลุนอิสลามวังตาหนวดซอยตาหวานเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีฮาซันสมาเดฮัจญีฮาซันสมาเดอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีตอเลบและฮัจญะไมกะลาโซมสมาเดและเป็นสามีของฮัจญะชมชื่นสมาเดและเป็นบิดาของอาจารย์สุจิตตาหรือคุณซากิล่าชนันทวารีและเป็นพ่อตาของรองศรีโรจหรือคุณอับดุลลอฮ์ชนันทวารีจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคูน้อยคลอง16สอบถามโทร0859115619 0859115619ซากิล่าชนันทวารีบุตรสาวผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอสมปองโชติศิริหมอสมปองโชติศิริหรือฮัจญียูซุฟอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลลอฮ์โชติศิริและเป็นพี่ชายของฮัจญีวิเชียนโชติศิริจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนอามานพญาไทซอยเพชรบุรี7เขตราชเทวีสอบถามโทร0896828530 0896828530
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034 1147796เลขที่บัญชี034 1147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดซุเราะห์ใหม่ นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
8: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุล

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: بعثتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

0: فلك الحمد ولك الشكر
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
1: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะห์ฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะห์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะรกิوَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ
0: رَيْنَانْ دُوِي أَتِرْمِيزِي لَأَبُو دَوُودِ
1: بِسْمِ اللَّهِ

0: عليم
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอับูดาวูดและอันนะซาอีย
1: าฮัยยาคอยยูมบิเราะห์มะติกอัสตะฆีสأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: رايغان دوي إمام حاكم
1: أصبحنا وأصبح الملك